0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วครับพร้อมนอนอีก5ชั่วโมงเจอกันครับออกจากกรุงเทพกันมาแบบสลืมสลือนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่จังหวัดสุโขทัยเรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องหาอะไรรองท้องกันสักนิดมาถึงสุโขทัยทั้งทีต้องกินนี่เลยข้าวมันไก่แฮ่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเส้นหนุบหนุบหนับหนับน้ำซุปกลมกล่อมพร้อมซิกเนเจอร์ก็คือ
2: เดี๋ยวอิ่มแล้วผมจะพาไปที่ไหนรอดูนะครับ
1: อิ่มเรียบร้อยก็ถึงเวลาทำงานครับตอนนี้เราอยู่ที่เตาทุเรียงครับเอาล่ะครับที่เราพามาที่นี่ก็เพราะว่าวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับเครื่องสังคโลกครับของดีแห่งเมือง
2: เท่าที่รู้จักเครื่องสังคโลกเนี่ยรู้จักเครื่องสังคโลกตอนที่เราเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ตอนมัธยมอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีเรียนตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบันแต่เราก็ไม่เคยเห็นเครื่องสังคโลกของจริง
1: เตาทุเรียงก็คือเตาที่ใช้เผาเครื่องสังคโลกในสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการค้นพบกันอยู่3แหล่งก็คือบริเวณเขตเมืองเก่าที่2แหล่งก็คือบริเวณบ้านป่ายางแล้วก็บ้านเกาะน้อยที่อำเภอศรีสัชนาลัยครับโดยแหล่งที่พบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตรวมถึงเป็นเส้นทางในการส่งออกที่สำคัญอีกด้วยต้องบอกเลยนะครับว่าท่านของเมืองสุโขทัยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศกันเลยนะครับคนสุโขทัยเองเนี่ยก็มีการขุดพบเครื่องสังคโลกกันมาเรื่อยๆนะครับบางใบเนี่ยมีอายุหลายร้อยปีกันเลยทีเดียววันนี้นะครับป้าสนองเจ้าของร้านสุเทพสังคโลกเนี่ยก็พาผมเก็บเครื่องสังคโลกเนี่ยเอาไว้หลายพันชิ้นเลยครับ
3: ของโบราณเป็นพันปีเลยแล้ว
4: โ
3: อ้เป็นพันปีไม่ได้เป็นร้อยปีนะ
4: โอ้อ
3: ันนี้ก็เป็นของเก่าเนี่ยหายเก่าเป็นพันปีเนี่ยลูกมันสมบูรณ์ไม่ได้แตกนะนี่เป็นจะกันแต่เขามีปากมันเป็นปากบานๆเน
4: ี่ยคือแตกไปแล้ว
3: ปากไม่มีแต่ลวดลายสวยมาก
4: นี่ก็เป็นพันปีเหมือนกันใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: แล้วนี่เขาเจอขุดเจอที่ไหนครับ
3: เจอที่เตาทุเรียนนะครับ
4: นี่คือของเก่าเลยใช่ไหม
3: ค่ะเก่าเป็นพันปีเลยอันนี้เป็นแดงเพราะว่าแตกใช่ไหมบาดมันแตกอยู่แล้วอะเราต้องกลัวทำแตก
4: แต่ไม่มีเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังดูทำไมถึงต้องทำหายเป็นสีผมว่าคร
3: ับ โบราณเขาจะเอาไปใส่น้ำแล้วมันหิ้วน้ำร้อยได้
4: ม
3: ั้ง
4: เหมือนช่วยกันหิ้วได้
3: ค่ะอันนี้ลุงเขาปั้นขึ้นมาเพราะมันมีนี่มันเป็นคนโทน้ำคนโทแล้วลุงเขาก็ปั้นนี้ขึ้นมาเป็นรูปมาเป็นอย่างนี้นี่เป็นกระบอกน้ำกระบอกใส่น้ำเนี่ยลูกเขาจะดูว่ารูปร่างอะอย่างเงี้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะว่านี่เป็นเต้าปูนนี่เป็นหัวกบหัวปาดร่าง
4: ส่วนตรงเนี่ยเป็นต้นแบบ
3: หน้าเป็นคน
4: มีหลากหลายด้วยลายว่า
3: ที่เป็นการนมบางทีเนี่ยสีเห็นไหมลูกแต่ตัวปลาไม่มีมีเขียวมีแดงเนี่ยลายทั้งข้างเหมือนกล้วยไม้ใช่ไหมทั้งล่างเป็นดอกเป็นยมาศ
4: นี่คือสิ่งที่คนโบราณใช้หมดเลย
3: ค่ะเขาเอาไปใส่น้ำมันทำมือทั้งหมดคนสมัยก่อนเก่งเนี่ยดินเขาเห็นไหมถ้าเขาทำเขาก็มีป้ายอย่างนี้เนี่ยสัญลักษณ์ของเขาอะแล้วนี่ปลาเก้าหัวชิ้นเดียวในโลกของป้าเนี่ย
4: อันนี้คือชิ้นเดียวในโลก
3: จ้ะไม่มีเลยในประเทศไทยชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมีเก้าหัว
4: 2 3 4 5 6
3: 7 8 9 9หัว
1: ได้ดูเครื่องสัก

0: โลกแบบโบราณกันไปแล้วตอนนี้เครื่องสังคโลกแบบปัจจุบันกันครับ
1: ทำไมพี่หนึ่งถึงยังทำตรงนี้อยู่อ่ะ
2: มันเป็นงานอนุรักษ์ด้วยล่ะมันใจชอบด้วยเพราะว่ามันหาคนสานต่อยากสังคโลกเป็นงานอะไรที่แบบไม่ค่อยมีคนทำเพราะว่าค่อนข้างยากยากนี่หมายถึงว่าตั้งแต่การขึ้นรูปแล้วก็เอาไปเผาเพราะว่าจะสังเกตว่าที่นี่มีทั้งงานแปลกๆแล้วก็ของที่ออกแบบใหม่ที่มันวิจิตรศิลป์เลยเพราะว่าที่นี่จะเน้น
1: มีอะไรที่แบบเป็นศิลปะแบบสมัยก่อนไหมครับ
2: เดี๋ยวต้องเข้าไปดูด้านในนี่จะเป็นงานแนวอนุรักษ
1: ์แนวอนุรักษ์
2: ใช่ครับจะเป็นแบบของแบบของโบราณลวดลายโบราณจะเป็นงานปั้นมือทุกอย่างสีดอกด้านๆสังเกตดูสีด้านครับ
1: อันนี้คือเป็นลายแบบ
2: โบราณแล้วก็ดินเขาเรียกว่าดินกรุเต่าทุเรียงสีเขาจะออกมามีสนิมดูให้ดูเหมือนของเก่าคลาสสิกที่สุดแต่นี่ก็จะเป็นแบบงานขูดแบบสมัยก่อนเลยแบบของเก่าเลยจับได้ครับแข็งอยู
1: ่กดแตก
2: แข็งแรงครับ
1: ผมซุ่มซ่าม
2: ค่อนข้างหนาจะแกะขูดก่อนที่เราจะเคลือบอันนี้เป็นดินสุโขทัย
1: ถ้าเป็นสีแบบดั้งเดิมแบบเก่าก็จะเป็นสีอย่างนี้หรอครับ
2: ปลาก็เป็นปลาดั้งเดิมก็จะเป็นปลาแบบมีทั้งปลาสวยและไม่สวยถ้าปลาสวยจะเป็นอีกแบบนึงสมมติว่าอย่างเงี้ยก็คือปลาสวยสมมตินี่ปลาสวยนี่จะเป็นอีกแบบนึงสังเกตง่ายๆคือถ้าปลาสวยๆจะขดอยู่ในบริเวณวังหลวงแต่ถ้าเป็นปลาที่ไม่ค่อยสวยจะอยู่รอบนอกเมืองสันนิษฐานว่าน่าจะมีเกี่ยวกับช่างหลวงกับช่างลาดช
1: ่
2: างชาวบ้านเพื่อทำไปใช้สอยในสมัยก่อนส่วนถ้าสวยๆจะอยู่ในวัง
1: ลายเส้นคล้ายๆของจีนเลยนะครับ
2: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็ประยุกต์มาจากจีนกันส่วนใหญ่อยู่แล้วลายเครือเถาลายเถาวัลย์
3: ภูมิปัญญาของไทยที่ใช้ธรรมชาติในการทำผลงานขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสนใจมากๆเพราะว่าใครจะไม้หยิบหินหยิบดินออกมาแล้วทำเป็นงานชิ้นหนึ่งออกมาได้เนี่ยมันเราก็มองแค่ไม้ก็คือไม้หินก็คือหินแล้วเราไม่รู้ว่าของงานได้ทำให้เรารู้สึกทึ่งกับความสามารถของภูมิปัญญาไทย
2: เตรียมดินก่อนเป็นดินสังคโลกเป็นดินสุโขทัยแท้ๆเขาเรียกว่ามีบางส่วนที่ลูกค้าอยากได้เนื้อของสังคโลกให้เป็นสีขาวถ้าสีขาวมากๆเราจะผสมคอมเพลเคดินพอสเลนอะไรประมาณนี้เพื่อสมัยใหม่มากขึ้นนะคร
1: ับ แล้วดินของสุโขทัยนี่มันต่างจาก
2: จะออกคล้ำสีจะหม่นจะไม่ถึงกับเขียวปี๋เราจะเป็นเขียวหยก
1: เนื้อเขาเนียนมาก
2: เพราะว่าดินที่อื่นจะเผาสังเป็นสังคโลกไม่ได้จะแตก
1: อันนี้ก็คือจะทนความร้อนสูง
2: ใช่เคยเทสหลายดินแล้วครับ
1: ความรู้สึกของดินมันคล้ายกับดินน้ำมันหรือแป้งโดอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: พอเรานวดดินได้ที่แล้วเราก็ไปให้ช่างปั้น
1: ก็คือเป็นแบบตัว
2: ชิ้นงานเลยจะปั้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ปั้นสูงสุดก็คือได้ประมาณ3เมตร
1: เดี๋ยวผมขอลองปั้นได้ไหมครับ
2: เอาได้ครับเดี๋ยวลองเอาไปปั้นได
1: ้ปั้นยากไหมครับปกติแล้ว
2: ถามว่ายากไหมอยู่ที่พรสวรรค์น้องเลยงั้นนะทีนี้อันนี้เป็นแบบเบสิกพื้นฐานเลยนะ
1: ครับ
2: มือยัง มือเหมือนไม่แกว่งเลยแต่บกสะบัดเลยนี่แหละ

0: แต่จะออกไปทางกะลาคราวๆซะเยอะ
1: บ้านไปบ้านมาถ้าเป็นแบบโบราณเลยก็จะเป็นงานปั้นสดดังนั้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกับอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นการปั้นโดยมีแม่แบบนะครับซึ่งงานแบบนี้ก็จะเป็นงานสมัยใหม่เหมาะกับการทำชิ้นเนี่ยก็จะมีขนาดที่เท่ากันนะครับอย่างตัวสิ่งตัวนี้แหละครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือขั้นตอนการตกแต่งรายละเอียดนะครับป้าทำตรงนี้มานานยังครับ
0: วันกี่ปีนะ30-40แล้วนะ40ปีเฉพาะปั้นเป็นมือปั้น
1: ผมต้องฝึก40ปี
0: ปั้นจริงๆก็ประมาณปีนึงก็เก่งแล้วครับแต่นี่คือชำนาญแล้วก็คือเห็นก็ปั้นได้เลย
2: จะ
0: ปั้นไหมครับ
2: ใส่ลิ้นใส่ฟัน
1: ได้หรอครับ
0: ลองไหนครับไปนั่งที่ป้าเขาเลยก็ได้
3: เอาแล้ว
0: ลองที่ฟันก่อนเดี๋ยวพี่ทำให้ดูอันหนึ่งก่อนเป็นฟันเขี้ยวที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้น้องทำเขี้ยวล่างแล้วกันเขี้ยวล่างลองปั้นดูครับปั้นกลมๆนี่ครับอ่ะลองติดก่อนใหญ่ไหมครับ
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวนิดหนึ่ง
1: เดี๋ยวรอดไหมเนี่ย
0: เคี้ยวง่ายที่สุดเลยนะครับช่างเวลาช่างปั้นสมัยสุโขทัยเขาเวลาเขาดูว่ามีพรสวรรค์ในการปั้นไหมเขาใช้ให้ปั้นเคี้ยวหรือปั้นเล็บถ้าปั้นเล็บสวยแต่ถ้าปั้นเล็บออกมาไม่สวยและไม่เหมือนเขาเรียกว่าช่างลาด
1: ก็คือเป็นชาวบ้าน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ผมเป็นช่างอะไรครับช่างเถอะ
0: นี่ก็เกือบหลวงเกือบลาดเกือบหลวงครึ่งกลางกำลังพายเรืออยู่แถวข้างคู
1: อันนี้ไม่ได้ปลอบใจใช่ไหมครับ
0: อันนี้ยังใกล้แล้วใกล้ถึงท่าแล้ว
1: ใกล้ถึงท่าแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เป็นไปได้
4: หลังจากครั้งที่1ที่เรียกกันว่าเผาบิสกิตหรือว่าเผาดิบนั่นเองครับ
0: นี่คือเผารอบแรก
1: นี่คือแค่รอบแรก
0: ใช่ครับเผาบิสกิตเผา800องศาเซลเซียสในการเผาจะค่อนข้างแข็งและหนาอันนี้เป็นดินดิบ
1: พอเผาแล้วก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้หรอคร
0: ับ ใช่ครับจะออกเป็นอันนี้คือดินสุโขทัยแท้จะออกเป็นสีส้มถ้าเป็นดินคัมพาวเคเนี่ยจะเป็นดินขาวพอเราบิส800องศาเสร็จเนี่ยเราก็เท่านี้ไม่มีสารเคมีนะครับเป็นเขาเรียกว่าสดขี้เท่าไม้เป็นพวกไม้ก่อไม้ลูกฟ้าอะไรอย่างเงี้ย
4: สีของเครื่องสังคโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเครื่องสังคโลกเลยนะครับซึ่งนอกจากชนิดดินแล้วน้ำเคลือบเนี่ยก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่น่าทึ่งของคนสมัยก่อนมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำเคลือบเนี่ยก็เป็นตัวกำหนดสีของชิ้นงานในแต่ละชิ้นซึ่งความแตกต่างก็จะอยู่ที่ขี้เท่าที่เราเลือกใช้ไม้ชนิดไหนมาทำนั่นเองครับ
0: อันนี้เราจะจุ่มน้ำเคลือบ
1: จุ่มน้ำเคลือบใช่ไหม
0: น้ำเคลือบเป็นสูตรขี้เท่าจุ่มประมาณไว้ประมาณ 3-4 วิแล้วก็ยกขึ้นมามันก็จะเปียกแบบนี้สักพักก็จะแห้งเดี๋ยวรอเพื่อให้
1: มันทั่ว
0: ให้ทั่วกันส่วนนี้เป็นขี้เท่าที่เราเผาจากกิ่งไม้จากต้นไม้ที่ตายแล้วจะมีต้นไม้มะขามไม้พวกก็เรียกว่าฉำฉาหรืออีกชื่อนึงก็พวกกัมปูจัมจุรีอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วก็เป็นไม้พวกลกฟ้าอย่างเงี้ย
1: ที่มันแบบเกิดเป็นสีได้ยังไงบ้าง
0: เป็นสีส่วนใหญ่เกิดจากขี้เถ้าทำให้เกิดควันผสมกับหินดินขี้เถ้าตีดินมันจะอยู่ในเนี้ยดินจะอยู่ในนี้เอาดินที่เราปั้นมาผสมกับขี้เถ้าแล้วก็หินจะเป็นพวกหินฟันม้าหินภูเขาสมัยก่อนครับแล้วมาตีวินแล้วก็วินใหม่แล้วก็ถึงเอาไปจุ่มน้ำเคลือบได้จุ่มผลงานแล้วก็เอาไปเผาได
1: ้อืม
0: ก็จะเหมือนเคลือบแก้วประมาณนั้นอันนี้คือเทสสีเขียวเตาหนึ่งมันจะออกมาไม่เหมือนกันแต่ละครั้งแล้วดินแล้วแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นดินออกขาวออกไปทางอันนี้เกี่ยวกับพวกไอ

0: ดินขาวลำปางอันนี้ดินสุโขทัยสีออกมาจะเป็นสีเขียวเข้มถ้าดินเหนือมาก็จะกลายเป็นแบบศิลาดลประมาณนี้แล้วต้องเทสดินหลายที่เพื่อให้สีออกมาเข้าใกล้เคียงกับสังคโลกที่สุด
1: เรื่องดินนี่เหมือนเรื่องวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับเขามีการทดลองสีของดินแต่ละชนิดแต่ละพื้นที่ที่มันต่างกันทำให้ได้สีที่มันต่างกันออกมา
0: จุดเด่นของสังคโลกเนี่ยก็จะเป็นแบบผิวเขาจะแตกลายงาถ้าเห็นใครสันนิษฐานเลยว่าเป็นสังคโลกจะมี2สีเขียวสังคโลกกับเขียวศิลาดลเขียวศิลาดลสีจะเขียวอ่อนกว่าถ้าสีสังคโลกจะเป็นเขาเรียกเขียวไข่กาจะเขียวเข้มเขียวเหมือนไข่กาเลยอันนี้คือเผาเตรียมจะเข้าเตาเผาคือจุ่มน้ำเคลือบแล้วตัววัสดุเขาเผามาแล้วรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: เราจะเผา2ครั้งเราจะไม่เผาแบบวันไฟก็คือเป็นดินดิบแล้วจุ่ม
1: พวกไอ้ที่เป็นฟอง
0: ความร้อนอุณหภูมิสูงๆอ่ะน้ำเคลือบเขาจะไหลรวมกันเขาจะละลายพอเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เตาเข้าไปข้างในแล้วปิดฝาเตารอดูวันลื่นเผาพรุ่งนี้ออกอีกทีอีกวันนึง
1: ก็คือ24ชั่วโมงเลย
0: ใช่ครับ
1: ในการทำเครื่องสังคโลกปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนไม่มากเลยครับก็จะมีวิธีการเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายกว่าครับในขั้นตอนการปั้นก็จะมีการใช้แม่พิมพ์ในบางส่วนและรูปแบบของชิ้นงานเนี่ยก็จะเน้นเป็นของตกแต่งบ้าน
2: ได้คุยกับพี่หนึ่งก็ได้รู้ว่าโอเคมันมีการพัฒนามาเรื่อยๆเป็นศิลปะประยุกต์ผสมของใหม่เขาก็ยังคงของเดิมไม่อยู่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันควรจะสืบสานต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันค่อนข้างน่าสนใจอย่างที่เขาบอกว่าดินสุโขทัยก็ไม่เหมือนดินที่อื่นกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ทุกอย่างที่เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าวันนึงที่ทำเหมือนกันเนี่ยแต่สีอ่ะเขาก็ออกมาแตกเออนี่มันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับ
0: สังคโลกคือคนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมสีแต่ละครั้งสีออกมาไม่เหมือนกันบางตัวก็สีเข้มเข้มบางตัวก็สีแบบซีดเลยเวลาส่งลูกค้าไปใส่ว่าสังคโลกมันอุณหภูมิไม่ได้เพราะว่าสีของน้ำเคลือบมันอยู่อุณหภูมิอากาศสมมติว่าวันนี้ร้อนมากๆเลยเผาออกมาสวยมากเลยแต่พอไปมาอีกวันหนึ่งฝนตกดูดอากาศเข้าไปในเตาสีเพี้ยนอมเหลือง
1: ถ้ายิ่งร้อนสีจะ
0: ยิ่งเข้มใช่ครับแต่ถ้าเกิดภายนอกอุณหภูมิเย็นเกินไปเข้าไปอยู่ในเตาสีจะอมเหลืองจะสีซีดเหมือนที่เห็นข้าง
2: ๆวันนี้ที่ได้ไปดูวิธีทำเครื่องสังคโลกต่างๆก็รู้สึกว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่ค่อนข้างต้องใช้ความสามารถแล้วก็ความประณีตแล้วก็ต้องมีสมาธิในการทำมากๆอย่างผมตอนวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้เลยว่าการที่จะให้สีมันเขียนลงไปในจานชามควบคุมยากมากมันไม่เหมือนวาดในกระดาษทั่วๆไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนใหญ่ลายสังคโลกอะครับเขาจะทำเป็นลายอะไรบ้างครับ
3: ก็จะมีน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยแล้วก็จะมีลายดอกพิกุลลายรวงข้าวก็จะมีดอกบัวมี
1: วาดยากเหมือนกัน
3: วาดยากเหมือนกันปลา สีเขาก็เอามาจากรากไม้ก็ต้องทดลองร้องผิดร้องถูกโอ้ยก่อนจะประสบความสำเร็จก็เป็น10ปีลูกไม่ได้ทำง่ายๆต้องทำด้วยใจรักขายของเก่ามั่งอะไรมั่งวาดตัวขนาดนั้นก็ได้
1: ได้
3: ลูกปลาได้แล้วเราก็เขียนสีทับเอาสีข้าง
1: ได้ครับคุณแม่ว่าจะเสร็จแล้วยัง
3: เออเราเขียนชิ้นแรกอ่ะชิ้นเดียวในโลกอ่ะลูกเราภูมิใจของเราจริง
1: เมื่อกี้พี่หนึ่งให้กล้องลองปั้นดินเล่นๆเหรอ
3: ค่ะปั้นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้

0: ปั้นจานเนี่ยเนาะกล่องกับปั้นเป็นจานก็คนที่เขาทำอ่ะมันต้องใจรั่งจริงเหมือนฝึกสมาธิลูกแหละเนี่ยที่เราทำงานมันก็ฝึกสมาธิไปทำไปเหมือนใจรักอ่ะถ้าใจเราไม่รักเราก็ทำไม่ได้อ่ะ
1: นี่ครับผลงานว่าตั้งนานได้ตัวเดียวดวงแม่คือเทียบกันนี่ครับแต่กล้องได้แค่ตัวเดียว
2: เครื่องสังเคราะห์โลกที่คิดว่ามันน่าจะเข้ากับคนยุคใหม่เนี่ยคิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจเลยเพราะว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยชอบของพวกของกระจุกกระจิกของตกแต่งต่างๆที่มันเอามาประดับตกแต่งได้แล้วสิ่งที่เขาทำมาเขาพยายามที่จะไม่ให้มันเป็นของดูเก่าเราสามารถเอาความใหม่เข้ามาผสมกับความเก่าได้แต่ทำให้ความใหม่นั้นมันมีเอกลักษณ์มากขึ้นคงความเป็นของใหม่ที่ทำมาจากภูมิปัญญาเก่าๆของเราเนี่ยคิดว่าเด็กรุ่นใหม่น่าจะสนใจมากขึ้นถ้าเกิดได้มาลองเรียนรู้กระบวนการมาทดลองทำทดลองวาดทดลองทำชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอนที่ทำเองอย่างเงี้ยรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราทำรู้สึกดีใจที่ได้มาทำครับ

ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยไม่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างอะและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษา

เกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: ถ้าเราฝึกซ้อมหรือผ่านกับแสงแดดที่มันแรงกล้าอะไรเงี้ยน่าจะทำได้เหมือนรุ่นพี่เขาถ้าไม่วัดกันที่เรื่องเพศผู้ชายก็ทำได้อะไรเนี่ยค่ะพอได้แต่เราไม่น่าถอยเพราะว่าเรารักกีฬานี้

0: ิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ชี้วัดว่าเราทำได้ภาพร่างกายเพศหรือความพยายามแต่มีผู้หญิงคนนึงค่ะที่พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เธอทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะมาตีกรอบความสามารถของเธอได้หากยังมีความตั้งใจเรื่องราวของเธอคือแรงบันดาลใจที่บอกกับทุกคนว่าความสำเร็จเริ่มต้นได้ด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ก็สู่ฟิตเรียรายการที่จะพาไปพบกับศักยภาพที่เหนือขีดอีพีนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราจะได้เจอคำว่าเธอจะมีอายุ53ปีแล้วแต่ว่ายังคงเป็นเบอร์หนึ่งของเวทีวีลแชร์เทนนิสของไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีพาราลิมปิกเกมส์มาตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวเธอจะเป็นใครเดี๋ยวไปเจอกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อสาครขันธสิทธิ์ค่ะเป็นนักกีฬาวีลแชร์เทนนิสอายุ53ปีค่ะเริ่มแรกก็อาชีพผ้าที่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการปากเกร็ดค่ะพอดีมีสนามเทนนิสอยู่คอร์ตหนึ่งแล้วรุ่นพี่เขาก็ก่อนจะขึ้นไปทำงานอะไรเงี้ยประมาณ9โมงเขาก็ไปนั่งดูพี่ๆเขาเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาไปชวนเอามาลองมาตีดูไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็นั่งวีลแชร์ไม่เป็นใช่ค่ะใช้ไม้ค้ำยันลองไปลงเล่นเล่นดูแล้วต้องใช้ไม้แล้วก็วิ่งตามลูกพี่เขาก็แนะนำให้นั่งวีลแชร์เริ่มแรกยังไม่จริงจังเท่าไหร่ค่ะเพราะซ้อมก็เล่นเล่นประมาณ3เดือนเราก็เหมือนก็รู้สึกว่าเราก็พอทีได้อะไรเงี้ยพี่ก็ชวนไปแข่งประมาณ3เดือนนะคะฝึกซ้อมกับรุ่นพี่พอ3เดือนก็ไปแข่งก็ยังไม่ชนะเล่นมือใหม่ค่ะประมาณแล้วก็แพ้รุ่นพี่ได้ดับที่2มาเราเล่นแล้วเหมือนมีความสุขกับกีฬานี้ก็เหมือนพอไปแข่งแล้วได้เจอกับพี่รุ่นน้องอะไรค่ะรู้สึกว่าวันหลังเราก็อยากไปอีกเพื่อเพื่อนๆอะไรค่ะ
0: วันนี้ออยเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อมาพบกับพี่สาครนักกีฬาวีลแชร์เทนนิสหญิงวัย53ปีที่ไม่ได้มากแค่อายุแต่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์แล้วล่ะค่ะว่าอะไรที่ทำให้พี่สาครยังคงเป็นมือหนึ่งในวงการกีฬาวีลแชร์เทนนิสวันนี้พี่สาครมีซ้อมพอดีเลยเดี๋ยวเรารีบไปเจอพี่สาครกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่สาครกับโค้ชยุ้ยหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีใจจังเลยค่ะที่ได้เจอวันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
2: กำลังจะเตรียมตัวซ้อมกันค่ะ
0: โอ้ปกติซ้อมกันบ่อยไหมคะ
2: ค่ะจันทร์ถึงเสาร์ค่ะ
0: โอ้โหไม่ค่อยมากเลยนะคะ6 วันแสดงว่าซ้อมกันเข้มข้นมากๆเลย

0: ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาดูแลพี่สาครแบบเป็น personal coach นะคะคือเป็นโค้ชส่วนตัวเลยก็ดูแลตั้งแต่เรื่องการทานอาหารค่ะแล้วก็การวอร์มอัพก่อนการฝึกซ้อมแล้วก็การเทรนเรื่องความแข็งแรงของทางด้านฟิตเนสค่ะทางด้านร่างกายก็จะเข้ามาดูแลแบบทั้งหมดตลอดการฝึกซ้อมแล้วก็ทั้งวันค่ะแม้กระทั่งเรื่องเวลาในการนอนค่ะก็เข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเช่นแม้กระทั่งเรื่องอาหารถ้าเราทานไม่พออย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่สามารถมีแรงในการฝึกซ้อมหรือว่าในการเล่นเกมยาวๆในการแข่งขันนะคะไม่สามารถทำกิจกรรมได้ครบตามโปรแกรมหรือแม้กระทั่งเรื่องการนอนค่ะถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอมันมีผลต่อแรงในการฝึกซ้อมด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งด้วยค่ะจากที่สอบถามมานะคะของวิลแชร์เทนนิสเลยยังไม่มีโค้ชค่ะส่วนใหญ่จะเป็นโค้ชผู้ชายแล้วก็นี่น่าจะเป็นคนแรกของทีมที่ได้เข้ามาดูแลในทีมโดยเฉพาะข้อดีของการมีโค้ชผู้หญิงนะคะก็คือ1ถ้ากรณีที่เราเป็นนักกีฬาผู้หญิงเงี้ยค่ะในเรื่องละเอียดอ่อนบางเรื่องเช่นความรู้สึกหรือว่าการถูกเนื้อต้องตัวกันเช่นเวลาเราไปแข่งเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะต้องให้กำลังใจเขาด้วยการสัมผัสหรือว่าอะไรบ้างก่อนการลงกำมือเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเป็นผู้หญิงก็อาจจะเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกกันถ้าเป็นผู้ชายบางทีอาจจะต้องระวังหน่อยนึงในเรื่องเหล่านี้ค่ะในวงการกีฬาเราวัดกันที่การเขาเรียกว่าความตั้งใจแล้วก็ระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมมากกว่าถ้าเราเข้าไปทำนะจุดหนึ่งงานหนึ่งเรามองเป็นเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็สามารถทำงานได้เหมือนกันค่ะ
1: คือในมุมของผมเนาะผู้หญิงอะเขาไม่ค่อยชอบตากแดดมันก็เลยเป็นมุมมองที่ความรักสวยรักงามของเนี่ยเราก็ดีใจนะที่ผู้หญิงได้แล้วเก่งอย่างผู้หญิงเนี่ยคือเก่งกว่าผู้ชายเยอะผมยกตัวอย่างอย่างโค้ชยุ้ยไงเนาะคือเขามีความสามารถแล้วก็ไม่ค่อยมีผู้หญิงที่เป็นเทรนเนอร์ที่มีความสามารถแบบนี้ครับแต่ของโค้ชยุ้ยเนี่ยเขาจะได้ทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเราก็เลยชอบผลกับว่าถ้าเขามาเนี่ยยังไงวงการเทนนิสของคนพิการน่าจะพัฒนาขึ้นไปได้อีกเยอะ
2: ที่มูลนิธิเพื่อนหญิงเนี่ยเราก็ได้รณรงค์ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของการลาคลอดเราต้องการ180วันนะฮะแต่ว่าก็ได้120วันก็ยังดีนะคะก็ทำให้ผู้หญิงได้มีเวลาในการพักผ่อนเวลาลาคลอดไปแล้วเนี่ยผู้ชายก็อาจจะเข้ามาช่วยได้ด้วยในการดูแลลูกแต่ว่าอีกเยอะในแง่ของความคิด mindset ของอย่างที่ว่าแหละคือสังคมก็ยังเป็นวัฒนธรรมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ในสังคมเอเชียเนาะไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวก็ประเทศไทยก็ยังต้องพัฒนาไปอีกเยอะนะคะก็ต้องดูว่าจะทำยังไงที่จะให้มันคืบหน้าไปให้มันเท่าเทียมให้มากที่สุดแล้วก็ให้ผู้ชายเนี่ย เปลี่ยนทัศนคติตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมอนุบาลเลยก็ว่าได้นะว่าไม่ไปบูลลี่เขาไม่ไปทำร้ายร่างกายเขาเพื่อที่ว่าโตไปเนี่ยเขาก็ไม่ทำร้ายเมียหรือไม่ทำร้ายแม่หรือไม่ทำร้ายพี่หรือและน้องที่เป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้ค่ะคือเราไม่ได้อยากให้สงสารหรือเมตตาเราอยากให้เป็นเรื่องที่มันถาวรนะคะครั้งแต่ถ้าทำให้เป็นเรื่องถาวรทำให้คนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องสิทธิ์นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิ์สตรีต้องได้รัฐต้องเข้ามารับผิดชอบนั้นการที่พยุงผู้หญิงขึ้นมานะต้องมองในแง่ของสิทธิเท่าเทียมที่มีพื้นฐานอาจจะต่างกันแล้วก็นักกีฬาผู้หญิงเนี่ยก็จะเห็นว่าทำชื่อเสียงเยอะมากในระยะหลังคือถ้าเขาทำได้เนี่ยถ้าเราเสริมศักยภาพเขาทำได้คนไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่นเลยเราผู้พิการเห็นไหมก็ได้เหรียญไปทั้งเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ประมาทเรื่องนี้ไม่ได้คือยอมรับไปโดยสิทธิขั้นพื้นฐานไปเลยดีกว่านะคะถ้าสังคมมันเข้าใจกันแบบนี้ไม่บูลลี่กันไม่ไปใช้ความรุนแรงแล้วก็ในบ้านก็ไม่ไปตบตีภรรยาอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่เกิดลักษณะแบบนี้แล้วก็จะอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งนะคะสังคมที่มีประชากรที่มีความเข้มแข็ง

0: พลังจิตใจและร่างกายเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศนะคะ
1: ค่ะพี่สาครสมกับเป็นนักกีฬาเนาะไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนกลัวไหมคะ
2: ไม่กลัว
1: ไม่กลัวนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาคุยกันยาวๆเล่าเส้นทางการกว่าที่จะก้าวมาเป็นนักกีฬาทีมชาติให้ฟังหน่อยค่ะกับวิลแชร์เทนนิส
2: ก่อนติดทีมชาติก็มันจะมีแมตช์แข่งขันที่ประเทศไทยตอนนั้นก็เขาจัดปีนึงก็ประมาณ6-7รายการต่อปีนะคะก็เลยไปแข่งขันก็แพ้มั่งชนะมั่งเรายังเป็นเด็กใหม่พอเราแพ้รุ่นพี่ได้อันดับ2อะไรเงี้ยเราก็คิดแล้วว่าเราก็มีโอกาสชนะรุ่นพี่ได้แต่เราต้องหาวิธีว่าต้องทำยังไงการฝึกซ้อมน่าจะทำให้มากขึ้นน่าจะชนะรุ่นพี่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็พอเราทำมันก็สำเร็จค่ะ
1: เรียกว่าเราเป็นเสือส้ม
2: ซ้อมเยอะกว่ารุ่นก็เลยไปคัดทีมชาติถูกไหมคะโชคค่ะ
3: มันท้าทายก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าถ้าเราผ่านกับจุดนี้ไปแล้วเรามันรุ่นพี่เป็นไอดอลของเราอะไรเงี้ยค่ะรุ่นพี่ทำได้เราก็ถ้าเราฝึกซ้อมหรือผ่านกับแดดที่มันแรงกล้าอะไรเงี้ยก็น่าจะทำได้เหมือนรุ่นพี่เขาอะไรนะเขาแข่งแล้วเขาอยากเป็นเหมือนรุ่นพี่เขาตอนนั้นก็เหมือนเขาเสิร์ฟดีมากเราก็มันไม่ชอบอะไรมากเหมือนชอบลูกเสิร์ฟเขามากแบบเขาเสิร์ฟแล้วเหมือนเขาได้ชัยชนะอะไรเงี้ยค่ะได้เปรียบคู่ต่อสู้เลยมองจุดนั้นเรามาทำจุดนั้นแล้วถ้าเราฝึกซ้อมเหมือนรุ่นพี่เลยนะ

0: ติดทีมชาติครั้งแรกรู้สึกไงใจฟูขนาดไหน
1: ติดทีมชาติครั้งแรกก็ดีใจค่ะว่าเราแบบเหมือนแรกๆก็มันอยากไปเจอพี่ๆเพื่อนๆที่มาแข่งขันอะไรนะคะไม่ได้คิดอะไรมากมายแค่อยากเจอเขาแต่พอเราได้ตรงนั้นก็พอเราชนะมาแล้วก็ถือว่าดีใจมากค่ะว่าเราทำได
0: ้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเบื้องต้นเป็นเป้าหมายเบื้องต้นที่เราทำได้สำเร็จแต่ทีเนี้ยมันไม่ว่าโอ้โหตอนแรกใช้ไม้ค้ำยันไปนั่งวีลแชร์ก็ยังไม่ใช่วีลแชร์สปอร์ตมันก็ควบคุมยากล่
1: ะ
0: มันต้องเหนื่อยมันต้องซ้อมหนักกว่ารุ่นพี่เคยท้อเคยร้องไห้บ้างไหมคะ
1: ช่วงแรกๆยังไม่ท้อค่ะแต่พอเล่นมาสักพักก็มันก็มันเราเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็มันก็มีท้อมั่งอะไรเงี้ยค่ะเราท้อแต่มันเราทำใจไม่ได้ที่ว่าเราอยากจะเลิก
0: อยากเลิกด้วย
1: ถึงอยากจะเลิกเลยค่ะแต่พออันนั้นแล้วมันทำใจไม่ได้เพราะถ้าเลิกแล้วเราก็ยังรักกีฬานี้อยู่ค่ะ
0: มันตัดไหมคะ
1: ตัดไหมคะไม่ใช่ค่ะเราเลือกเขาแล้วเราต้องสู้นะเรารักด้วยเราไม่อยากจะเลิกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีรุ่นน้องที่ฝีมือดีกว่าอะไรเนี้ยเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้น้องขึ้นมาเรารักที่จะเล่นแล้วมันทำใจยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราจะเลิกอะไรเงี้ยไม่น่าถอยเพราะว่าเรารักกีฬานี้ค่ะ
0: แล้วทีนี้เราเคยคิดไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อกีฬาวีลแชร์เทนนิสเพราะว่าเราต้องใช้วีลแชร์ด้วยแล้ววีลแชร์แต่ละคันแต่ละเครื่องเนี่ยก็ตกต่างกันไปอีก
1: อุปสรรคก็เราก็มองเพื่อนๆก็มันก็ไม่น่าจะยากมากถ้าเรามีความตั้งใจที่จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้เราสู้อย่างเดียว มีใจที่จะสู้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแสดงว่าเราไม่เคยมองว่าร่างกายเราเป็นอุปสรรค
1: ไม่มองค่ะถ้าเรารักแล้วอะไรรักอะไรสักอย่างมันก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับเราค่ะ
0: เป็นหนึ่งเดียวกับวีลแชร์แล้วก
1: ็ทำเต็มที่ของเราม
0: ีประโยคนึงที่พี่สากลบอกว่าจริงๆเกือบ30
1: 28ปี
0: เกือบ30ปีทีนี้เนี่ยอยากจะมีรุ่นน้องขึ้นมาทดแทนเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่มีใครมาล้มเราได
1: ้อยากมีค่ะอยากให้น้องๆมาเล่นมาลองดูเผื่อเขาอาจจะใจอาจจะรักหรือไม่รักเพราะว่ามันต้องสู้กับแสงแดดอะไรเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็อยากให้น้องๆถ้ามีโอกาสถ้าน้อง

0: ทางบ้านถ้าได้ชมหรือว่าได้ดูก็ถ้าสนใจกีฬาชนิดนี้ก็อยากให้น้องมาลองดูค่ะอาจจะ
1: มาปรึกษาพี่สาคอนได้ไหม
0: ได้ค่ะได้ค่ะก็ยินดีค่ะยินดีให้น้องๆอยากให้แบบ
1: นี่ค่ะ
2: พี่สาคอนก็ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีเด็กๆรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ว่าณตอนนี้พี่สาคอนก็เขาเรียกว่าพยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อการแข่งขันในอนาคตอันใกล้นี้ก็อยากให้ประสบความสำเร็จ
1: และที่อยู่ในมืออ้อยตอนนี้ก็คือ1เท่านั้นของพี่สาครนะคะมีทั้งเฟสปิกเกมพาราลิมปิกเกมด้วย
0: ค่ะ
1: อันไหนคือพาราลิมปิกเกมคะระดับที่ไหนคะไปแข่งที่ไหนมาเหรียญนี
0: ้ที่เอเธนค
1: ่ะอ๋อเอเธนประเทศกรี
0: ซ
1: โหถือเป็นกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติเลยของกีฬาคนพิการนะคะก็ได้เหรียญมาด้วย
0: อันนี้เหรียญเงินประเภทคู่ค่ะ
1: โอ้ค่ะก็ถือว่าสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นพอถามถึงเรื่องพาราลิมปิกเกมส
0: ์
1: พี่สาครบอกว่าไปมาตั้งแต่ปี2000เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ไปมากี่ครั้งแล้วคะกับพาราลิมปิกเกมส
0: ์6ครั้งค่ะ
1: ไปยังไงคะกับปี2000ที่ไปครั้งแรกเลยถึงแม้จะไม่ได้เหรียญแต่เชื่อว่าน่าประทับใจแน่
0: ๆคือเราเป็นเด็กใหม่เลยนะคะแล้วก็ยังประสบการณ์ยังน้อยฝึกซ้อมไปดีแต่เราชนไปนิดนึงคือเหมือนเขามีเกมอะไรให้เล่นให้คลายเครียดแต่เราก็ชนค่ะ
1: เด็กใหม่เห็นมีอะไรเยอะ
0: อยากจะเล่นอะไร
1: เ
0: งี้ยค่ะ
1: ก็ไปเล่นเกม
0: ใช่ค่ะเหมือนเราไม่อยากยอมแพ้แล้วก็เล่นแบบชนะแล้วคนอื่นเขาก็เปลี่ยนกัน
1: ติดจ
0: ับพอมาแข่งขัน
1: เด็กแข็ง
0: ค่ะแรกๆก็ไม่เจ็บ
1: ค่ะ
0: เส้นแรกก็ชนะเข้าไป6-2
1: อ
0: ือ2ก็เหมือนนํา5-4จะปิดเกมอยู่แล้วแต่มันก็เริ่มค่อยๆเจ็บแล้วเราขอเทรนเนอร์ไม่เป็นตอนนั้นเหมือนเราเป็นเด็กใหม่อะค่
1: ะ
0: ก็มันแพ้ไป
1: ก็ฟื้น
0: ค่ะพอมีเส้นสามก็แพ้ไป2-6กลับมาทบทวนตัวเองว่าเราเอาใหม
1: ่
0: พอดีปี2004ก็ได้ไปอีก
1: เขาถึงเรียกว่าประสบการณ์ใช่ไหม
0: ใช่
1: เขายังไม่มีประสบการณ
0: ์ไม่มีเลยค่ะ
1: พอครั้งที่2ไปอีกเป็นยังไงคะทีนี
0: ้เราก็ไม่ทำเหมือนเดิมแล้วเราไม่ไปเล่นไม่อะไรแล้ว
1: เรารู้ละ
0: ใช่ค่ะระวังตัวแล้วคือฝึกซ้อมแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่เลยนะคะก็ทำดีที่สุดคือ8แล้วแต่ประเภทคู่ได้เหรียญเงิน
1: ค่ะก็คือเหรียญนี้โอ้โหเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุด
0: ประทับใจใน
1: การแข่งขันประทับใจสุดๆเลย
0: แต่ก็ยังแอบเสียดายนิดๆอย่างเข้าเดียว
3: จุดแข็งก็คือเกมเล่นของพี่อ้อยเนี่ยจะมีเกมบุกเนาะเกมลูกที่ดีเพราะลูกที่พี่อ้อยตีมามันมีความคมนะครับพี่อ้อยจะได้เปรียบในด้านลูกของการตีนะตีลูกได้เร็วนะครับแล้วก็พี่ว่าเนี่ยเป็นนักเทนนิสวีลแชร์แข็งอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่แข็งกว่าฝีมือก็คือผมเรื่องของจิตใจนะที่พี่ว่ามีความเป็นนักสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้นะครับมีเป้าหมายที่แน่นอนแล้วก็มุ่งมั่นในการเล่นเสมอ

0: ความสำเร็จในการลงแข่งขันแต่ละรายการไม่ว่าจะเป็นรายการเล็กรายการใหญ่ก็คือผู้ฝึกสอนนั่นเองผู้ฝึกสอนคนปัจจุบันตอนนี้ก็คือโค้ชยุ้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างกับโค้ชยุ้ยที่เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้
1: เขามีระเบียบวินัยแล้วเขามีความสามารถที่เก่งแล้วก็เขาเข้าใจกับสรีระของเราที่ว่าต้องดูแลตรงไหนอะไรเนี่ยค่ะประทับใจที่เขามาทำหน้าที่แล้วเขาเข้าใจเราแล้วก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วก็มีความสามารถหลายๆอย่างเพราะที่เขามาเขาต้องศึกษาเรื่องคนพิการสรีระไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เขาต้องศึกษาว่าคนนี้ต้องทำยังไงที่ว่าแล้วก็ต้องให้กำลังใจการพูดคุยอะไรเนี่ยค่ะ
0: กำลังใจก็สำคัญ
1: สำคัญมากค่ะเขาเป็นเหมือนผู้หญิงที่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็แตกต่าง
0: ค่ะ
1: ที่ผ่านมาหนูก็มีโค้ชหลายๆคนที่ว่าเขาเป็นผู้ชายแต่เขาก็เป็นผู้ใหญ่อะไรเนี่ยค่ะแต่การเข้าใจก็คือไม่เหมือนผู้หญิง
0: ค่ะ
1: ที่ดูแลแบบได้ดีกว่า
0: อ
1: ันนี้พูดจากใจนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ที่ผ่านมาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ก็ดีเหมือนกันแต่ความเข้าใจก็คนละอย่าง
2: รู้สึกยังไงที่ได้มาดูแลพี่สาครระดับแรกก็รู้สึกภูมิใจหนึ่งภูมิใจนะคะเพราะว่าหนึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ได้เล่นพี่เขาก็ได้เล่นมาอย่างยาวนานอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทั้งพี่สาครแล้วก็ในนามทีมชาติของประเทศไทยเราด้วยเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเรื่องนี้ค่ะถ้าในเรื่องการฝึกซ้อมคือพี่สาครเป็นคนที่

มีระเบียบวินัยมากค่ะในการฝึกซ้อมไม่ว่าสถานการณ์เช่นฝนตกเนี้ยค่ะต้องบางทีต้องมาดูถึงคอร์ดก่อนนะคะว่าฝนมันตกไหมคอร์ดมันเปียกไหมให้เห็นคอร์ดก่อนก็จะชื่นใจแล้วค่ะในการฝึกซ้อมซึ่งบางทีในการแข่งขันก็เขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นมากมีบางเหตุการณ์นะคะที่ไปแข่งแล้วเกิดอากาศมันหนาวมากค่ะอากาศเย็นมากมือแตก5นิ้วอย่างเงี้ยค่ะเลือดออกเต็มมือเลยซึ่งก็ทางนี้ก็ไปตามคุณหมอที่ประจำสนามให้มาดูอะค่ะคุณหมอบอกว่าเราต้องพันนะหรือไม่เราต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าถ้าเลือดออกอย่างเงี้ยมันอันตรายแต่พี่ศักดิ์คอยบอกว่าพี่ไหวพี่ตีได้พี่สู้ได้เนี่ยค่ะคือมีความมุ่งมั่นสูงมาก

0: เมื่อร่างกายพร้อมพลังใจพร้อมก็ถึงเวลาที่อ๋อยจะได้ลองสัมผัสกับสนามจริงกับกีฬาที่พี่สาครรักและฝึกฝนมาตลอดเกือบ30ปีจะทำได้ไหมหรือว่าเหนื่อยมากแค่ไหนอ๋อยยังไม่รู้ค่ะแต่สิ่งที่แน่ใจก็คืออ๋อยจะลงสนามนี้ด้วยใจที่ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดไปพร้อมกับพี่สาครงั้นเราไปแอบล้วงเทคนิคของนักกีฬาวีลแชร์เทนนิสที่เคยไปเยือนสนามระดับโลกไปด้วยกันค่ะก่อนที่เราจะไปตีกันไม่ใช่ตีแบบนั้นตีเทนนิสกันเนี่ยโอ้โหอยู่ท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาแต่ว่าตอนนี้มีหมวกแล้วไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่ามือใหม่จริงๆต้องรู้อะไรเบื้องต้นคะสำหรับการเล่นเทนนิส
1: การจับแร็กเก็ตค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อการจับแร็กเก็ตแบบนี้ถูกไหมคะ
1: ยังไม่ถูก
0: ว้ายตายแล้วต้องยังไงคะ
2: อันนี้มันจะง่ายกว่าสำหรับมือใหม่ที่ยังไม
0: ่อ๋อจับไปอย่างนี้เลยเหรอคะ
2: ค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเบสิกเริ่มต้น
0: อ๋อเบสิกเริ่มต้นต้องแบบนี้อย่างนี้ถูกไหมคะคุณครู
1: ถูกค่ะขั้นแรกก็ต้องเช็คก่อนว่าถูกแล้วก็ขยับเข้ามาแล้วก็ปิดนิ้วชี
0: ้
1: ใช่ค่ะ
0: มือใหม่ต้องหัดจับแร็กเก็ตให้ถูกต้องน้ำหนักแต่ละอันเห็นว่ามีไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันค่ะ
0: เบาสุดกลางหนักนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะมันมีหนักก็300กว่าก็มี
0: อ
1: ันนี้รุ่นกลาง
0: ๆแต่ว่ามีเบากว่านี้ด้วยเหมือนกัน
1: มีค่ะ
0: ของพี่สาครนี่ถือว่าขนาดกลางมันเหมาะกับตัวเรายังไงคะอันนี
1: ้เหมาะสำหรับวิวแชร์เวลาอันนี้ค่ะเวลาเราปั่นด้วย
0: oh.
1: เวลาเราล็อก
0: ถ้าเราต้องใช้วิวแชร์ไปด้วยไปหมดแรงกับแร็กเก็ต
1: ล้า
0: อย่าง
1: เวลา
0: เ
1: ล่นนานๆไปก็อาจจะลูกจะไม่ค่อยแรงแล้ว
0: ค่ะแล้วกติกาเบื้องต้นล่ะคะพี่สาครการให้คะแนนยังไงคะเหมือนกับเทนนิสทั่วไปหรือเปล่า
1: แตกต่างแค่เด้งได้2ครั้งแต่
0: เทนนิสทั่วไปเด้งได้ครั้งเดียว
1: ใช่ค่ะกติกาอื่นก็เหมือนกันหมด
0: การนับคะแนนเหมือนกัน
1: เหมือนกันค่ะ
0: ในเรื่องของกติกาอื่นๆที่คนที่จะหัดเล่นต้องรู้อะค่ะ
1: นี่สำหรับมือใหม่นะคะ
0: ค่ะ
1: เบสิกการตีต้องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเบสิกถ้าโฟร์แฮนด
0: ์อ่ะ
1: ถ้าแกะแล้วก็ขึ้นมา
0: อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ท่าตรงนี้ค่ะอันนี
0: ้นี่คือ1ท่า
1: แล้วก็เป็นแบ็คแฮนด์ค่ะ
0: แบ็คแฮนด์ก็อย่างนี
1: ้มือไม่ต้องหงายขึ้นต้องคว่ำลง
0: เดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยวค่ะข้อมือเนี่ยค่ะนั่นแหละดันที่สุด
0: มัน
1: วาดไปเลยค่ะวาดไป
0: อย่าง
1: น
0: ี้อ่ะค่ะ
1: นั่นแหละ
0: อ๋ออย่างนี้
1: วาดที่สุด
0: อันนี้คือเบื้องต้นที่พี่สาครสอนละทีเนี้ยถ้าลงสนามจริงๆพี่สาครจะช่วยสอนเพิ่มเติมได้ไหมคะ
1: ก็การตีก็พอได้ค่ะยังไม่นี่ก็เป็นครั้งแรกที
0: ่สเตรนวันนี
1: ้ไม่ยาก
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองสนามจริงๆกันดูดีกว่านะคะว่าจะทำได้หรือเปล่าไปเลยค่ะขออนุญาตค่ะอันนี้คือ
1: เบสิกง่ายๆค่ะนี่โฟร์แฮนด์ค่ะ
0: โฟร์แฮนด
1: ์ลูกที่สองค่ะ
0: ลูกที่สองมาแล้ว เดี๋ยวเราให้ตัวจริงเขาโชว์ให้ดูก่อนนะคะ
1: โฟร์แฮนด์ค่ะ
0: สุดยอด
1: นี่แบ็คแฮนด์ค่ะ
0: จริงๆเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวลองให้พิธีกรลองดูนะคะว่าโฟร์แฮนด์
0: คิดว่าพิธีกรจะทำได้ไหมคะ
1: น่าจะได้ค่ะ
0: อาเชียร์หน่อยเชียร์หน่อย
1: เชียร์ค
0: ่
1: ะ
0: ลองดูค่ะลองดูเดี๋ยวเราตีตามความรู้สึก
1: ได้นี่ไงไปเลยค่ะเยี่ยมแบ็คแฮนด
0: ์อันนี้มันจะยากไปไหนก็ไม่รู้
1: จึ๊บ
0: โอ้ย
1: ใหม่ค่ะใหม่ก็ได้

0: ได้ได้ค่ะ
1: พี่สากรบอกว่าได้อยู่ได้อยู่โอ้เหมือนจะง่ายโอ้เรียกว่ายากมากๆขนาดอันเนี้ยไม่ต้องนั่งวิวแชร์ยังต้องบังคับวิวแชร์ไปด้วยโอ้ขอคารวะเลยนะคะเพราะว่ามันก็สุดยอดเนาะ
2: นี่คือ energy ของผู้หญิงวัย53ปีจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยคอนก็รู้เลยค่ะว่าทำไมพี่สาคอนถึงได้ยืนหนึ่งในวงการวีลแชร์เทนนิสหญิงอ้อยเชื่อว่าทุกแรงตีทุกเทคนิคของพี่สาคอนได้ผ่านความพยายามและความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมมาอย่างยาวนานถึงหอบหรือว่าตีลูกเสียแต้มอ้อยเดินทางมาเพื่อลงสนามร่วมกับนักกีฬาที่มีใจเกินร้อยแบบ
1: อยู่ไหนข่าวพี่สาคอนความจริงห้ามอวย
0: แล้วตีได้ดีอยู่ค่ะเพราะว่าเหมือนเพิ่งฝึก
1: ดีอยู่แปลว่า
0: ดีค่ะดี
1: โอ้ต้องบอกว่าเหมือนจะง่ายแต่ว่าเฉพาะอย่างยิ่งพี่สาคอนอ่ะต้องคอนโทรลรถด้วยวีลแชร์ด้วยเดี๋ยวยังตีโดนบ้างไม่โดนบ้างเลยโอ้เรียกว่าเป็นกีฬาที่ท้าทายมากๆหลังจากนี้บ้างเพราะว่าก็พูดถึงเราไปสูงสุดแล้วเนาะพาราลิมปิกเกมเราก็ไปได้เหรียญมาแล้วเป้าหมายหลังจากนี้ยังเป็นอะไรอ่ะ
0: เป้าหมายก็คือแมตช์อาเซียนพาราเกมอยากจะป้องกันแชมป์อีกสักครั้งหนึ่ง อยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็อยากไปเล่นแกรนด์สแลมอีกสักครั้งหนึ่ง
1: ค่ะก็ให้กำลังใจพี่สาคอนนะคะอยากให้พี่อยากจะให้กำลังใจรุ่นน้องหรือหลายๆคนอาจจะมองพี่สาคอนเป็นมองให้เขามีกำลังใจในการแข่งขัน
0: มีความตั้งใจถ้าเราฝึกให้เราฝึกซ้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เต็มที่ก็พี่ก็ขอเป็นกำลังใจว่าอยากจะเล่นกีฬาชนิดนี้ค่ะคือมันไม่เกินความสามารถของเราที่ว่าถ้าเราตั้งใจแล้วเราต้องสำเร็จ
1: นี่กีฬาวัย53ปียังแจ๋วของเรานะคะ
0: ขอให้เรามั่นใจสักอย่าง
1: ใจฟูมากๆนะคะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พี่สาครด้วยเช่นกันนะคะให้ทำตามความฝันที่ตั้งเอาไว้ให้สำเร็จแล้วก็จะรอดูความสำเร็จหลังจากนี้ต่อไปนะคะขอบคุณที่หนึ่ง
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: หนูก็เย็บผ้าด้วยกันตั้งแต่โรงงานปีกลนะคะประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะพี่แกมีวินัยก็ขยันหนูคิดว่าพี่สกอเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่เราเอาแบบอย่างได้ดีเพราะว่าแกมีวินัยแล้วก็แกเป้าหมายของแกชัดเจนนะคะ
4: เขาแบบทำอะไรต่างแบบตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราต้องไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะแบบว่าต้องได้เหรียญทองครับตั้งแต่รู้จักพี่อ้อยมาต้องแต่พี่วิทยาเขารู้จักเขามาแบบโอ้โหรู้จะตอบแทนเขายังไงการสอนเขาฮะว่าสอนวิธีช้ายังไงเล่นรถยังไงตียังไงฮะสอนทุกอย่างครับ
2: ไม่ว่าจะเพศอายุหรือร่างกายก็ไม่สามารถจำกัดพลังและความคิดของพวกเขาได้สำหรับใครที่การรับคำพูดของคนอื่นอ้อยอยากให้ลองหันมาเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเราทุกความพยายามจะไม่ทำร้ายคนที่ตั้งใจจริงอย่างแน่นอน
1: ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเราจะมีสภาพร่างกายเป็นแบบไหนไม่มีอะไรมาจำกัดความสำเร็จของเราได้ค่ะถ้าเรามีความตั้งใจจริงได้รับโอกาสและได้รับความแน่นอนแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับฟิตเตรียอีพีถัดไปที่จะพาไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกของบรรพบุรุษไทย

0: ปัญหาบ้านเราปัญหาใหญ่ๆคือน้ำแรงกับน้ำท่วมด้วยเหตุนี้แหละครับพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบริหารน้ำอย่างไรที่มาของคำว่าจากนภาผ่านภูผาสู่มหานทีอันนั้นแหละครับที่เขาเรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากนภาคือพระเจ้าอยู่หัวท่านบริหารน้ำตั้งแต่อยู่บนท้องฟ้าเลยอันนั้นคือที่มาของฝนหลวงนั่นเองจะทำยังไงให้เป็นก้อนเมฆนั้นสามารถไปหยดน้ำลงสู่แผ่นดินได้จะกักเก็บยังไงนะครับตรงไหนควรจะเก็บตรงไหนควรจะสร้างเป็นรูปของเขื่อนหลังจากนั้นกลางภูเขามาถึงตีนขานี้ไม่ใช่ป่าต้นน้ำลำธารแต่เป็นป่าเศรษฐกิจก็คือมันอาจจะเป็นสวนละหมวนพระองค์ท่านกั้นน้ำไว้อีกที่ตีนเขาต่อจากนั้นน้ำก็วิ่งไปบนที่ราบเลือกสวนไร่นาอะไรต่ออะไรต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ราบหลังจากใช้ที่ราบเสร็จก็ไปรวมกันอยู่ในแม่น้ำบริโภคเสร็จแล้วก็ถ่ายเป็นของเสียออกมาพระองค์ท่านก็ตามไปบำบัดอีกจนกระทั่งจดชายทะเลของแหลมผักเบี้ยเนี่ยเพราะนั้นจากคำว่าจากนภาผ่านภูผาสู่มหานทีนั้นน้ำจะทำงานเป็นระยะระยะนะครับให้ประโยชน์กับเราสำหรับพระเมตตาความรักที่มีต่อประชาชนนั้นยิ่งสัมผัสกับประชาชนเท่าไหร่ทรงรับทราบปัญหาของประชาชนความทุกข์ของประชาชนและพระองค์ก็จะเข้าไปขจัดปัญหาเท่าที่พระองค์ท่านจะสามารถจะทำได้ในพื้นที่ทุรกันดารทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนั่นแหละครับเป็นจุดกำเนิดของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริความพอเพียงด้านน้ำก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นชีวิตเราก็อยู่ได้ขอให้เรารักษาน้ำเพราะลูกหลานของเราก็ต้องการแผ่นดินที่จะให้ประโยชน์สุขกับชีวิตเขาด้วยเช่นกันครับ
1: สิบสามตุลาคมวันนวมินทรมหาราชราชาแห่งราชามั่นศรัทธามิสร้างศูนย์จงรักพักเพิ่มพูนราโชวาทส่องมันคาให้ภาคเพียรและอดทนให้ครองตนด้วยปัญญาสันติในอาณาประชาราษฎร์ที่น้อมนำรอยทางที่พ่อสอนปวงนิกรจารึกจำปรัชญาพระทรงธรรมดอนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้เป็นเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลนะครับทางภาคเช้าครับวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ครับพบกับผมสมชัยศรีสุนากรัวครับ
1: ค่ะดิฉันสุจิตเมืองสุขค่ะ
0: และล่ามภาษามือของเรานะครับอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรตินะครับวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดทางราชการอีกวันหนึ่งครับคุณสุจินนะครับถือเป็นว่าเป็นวันน้อมรำลึกวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชนะครับบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ของเรานะครับตรงกับวันอังคารแล้วก็เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปีด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับในช่วงนี้ของบ้านเรานะครับอีกวันนึงก็คือนั่นก็คือการประชุม IMF นะครับที่มีเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือวันที่12ตุลาคม169ครั้งนี้ต้องบอกว่ามีทั้งผู้แทนธนาคารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากทั่วโลกนะครับที่มาร่วมประชุมกันนะฮะที่บ้านเราหมื่นคนนะครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในเรื่องของเส้นทางถ้าผู้ที่ต้องใช้เส้นทางสัญจรไปที่ผ่านทางด้านทางศูนย์เศรษฐกิจก็การจราจรยังเปิดให้เป็นปกตินะคะเพียงแต่ว่าอาจารย์มีการสัญจรที่คับข้างนิดนึงถ้าเลี่ยงได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นค่ะ
0: อาจจะมีการตั้งคำถามนะครับว่าบ้านเราเนี่ยฝนยังตกอยู่น้ำก็ยังท่วมอยู่ในบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีผลกระทบต่อการประชุม IMF ครั้งนี้ไหมครับต้องบอกว่าณถึงจุดนี้ยังไม่มีผลกระทบนะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของการทำงานทั้งภาคส่วนของทางรัฐบาลเองของฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาเองนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการน้ำก็มีการประชุมกันส่วนนั้นทางโฆษกคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภานะครับก็มีการเสนอการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดนะครับพร้อมกับมีการติดตั้งระบบโทรมาตรทุกลำน้ำเป็นการประเมินสถานการณ์และมีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อที่จะเป็นการจัดการน้ำภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติอย่างจริงจังครับเรื่องนี้นายโชติชัยบัวดิษฐ์โฆษกคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาครับได้มีการเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการน้ำการรับมือภัยพิบัตินะครับว่าควรให้ทุกจังหวัดที่มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับเป็นศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดนะครับเพื่อที่จะรวบรวมเก็บน้ำและน้ำหนุนพร้อมทั้งติดตั้งระบบโทรมาตรในทุกลำน้ำเพื่อที่จะวัดปริมาณฝนและปริมาณน้ำที่ไหลผ่านครับนายจะช่วยให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนได้ล่วงหน้าน้ำจะไหลถึงแต่ละหมู่บ้านในอีกกี่ชั่วโมงนะก็จะทำให้หน่วยงานเนี่ยสามารถเตรียมการที่จะผันน้ำและระบายน้ำได้อย่างนำข้อมูลมาคำนวณปริมาณน้ำเพื่อใช้บริหารจัดการน้ำในช่วงที่เกิดภัยแล้งได้ด้วยนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัยรุนแรงในรอบ50นายชดชัยก็บอกว่าส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากการที่ปริมาณน้ำฝนที่มิลลิเมตรนะครับขณะที่ภาวะปกติเคยอยู่ที่ประมาณ90ถึง120มิลลิเมตรแล้วก็ส่งผลให้การระบายน้ำไม่ทันประกอบกับปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงผังเมืองลำคลองอุดตันนะครับแล้วก็ยังมีการลุกล้ำพื้นที่สาธารณะเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านจัดสรรขณะที่ทางน้ำธรรมชาติบางจุดก็ถูกถนนและสิ่งก่อสร้างบดบังนี่คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับแผนดำเนินงานของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ในปีงบประมาณ2570สว.ชดชัย

0: ก็ระบุนะครับว่าจะมุ่งเน้นกันนอกเขตชลประทานเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งในอนาคตโดยร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนำชุดข้อมูลด้านไอทีมาประมวลผลแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินและคาดการณ์ความรุนแรงของภัยธรรมชาติให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นายชดชัยก็ยังเสนอให้มีการให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำงานเชื่อมโยงกันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะต้องมีการพยากรณ์แล้วก็ให้ข้อมูลสภาพอากาศที่แม่นยำกรมชลประทานต้องมีข้อมูลปริมาณน้ำเข้าและน้ำที่ระบายอย่างถูกต้องขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถอ่านข้อมูลทิศทางการไหลของน้ำและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วนายชดชัยย้ำนะครับว่าการแจ้งเตือนภัยคือหัวใจสำคัญและควรที่จะมีการเปลี่ยนเหตุมาเป็นการประชุมและฝึกซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติอย่างจริงจังนะครับโดยอาจจะมีการร่วมกันระหว่างทางผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ.อบต.และผู้นำชุมชนครับเพื่อที่จะให้ประชาชนและท้องถิ่นนั้นมีความพร้อมสามารถช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นและร่วมกันรับมือกับสถานการณ์วิกฤตได้อย่างเป็นระบบนะครับในเรื่องของน้ำเช่นเดียวกันครับที่จังหวัดกาญจนบุรีส.ส.ก็ได้มีการขอโศกอุทกภัยครับ
1: ค่ะทางด้านคุณชูเกียรติจินาภักดิ์นะคะส.ส.จังหวัดกาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยก็ได้กล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยบอกว่าปัจจุบันค่ะประชาชนในหลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ยังเผชิญกับปัญหาการได้รับความช่วยเหลือและการเยียวยาภายหลังเกิดเหตุที่มีความล่าช้านะคะซึ่งก็ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูความเสียหายด้วยตัวเองสำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์อุทกภัยได้สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกและพืชผลทางการเกษตรซึ่งก็ถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกษตรกรเมื่อผลผลิตได้รับความเสียหายก็ย่อมที่จะส่งผลกระทบขณะที่เกษตรกรยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูพื้นที่การเตรียมที่จะกลับมาประกอบอาชีพอีกครั้งทั้งนี้นะคะการช่วยเหลือและเยียวยาที่รับผลกระทบต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องมีการเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบความเสียหายและการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามค่ะทางคุณชูเกียรตินะคะได้กล่าวย้ำเพิ่มเติมบอกว่าในฐานะที่ตนเป็นส.ส.จังหวัดกาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยก็ขอเรียกร้องให้ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเร็วโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่สูญเสียพืชผลและรายได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจที่จะกลับมาประกอบอาชีพแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: เรียกได้ว่าหลายภาคส่วนนะครับในแต่ละส่วนทางรัฐสภาเองส.ส.เองทางวุฒิสภาเองก็มีการประชุมกระดมความคิดในการที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับในทางฝากฝั่งวุฒิสภาย้อนกลับมานะครับทางประธานอนุกรรมาธิการกลพิษและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาก็แสดงความเป็นห่วงนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ครับท่านได้มีการนำเสนอนะครับให้มีการนำระบบที่เรียกว่าเป็นระบบการสนับสนุนการตัดสินใจนะครับที่จะช่วยบูรณาการข้อมูลจำนวนต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ร่วมในการบูรณาการข้อมูลคาดการสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนเรื่องนี้นางสาวรัชนีกรทองทิพย์ประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบมลพิษและสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาครับก็ได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานของคณะกรรมการซึ่งมีขอบเขตในการทำงานครอบคลุมทั้งในเรื่องน้ำมลพิษสิ่งแวดล้อมการกัดเซาะชายฝั่งและขยะอุตสาหกรรมโดยเธอมองว่าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำควรที่จะดึงนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเข้ามาร่วมวางโครงสร้างการแก้ไขปัญหาและควรที่จะผลักดันระบบ Single Decision Support System นะครับหรือที่เรียกกันว่า Single DSS นะครับซึ่งเป็นระบบการสนับสนุนตัดสินใจที่ช่วยบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำรวมถึงการสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยเพื่อให้หน่วยงานสา

0: ช่วยนำผู้ป่วยที่ติดเตียงออกจากพื้นที่เรื่องนี้นางสาวรัชชาขวดเชิงโครงสร้างและวางระบบบริหารจัดการน้ำใหม่ในการหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนครับในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาครัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
1: ใช่ค่ะทางด้านนายสักการิยานสะอินะคะส.ส.นราธิวาสพรรคภูมิใจไทยค่ะก็ได้พูดถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเกี่ยวข้องได้เร่งแก้ไขปัญหาใน3ประเด็นค่ะโดยประเด็นแรกนะคะก็ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาบ้านที่สะพานบ้านไอบือแต่ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะซึ่งก็ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมตั้งแต่ปี2005สร้างสะพานเกิดการทรุดตัวเพิ่มเติมส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนจึงขอให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะได้ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วส่วนประเด็นที่2ค่ะก็ขอให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์ซึ่งหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรนะคะโดยเฉพาะทุเรียนและผลผลิตชนิดอื่นรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาดูแลปัญหาพร้อมกับพิจารณามาตรการส่วนประเด็นที่3ค่ะก็ขอให้มีการเร่งรัดอนุมัติเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ในพื้นที่3ชายแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากได้รับการร้องเรียนจากนักเรียนและนักศึกษานะคะว่ากระบวนการอนุมัติล่าช้าส่งผลไปถึงเรื่องของการเข้าเรียนแล้วก็เรื่องของภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองค่ะจึงขอให้ทางกยศ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งพิจารณาและอนุมัติเงินกู้เพื่อไม่ให้เยาวชนได้เสียโอกาสทางการศึกษาค่ะ
0: ก็เป็นส่วนว่าผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมนะครับแต่ว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยนะครับทางรัฐบาลแต่รัฐบาลก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะเข้าไปทำการแก้ไขปัญหาประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งพื้นที่หาดใหญ่ที่มีการพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็เรียกได้ว่ายังคงถือว่าเป็นบทเรียนนะครับที่มีการถอดบทเรียน
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็มีการแสดงความเป็นห่วงทั้งในส่วนของส.ส.ผู้แทนในพื้นที่และทางสมาชิกวุฒิสภาคณะอนุกรรมการกรรมาธิการที่ได้มีการประชุมกันไปนะครับขณะเดียวกันนะครับที่อีกแนวทางหนึ่งในเรื่องของอาหารครับเป็นอาหารฮาลาลที่ปัตตานีเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นการส่งเสริมเลี้ยงไก่ฮาลาลป้อนตลาดตะวันออกกลางทางส.ส.พรรคประชาชาตินะครับก็ได้มีการเสนอใช้พื้นที่นิคมอาหารฮาลาลปัตตานีนะครับเป็นการส่งเสริมเลี้ยงไก่ฮาลาลป้อนตลาดตะวันออกกลางอายีซาแมงนะครับส.ส.ยะลาพรรคประชาชาตินะครับก็ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนปศุสัตว์ฮาลาลเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ว่าทางจังหวัดปัตตานีนะครับมีนิคมฮาลาลเนื้อที่มากกว่า100ไร่นะครับจึงเห็นสมควรให้มีการสนับสนุนแนวทางที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานความร่วมมือด้านฮาลาลด้านอาหารฮาลาลนะครับกับภูมิภาคต้องการบริโภคไก่ฮาลาลจำนวนมากโดยยกตัวอย่างประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับโดยท่านอับดุลอายีนีบอกว่าซาอุดีอาระเบียนั้นมีความต้องการไก่ฮาลาลประมาณ 1.5 ล้านล้านตันต่อปีหรือคิดเป็นไก่ประมาณ750ล้านตัวเลยนะครับงานนั้นก็เสนอให้มีการใช้พื้นที่ในนิคมอาหารฮาลาลประมาณ100ไร่จัดตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่เพื่อผลิตไก่ประมาณ10ล้านตัวหรือคิดเป็นประมาณ 1% ของความต้องการทั้งหมดนั้นเข้าร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.นะครับเป็นหน่วยงานดูแลร่วมกันผลักดันโครงการและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่นายอดุลอายีกล่าวอีกนะครับว่าหากโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินให้กับเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงไก่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับต่อปีนะและเป็นอีกกลไกนึงที่จะเป็นการสร้างอาชีพระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของความห่วงใยของส.ส.ในพื้นที่นะครับที่ต้องการพูดถึงในเรื่องนอกจากการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้วน
1: ะครับ
0: ก็อยากจะเห็นภาพของการส่งเสริมทางด้านอาชีพด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะอันนี้ก็ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของไก่ในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะได้เป็นผลผลิตทางด้านทางการเกษตรออกมาเป็นอาหารสำหรับความมั่นคงของประเทศต่อไปค่ะ

0: ตรงนี้เราจะต่อเนื่องกันไปเลยใช่ไหมครับก็ในพื้นที่ทางสกลนครนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมาดูกันนะครับว่าที่ทางสสป๋องให้ทางมหาไทยนั้นพัฒนาในเรื่องหนองเลี้ยงช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สสเขาเสนอให้มีการจัดพื้นที่นิคมอาหารฮาลาลนะครับเป็นพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่นก็เสนอพ
1: ื้
0: นที
1: ่
0: ในการเป็นที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
1: ค่ะ

0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: 10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ความสื่อสัตย์
5: ความสื่อสัตย
6: ์ความสื่อสัตย
7: ์ความสื่อสัตย์

0: ประเทศไทยซื่อสัตย์กัน
1: ซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี
2: เมืองไทยมีของดีเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
3: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

0: กลับมาติดตามรายการห้องข่าวนักข่าวที่13ตุลาคม2569นะครับเอาละครับอยากรู้ดูช่อง10เนี่ยทีวีรัฐสภาเขามีรายการนี้นะคุณเหน่งนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเช็คอินถิ่นผู้แทนใช่ไหม
1: เช็คอินถิ่นผู้แทน
0: เดี๋ยวรายการเช้าเราไปเซอร์เวย์ก่อนไปเซอร์เวย์ก่อนครับหลายจุดหลายพื้นที่เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับนะครับที่จังหวัดสกลนครครับสสพรรคกล้าทำก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับเร่งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเลี้ยงช้างโอ้โหหนองเลี้ยงช้างเนี่ยพื้นที่ประมาณ109ไร่นะครับ
1: กว้างมาก
0: ต้องการให้มีการพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะครับนางสาววงศ์เกื้อบุญสนสสจังหวัดสกลนครพรรคกล้าทำนะครับก็ได้หารือไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเลี้ยงช้างตำบลตาลโกนอำเภอสว่างดินแดนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับเพื่อให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนางสาววงศ์เกื้อก็ได้กล่าวอีกนะครับว่าได้รับฟังเสียงสะท้อนและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่บ้านหนองเลี้ยงช้าง

0: ซึ่งหนองเลี้ยงช้างมีพื้นที่ประมาณ109ไร่นะครับแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่บ้านโคกกลางบ้านโคกสุวรรณบ้านโคกพฤกษารวม3หมู่บ้านและก็เห็นนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีศักยภาพและความพร้อมในการที่จะพัฒนาทั้งนี้นักสาววงเคือบอกนะครับว่าถ้าหากว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและพื้นที่สีเขียวก็จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งควบคู่กับการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่กล่าวอีกนะครับว่าขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเลี้ยงช้างนะครับเพื่อประโยชน์สร้างความสุขและเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอสว่างแดนดินด้วยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครครับตรงนี้คือหนองเลี้ยงช้างเนี่ยเขามีเป็นพื้นที่อยู่แล้วแต่ทางสสในพื้นที่พักการทำท่านนางสาววงเคือเนี่ยต้องการให้มีการพัฒนาเพื่อรองรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
1: พื้นที่ที่สำหรับรองรับในเรื่องของกักเก็บน้ำก่อนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
0: ค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสสกล้าทำเช่นเดียวกันก็มีการนำเสนอเรื่องของการ
1: เจริญชัยกุลสสจังหวัดเชียงใหม่พรรคกล้าทำค่ะก็ได้พูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวซึ่งก็จะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสนับสนุนงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกับเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอฝางแม่อายและก็ชัยประการค่ะ3อำเภอนี้เคยมีความรุ่งเรืองทางด้านการท่องเที่ยวและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพภาพโดยเฉพาะอำเภอฝางนะคะมีดอยอ่างขางชารวมถึงชุมชนนอแลบ้านขอบด้งส่วนอำเภอแม่อายก็มีวัดพระธาตุศพฝางอำเภอท่าตอนก็มีวัดแม่อายหลวงแม่น้ำกกและดอยอำเภอชัยประการค่ะก็มีฮิโนกิแลนวัดถ้ำตับเตาวัดแม่วัดป่าหมาแล้วก็โรงเรียนถ้ำงอบนะคะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ช่วยกันผลักดันแล้วก็ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวในได้กล่าวด้วยนะคะว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประชาชนและทำให้ชีวิตยิ้มอีกครั้ง
0: นะเป็นเรื่องดีมากผมจะพาไปเซอร์วิสที่หนึ่งที่อุดรธานีครับทางภาคอีสานจังหวัดนี้จังหวัดใหญ่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่มาก
1: มีการจัดอะไร
0: บ้านผมเองนะครับมีมหากรรมพืชสวนโลกอุดรธานีงานนี้คุณต้องไปนะครับเราไปซูเวย์ให้ก่อนที่ทางรายการเช็คอินถิ่นผู้แทนเขาจะไปนะครับสสอุดรธานีก็เชิญคนไทยนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพมหากรรมพืชสวนโลกอุดรธานีนะครับชูธงอัตลักษณ์อีสานภายใต้แนวคิด1ล้านธง1ล้านดวงใจล้อมรวมที่1พฤศจิกายน2569นะครับไปจนถึงนู่นเลยครับปีหน้า14มีนาคม2570นายสุพีรพัฒน์ภูมิศักดิ์สสจังหวัดอุดรธานีพรรคภูมิใจไทยครับก็ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมและเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี69นะครับว่าขอใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีนะครับพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานครั้งสำคัญซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ยังถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะนำเสนออัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอีสานออกสู่สายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับพร้อมทั้งนำเสนอแนวคิด1ล้านธง1ล้าน1ล้านดวงใจล้อมรวมคนไทยโดยธงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องประดับหรือสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงการรวมพลังของประชาชนทุกพื้นที่เพื่อร่วมกันต้อนรับผู้มาเยือนและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับทั้งนี้ตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีก็ภาคภูมิใจนะครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศของงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการชมความสวยงามของพืชพันธุ์ไม้ควบคู่กับการเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นและวัฒนธรรมอีสานงานมหกรรมพืชสวนโลกครับในช่วงระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ไปจนถึง14มีนาคม2570นะครับโดยที่จังหวัดอุดรธานีนั้นก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเตรียมพร้อมนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและนานาชาติที่จะมาร่วมสัมผัสความงามของงา

0: และประสบการณ์ด้านพืชสวนตลอดจนเสน่ห์ของวัฒนธรรมอีสานอย่างใกล้ชิดนะครับโอ้คุณสุจิตครับไปอุดรเนี่ยเต็มที่นะครับมีมรดกโลกด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ร
1: ู้
0: จ
1: ัก
0: ไหมครับ
1: ที่ไหนคะ
0: พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง
1: บ้านเชียง
0: และอีก50กิโลเมตรก็ต่อไปถึงหนองคายแล้วข้ามฝั่งข้ามแม่น้ำโขงข้ามสะพานมิตรภาพนะครับไปเที่ยวลาวได้คุ้มครับถ้าไปที่จังหวัดระนองนะฮะเช้าๆอย่างนี้คุณสุจิตครับส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยของก็ได้ขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับสนับสนุนงบกลางเร่งแก้ปัญหาการกัดเซาะที่หาดประพาสนะครับที่อำเภอสุขสำราญนะครับ
1: ค่ะนายคงกฤษนะคะฉัตรมารีรัตน์ค่ะส.ส.ระนองนะคะพรรคภูมิใจไทยได้พูดถึงสถานการณ์น้ำป่าค่ะที่ก่อนหน้านี้ได้ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลบางหินอำเภอกับปอจังหวัดระนองอย่างรวดเร็วก็ตรงนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่บ้านระนองค่ะแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นและที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้เข้าไปดูแลความช่วยเหลืออย่างท่วงทีค่ะซึ่งก็ได้สะท้อนปัญหาสำคัญออกมา2เรื่องที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็ประเด็นแรกค่ะก็เรื่องของปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งเลียบถนนสำราญค่ะซึ่งเป็นระยะทางยาวกว่า900เมตรยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมค่ะแม้ว่าที่ผ่านมาทางจังหวัดก็ได้จัดสรรงบยุทธศาสตร์จังหวัดมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแล้วรายที่ที่วิกฤตอีก800เมตรนะคะและแม้ทางจังหวัดจะได้ทำหนังสือประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้วถึง2ครั้งในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน2569ที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการจัดสรรแนวทางการช่วยเหลือนะคะก็ขอให้มีการสนับสนุนงบกลางกรณีฉุกเฉินให้ลงมาแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วเป็นปัญหาผลกระทบจากน้ำท่วมและกระแสกัดน้ำกัดเซาะถนนเพชรทางคมนาคมสำคัญนะคะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและประชาชนจะต้องใช้สัญจรเป็นประจำส่งผลให้การดำเนินงานหยุดชะงักและสร้างความยากลำบากในการเดินทางผมเร่งติดตามแล้วก็เร่งรัดในการซ่อมแซมเส้นทางจัดวางระบบความปลอดภัยและติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดจนขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงทุกกรมที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณเข้ามาดูแลเยียวยาผลกระทบจากอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงต่อไปค่ะ
0: รัฐสภาของเรานะครับมีการโครงการหนึ่งที่สำคัญนะครับถือว่าเป็นโครงการหอสมุดรัฐสภาสัญจรนะครับครั้งที่3ครับเป็นการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสอนคนตาบอดที่กรุงเทพมหานครนะครับถือว่าเป็นต้องการให้ทางเด็กพิการทางการเห็นเนี่ยที่เกี่ยวกับรัฐสภาและประชาธิปไตยนะครับด้วยหลักคิดที่ว่าห้องสมุดมีไว้สำหรับทุกคนครับติดตามจากรายงานพิเศษครับ

0: นี่คือภาพที่เด็กพิการทางการเห็นจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้สัมผัสกับแบบจำลองรัฐธรรมนูญแห่งสมุดไทยที่มีขนาดเท่าฉบับจริงพร้อมพิมพ์อักษรเบลให้สัมผัสนอกจากนี้ยังมีค้อนประธานสภาผู้แทนราษฎรสัญลักษณ์ในการควบคุมการประชุมด้วยโดยทั้งหมดเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการหอสมุดรัฐสภาสัญจรครั้งที่3ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพด้วยหลักคิดสำคัญรับทุกคนการเข้าถึงความรู้ไม่ควรมีข้อจำกัดจากสถานที่หรือข้อจำกัดทางร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสารสนเทศได้เต็มที่จึงมุ่งนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจรวมและประชาธิปไตยมาสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็กพิการทางการเห็นผ่านการฟังการสัมผัสการลงมือปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความเห็นและการเรียนรู้ร่วมกัน
1: เราก็จะมีกิจกรรมสถานีการเรียนรู้ต่างๆโดยที่เราจะเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาเอาของใช้ที่เกี่ยวกับรัฐสภาโดยเฉพาะอุปกรณ์การประชุมสภาในอดีตมาให้น้องได้สัมผัสได้เห็นว่า
0: เด็กๆจะได้ร่วมกิจกรรมใน4สถานีการเรียนรู้คือ1เปิดโลกรัฐสภา

0: ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่รัฐสภาเกิดความรู้พื้นฐานด้านประชาธิปไตยเป็นผู้แทนจำลองสถานการณ์สวมบทบาทเป็นผู้แทนประชาชน 3. แบ่งความรู้ของทุกคนรู้จักหอสมุดรัฐสภาและช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ด้วยสัมผัสเรื่องราวจากพิพิธภัณฑ์รัฐสภาเรียนรู้ประวัติศาสตร์
1: เรามีเรียนกันในวิชาสังคมศึกษาเนาะเรื่องเกี่ยวกับรัฐสภาเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยแต่น้องๆได้สัมผัสจากกิจกรรมจริงวันนี้ก็เหมือนเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนการเรียนรู้นอกตำราเรียนซึ่งน้องๆก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ได้เข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความสำคัญของประชาธิปไตยที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนไม่ว่าจะ
2: โรงเรียนของเราอะค่ะก็ได้มีการเลือกสภานักเรียนในทุกต้นปีการศึกษาแต่พอวันนี้นักเรียนได้ลองปฏิบัติเป็นพรรคการเมืองตั้งสโลแกนพรรคสีพรรคนโยบายพรรคซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่เราได้ทำสภานักเรียนนะคะแต่ว่าอันนี้คือเขาได้เข้าใจในกระบวนการแล้วก็ลงมือปฏิบัติเนี่ยได้ลึกซึ้งมากกว่าที่ทำอยู่ค่ะ
0: หลังเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วจัดบรรยากาศในสถานที่จริงเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับไปก่อนหน้านี้ทั้งหอสมุดรัฐสภาห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเครื่องยอดอาคารรัฐสภารับฟังการบรรยายถึงแห่งเพื่อเปิดประสบการณ์โดยตรงช่วยเพิ่มมิติการเรียนรู้สื่อสารแนวคิดว่ารัฐสภาเป็นของประ
3: ก็รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ได้ความรู้หลายอย่างจากทางรัฐสภาที่มาให้ความรู้ครับเกี่ยวกับการบริหารประเทศอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารประเทศครับ
4: เรียนรู้มากขึ้นเลยค่ะได้รู้ของการทำงานที่ที่ทำอะไรบ้างค่ะแล้วก็ได้รู้ว่ารัฐสภาออกกฎหมายเป็นตรากฎหมายนิติบัญญัตินะคะค่ะ
0: หอสมุดรัฐสภามุ่งพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องขยายช่องทางการเข้าถึงในทุกรูปแบบโดยเฉพาะแบบดิจิทัลที่ให้บริการได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้านเวลาและสถานที่เป็นบทบาทเชิงรุกในการเข้าถึงคนทุกกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำทางสารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลและเป็นการแสดงพันธกิจของสถาบันนิติบัญญัติในการส่งเสริมให้พลเมืองทุกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพ็ญพรพิพัฒน์โนทัยโทรทัศน์รัฐสภารายงาน
5: เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับขอชื่นชมนะครับหอสมุดรัฐสภาครับแนวคิดที่บอกว่ารัฐสภาเป็นของประชาชนทุกคนเด็กๆที่ที่ของกรุงเทพโรงเรียนสองคนตาบอดเมื่อสักครู่นี้เขาก็ได้เรียนรู้แล้วก็รับทราบนะครับว่านายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประมุขฝ่ายบริหารเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของประเทศนะฮะประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนรัฐสภาก็เป็นประมุขทางด้านนิติบัญญัติ
6: ใช่ค่ะแล้วก็โครงการหอสมุดรัฐสภาแนวคิดสำคัญค่ะบอกว่าห้องสมุดจะมีไว้สำหรับทุกคนการเข้าถึงความรู้ไม่ควรมีข้อจำกัดจากสถานที่หรือข้อจำกัดทางด้านกายนะคะ
5: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าข่าวต่างประเทศนะครับสหรัฐอเมริกามีความพยายามในการที่จะให้หลายๆหน่วยงานรับมือกับโรคของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับ
7: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อ
8: แต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง
7: แบบนี้ต้อง
9: เลิกค่ะเทวดา

0: ปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุ
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
12: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
13: เลย
12: ตรงนี้เนี่ยนะ
13: ใช่นี่ไง
14: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถา

0: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเรียเต็มพลังพบกันกับฟิตเรียติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจพวกเขาร
1: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

หลายประเทศทั่วโลกนะครับกำลังประสบกับปัญหาในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI ครับทั้งในเรื่องของการประสบปัญหาและก็ห่วงใยด้วยนะครับเรื่องนี้ที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาก็เดินหน้าในเรื่องของการที่ออกกฎใหญ่นะครับโดยออกกฎหมายเกี่ยวกับ AI หลายฉบับครอบคลุมตั้งแต่การจ้างงานไปจน

0: งานนะครับว่าตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมปีนี้รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาก็เดินหน้ากำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ AI อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยนายกาวินนิวซัมนะครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้ลงนามประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับ AI และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวรวม22ฉบับพร้อมทั้งปฏิเสธร่างกฎหมายอีก3ฉบับนะครับแล้วก็ส่งผลให้บริษัทเทคโนโลยีนายจ้างและก็ผู้ให้บริการกำหนดใหม่กฎหมายชุดนี้นะครับสะท้อนแนวทางของแคลิฟอร์เนียที่เลือกจัดการกับผลกระทบจาก AI ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในชีวิตประจำวันมากกว่ามุ่งเน้นเพียงคำว่าวันหนึ่ง AI จะมีความสามารถมากพอที่จะเป็นภัยต่อมนุษยชาติหรือไม่โดยประเด็นตั้งแต่ความโปร่งใสการจ้างงานการเฝ้าระวังในที่ทำงานไปจนถึงสิทธิของผู้บริโภคล้วนถูกนำมาอยู่ใต้กรอบกฎหมายนี้มากขึ้นนะครับหนึ่งในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เร็วที่สุดก็คือ SB 1000ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายด้านความโปร่งใสของ AI โดยสาระสำคัญก็คือการยกเลิกเกณฑ์นะครับจำนวนผู้ที่ใช้ที่เคยกำหนดให้กฎหมายครอบคลุมเฉพาะผู้ให้บริการ AI รายใหญ่จัด AI ขนาดเล็กเองก็อาจจะอยู่ในข่ายต้องปฏิบัติตามนะครับโดยต้องจัดทำข้อมูลหรือกลไกที่ช่วยเหลือช่วยระบุแหล่งที่มาของเนื้อหานะครับซึ่งสร้างโดย AI และต้องมีเครื่องมือที่จะให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายว่าภาพข้อความและเนื้อหาที่พบมามาจาก AI หรือไม่มาตรการดังกล่าวนะครับมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มความโปร่งใสในยุคที่เนื้อหาที่สร้างโดย AI สามารถมีลักษณะใกล้เคียงกับผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นจนแยกได้ยากและช่วยลดความเสี่ยงจากการนำเนื้อหาปลอมไปใช้หลอกลวงหรือสร้างความเข้าใจผิดครับ
1: ค่ะในเรื่องของ AI ค่ะทางนอร์เวย์นะคะก็เตรียมที่จะห้ามใช้แว่นตา AI ในที่สาธารณะค่ะรัฐบาลนอร์เวย์มีแผนจะเสนอมาตรการห้ามใช้แว่นตาที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เป็นการชั่วคราวในสถานที่บางแห่งโดยระบุค่ะว่ามีความกังวลว่าผู้คนที่ใช้แว่นตา AI เนี่ยอาจจะถูกแอบถ่ายนะคะหรือบันทึกวิดีโอหรือบันทึกเสียงโดยไม่รู้ตัวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์บอกว่ารัฐบาลนอร์เวย์ระบุในแถลงการณ์อาจจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของสถานที่ซึ่งมีประชาชนรวมตัวกันณชายหาดพิพิธภัณฑ์ศูนย์การค้าและงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆนอกจากนี้มาตรการดังกล่าวยังอาจที่จะครอบคลุมไปถึงพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนสนามเด็กเล่นและศูนย์เยาวชนส่วนตัวสูงเช่นห้องตรวจของแพทย์สระว่ายน้ำและห้องออกกำลังกายที่มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ารัฐบาลนอร์เวย์ระบุอีกว่าไม่ได้มีเจตนาจะสั่งห้ามการใช้งานโดยสิ้นเชิงโดยยังคงอนุญาตให้มีการใช้งานในส่วนบุคคลรวมถึงการใช้งานในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้อื่นในการถูกบันทึกภาพหรือเสียงโดยไม่ได้รับความยินยอมทั้งนี้มีใดบ้างที่จะอยู่ภายใต้ข้อห้ามนี้ซึ่งรวมถึงการพิจารณาว่าจะครอบคลุมถึงแว่นตาที่มีกล้องและระบบบันทึกเสียงแว่นตาที่มีกล้องและฟังก์ชัน AI รวมไปถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับสวมใส่อื่นๆที่มีกล้องระบบบันทึกเสียงหรือระบบ AI โดยรัฐบาลระบุว่าจะนำเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งจะจัดตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับกฎระเบียบระดับชาติถาวรสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ดังกล่าว
0: ตามกันด้วยประเด็นทางการค้านะครับ EU ได้เตือนสินค้านำเข้าราว1ใน4นะครับที่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่ากังวลนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมนะครับว่านายเดนีเรือดงเน่นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการบังคับใช้กฎการค้าของคณะกรรมาธิการยุโรปนะครับบอกว่าสินค้านำเข้าราว1ใน4ของ EU นั้นกำลังเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่ากังวลโดยมีสินค้าจากจีนเป็นปัจจัยหลักครอบคลุมในเรื่องของเครื่องจักรสิ่งทอโลหะพื้นฐานและเคมีภัณฑ์นะครับคำเตือนดังกล่าวนั้นมีขึ้นในขณะที่ EU เองก็กำลังเร่งหารือกับจีนครับเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าทางด้านสินค้ากับจีนซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 360,000 ล้านยูโรก็ราวๆ 13.4 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งเป็นตัวเลขเมื่อปี2568การนำเข้าสินค้าจีนของ EU เพิ่มขึ้นขณะที่การส่งออกสินค้าจาก EU ไปจีนลดลงในอัตราใกล้เคียงกันEU จึงหวังบรรลุข้อตกลงบางรูปแบบกับจีนนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการการส่งออกภายในเดือนนี้ทั้งนี้ EU นำเข้าสินค้ารวม 2.53 ล้านล้านยูโรนะครับเมื่อปี2568ในจำนวนนี้เป็นสินค้าจากจีน 570,000

0: 1,000 ล้านยูโรนะครับการเพิ่มขึ้นของสินค้านำเข้าจากจีนส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในยูนั้นยื่นคำร้องขอใช้มาตรการปกป้องทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยคณะกรรมการยุโรปมีการเปิดการสอบสวนคดีใหม่32 คดีเมื่อปี2568ถือว่าใกล้เคียงกับสถิติสูงสุด33 คดีในปี2567นะครับและก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ปีละ12 คดีสำหรับปีนี้ EU เปิดการสอบสวนมาตรการปกป้องทางการค้าแล้ว27 คดีนะครับซึ่งมากกว่า1/3ของคดีใหม่ที่เกิดขึ้นในปี2568ที่เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์นะครับอาจจะสาเหตุที่ทางสหภาพยุโรป EU เนี่ยกำลังกังวลจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากเกิดจากปัจจัยปัญหาการขาดดุลก็ถือว่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการของทาง EU เองที่สำคัญจีนเองก็มีสินค้าที่เรียกว่าเป็นสินค้าราคาถูกดันในส่งออก
1: ใช่
0: ครับของข่าวรัฐสภาชแนลภาคเช้าประจำวันอังคารที่13 ตุลาคม 2569วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสุขและอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติและทีมงานทุกท่านครับลาแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ
2: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด
3: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
4: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับ
5: ประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
4: ตรงนี้เนี่ยนะ
5: ใช่นี่ไง
6: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: อยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: เจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
7: พอพี
6: ่พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา
8: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
6: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อวัยเราเข้าหากันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
9: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
10: ประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วย PM 2.5
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับคุณโยกิ
11: ครับหมอช่วงนี้ผมเป็นผื่นคันนะครับ
12: มะเร็งคุณเป็นมะเร็ง
11: ผื่นเนี่ยฮะ
12: มันไม่ใช่แค่ผื่นของคุณมันมีเคสก่อนหน้านี้ที่ผมดูแล้วนั้นเป็นจุดแบบนี้เลยแดงแบบนี้เลยคุณเป็นมะเร็งปอดและกระดูกสันหลังหมดเลย

0: ผมเป็นมะเร็งกระดูกสันหลังด้วยครับ
1: ใช่
0: แล้วผมต้องทำยังไงอะหมอ
1: เอ็กซเรย์มาดูกันเนี่ยตามจุดต่างๆเห็นไหมคุณเป็นระยะ3เนี่ย
0: มะเร็ง
1: ใช่
0: แล้วต้องรักษาไงครับหมอ
1: คุณอยากรู้ใช่ไหม

0: ครับแพทย์ปลอมมันเยอะมีออกมาได้ทุกวัน
1: จะเบาหวานความดันอะไรเนี่ยก็รักษาได้
2: หมดกลุ่มหมอกควันที่ปกคลุมอย่างน
0: ั้นให้ข้อมูลไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของชาวบ้าน
1: รักษาได้ทุกโรคตาของคุณป้าเนี่ยติดเชื้อและเยื่อตาทะลุแล้ว
0: ข้อมูลมั่วๆแบบเนี้ยคุณยังโดยเฉพาะทุกวันนี้มีโรคเกิดใหม่ถ้าต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้ขอแนะนำดีนจากกรมการแพทย์และแอดไลน์ออฟฟิเชียลคลินิกมลพิษออนไลน์หรือเข้าไปที่ www.pollutionclinic.com เพื่อประเมินความเสี่ยงและส่งต่อการรักษาเพื่อเข้ารับการรักษาและนัดแนะจากคลินิกที่ใกล้เคียงปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
3: ดูจากอาการและบริเวณเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับ PM2.5 ครับ
4: ปรึกษาแพทย์โดยตรงดีกว่าครับ
0: มีโทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือโหลดมาใช้ด้วยเลย

0: อย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้านะครับ
1: 13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชราชาแห่งราชามั่นศรัทธามิสร่างศูนย์จงรักพักเพิ่มพูนราโชวาทส่องมันคาให้ภาคเพียรและอดทนให้ครองตนด้วยปัญญาสันติในอาณาประชาราษฎร์ที่น้อมนำรอยทางปวงนิกรจารปรัชญาพระทรงธรรมสถิตมั่นนิรันดรสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: อนุสัญญายูป๊อป1991คืออะไรทำไมเครือข่ายภาคความรู้จักปมร้อนว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่กติกานี้คนไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรในมองรัฐสภาสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภากับผมสิทธิเดชพงศ์สิรินะครับติดตามรายการสดช่วงเวลา 9:00 น.แบบนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์เว็บไซต์ tpchannel.org แอปพลิเคชัน tpchannel ไลฟ์รัฐสภานะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากมีส่วนร่วมในรายการโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022066102-3นะครับและถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดพลาดการรับชมรายการสดช่วงเวลา 9:00 น.แบบนี้ติดตามรายการรีรันอีกครั้งได้ในช่วงเวลานี้เช่นเคยนะครับวันนี้มองรัฐสภาพาคุณผู้ชมมาติดตามประเด็นร้อนอีก1ประเด็นคือเรื่องของ UPOP 1991อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับที่ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันวงกว้างในสังคมไทยนะครับซึ่งก็เป็นข้อการที่จะคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ก็มีทั้งหลายคนอยากให้มีการพัฒนาเพราะว่าพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆแล้วก็โอกาสในการลงทุนทั้งเรื่องของการคุ้มกลับกันเนี่ยก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่จะกระทบต่อเกษตรกรไทยนะครับทั้งเรื่องของการนำเมล็ดพันธุ์ไปไว้ปลูกจะเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้รัฐบาลก็มีการออกมายืนยันว่ายังไม่ได้ข้อยุติครับว่าประเทศไทยเราจะเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวหรือไม่การออกมาคัดค้านแบบหัวชนฝาเลยนะครับมีการเปิดรับฟังความเห็นไปหมาดๆเพิ่งปิดไปเมื่อวานนี้11ตุลาคมนี้ครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อเสนอต่างๆเนี่ยไปประกอบการพิจารณาท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสัญญาดังกล่าวด้วยนะครับดังนั้นประเด็นเรื่องของการที่จะเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวให้เกิดความรอบด้านขณะที่กลไกฝ่ายนิติบัญญัติเองจะมีการใช้กลไกในการรับฟังความเห็นตรวจสอบเรื่องเหล่านี้และก็ใช้กลไกกรรมธิการแบบไหนวันนี้ต้องมาร่วมพูดคุยกันนะครับกับกลไกฝ่ายนิติบัญญัติทั้ง2สภาทั้งกรรมธิการการเกษตรของสภาผู้แทนราษฎรและกรรมธิการการเกษตรของวุฒิสภาท่านแรกนะครับท่านนพพลเหลืองทองนาราประธานคณะกรรมการราษฎรนั่งร่วมอยู่กับผมในรายการในขณะนี้แล้วต้อนรับท่านเลยนะครับสวัสดีครับท่านนพพลครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนอีกท่านนะครับเป็นทางด้านของโฆษกคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาท่านสวโชติชัยบัวดิษฐ์นะครับวันนี้จะร่วมพูดคุยกับเราผ่านรายการผ่านระบบซูมด้วยการต้อนรับท่านนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
0: เป็นวันนี้ที่มีการนำมาพูดคุยกันแน่นอนว่าเป็นประเด็นที่เกิดข้อถกเถียงเป็นวงกว้างถ้าเกิดไม่ว่าจะไปถามมุมไหนเนี่ยก็มีแต่ข้อกังวลที่หลายคนเนี่ยอยากได้ความชัดเจนว่ามันจะคุ้มค่ากับการที่ไทยจะต้องเข้าร่วมอนุสัญญา UPOP 1991หรือไม่นะครับประเด็นนี้ก็เลยจะต้องมีการมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกลไกของกรรมธิการข้อมูลในตรงนี้เริ่มต้นถามที่ทางด้านท่านส.ส.ก่อนนะครับUPOP ถ้าเกิดเราพูดให้เข้าใจในภาษาบ้านๆให้เกษตรกรที่ได้เห็นและติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงเพราะกระแสมากเลยครับ
1: คือ UPOP เนี่ยนะครับ1991เนี่ยคือมันก็เป็นอนุสัญญาอันนึงนะครับในเรื่องของสัญญา FTA ที่ไทยจะสภาพยุโรปเนี่ยนะครับจะต้องเจรจากันนะครับแต่ว่ามีข้อกำหนดในเรื่องของ UPOP เรื่องเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่อย่างที่ท่านพิธีกรได้บอกนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่มีการได้พูดถึงในสังคมไทยก็คือว่าความเป็นห่วงเป็นกังวลในความในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ต่างๆซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายไทยเนี่ยนะครับเราก็มีการคุ้มครองอยู่เหมือนกันแต่ว่าใน UPOP ตัวเนี้ยนะครับเขามีเงื่อนไขที่มันพิเศษขึ้นซึ่งทำ UPOP 1991นี้แล้วเนี่ยทำให้เราจะต้องมาแก้กฎหมาย542ที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเข้มงวดขึ้นซึ่งจะเป็นการเราเองก็เป็นกังวลว่าจะเป็นการจำกัดสิทธิ์ของเกษตรกรไทยหรือเปล่าแล้วก็ทำให้

0: ความเป็นอิสระในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี่ยของสังคมไทยเนี่ยมันจะสูญหายไปหรือเปล่าแล้วก็อีกหลายๆประเด็นนะครับที่เป็นกังวลในเรื่องของการที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกนะครับหรือแม้แต่แลกเปลี่ยนกันในชุมชนนะครับ
1: ครับอันนั้นก็เป็นเผยออกมาแน่นอนว่าฝั่งนึงเนี่ยอยากให้ทางด้านของ UPOP 1991เนี่ยเป็นโอกาสในเรื่องของการค้าการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: แต่อีกมุมนึงเนี่ยเกษตรกรรายย่อยของไทยเยอะมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียแบบนั้นใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือความไม่การใช้กฎหมายอย่างเงี้ยในทัศนะผมเนี่ยนะครับคือจะต้องมีความเท่าเทียมกันแต่สิทธิในเรื่องของกฎหมายในการคุ้มครองทั้งหลายเนี่ยของเกษตรกรไทยเนี่ยกับเกษตรกรที่ยุโรปเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่เสมอภาคกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่เราจะเจรจาแล้วจะลงเอยอะไรกันสักอย่างหนึ่งโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้มีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันในแง่มุมของกฎหมายเนี่ยเอาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับ
1: คร
0: ับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมาเร่งรัดเราให้ทางเราเนี่ยได้ยอมรับกติกาที่เขาเขียนมาแบบเนี้ยมันก็ดูจะกระไรอยู่จะไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่นะครับ
1: อัน
0: นี้เดี๋ยวเราคุยกันถึงรายละเอียดว่าทำไมถึงผมถึงได้เกิดความกังวลอย่างนั้นเป็นอย่างยิ่งนะคร
1: ับอันนี้ก็เป็นมุมมองของสสประธานกรรมการการเกษตรนะคร
0: ับ
1: ขณะที่ฝากฝั่งของทางด้านท่านสวชดชัยเลยครับพอเหตุไทยเองก็กำลังมีการศึกษาข้อมูลมองว่าตอนนี้ไทยเองก็มีกฎหมายเรื่องปี42อยู่มันมีความพยายามอะไรทำไมเราจำเป็นจะต้องมีการแก้กฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะไปเข้าร่วมอนุสัญญา UPOP 1991ครับ
2: ครับกฎหมายของคำว่า FTA นั่นคือมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเปิดคำนี้แต่ว่าอีกคำหนึ่งที่มาใหม่คำว่า UPOP เนี่ยก็หมายความว่าสิทธิบัตรพันธุ์พืชนะครับสิทธิบัตรพันธุ์พืชเนี่ยถ้าเรามองกันง่ายๆนะครับระดับมาตรฐานสากลน่ะถ้าโดยรวมอ่ะเราจะขึ้นชกมวยสากลนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสากลใช่ไหมครับ แต่ถ้าเรามาสากลปฏิบัติตามกติกาของมวยไทยแต่ทีนี้เราจะเอามาตรฐานไหนเพื่อมาให้เขาเรียกว่าเกษตรกรไทยเนี่ยซึ่งครับเราต้องมองว่าแล้วจะเอามาตรฐานอะไรที่จะคุ้มครองเกษตรกรไทยคำว่าสิทธิบัตรพันธุ์พืชคิดง่ายๆคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราปรับเกษตรกรทั่วไปเขายังไม่รู้ฉะนั้นพอมีเรื่องขึ้นมาปั๊บเนี่ยการต่อต้านการคัดค้านมันก็จะแรงในสิทธิบัตรพันธุ์พืชหนึ่งตัวแต่ถ้าเรามองง่ายๆคือลิขสิทธิ์เพลงเมื่อก่อนท่านจำได้กันไหมครับว่ามีเกี่ยวกับคำว่าลิขสิทธิ์พอใครมีเพลงเข้ามาแล้วเนี่ยบริษัทนี้ใช้บริษัทนี้ใช้แล้วก็จะใช้ตามลิขสิทธิ์เท่านั้นลักษณะของเมล็ดพันธุ์พืชก็เช่นกันต่อไปเมื่อเจ้าของเขาเรียกว่าปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้วพอปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยจากคนอื่นจากเนี้ยทีนี้ภาคเราเนี่ยมันเป็นเกษตรกรรายย่อยถ้าเรามองอย่างในจอเนี่ยทุกคนก็เห็นกันแล้วก็อยู่แบบชาวบ้านเป็นกันเยอะถ้าเราเกิดเปิดขึ้นมาแล้วให้เข้าไปร่วมเนี่ยถามว่าเกษตรกรเนี่ยต่อไปถ้าเขาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เหมือนเขาร้องเพลงอย่างเนี้ยแต่เขาไปร้องต่อเนี่ยเขาไปแล้วก็เอาไปให้เพื่อนปลูกหรือแลกกันระหว่างชุมชนเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมนี่คือสิ่งที่ก็ต้องคัดค้านก็อย่างที่ท่านสสได้พูดไปเมื่อกี้ว่าการรับรู้ข่าวสารการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นถ้าเราจะทำเนี่ยเกษตรกรต้องกังวลไว้ก่อนว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกในอนาคตและถามว่าเราจะเป็นตัวของโลกได้เมื่อซื้อวัตถุดิบทุกอย่างผลิตแล้วไปขายเขาแบบ
1: ครับคืออีกหนึ่งประเด็นที่มีคนกังวลกันส่วนมากเลยก็คือถ้าเกิดเราเข้าร่วมอนุสัญญา UPOP 1991นะครับหากมีการดัดแปลงพันธุ์พืชใหม่แล้วเกสรมันเกิดปลิวไปอยู่ผสมพันธุ์กับพืชพื้นเมืองต่างๆเนี่ยมันจะกลายทำให้เกษตรกรหรือว่าชาวนาเขากลายเป็นคนที่จะต้องถูกปริยายแบบนี้คือมันถือว่าไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรและชาวนาหรือเปล่าครับในมุมของท่านสวเองครับ
2: นี่คือข้อกังวลที่สุดครับเราอย่าลืมว่าแม้แต่บ้านเราเองเนี่ยไปร้องเพลงของค่ายอื่นเนี่ยก็ยังมีลิขสิทธิ์พืชพันธุ์ก็เช่นกันนะครับเวลาเขาปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยทั้งบริษัทต่างประเทศทั้งทุนต่าง

0: ต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาทำแล้วเขาก็ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเกษตรกรเราจะอยู่อย่างไรเรามองว่าถ้าเราต้องการจะเข้าร่วมเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทำก็ต้องทำอย่างไรจะคุ้มครองเกษตรกรเราก่อนจะคุ้มครองพันธุ์พืชของเราอย่างไรก่อนนี่คือสิ่งสำคัญครับเราอยากรู้ตัวนี้ครับที่เป็นนัก
1: ท่านสสมองเห็นด้วยหรือไม่ฮะกับการที่จะต้องมาดูเรื่องของการคุ้มครองเกษตรกรก่อนโดยเฉพาะข้อกังวลเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เลย
2: ใช่แน่นอนก็อย่างเวลาการเราก็เห็นอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมครับการผสมเกสรระหว่างพืชเนี่ยมันก็มีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าไอ้แปลงข้างๆเราเนี่ยดันเป็นแปลงที่ อยู่ในสิทธิบัตรนั่นเนี่ยนะครับแล้วก็มันปลิวมาสู่เกษตรกรไทยเนี่ยตกลงแล้วเกษตรกรไทยเนี่ยจะเป็นขโมยโดยธรรมชาติโดยปริยายหรือเปล่าไปละเมิดทรัพย์สินของเขาหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าของเราเนี่ยเหมือนอย่างที่ท่านสวบอกว่าถ้าเราไม่มีการควบคุมตรงนี้ให้ดีเนี่ยมันจะเป็นปัญหา
1: ครับ
2: เป็นปัญหาแล้วก็ที่จริงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันก็ยังมองเห็นกันอยู่นะครับหลายๆอย่างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้มแข็งตรงนี้ก่อนนะครับฮะผมเห็นด้วยกับท่านสวตรงนี้ครับ
1: คือเท่าที่ฟังดูเหมือนมีแต่เรื่องของข้อกังวลนะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าที่มีการติดตามในตัวท่านสสเองที่มีการไปเจรจาตอนนี้เท่าที่ติดตามเนี่ยมีความคืบหน้าในยูพอบที่เรามีการเจรจามันมีประเด็นไหนที่ยังคงค้าง
2: เองผมต้องขอเรียกร้องนะครับเรียกร้องให้คนที่ไปเจรจาเนี่ยทั้งในส่วนของกรมเจรจาการค้าต่างประเทศนะครับแล้วก็กรมวิชาการเกษตรเนี่ยนะครับทั้งสองกรมเนี่ยจะต้องออกมาพูดนะครับในรายละเอียดที่ได้เป็นการที่ว่าเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมันจบไปแล้วเมื่อวันที่6นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยทั้งสองกรมเนี่ยควรจะต้องมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยในการคุยกันเนี่ยนะครับในรอบที่10เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอ
1: ัน
2: ไหนเจรจาได้อันไหนเจรจาไม่ได้เจรจาได้อะไรแล้วเราจะได้ยังไงเสียยังไงแล้วที่ยังเจรจาไม่ได้เนี่ยเท่าที่รับทราบมาเนี่ยนะครับก็มีบางส่วนนะครับที่มีการเจรจากันแล้วก็ลงเอยกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนโดยเฉพาะในส่วนของยูป๊อปที่ยังไม่ลงตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะลงตัวหรือไม่ลงตัวเนี่ยผมอยากจะเรียกร้องให้ทั้งสองกรมเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ออกมาชี้แจงนะครับให้สาธารณชนได้รับทราบนะครับแล้วก็ในส่วนของกรรมการของสภาผู้แทนเนี่ยคณะเกษตรของสภาผู้แทนเนี่ยเราจะเชิญทั้งสองกรมนี้มาในวันเปิดประชุมในสัปดาห์หน้านะครับจะเชิญทั้งสองกรมนี้ได้มาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการว่าการเจรจาเป็นอย่างไรบ้าง
1: ครับแม้ว่าคำยืนยันรัฐบาลตอนนี้จะบอกว่ายังไม่มีข้อยุติว่าไทยจะเข้าร่วมหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านสสอยากเรียกร้องก็คือการแสดงความชัดเจนว่าเราเจรจาอะไรถึงไหนยังไงบ้างรวมไปถึงกรอบตอนนี้มันก็ยังไม่มีความชัดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะยุติตอนไหน
2: ครับใช่ครับ
1: ในมุมตอนนั้นก็คือมองว่าถ้าเกิดเราจะตัดสินใจร่วมหรือไม่ร่วมจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลเรื่องไหนที่จะต้องเปิดออกมาก่อนครับ
2: มันต้องเปิดทุกเรื่องนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีความโยงใยซึ่งกันและกันไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในแถบนะครับผมเองยังเป็นกังวลด้วยซ้ำถ้าเราไม่มาดูเรื่องนี้กันให้ดีเนี่ยนะครับแล้วไม่ออกมาตีแผ่กันจริงๆเนี่ยเรื่องของยังเอื้อมไปถึงหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเรื่องเครื่องมือแพทย์เรื่องอะไรมันเอื้อมไปได้หมดนะครับในเรื่องของสิทธิบัตรเนี่ยเพราะนั้นยิ่งผมเองก็ยิ่งมีความกังวลให้คนที่ไปเจรจาเนี่ยได้ออกนำข้อมูลออกมาได้เปิดเผยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมาแก่นแท้ของมันจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นโดยอย่างนี้อันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับการที่ทั้งสองหน่วยงานไม่ออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับ
1: ครับในมุมท่านสว.แหละครับมองถึงเรื่องของท่าทีรัฐบาลขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของข้อกังวลเกษตรกรแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับยูป๊อป1991ยังไงบ้างครับว่าการสื่อสารเนี่ยเกิดความชัดเจนหรือว่าล่าช้ายังไงไหมครับ
0: สำคัญมากครับการสื่อสารเนี่ย

0: ครั้งตอนนี้เกษตรกรก็ลำบากชาวบ้านลำบากอยู่เนี่ยไม่ทำแบบนั้นครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเวลาเนี่ยนี่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายดังนั้นนะครับอาจจะทุกคนก็คิดว่าเอ๊ะในการที่เขามาประท้วงกันในลักษณะเนี่ยเกิดจากมีคนจ่ายมีคนยังไงมันก็ใช้ตังค์ดังนั้นถ้าในทางที่ดีในยามวิกฤตแบบนี้นะครับสารสู่เกษตรกรสื่อสารสู่ประชาชนว่าที่จะไปทำการเซ็นสัญญาเนี่ยส่วนที่สัญญาต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไรโอเคบางทีอาจจะจำเป็นต้องเซ็นเพราะมันเป็นมาตรฐานของก็เรียกว่าระดับการจะพัฒนามันต้องทำก็เรียกกฎกติกาด้วยกันถ้าเราจะไปเซ็นแล้วเนี่ยเราได้อะไรแล้วเราเสียอะไรแก้แจ้งออกมาอย่างเนี้ยแต่ว่าถ้าลักษณะอมพนันอยู่แบบนี้นะครับแล้วเนี่ยท่านมองในภาพเหล่านี้เป็นตัวสื่อให้ว่าความโปร่งใสมันอยู่ตรงไหนสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าสารออกมาครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดย้ายเหมือนบอกว่าอะไรก็เอาอยู่แล้วผลสุดท้ายถึงคอมิดหัวกันอยู่อย่างเนี้ยมันนี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะทำแล้วครับ
1: ครับที่ทั้งภาคการเกษตรตัวท่านสวเท่าที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นไปในทิศทางที่เราไม่ควรจะเข้าร่วมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ประเมินถึงข้อดีที่ทางรัฐบาลเองก็มองถึงว่ามันจะเป็นโอกาสในเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยมีการประเมินว่ามันจะได้คุ้มเสียไหมครับ
0: จริงๆแล้วนะคำว่างานวิจัยเนี่ยควรจะนำส่งเสริมเกษตรกรอยู่ต้องนำงานวิจัยเข้ามาผมทำสวนทุเรียนอยู่ประมาณสัก800ไร่อย่างเงี้ยนะครับป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยแรงในการเป็นสมาร์ทฟาร์มนี่คืองานวิจัยต่างๆระบบการใช้น้ำระบบการให้ปุ๋ยระบบต่างๆเนี่ยในการทำสิ่งเหล่านี้เรื่องสำคัญดังนั้นเมื่อเขาลงทุนแล้วเขาก็ต้องสงวนสิทธิ์ของเขานะครับเป็นเรื่องสำคัญคนแต่งเพลงก็ต้องมีลิขสิทธิ์ของเขาอ
1: ัน
0: นี้ก็เช่นกันเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะทำในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องว่านำไปสู่ความที่จะมันจะถูกอย่างทุเรียนนะครับถ้าเห็นอย่างเนี้ยต้องผสมเกสรและสักวันหนึ่งถ้าเกิดเราปลูกอีกคนหนึ่งไปปลูกพันธุ์ที่เขาปรับปรุงใหม่มาแล้วมันผสมข้ามพันธุ์ขึ้นมาเกษตรกรจะมีปัญหาไหมครับ
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดกันต้องรักษาไว้ว่าเกษตรกรจะได้เปรียบอย่างไรจะเสียเปรียบอย่างไรในการพัฒนาพันธุ์ใหม่ขึ้นมานั้นถามว่าทุกคนก็อยากปรับปรุงหมดเพราะว่ามันทนแดดทนฝนทนแล้งอะไรอย่างเงี้ยต้นทุนจะแล้วเราอย่ามองต้องมองอนาคตด้วยว่าบางคนเนี่ยบางบริษัทเนี่ยผลิตแล้วต้องใช้กับผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยอีกไม่ว่าจะปุ๋ยจะยาจะตัวเคมีต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เรามองกันระดับโลกแล้วอนาคตต่อไปเมื่อเขาควบคุมระบบเมล็ดพันธุ์ได้อย่าลืมว่าประเทศไทยคือแหล่งอาหารเอเชียนี่คือแหล่งอาหารนะครับฝั่งโน้นกำลังมีปัญหาเยอะแล้วหลายคนหลายบริษัทที่กำลังเข้ามาเนี่ยเพื่อจะผลิตสร้างเปล่าเราต้องมองยาวๆประเทศไทยนั้นน่ะมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วหลายประเทศกำลังจะช่องมาซื้อที่เนี่ยต่างระยองเนี่ยทั้งที่รู้ว่าเออมันมีเดี๋ยวจะมีมลพิษอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านรู้ไหมครับที่นาเขาซื้อหมดที่สวนก็ซื้อหมดในลักษณะเหล่านี้ทำให้รู้ว่าคุณกำลังมุ่งมาทางตั้งแต่ไปสู่ที่นาที่อะไรอ่ะถามว่าเกษตรกรก่อนแล้วค่อยนะครับ
1: ครับฟังดูเหมือนได้อีกนะครับเหมือนตรงนี้แล้วก็อาจจะยังไม่ใช่แนวทางที่ไทยจะต้องมีการไปเข้าร่วมโดยเงื่อนไขนี
0: ้คือผมคิดว่าณเวลาเนี้ยยังไม่ถึงเวลาถามว่าปัจจุบันเนี้ยเรามี EEC เรามีนักเหล่านี้ไม่ทำเลยลิขสิทธิ์ของท่านไว้หรือสงวนสิทธิบัตรไว้กี่ปีกี่อะไรแต่เป็นคนไทยทำแล้วก็ใช้เมืองไทยแล้วต้องรีบไปเซ็นสัญญาแล้วให้ต่างชาติมาลงทุนมันไปอนาคตเนี่ยเขาจะยึดประเทศ
1: แล้วทางด้านท่านส.ส.แหละครับพอเห็นถึงท่านส.ว.สะท้อนมุมมองว่าตอนนี้

0: ศไทยเรายังไม่ควรก็คือยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าร่วมอนุสัญญายูพอป1991ท่านสสเนี่ยเห็นมุมมองแล้วว่าจากโมเดลที่ทั้งอินเดียเวียดนามเนี่ยเข้าร่วมแล้วแต่เหมือนจะมีข้อกังวลเนี่ยยังไงบ้าง
1: ใช่ผมคิดว่าเนี่ยบริเวณอินเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมที่ถือว่าใหญ่มากใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่เข้าเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาพยายามที่จะแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วด้วยซ้ำในการที่จะขจัดในเรื่องของสิ่งที่จะเจรจาเอฟพีพอปเนี่ยออกนะครับคือไม่ให้มีมายุ่งเกี่ยวแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับทางสหประชาชาติมีอยู่4หน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านอาหารเนี่ยของสหประชาชาติเนี่ยก็ได้บอกทางยุโรปเนี่ยว่าขอให้ทางยุโรปเนี่ยได้เอาเรื่องของยูพอปเนี่ยออกไปจากการเจรจาการค้านะครับ FTA เนี่ยนะครับซึ่งขนาดหน่วยงานของสหประชาชาติเนี่ยได้มาออกแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับได้มาแสดงออกแบบนี้ผมก็คิดว่ามันก็น่าเป็นเรื่องที่มีความกังวลอยู่มากพอสมควรแล้วก็อย่างปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยในเมล็ดอย่างข้าวโพดเนี่ยนะครับตลอดนะครับคือเราไม่สามารถจะเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปเพาะปลูกต่อวนเหมือนกันว่ากรณีข้าวโพดเนี่ยมันจะเหมือนกรณีข้าวเนี่ยจะเหมือนกรณีข้าวโพดหรือเปล่าว่าต่อไปนี้เราก็ต้องไปซื้อพันธุ์ข้าวนะครับจากบริษัทเอกชนจากที่ไหนเนี่ยมาเพาะปลูกอย่างเดียวซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะนำเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปเก็บแล้วจะเพาะปลูกได้ต่อไปในฤดูต่อไปนะครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่กังวลมาก
0: ครับ
1: ผม
0: อย่างมุมมองที่ท่านสสเห็นก็คือตรงเวียดนามเนี่ยเขาเหมือนจะเข้าไปแล้ว
1: แล้วรู้สึกว่าเท่าที่ติดตามข่าวทางด้านเกษตรเขารู้สึกขอใช้คำว่าเขาอึดอัดเหมือนกันในการเข้าร่วมนะครับที่เห็นตามข่าวนะครับ
0: ครับ
1: ผมแต่อินเดียนี่ปฏิเสธแน่นอนแข็งขันว่าไม่เอาเลยไม่เอาเลยครับผม
0: แต่ว่ามุมมองท่านสสเองก็อาจจะมองว่าในเรื่องของการที่เราจะร่วมไม่ร่วมเนี่ยศึกษา2ประเทศนี้เป็นตัวอย่างก่อนก็คืออินเดียเขามีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ร่วมเพราะเขามีเกษตรกรรายย่อยเยอะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ในสถานะอึดอัดมันจะต้องมีเงื่อนไขเวลารายละเอียดที่จะต้องไปดูอีกครั้ง
1: ใช่อันนั้นคงจะต้องไปศึกษานะครับความเป็นบทเรียนที่เวียดนามได้รับตรงนั้นนะครับก็นั่นแหละครับแต่ที่กังวลที่สุดก็คือว่าความเป็นอิสระความเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดมีภาคเอกชนเนี่ยก็สามารถจะคุมชะตาชีวิตของเมล็ดพันธุ์ได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันก็น่าจะทุกอย่างเนี่ยมันก็น่าจะเลวร้ายทุกอย่างจะต้องเกิดจากผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ใช่เป็นวิถีชุมชนไม่ใช่เป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรเหมือนแต่ก่อนแต่ไรแล้วนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ความหลากหลายของพันธุ์พืชของอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราก็จะอย่างทุกวันเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเรากินปลาเนี่ยมีปลาทั้งหลายชนิดแต่ทุกวันเนี่ยปลาที่เรากินเนี่ยมีอยู่กี่ชนิดกันมีปลาทับทิมปลาอะไรอยู่ไม่กี่ชนิดซึ่งพอมันมีความหลากหลายทั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับความแข็งแรงของมนุษย์เนี่ยความเป็นไปของมนุษย์เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะอ่อนแอขึ้นแล้วก็พันธุ์ต่างๆที่เพาะพันธุ์กันมาเนี่ยจริงๆแล้วการเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยที่แต่ละบริษัททำออกมาส่วนใหญ่ก็จะอิงกับว่าอิงกับปุ๋ยอิงกับอะไรที่เขาผลิตขึ้นด้วยถ้าลองเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยไปปลูกโดยธรรมชาติเนี่ยแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขึ้นที่จะเติบโตไม่เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการคัดกรองจากธรรมชาติใช่ไหมครับซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ซึ่งเราก็มีความกังวลใจในส่วนนี้เป็นอย่างมากนะครับ
0: ครับก็ไม่ต่างกันกับท่านสส มีมุมมองเรื่องของความกังวล
1: ใช่ครับ
0: คือโดยเฉพาะกับภาคเกษตรกรรายย่อยเนี่ยที่อาจจะต้องเวลาถึงฤดูการที่จะต้องไปเพาะปลูกการจะไปเอาเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่จะต้องมาปลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมีการเข้าร่วมอนุสัญญานี้
1: ใช่ใช่แล้วก็เมล็ดพันธุ์ก็แพงนะครับอย่างข้าวโพดเดี๋ยวนี้กิโลนึงเกือบ200แล้วนะครับไม่ถูกนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน
0: ั
1: ่นแหละครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นข้อกังวลที่สสสวได้สะท้อนนะครับเท่าที่เราได้รับฟังเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าข้อเสียถ้าจะพูดในทางโดยที่ดูอิงข้อมูลเนี่ยอาจจะดูสึกว่าเราไม่ควรจะเข้าร่วมอนุสัญญานี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะร่วมได้เนี่ยเราจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชปี42ให้สอดคล้องกับยูพอป1991ด้วยที่หลายคนกังวลคือเรื่องของอาจจะต้นนำเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดข้อกังวลหรือเปล่าว่าจะไปผิดเรื่องของลิขสิทธิ์กฎหมายต่างๆรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงทางอาหารที่ไทยเราจะต้องมีการคิดให้รอบคอบนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามถึงประเด็นนี้กันต่อว่าแล้วแนวทางหลังจากนี้ก่อนที่ไทยเนี่ยจะมีท่าทีชัดเจนว่าเราควรจะร่วมหรือไม่ร่วมประชาชนควรจะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างพักกันสักครู่ครับ

0: ญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่มีขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที
4: ่เป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: ถึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: ท่านถามอยากรู
8: ้ให้ครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
12: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
12: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
13: ถ้าอยากรู
11: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: กลับมาช่วงนี้เรายังคงอยู่ที่ประเด็นเรื่องยูพอป1991นะครับต่างมุมมองของสสและสวก็มองมุมเดียวกันว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียถ้ามองในมุมตรงๆแบบนั้นนะครับและยังไม่ถึงเวลาที่ไทยจะต้องเข้าร่วมยูพอป1991นะครับเพราะว่าอาจจะกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยตามข้อกังวลต่างๆนะครับช่วงนี้เรายังคงคุยกันในเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่อยากมีส่วนร่วมในรายการหรือว่ามีข้อคำถามข้อเสนอแนะต่างๆอยากฝากให้กลไกฝ่ายนิติบัญญัติได้เข้าไปผลักดันหรือว่าฝากเป็นคำถามไปถึงรัฐบาลเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้ที่022066102-3นะครับรายการเราก็จะร่วมสะท้อนมุมมองของประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาตามต่อกันที่เรื่องนี้ครับจากข้อกังวลที่เกิดขึ้นทางด้านท่านสวในภาพร้ายสุดที่ถ้าเกิดเราเข้าร่วมอนุสัญญายูพอป1991แล้วครับมันจะเกิดข้อกังวลที่หลายคนก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะเกิดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ของชาวต่างชาติอย่างนี้ไหมครับท่านสว
1: นี่คือข้อกังวลที่สูงสุดจะเกิดการผูกขาดอย่างที่ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าบางทีเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่เขาปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยต้องใช้กับผลิตทางเคมีของเขาเนี่ยครับไม่ว่าจะปุ๋ยจะยาจะอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยความมั่นคงด้านอาหารของเราจะหมดแล้วเกษตรกรที่ต้องไปซื้อพันธุ์อยู่ตลอดจะทำอย่างไรนี่คือข้อกังวลแรกข้อกังวลที่สองเมื่อตกลงกันแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างคือพวกสารเคมีของบริษัทต่างๆก็จะตามเข้ามาซึ่งเดิมๆแล้วเนี่ยบางทีผลิตภัณฑ์บางตัวในทางสารเคมีที่ใช้คือประเทศทางยุโรปเขาไม่ได้ใช้แล้วแต่กลับจะพุ่งมาเขาเรียกยังส่งมาทางประเทศเราได้อะไรแบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำที่ว่าค่อยๆกลืนประเทศเราค่อยๆกลืนเกษตรกรเรานะครับคิดว่าเราควรเห็น

0: ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำโดยนักวิจัยของไทยก่อนนะครับทำแล้วเนี่ยใช้ในประเทศไทยเพราะว่าถ้าเขามาศึกษาเรื่อยๆเขาก็เอาของเราไปพัฒนาอย่างนี้เรามองไปทางอย่างทุเรียนนะครับตัวข้าวนี่ไปถึงสหรัฐข้าวนี่ไปได้ทำไมของเราเองเนี่ยข้าวมันมีหลายกรมมากนะครับฝ่ายวิจัยฝ่ายวิชาการเนี่ยทั้งที่เรามีอยู่ทั้งหลายพันที่พัฒนาขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้อีกนะครับแก้ไขเนี่ยไม่ต้องไปเอาภายในก่อนนะครับผมก็เคยเชิญกรมการข้าวมาแต่ไม่เคยมาสักครั้งหนึ่งในการที่จะมาช่วยชี้แจงเรื่องต่างๆว่าข้าวของเราทำไมผลผลิตไม่ได้กี่ตันต่อไร่อะไรนี่ไม่มีเลยนะครับดังนั้นแค่ภายในก่อนยังไม่ต้องรีบในตัวที่จะไปเซ็นยูพอบเนี่ยแต่ว่าถามว่า FDA เนี่ยคือการพัฒนามาตรฐานเดียวกันแล้วเนี่ยอยากให้ของได้คุณภาพมากขึ้นเราก็ต้องเซ็นผมเคยปลูกองุ่นนะครับผมบอกให้แต่พอ FTA กับประเทศหนึ่งที่ส่งนำเข้ามาหาเราผมต้องเลิกปลูกองุ่นอะไรแบบนี้เพราะของเราจะสู้เขาไม่ได้นี่คือหลักการง่ายๆนะครับนี่คือข้อกังวลที่เห็นว่า1เมล็ดพันธุ์จะสู่ระบบปลูกกาดต้นทุนจะสูงขึ้น2สารเคมีต่างๆจะไหลเข้ามาซึ่งสิ่งที่บางทีเขาไม่ใช้แล้วแต่ยังให้เราใช้แบบนี้นะครับ
1: ครับก็เป็นข้อกังวลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์นะครับแต่ว่าในอนุสัญญาครับท่านส.ส.ครับก็จะไม่ได้มีข้อห้ามซะทีเดียวว่าห้ามเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อแต่เขาใช้คำว่าเหมือนกับการให้เป็นทางเลือกซึ่งก็ไม่ใช่สิทธิ์เหมือนเดิมแล้วตรงนี้มันก็ยังไม่ครอบคลุมใช่ไหมครับเหมือนกับการที่จะต้องมาคอยพิจารณาเป็นญาติแบบนี
2: ้คือกฎหมายมันขึ้นอยู่กฎหมายของประเทศต้นทางอย่างของไทยเนี่ยนะครับว่าเรามีกฎหมายที่คุ้มครองเนี่ยของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยในการเจรจาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับทางยูพอบเนี่ยค่อนข้างจะมีหลักเกณฑ์ในการที่จะกำหนดไว้ให้ประโยชน์กับนักวิจัยเนี่ย
1: มากกว่าเกษตรกร
2: มากกว่าเกษตรกรนะครับมากกว่าเกษตรกรซึ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยเราก็ว่าถ้าอย่างกฎหมายไทยเนี่ยยังไม่มีความคุ้มครองความมั่นคงมากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้นะครับ เพราะว่าพันธุ์พืชเดิมๆของประเทศไทยที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะถูกกลืนหายไปโดยปริยายบางทีเนี่ยไปต่อเติมอีกนิดหน่อยแล้วก็
1: เป็นพันธุ์ใหม่แล้ว
2: เป็นพันธุ์ใหม่แล้วเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ละตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องคิดกันให้ดีแล้วก็เนี่ยผมต้องขอย้อนกลับมาในเรื่องของการเจรจารอบนี้อีกครั้งหนึ่งว่าผมต้องการเรียกร้องให้กรมเจรจาการค้าต่างประเทศกับกรมวิชาการเกษตรนะได้รีบออกมาเปิดเผยทุกอย่างเนี่ยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าทั้งสองกรมเนี่ยจะเป็นกรมที่รู้ดีที่สุดในข้อมูลที่เข้าไปเจรจาในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเรียกร้องในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่จะขอเรียกร้องให้สองกรมเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับจริงอยู่ว่าทุกวันเนี่ยได้มีการเปิดเผยก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการเปิดเผยหัวนะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารกันทางเดียวคือไม่ได้มีการให้การตอบให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นการถามกลับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอยากให้มีการสื่อสารทั้งสองทาง
1: ไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลมีการเข้าร่วมอนุสัญญายูพอป1991นะครับฉากทัศน์ในประเทศไทยของเราจะเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของภาคการเกษตรความเคลื่อนไหวต่าง
2: ๆถ้าทุกอย่างเนี่ยยังคุมคือรัฐบาลจะกล้าเสี่ยงที่จะเซ็นหรอครับเอาจริงๆนะครับผมเองผมคิดว่ารัฐบาลไม่น่าจะกล้าเสี่ยงที่จะเซ็นนะครับเพราะถ้าเซ็นไปแล้วเนี่ยบนความคุมเครือบนความที่ยังไม่มีความกระจ่างชัดหนอบรัฐบาล
1: ครับ
2: นะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับผมมั่นใจอย่างนั้นเลยล่ะ
1: ครับมุมมองท่านสวแหละครับมองเหมือนกันไหมครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์ยังคุมเครือข้อมูลยังไม่ชัดเจนเนี่ยเกษตรกรอาจจะมีการลุกฮือที่เขาเคยมีการประกาศเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะบุกม็อบอย่างเงี้ยครับ
0: ก็มีแน่นอนครับมีแน่นอนเพราะว่าผมก็อาจจะไปเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะว่าเราเป็นผู้นำของประชาชนผมยิ่งอยู่กลุ่มที่6นะครับเขาเลือกมาด้วยเกษตรกรอาชีพเกษตรกรดังนั้นจะเข้าใจภาคการเกษตรตอนนี้ที่กังวลหนักอยู่เนี่ยเรามองให้ดีๆมันจะมีอยู่2อย่างที่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์อย่างแรกก็คือคำว่าข้าวนะครับคำว่าข้าวคือพืชตระกูลถั่วนะครับข้าวพืชตระกูลถั่วแล้วเรายังมีพืช

0: นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดที่เรามีเนี่ยประเทศอื่นจะไม่ค่อยมีก็คือพืชสมุนไพรนะครับทุกวันนี้ทำไมเขาต้องมาปลูกขิงปลูกข่ากันอยู่ประเทศไทยทั้งนั้นเลยเพราะสภาพภูมิอากาศประเทศอื่นมันจะไม่สมบูรณ์แบบนี้ฉะนั้นเมล็ดพันธุ์พืชที่เป็นสมุนไพรนี่นะครับตอนนี้เนี่ยเขาผลิตอยู่ภาคเหนือท่านลองตามข่าวดูนะครับทั้งขิงทั้งข่าทั้งพืชหลายๆตัวเนี่ยเอาไปเพื่อต้องการอะไรผลิตแล้วก็ส่งไปทั่วโลกเนี่ยก็คือพืชสมุนไพรถ้าเกิดตัวนี้ขึ้นมาในอนาคตเห็นไหมฟาวเครือตัวหนึ่งแล้วที่ไปแล้วอะไรตองหลายอย่างนะครับที่โดนเขาเอาไปแล้วเนี่ยนะครับไปพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมานิดหน่อยก็เป็นของเขาแล้วแต่เราขาดก็คืองานวิจัยฉะนั้นอยากให้เราทำของเราก่อนอย่างที่บอกเนี่ยนะเสร็จแล้วพืชตระกูลตัว3อย่างเนี่ยมันก็คือทั้งแหล่งความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพซึ่งเทรนต่อไปของโลกนี่ก็คือเรื่องไหนพืชเหล่านี้จากประเทศไทยทั้งนั้นครับฉะนั้นต้องกังวลเรื่องนี้ไว้มากครับ
1: ครับมีคำถามจากประชาชนทางบ้านนะครับจากจังหวัดสตูลคำถามนี้ต้องถามมุมมองจากท่านสว.ก่อนเลยนะครับเขามีข้อคำถามว่าเรื่องของพืชพันธุ์เนี่ยไม่ใช่สิทธิ์ผูกขาดหรือว่าการแสดงความเป็นเจ้าของของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องทั่วไปสำหรับชาวบ้านหากมีผลบังคับใช้กังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งมุมมองนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านสว.
0: คือโอเคทุกคนก็คิดเสมอว่าพืชพันธุ์น่ะมันไม่ใช่เป็นของใครอยู่แล้วมันมีมาแต่เดิมแต่เราก็ต้องคิดว่าเมื่อเขามีการคำว่าปรับปรุงพันธุ์เขาย่อมจะมีลิขสิทธิ์ให้ทำไมจะต้องเกิดคำว่าหมอนทองหมอนทองจริงๆเนี่ยเอาไปเกิดที่จังหวัดชุมพรก็เรียกว่าหมอนชุมพรพอไปเกิดศรีสะเกษก็เกิดศรีสะเกษข้าวเกิดอยู่ชลบุรีก็เปลี่ยนเป็นชื่อไปตามที่ท้องถิ่นที่เขาเกิดเพราะอะไรเพราะว่าขึ้นกับสภาพภูมิอากาศฉะนั้นเราก็ต้องให้ค่าลิขสิทธิ์หรือว่าค่าปฏิบัติงานเนี่ยเป็นสิทธิบัตรขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าพืชพันธุ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ไหนเป็นอย่างไรมีที่มามีที่ไปนะครับคือไม่ใช่กินอยู่แบบกินแต่ของเถื่อนอย่างนั้นไม่ได้นะครับนี่คือทั่วโลกเขาเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับโอเคของเดิมมันมีแต่การผลิตขึ้นใหม่เนี่ยไอ้ตัวนี้จะทนต่อโรคแมลงไอ้ตัวนี้จะทนต่อสภาพน้ำท่วมน้ำสูงสภาพแห้งแล้งอะไรแบบเนี้ยคนคิดเหล่านี้ต้องใช้สมองคนคิดเหล่านี้ต้องใช้กำลังดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นกฎของโลกอยู่เหมือนกันนะครับเป็นกฎปฏิบัติด้วยกันเพราะว่าลาร่วมกันฉะนั้นใครผลิตได้ก็ต้องให้เขาอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยผมบอกแล้วไงว่ารักษาให้ก่อนนะครับคือห้ามไม่ได้ในการที่จะต้องปฏิบัติหรือว่าปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ทนต่อสิ่งที่เปลี่ยนไปเราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็พัฒนาต่อไปให้ได้นะครับ
1: ครับครับมุมมองท่านส.ส.แล้วครับเห็นด้วยไหมครับกับการที่ว่าประชาชนก็สะท้อนมาว่าเรื่องของพันธุ์พืชเนี่ยมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันเกิดเป็นแบบนั้นแล้วมีผลบังคับใช้เนี่ยมันอาจจะเกิดความขัดแย้งได้ท่านสว.เนี่ยก็มองว่ามันก็ควรจะให้สิทธิ์แหละแต่ว่าตอนนี้ไทยเรายังไม่พร้อมถึงขนาดนั้นต้องคุ้มครองก่อนท่านสส.
2: ก็เหมือนกับตอนแรกที่ผมบอกกันนะครับว่าโอเคการทำอะไรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยโอเคมันเป็นสิ่งที่ถูกนะครับแล้วก็มันก็เป็นเทรนด์ที่โลกก็คงต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปทางแบบอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการที่จะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปดูว่าแล้วแต่ละที่เนี่ยประชาชนแต่ละส่วนเนี่ยเขามีความเท่าเทียมกันหรือยังอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าตรงเนี้ยผมเองในเมื่อตอนนี้ถ้าประเทศไทยยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะประเทศไทยก็ควรจะต้องมีเวลาให้กับประเทศไทยในการที่จะปรับตัวเนี่ยอีกระยะหนึ่งไม่ใช่ว่าจะมาจี้ว่าอยู่จะต้องเซ็นอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ถูกทั้งเพราะความพร้อมเรามีความพร้อมที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเนี่ยคืออยู่แล้วนั้นเราขัดนั้นไม่ได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวเราให้พร้อมก่อนทั้งในแง่ของความคุ้มครองเกษตรกรของเราเองแล้วก็ความพร้อมในเรื่องนักวิจัยเรื่องทุนวิจัยของเราเนี่ยนะครับเราต้องให้มีความพร้อมที่ทัดเทียมกับทางเขาด้วยนะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าทิ้งห่างกันอย่างนี้แล้วก็มาใช้มันไม่ยุติธรรมตรงนี้นะครับ
1: คร
2: ับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ยังเห็นด้วยว่าโอเคกติกาโลกมันควรต้องมีแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงกติกาเนี่ยเราจะต้องทำตัวเราให้พร้อมก่อนแล้วก็ไม่ใช่ให้ทางประเทศต่างๆเนี่ยมาบีบบังคับเราจนเกินไปนักอันนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับ

0: คือในอนาคตเราอาจจะเข้าร่วมก็ได้แต่ขอให้เรามีความพร้อมก่อนเพราะขณะนี้ดิวเหมือนว่าทั้งภาคกังวลกับเรื่องนี้อยู
1: ่
0: เราสามารถแสดงท่าทีที่ไม่ยอมรับเกี่ยวกับการเจรจาเงื่อนไขตรงนี้ได้ใช่ไหมครับในเวทีระหว่างประเทศตรงน
1: ี้มันเป็นสิทธิ์ของเราครับมันเป็นสิทธิ์ของเรา
0: ไม่มีผลต่อเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่ไทยของเราก็อยากที่จะเพิ่มความหวังใหม่ๆ
1: ครับเข้าใจแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็คือเป็นสิทธิ์พื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนนะครับในการที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับเราไม่ได้ไปก่อความรุนแรงที่ไหนดูแล้วเราแสดงออกของเราว่าโอเคสิ่งเนี้ยเรายังไม่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยคุณควรจะต้องให้โอกาสกับประเทศที่กำลังที่จะพัฒนาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาบีบให้ทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมคุณทุกอย่างแล้วสตาร์ทพร้อมกันเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนัก
0: ครับมองว่าเรื่องโอกาสการค้าการลงทุนของไทยภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991นี้มันควรจะเกิดขึ้นไหมครับหรือเราควรจะไปหาโอกาสเงื่อนไขที่มีข้อกังวลแบบนี้ครับ
2: คือโอกาสคงต้องมีนะครับเมื่อมันถึงเวลาของมันเราอย่าลืมว่าถ้ามันมีแต่มวยไทยอย่างเดียวก็ได้แต่มวยไทยแต่นั้นต้องไปมวยสากลด้วยนะครับในการที่จะไปเอาของเขามาเพื่อพัฒนาระดับมาตรฐานโลกหลายประเทศก็ที่ก็บอกว่าเขาเซ็นไปแล้วนั้นเป็นประเทศที่ควบคุมเกษตรกรเขาได้นะครับควบคุมเกษตรกรเขาได้ว่ามันจะต้องมีเมล็ดพันธุ์เก็บไว้เองแล้วก็ของอยู่ในกลุ่มอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่ากลุ่มก้อนเขาแข็งแรงสากลเขาแข็งแรงหลายประเทศเขาก็รับง่ายไม่ได้ยากนะครับในการที่จะทำร่วมกันแต่ของเราสามใดที่เกษตรกรรายย่อยนะครับอยู่ถึง 6-70% เหล่านี้เรามาปรับกันว่าเราจะทำอย่างไรให้เกษตรกรรายย่อยเรารวมตัวให้แข็งแรงและเราจะไปเข้าสู่ระดับโลกด้วยกันการที่จะไประดับโลกก็เหมือนทีมฟุตบอลนั่นแหละครับถ้ายังกระจัดกระจายอยู่แบบนี้มันยากแต่ถ้ารวมกันเป็นหนึ่งแล้วจึงจะไปได้มาตรฐานของทุกสิ่งทุกอย่างคงจะต้องยอมรับเมื่ออยู่ในระเบียบสังคมนะครับหลายนักวิชาการที่เข้ามาคอมเมนต์ในสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยก็หลายท่านก็คิดว่าถ้าเราไปเข้ากับเกษตรกรก็คิดว่าเราล้าหลังแต่เราอย่าคิดว่าเราล้าหลังนะครับเพราะแหล่งอาหารมันอยู่ที่เราสักวันหนึ่งเขามีปัญหากันทะเลาะกันเนี่ยเราไม่ส่งอาหารไปให้เดี๋ยวเขาก็ตายหมดแหละนะครับดังนั้นคิดให้เราอยู่รอดและอยู่อย่างมั่นคงก่อนแล้วเราค่อยสู่กระจายไปนะครับพอเพียงดีที่สุดนะครับอย่าไปรีบอะไรที่จนว่าเราจะต้องเป็นอย่าเป็นคนงานในโลกอนาคตนะครับคือเมล็ดพันธุ์ก็ของเขาปลูกแล้วก็ต้องไปขายเขาอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วผลสุดท้ายก็คนทั่วประเทศคำว่าเกษตรกรจะไม่มีในอนาคตจะกลายเป็นคนงานอย่างเดียวครับ
0: ครับท่านสวครับมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านจังหวัดชุมพรมาเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่ากรณีนักวิจัยได้ทุนจากภาคการเกษตรเมื่อมีงานวิจัยเรื่องพันธุ์พืชออกมาแล้วอยากให้นำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ช่วยหนุนในเรื่องนี้มีมุมมองไงบ้างครับกับคำถามนี้ครับ
2: จริงๆมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับเดิมๆเนี่ยทุกคนจะท่องมาตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเรียนเกษตรมาเนี่ยก็บอกว่ารัฐนำราชชาติเจริญก็คือรัฐต้องวิจัยรัฐต้องนำทางไปในสู่ในทิศทางที่มันดีนะครับรู้ว่าตัวเนี้ยเรามีความรู้เรามีเรียนหนังสือนะครับเมื่อเราเรียนมีความรู้เรียนหนังสือแล้วจะไปเซ็นสัญญาอะไรเราก็มองกลับไปที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเพราะเราเรียนหนังสือเรามากินเงินเดือนรัฐแต่ชาวบ้านที่เขาทำงานเนี่ยเขาก็ทำเพื่อมาส่งให้เราอยู่เหมือนกันเราก็ไม่ต้องไปทำส่วนนั้นแต่เราใช้สมองเราต้องมองการให้ไกลว่าเกษตรกรที่คอยเราเนี่ยเขาหวังจากเราทำให้สำเร็จนะครับฉะนั้นอย่างเนี้ยที่เขาถามเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยว่าถ้าในลักษณะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตัวเขาจะเป็นอย่างไรถ้าเรานึกถึงเกษตรกรเนี่ยเรามองภาพไม่ออกเราอย่าเป็นเพียงนักวิชาการที่วิจัยแล้วเอางานไปเก็บแต่เมื่อเราวิจัยได้เหรอรัฐก็เช่นกันเมื่อกี้ดูข่าวก็บอกว่ารัฐตัดงบงานวิจัยแล้วถามว่าต้องการจะปรับปรุงพันธุ์ต้องการจะทำไอ้นี่แล้วถามว่าตัดงบออกไปหมดทำไมสิ่งสำคัญในงานวิจัยเนี่ยก็คือต้องใช้งบประมาณในการวิจัยเป็น5ปี10ปีกว่าจะนิ่งได้ของเราไม่มีงบให้ทำและนักวิชาการเขาจะไปอย่างไรอีกนั่นก็อีกตัวหนึ่งแต่วิจัยได้แล้วทำไมถ้าเราเข้าไปที่สวทช.ก็จะเห็นบริษัทใหญ่ๆต่างๆเต็มอยู่ในสวทช.อย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ทำเพื่อทุนหรือเปล่าดังนั้นเราต้องคิดให้ออกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเขาทำเพื่อเกษตรข้าว

0: รมการข้าวจะเอาไปขึ้นกรมวิชาการก็บอกว่ายังขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเนี้ยเนี่ยเราก็เลยเขาเรียกว่าตกหลังเพื่อนก็เพราะอย่างเนี้ยฉะนั้นฝากทุกท่านว่าวิชาการนำนะครับนำการผลิตให้มันพัฒนานวัตกรรมนำการผลิตแล้วก็จะส่งเสริมการขายไปที่พาณิชย์อะไรเนี่ยที่ทุกคนต้องกันได้หมดแล้วแต่การวิจัยไม่มีแล้วเมื่อไหร่มันจะนำการผลิตไปได้อะไรแบบนี้นะครับ
1: ก็ถือเป็นมุมมองของท่านสว.ที่สะท้อนถึงเรื่องข้อกังวลต่างๆที่ไทยเราจะต้องมีความพร้อมก่อนจะเข้าร่วมอนุสัญญา UPOP 1991นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับท่านสว.ครับที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการท่านโชติชัยบัวดิษฐ์โฆษกคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาขอบคุณนะครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับครับมาที่ฝั่งท่านสส.ครับมุมมองเมื่อสักครู่จากชาวบ้านชุมพรเขาบอกว่าอาจจะต้องเอาผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยนี่แหละมาเผยแพร่ให้ความรู้ก่อนแล้วก็สนับสนุนมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
2: เห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านผู้ชมทางบ้านจากชุมพรนะครับว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินเสมอว่าผลงานวิจัยส่วนใหญ่ก็พอวิจัยเสร็จก็ขึ้นไปอยู่บนหิ้งนะครับมิได้ออกมาเผยแพร่ต่อพี่น้องสาธารณชนนะครับผมขอเรียกร้องในข้อนี้ข้อหนึ่งนะครับที่การวิจัยทั้งหลายเนี่ยผลออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องนำเสนอนะครับในการจะสื่อสารในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าจะต้องมีการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเราได้มีการวิจัยเรื่องนี้ออกมาแล้วนะนะฮะว่าผลเป็นยังไงอย่างไรนะครับจะได้นำไปสู่การต่อดอกต่อผลนะครับในอุตสาห์ลงทุนไปแล้วเนี่ยแล้วก็จริงๆนะครับนะครับว่าพอผลการวิจัยออกมาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เผยแพร่แต่ว่าคนที่ไปดูส่วนใหญ่จะเป็นบริษัททั้งหลายเนี่ยที่เข้าไปดูนักวิจัยว่าวิจัยอะไรออกมาได้บ้างซึ่งมันเป็นการสูญเสียเม็ดเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมเองผมก็ขอเรียกร้องตรงนี้เช่นเดียวกับพี่น้องในชุมพรที่แสดงความคิดเห็นมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ผม
1: ครับแน่นอนกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการเชิญ
2: ใช่ครับผม
1: จะต้องเชิญเข้ามาให้ข้อมูล
2: ใช่ครับ
1: ก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมา
2: ใช่ครับก่อนหน้านี้คือตั้งแต่ก่อนการเจรจาเมื่อวันที่28นะครับได้ทางกรรมการเกษตรและสหกรณ์ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้เชิญทางสภาเกษตรมาซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรนะครับได้เข้ามาให้ข้อมูลสมแต่ผลปรากฏว่าตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะตั้งอนุขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้แต่ว่าผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นคู่เจรจานะครับคือคนที่ไปเจรจาจริงเนี่ยไม่ได้มาร่วมวงเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นการถกเถียงกันซะมากกว่าก็เลยรอเวลาเดี๋ยวผลการประชุมจบแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาคิดอ่านกันว่าเราควรจะตั้งอนุเนี่ยมาศึกษาควบคู่ไปกับสิ่งที
1: ่
2: ทางสองกรมเนี่ย
1: ครับก็ติดตามกันต่อนะครับมุมมองในเรื่องของการพัฒนาทุนเรื่องวิจัยต่างๆรวมไปถึงเรื่องของไทยเราเนี่ยจะเข้าร่วมอนุสัญญาPROP 1991ที่ทางด้านของภาคการเกษตรเองก็มีข้อกังวลนะครับขณะที่กลไกฝ่ายนิติบัญญัติก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงต่างๆเพื่อที่จะทำให้ภาคการเกษตรได้มีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นว่าจุดยืนของไทยเนี่ยควรจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมแต่เท่าที่ฟังมุมมองเนี่ยนะครับคือไทยเรายังไม่พร้อมที่จะมีการเข้าร่วมณตรงนั้นดังนั้นเนี่ยก็เป็นท่าทีของรัฐบาลเองอาจจะต้องมาสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและมีความชัดเจนว่าข้อมูลหลังจากนี้ไทยจะเอายังไงกับการเข้าร่วม UPOP 1991นะครับวันนี้รายการมองรัฐสภาหมดเวลาลงแล้วผมทีมงานและท่านสส.นพลเหลืองทองนาลาประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณครับท่านสส.
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดกับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: เนี่ยตอมเด็กติดยาเคยได้รับการรักษามาแล้ว2ครั้งแต่มันก็กลับมาติดอีก
6: ลูกผมอยากเลิกยาต้องทำไง
5: ใช้มือถือสิครับ

0: ขอแนะนำ DMS Telemedicine จากกรมการแพทย์ตัวช่วยที่ทำให้คุณเลิกยาได้ง่ายๆเริ่มจากพ่อก่อนผู้ติดยาคนกินอาหารดีๆจะส่งผลต่อผู้ติดยาให้มีกำลังใจลุกขึ้นมาเลิกยาครับ
1: ไอ้ขี้ยา
0: ออกมาให้หมอเขาคุยกับป้าหน่อย
2: ป้าด้วยครับป้าเองก็ช่วยต้อมมันเลิกยาได้นะครับ
0: นอกจากในบ้านดีแล้วเนี่ยคนในชุมชนเองก็ต้องช่วยกันนะครับ
2: บ้านดี
0: ถ้าครอบครัวดีสังคมดีปัญหาผู้ติดยาก็จะน้อยลงทำให้การรักษาผู้ป่วยติดยาเป็นเรื่องง่าย
2: เดี๋ยวหมอสั่งยาลดอาการอยากไปให้
0: ใครๆก็ทำได้ครับ
3: สวัสดีครับช่วงแรกๆอ่ะผมท้อใจมากเพราะว่าแบบมันยากครับแต่พอมันมีแอป DMS Telemedicine เข้ามาผมรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นกล้าคุยกับหมอมากขึ้น
4: ตอนนี้ก็เลิกมาได้2ปีแล้วค่ะในแอป DMS Telemedicine มีจิตแพทย์ด้วยค่ะซึ่งก็สามารถปรึกษาได้ตลอด
5: ยังมีเข้าไปดูค่ะเพราะว่าข้อมูลมันก็อัปเดตเรื่อยๆแหละเนาะและเราเองก็ไม่ได้อยากกลับไปเป็นอีกอะไรเงี้ยค่ะ
4: ตอนนี้ไม่มีความคิดจะกลับไปติดยาแล้วค่ะ
0: DMS Telemedicine จากกรมการแพทย์มีโทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
6: สู่เย้า40ยังแจ๋ว
7: ยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วเฮ้ยเฮ้ย
8: วัย40เนี่ยน่ากลัวมันจ้องจะดูดความหนุ่มสาวถ้ายังไม่ดูแลตัวเองก็สภาพเนี่ย
9: โอ้ยดูแลลูกก็หมดวันแล้วขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได
8: ้เมื่อเข้าอายุ40ระบบเผาผลาญจะทำงานน้อยลง
10: นักกีฬาเก่าอย่างผมอะไว้หายยุ่งเดี๋ยวจะกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิม
8: หลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
11: พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจ้ะ
8: วัย40กระดูกจะเริ่มบางลงเรื่อยๆ
12: คุณยาย

0: เฮ้ยทำไมดูดไม่ได้
1: เปิดไฟหน่อยครับสายฟิตแบบผม40แล้วก็ไม่กังวล
2: กินเฮลตี้มาตลอดถึงเข้าเลข4ก็ไม่กลัวค่ะ
3: ได้จิตใจด้วยอย่าเครียดดูแลตัวเองก่อน40เพื่อให้45 50 55
4: 60และต่อไปจะยังแจ๋วไม่รู้จบ
3: ถึงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40
5: พวกเรากำลังจะเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วครับ
6: ไอ้เด็ก
7: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวง

0: ากไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
1: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
2: ที่เซตีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของ
3: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
1: โอ๊ยไม่รู้ถามมากได้ไหมน่าอังคาร
3: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
1: ผม
3: ไ
4: ม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
1: ้แต่กูแค่4 ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
3: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกว้าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
5: พ่อเขาจัดไว้ให้อะไรอะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีๆนะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
6: ่
5: ะ
6: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
7: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
1: ครูก็พูดได้
8: ครู
1: แบบผมนี่
5: ใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะคร
9: ูใต้ภูเขาแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
10: องค์ใดพระสัมพุทธ
11: ขมจนขำทางช่อง10โทรทัศ
12: น์ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
13: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
12: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วม100ปี
14: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูช
15: าลักษณะพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
12: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน
16: ์เผา5ไร่ไม่เป็น20 30ไร
17: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินเข้านี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
18: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
19: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความ
9: ไม้กายกอง
5: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ

0: จากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
1: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
2: อุ่นระดับน้ำ3.70 เมตร
3: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
0: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกยืนสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่ายังคงก้าวต่อไป

ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกัน

0: แล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
1: ค่ะ

0: ะได้ออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อวัน
1: หูน่ากินจัง
0: เด็กควรจะได้กินอาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับสุขภาพ
2: ราตรีสวัสดิ์ลูก
3: ราตรีสวัสดิ์ลูก
0: เด็กควรนอนให้ครบ 9-12 ชั่วโมง
2: ราตรี
1: ทำไมพ่อกับแม่ชอบแกล้งผมทุกเรื่อง
0: แกล้งที่ไหนเขาทำตามสามเหลี่ยมสมดุลเด็กสมดุลด้วยสามเหลี่ยมสมดุล
4: ทุกเรื่องราวความเป็นจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
5: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
4: ความสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
6: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูช
7: าพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
4: มีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาแผ่นเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: คิดจะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: คุณเคยเป็นไหมอาการเหล่านี้อย่าชะล่าใจอาจเป็นโรคร้ายโดยไม่รู้ตัวเคยไหมอยู่ดีๆก็ปวดหัวท้ายทอยเวียนหัวตอนเช้าเจ็บหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกระวังนะนี่อาจเป็นสัญญาณของโรคความดันโลหิตสูงโรคนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นโรคเรื้อรังที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุบางคนไม่รู้ตัวเพราะไม่มีอาการยิ่งละเลยอาจเสี่ยงโรคหัวใจไตวายหรืออัมพาตได้เลยแล้วความดันเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงค่าปกติตัวบนต่ำกว่า140ตัวล่างต่ำกว่า90แต่ถ้าตัวบนมากกว่า140ตัวล่างมากกว่า90ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่คือ7วิธีง่ายๆที่ช่วยลดความดันลดเค็มของทอดของมันเพิ่มการกินผักผลไม้คุมน้ำหนักพักผ่อนให้พองดบุหรี่และสุราทำงานอดิเรกที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียดออกกำลังกายวันละ3ครั้งครั้งละ10นาทีถ้ามียาก็อย่าลืมกินยาตาม

0: ต่างวัยแต่ใจไม่เคยห่างพบกับเรื่องราวจริงของผู้คนหลากหลายรุ่นที่ก้าวข้ามช่องว่างระหว่างวัยจับมือกันสร้างมิตรภาพและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆสนุกสึ้งและอบอุ่นกันต่อวัย Continue Age ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนสาร
2: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาต้อง
3: ค่ะ

0: ชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: หัวใจของเราหนัก1ปอนด์หรือประมาณครึ่งกิโลกรัมเต้น 115,000 ครั้งใน1วันสูบฉีดเลือด 1.5 แกลลอนต่อนาทีหรือเท่ากับ 2,000 แกลลอนในแต่ละวันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งมันดูแลรักษาหัวใจด้วยการเลี่ยงอาหารหวานเค็มมันพักผ่อนให้เพียงพองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมีชีวิตอยู่ดูแลคนที่เรารักไปนานๆ
0: เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะมีสเต็ปควบคุมคุณสเต็ปแรกหลอกให้คุณสับสนว่าเป็นคนรู้จักสเต็ปที่2โน้มน้าวให้คุณโอนเงิน
2: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่โอนเร็ว
0: ๆเมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อโทร1441
3: 1441แล้วคะ
0: เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
4: สภาร่วมพิธีวางพวงมาลาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2500เฉลิมพระเกียรติกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางสาวสุพรรัตน์สุขพุ่มรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชินกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธเจ้าในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีรวมถึงหน่วยงานภาครัฐได้เข้าร่วมพิธีด้วยเพื่อเป็นการแสดงถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นอกจากนี้วันนวมินทรมหาราชยังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตกำไรทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกรุงเทพมหานครในวันที่13ตุลาคมของทุกปีสำหรับบรรยากาศภายในงานมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยเข้าร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรวมถึงจุดหน่วยแพทย์คอยบรรเทาทุกข์และดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหา

ายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่23ตุลาคมและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอภิษวันที่13ตุลาคมตลอดเดือนตุลาคม2569รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าในเดือนตุลาคมมีวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาสยามประเทศไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามเมื่อวันที่16เมษายน2436และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์สืบสานภารกิจจนเป็นสภากาชาดไทยในปัจจุบันและในวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชเป็นวันคล้ายพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รักเทิดทูนและเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยทั้งชาติทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์การสาธารณสุขทรงสนับสนุนส่งเสริมด้านการบริการโลหิตมาอย่างต่อเนื่องโดยเสด็จไปทรงเปิดอาคารรังสิตานุสรณ์เพื่อเป็นอาคารที่ทำการบริการโลหิตและเสด็จไปทรงเปิดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเมื่อวันที่13ตุลาคม2512เพื่อเป็นอาคารทำการบริการโลหิตหลังใหม่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของทั้งสองพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการตลอดพระชนชีพอันเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่อนาประชาราษฎรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจะส่วนประสบนิกรทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชร่วมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันปิยมหาราชและวันนวมินทรมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายเพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยและร่วมสืบสานพระราชปณิธานการทำความดีเพื่อแผ่นดิน2569บริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงวานท่าพระบางแคบางกะปิศูนย์การค้าดิโอโพเรียมฟิวเจอร์พาร์คลังสิตและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศได้แก่จังหวัดลพบุรีจังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกชาติทุ่งสงสงขลาและภูเก็ตโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

Territory แนวภาคเหนือยาวลงมาทางทิศตะวันตกของไทยและมีประวัติพวกเขาอยู่ที่นั่นจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าต้นไม้ทุกต้นคือที่สถิตของดวงวิญญาณที่คอยปกปักรักษาผู้คนชาวปากาเกิดที่ใดมีป่าที่นั่นมีพวกเขานี่คือเรื่องราวดีๆของผู้คนที่แสนน่ารักเป็นกันเองเป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เราควรศึกษาในวิถีชีวิตวิธีคิดของพวกเขาเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง

0: เสียงจากภูเขาวิถีแห่งป่าท่ามกลางเทือกเขาสูงชันของภาคเหนือของประเทศไทยมีชุมชนหนึ่งที่ดำราดชาวปากากะยอหรือที่รู้จักกันในนามกะเหรี่ยงสะกอได้เลือกตั้งถิ่นฐานบนภูเขาไม่ใช่เพื่อการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนจากลุ่มน้ำสารวินในเมียนมาสู่หุบเขาในเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากพวกเขาอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยมากกว่า200ปีโดยเลือกพื้นที่บนภูเขาที่อุดมสมบูรณ์เพื่อดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและพึ่งพาธรรมชาติการทำไร่หมุนเวียนเป็นวิถีชาวปากากะยอเชื่อว่าป่าไม้ไม่ใช่แต่เป็นบ้านและวิญญาณของพวกเขาพิธีกรรมต่างๆเช่นการปลูกข้าวและการบวงสรวงผีป่าสะท้อนถึงความเคารพและความผูกพันที่มีต่อธรรมชาติ
1: วิถีชีวิตคือการดำเนินชีวิตของเราเพราะว่าเราต้องมีตรงนี้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ของเรามันก็จะเป็นขั้นๆไปเนาะตั้งแต่การเกิดแก่เจ็บตายก็จะมีประเพณีอย่างคือศูนย์ปากากะยอเราก็จะมีรูปภาพไม่ว่าการเกิดว่าการแต่งงานการทำมาหากินก็อยู่ในนี้หมดอะค่ะ
0: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วชุมชนปากากะยอยังคงรักษาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและยั่งยืนไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเคารพและสมดุล
2: พุทธคุณท่าเปลี่ยนไหมก็มันก็เปลี่ยนบ้างวิถีของคนเนี่ยยังเจตพืชเชิงเดียวไม่ว่าจะเป็นขิงเป็นข้าวโพดเนี่ยเดิมทีนั้นก็ไม่ปลูกไม่แต่ถั่วลิสงถั่วดินไม่มีการปลูกพอเป็นอำเภอนี่มีนายทุนเป็นผู้ลงทุนนะอย่างเขามาเช่าที่เป็นบางที่บางคนก็เห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยวันก่อนก็ไปประชุมเกี่ยวกับท้องที่นู่นว่าเมื่อก่อนไม่มีนะไม่มีการปลูกขิงไม่มีการปลูกนี่ไม่ใช้สารเคมีอะไรมันจะลงสู่ลำห้วยลำธารประมาณนั้นโดยเฉพาะคนอยู่ข้างล่างไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมั่งอะไรมั่งเด็กที่เขาใช้น้ำมีผลกระทบเป็นเกิดการพื้นคานทั้งตัวปีนี้เป็นปีแรกทำแหละจะต้องเน้นจะไม่ให้บุกรุกจะไม่ทำแล้วแต่พูดถึงว่าการทำลายธรรมชาตินี่จะมีผลกระทบต่อไม่ใช่ของคนชุมชนที่เดียวมันจะมีผลโดยรวมมันจะมีกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็มีผลกระทบด้วยก็บางคนไม่แต่เขาปลูกฝังโดยจิตสำนึกนะบางคนก็ปลูกว่าวิถีชีวิตต้องอยู่เนี่ยไม่อยู่แบบเดิมๆไม่ดีกว่าเออมีการรักป่าอยู่ในนี่นะก็มีเงินแค่ปลูกอย่างเก่งก็ถั่วดินเนาะอย่างเก่งก็อย่างที่ขายดีคืออะโวคาโดมีหลายพัน7,000เนาะที่เขาใช้ในปลูกในหมู่บ้านคนที่นำร่องก็มีหลายคนก็ได้ผลดี
1: ก็ลึกๆก็กังวลกันใช่ค่ะเพราะว่าส่วนคือเด็กๆรุ่นหลังจากคนข้างนอกที่เข้ามาใช่ไหมอย่างคนเมืองเขาเข้ามาคือค่ะจริงก็คือกังวลกันแต่ว่าคือศูนย์ปากากะยอมันก็เป็น

0: ยายามให้แบบคือสังคมเรายังรักษาประเพณีตรงนี้ไว้แล้วก็อย่างการทำบุญตรงนี้ค่ะก็จะเห็นว่าถ้ามีงานบุญนี่คือเรายังจะเห็นว่าการแต่งกายแล้วก็ยังกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ
1: แต่หมายคิดว่าใบไม้ทุกใบที่มันอยู่บนยอดสวรรค์มันก็ตกสูงสุดกลับสู่สามัญก็มีถามว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมจะอยู่รอดไหมสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันพยายามให้มีวิถีชีวิตเหมือนกับแต่ก่อนเพราะนั้นก็คิดว่าสิ่งที่อาตมาทำศูนย์บางยอศึกษาไม่ได้หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะกลับมา 100% ไม่ได้หวังว่าทุกคนจะสนใจพระพุทธเจ้าบอกว่าบัวสี่เหล่าอะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าที่นี่จะทำไปเพื่อประโยชน์เท่านั้นเพราะนั้นใครก็ได้ที่มีความสนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของประโยชน์สามารถที่จะมาถามว่าวิถีชีวิตของประโยชน์จะหายไหมมันหายแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่จะมาทำก็คือมันค่อยๆหายไปเพราะนั้นสิ่งที่ถามว่ามันจะกลับขึ้นมาได้ไหมอาจจะหายในที่สุดแต่ว่าถ้าเราทำตรงนี้ต่อให้10ปี20ปีหรือ100ปีตรงนี้น่าจะของที่มันอยู่วัดใหม่ๆมันไม่ขลังนานๆไปมันขลังแล้วก็แบบคนเขาต้องการ
2: ถ้าไม่มีพระอาจารย์นี่ภาพนี้คงไม่เกิดท่านมีอุดมการณ์ดีเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะถ่ายทอดดีมากถ้าเราดูวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราเป็นน่าเป็นห่วงนะแม้ถ้าคนข้างล่างอย่างลูกๆขึ้นมานี่คนส่วนคนที่ไปเรียนอยู่ข้างล่างไปโดนกดขี่ข่มเหงอะไรเขาก็เลยกลับมาขึ้นมาเสร็จแล้วเขามาถามปกติก็ให้ไปศึกษาดูพอเขาดูบล็อกเขาเลยกระจายเพราะจากความสุดท้ายมามันก็เป็นแค่หลักสูตรปริญญาควายปริญญาเศษกระดาษเท่านั้นเองแต่ปริญญาควายจริงๆมันอยู่บนฝาผนังที่อาจารย์อยู่นั่นที่มันเคยสอนเกี่ยวกับบทวิทยาปรัชญาชีวิตความเป็นมนุษย์เรื่องความเข้าใจวิถีคน
3: ที่ชีวิตที่ลึกซึ้งแต่ถูกท้าทายอย่างหนักจากกระแสความเจริญที่กำลังเข้ามามากมายแล้วพวกเขาจะรับมือกับพายุแห่งกระแสหลักกันได้อย่างไรความงดงามยังมีอีกมากมายรอให้เราเข้าไปสัมผัสโดยเฉพาะเรื่องราวของอัตลักษณ์ที่ใครเห็นก็รู้เลยว่าเป็นชาวปากากยอซึ่งในลายผ้าได้ซ่อนความหมายที่ส่งต่อภูมิปัญญาได้อย่างน่าทึ่งกับผืนผ้าวิญญาณและศรัทธาในทุกเส้นได้ที่ถูกทอไม่ใช่เพียงลวดลายแต่คือเรื่องราววิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวปากากยอที่สืบทอดกันมาแต่โบราณการทอผ้าเป็นศิลปะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนลวดลายต่างๆบนผืนผ้าเช่นลายดอกไม้ลายภูเขาหรือแม้แต่ลายที่สื่อถึงตำหนักเฉพาะที่สื่อถึงความเชื่อและวิถีชีวิตลวดลายบนผ้าไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้นแต่ยังได้ซ่อนความหมายอันลึกซึ้งไว้มากมายซึ่งแทบจะหาการซ้ำกันของลวดลายไม่ได้เพราะผู้ทอแต่ละคนจะใส่เพื่อซ่อนความหมายที่มีนัยยะสำคัญเป็นการประกาศให้ผู้พบเห็นได้รู้จักนิสัยใจคอหรือตัวตนที่แท้จริงของผู้สวมใส่การแต่งกายของชาวปากากยอไม่ใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มแต่เป็นการ

0: ดงถึงสถานะทางสังคมและความเชื่อชุดมักเป็นสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ส่วนหญิงที่สีสันและลวดลายที่ซับซ้อนขึ้นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นชุมชนเรียนรู้การทอผ้าพิธีกรรมและความเชื่อจากผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของอยู่ในด้านความเชื่อของชาวปากาเกยอนั้นล้วนแล้วแต่มีพิธีกรรมที่สำคัญเช่นการเลี้ยงผีล้วนเป็นความเชื่อที่แสดงถึงการนอบน้อมต่อธรรมชาตินี่คือวิถีแห่งการพยายามที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติยาวนานความเชื่อของชาวปากาเกยอมีรากฐานมาจากการนับถือผีและธรรมชาติพวกเขาเชื่อว่าการไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาหรือแม่น้ำพิธีกรรมต่างๆเช่นการเลี้ยงผีไร่ผีป่าหรือการบูชาผีบรรพบุรุษเป็นการแสดงความเคารพเกษตรเป็นไปด้วยดี
1: เชื่อว่าต้นไม้เนี่ยมีผีเชื่อว่าไอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเขาไม่ไปโรงพยาบาลนะต้นไม้ทุกต้นก็คือยาการเพ้นอยู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาพูดภาษาเขียนสถานที่อยู่อาหารการกินเนี่ยล้วงแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาของปากาเกยอเช่นเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องปากาเกยอเนี่ยเขาจะไม่ซื้อขายอะไรกันหรอกเพียงแต่อย่างมากที่สุดก็คือมาแลกเปลี่ยนคุณมีพริกมาแลกมะเขือใครได้กินอะไรก็แบ่งปันกันจะอยู่ด้วยความเอื้อเฟื้อและแบ่งปันคำว่าปากยอเนี่ยแปลว่ายอแปลว่าง่ายแปลว่ามนุษย์หรือว่าก็คือเป็นมนุษย์ที่ง่ายๆอยู่ง่ายเรียบง่ายมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะนั้นการสร้างบ้านก็ดีอาหารการกินก็ดีมีการเผื่อแผ่เพราะนั้นถ้าว่าในสิ่งเหล่านี้ก็คือเวลาว่าณวันนี้นะชนชาติพันธุ์ปากยอจะไปมันไม่เหมือนจะทำตัวเหมือนน้ำถ้าเป็นน้ำนะเป็นปลาก็มันปรับตัวไม่ได้อะอย่างเช่นวิถีชีวิตภาษาสมมติว่าเราเอาวัฒนธรรมจากคนอื่นมาเนี่ยสิ่งที่ดีๆที่บรรพบุรุษสั่งสอนให้เรามันก็หมดไปแล้วก็ความเป็นอยู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันหมดไปแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับผีสางนางไม้มันเอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันหมดไปถ้าชาวบ้านเมื่อกล้าที่จะโค่นแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหคิดทำเฟอร์นิเจอร์คิดทำอะไรเขาไม่กลัวในสิ่งที่คิดว่าเป็นผีในเมื่อไม่มีผีสิ่งเหล่านั้นก็ถูกทำลาย
0: แม้จะมีการนับถือศาสนาพุทธและคริสต์ในชุมชนแต่ชาวปากาเกยอไว้ได้อย่างกลมกลืนพิธีกรรมทางศาสนาใหม่ๆถูกผสมผสานเข้ากับความเชื่อเดิมเช่นการผูกข้อมือรับขวัญในวันปีใหม่หรือการเลี้ยงผีร่วมกับการสวดมนต
2: ์ที่จริงปากาเกยอก่อนที่จะมาถือคริสต์ถือพุทธเขาเข้าใจเข้าใจว่าสีเหลืองสีทองอมรันเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าที่เขาไหว้ให้เขาคริสต์ไหว้รูปเคารพเขาไม่เอาแต่ไหว้พระอาจารย์นั่นแหละเราต้องไหว้ก่อนนี่เพราะว่าสีเหลืองพระอาจารย์นี่การกระทำการวางตัวเพราะพระอาจารย์ไม่ได้ถือตัวถืออะไรพระอาจารย์เอาปากยอเป็นจุดสุดกลางไม่ได้เอาศาสนาไม่ได้เอาการเมืองสังคมเศรษฐ

0: เอาปลากระยองแต่งานถ้าทางพุทธมีงานอะไรก็คิดก็ไปร่วมห่อข้าวต้มทำอะไรไปร่วมไปเยี่ยมเยียนกันอย่างพัตตีก็ไปช่วยงานเกี่ยวกับงานมรสุมคณะสตรีก็ไปเต้นรำแสดงวิดีโอพระอาจารย์มีอยู่มั้งมีก็ไปเล่นเต้นหนาไปพูดเรื่องวัฒนธรรมเราเชื่อมสัมพันธ์อาจารย์ไม่เคยแบ่งแยกเรื่องการเมืองสังคมเศรษฐกิจศาสนาไม่มีอย่างนั้นเลยพระอาจารย์จะยึดมั่นใช้ปัญญาสิ่งไหนที่ท่านทำได้ไม่ผิดต่อวินัยสงฆ์ท่านสนับสนุนทุกอย่างแต่อยู่ที่ชาวบ้านต่างหากชาวบ้านต่างหากไปหายังมีที่ที่ที่จะฉันเป็นคริสต์นะฉันเป็นพุทธนะแต่พระอาจารย์ในโบสถ์ก็เข้าวัดก็เข้าหมดไปนมัสการในเข้าในโบสถ์เป็นที่มันลดทิฏฐิลงมาตอนนี้มันจะเหลือประมาณสัก 15% จาก100นี่นะแล้วก็อาจารย์ของเราที่คริสตจักรบ้านหนองเจ็ดหน่วยนี้เมื่อจบท่านจบปริญญาโทศาสนศาสตร์มาป้าเนี่ยท่านเข้าใจไงเลยรีวิวคุยพระอาจารย์สุชาติกับศาสนาจารย์แล้วก็ศิษยาภิบาลเนี่ยเข้ากับเป็นพี่ไปคุยหมดก็เป็นตัวเชื่อมเขาที่ว่าเรียนต่ำกันไปเลยทำให้สุโตพอสูงพอมันรู้แล้วมันไม่ใช่นะเอาปัญญาไปจุดศูนย์กลางดีกว่ามันก็พบกันเลยที่นี
1: ่ถึงแม้ว่าชาวปากาเกยออาจจะมีความหลากหลายในด้านการนับถือศาสนาทั้งความเชื่อดั้งเดิมไปจนถึงศาสนาคริสต์ก็ยังไม่อาจทำลายกำแพงความเป็นตัวตนดั้งเดิมที่มีความเชื่อฝังลึกมานานจนกระทั่งการมาของความเจริญทั้งถนนหนทางที่ทำให้โลกของพวกเขาเปิดกว้างขึ้นและนั่นย่อมเป็นพายุที่อาจพัดรากความเชื่อดั้งเดิมให้สั่นคลอนได้การมาของความเจริญในทุกๆด้านย่อมมีทั้งสิ่งที่ดีที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันสิ่งที่ชาวปากาเกยอต้องเผชิญก็คือความล่มสลายทางจิตวิญญาณที่อาจส่งผลเสียต่อคุณธรรมที่เคยมีโดยเฉพาะความเอื้ออารมไปถึงการดูแลป่าของพวกเขาอาจถูกลดทอนไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งกับการเผชิญหน้าปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันและอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้คือ
1: ในอดีตชาวปากาเกยออาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าไม้และภูเขาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจของชุมชนแต่เมื่อกระแสความเจริญเข้ามาวิถีชีวิตหลักการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทำให้ชาวปากาเกยอหันมาทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นการทำไร่หมุนเวียนที่เคยเป็นวิถีชีวิตหลักถูกแทนที่ด้วยการปลูกพืชเชิงกะหล่ำปลีมะเขือเทศและข้าวโพดซึ่งส่งผลและความสัมพันธ์กับธรรมชาติ

0: การศึกษาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวปากากะญอเด็กๆได้รับการศึกษาในระบบสมัยใหม่มีโอกาสเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ในขณะเดียวกันความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นกลับถูกละเลยหรือสูญหายไปนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างมากกับการพยายามรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยสื่อต่างๆมากมายซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวปากากะญอต่างวิตกและกังวลอย่างยิ่ง
1: ถามว่าอุปสรรคความเจริญมากจะเป็นอุปสรรคเมื่อก่อนน่ะที่นี่เนี่ยอย่างที่พูดปี39เนี่ยไฟฟ้ามีไม่กี่บ้านเด็กยังไม่ติดโทรทัศน์จะแล้วอย่างชาวบ้านที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างวันพระเขาไม่ทำงานกันนะมีสโลแกนว่าวันพระเข้าวัดวันอาทิตย์เขาจะเข้าโบสถ์แต่ความเจริญเข้ามามันดึงเด็กไม่ให้มาวัดแล้วติดทีวีติดเกมติดโทรศัพท์ประกอบกับสิ่งแปลกๆสิ่งอะไรแค่ว่าเศรษฐกิจอ่ะเข้ามาบีบความเป็นอยู่มันต้องปลูกเอาเขาเมล็ดพันธุ์มาเนี่ยเขาต้องทำเพราะนั้นเวลาที่เขาจะนั่งคุยกันจะเข้าวัดเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าความเจริญเข้ามาปุ๊บเนี่ยจิตใจเสื่อมจากเห็นแก่พี่แก่น้องทุกอย่างคือผลประโยชน์เมื่อก่อนทำงานปลูกข้าวหรือว่าปลูกผักเพื่อเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพมันต้องดูว่าพลังหรือว่าแต่ณวันนี้เป็นเศรษฐกิจธุรกิจไปมันก็ต้องดิ้นรนนะเพราะฉะนั้นความสุขผิวเผินแล้วว่าความพร้อมมีมากขึ้นแต่ความสุขมันน่าจะน้อยลงความสบายมากขึ้นแต่จิตใจเอื้อเฟื้ออารีมันก็น้อยลงสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาอยากจะทำศูนย์ปากกะญอศึกษาอย่างน้อยเป็นการรื้อฟื้นไม่ได้ผลในชาตินี้หรือว่าช่วงที่อาตมายังมีชีวิตอยู่แต่คิดว่าชีวิตหรือว่านานๆไปที่นี่นะน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของปากกะญอให้คนที่อยู่รุ่นหลังไม่รู้เรื่องของตัวเองกลับมาดูอีกครั้งอย่างห้วยบงวันนี้ศูนย์ปากกะญอแสดงว่าห้วยบงเกิดมาจากพลังของชาวพุทธที่มาจากที่ทั้งสี่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาวัตถุประสงค์ก็จะทำตรงนี้ให้มันเป็นศูนย์ปากกะญอศึกษาที่มีความพร้อมที่สุดณ อำเภอกะไรอยู่เราลมหายใจนะคำว่าใช้ธรรมะของพระเจ้าก็คืออิทธิบาท4ฉันทะก็คิดจะทำยังไงให้มันได้จะมันมีประโยชน์ความรู้สึกมันคิดเหล่านี้ในเมื่อคิดจิตใจมันก็จดจ่อในเมื่อจิตใจพยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลงที่นี่
2: จริงๆคือถ้าดาวไม่คือแบบอย่างปากกะญอก็จะสูญหายไปจริงๆก็คือทำเป็นแบบมารวมตรงจุดนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ว่าจะเป็นตัวหลักเลยค่ะคือไม่ใช่เฉพาะวงคือทั้งกัลยาตรงนี้คือแล้วก็จะเป็นปากกะญอที่อื่นก็มาร่วมกันมาระดมอย่างผู้สูงอายุใช่ไหมคะคือคนที่แบบคือเอาแบบปัญญาคุณปัญญาชาวบ้านมาเฉพาะในกัลยาที่อื่นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างคนรุ่นหลังนี่คือไม่ค่อยแบบบางสิ่งบางอย่างคือไม่ค่อยรู้แล้วเท่าไหร่ก็จะเอาแบบผู้สูงวัยเนาะผู้เฒ่าผู้แก่มาค่อยๆแบบมาระดมภูมิปัญญามาเนี่ยค่ะ

0: จริงๆแล้วคำว่าในศูนย์ปริญญาศึกษาเนี่ยมันอยู่ในความรู้สึกมันอยู่ในเลือดเนื้อของอาตมาตั้งแต่จำความได้เลยตั้งแต่ที่บวชใหม่ๆว่าถ้ามีโอกาสเพราะว่าวิถีชีวิตปริญญามีอะไรเยอะแยะมากมายที่อยากจะให้คนภายนอกเขารับรู้มันมีมากแต่อยากจะทำมันก็เกิดศูนย์ปริญญาศึกษาวัดห้วยบงจริงๆศูนย์ปริญญาศึกษามันก็มีที่ไปที่มาอีกแหละความตั้งใจก็คือว่าอยากจะทำอาตมาก็ไม่เก่งในส่วนของวิถีชีวิตปริญญามากมายหรอกเพียงแต่ว่าอาสาไม่รู้ให้ถามก็ถามเอาปรัชญาชาวบ้านที่เป็นปริญญามาพูดคุยกันใหม่ๆก็บอกว่าช่วยมาของอาตมาจะฝันกลางวันหรือกลางคืนก็ไม่รู้แต่ผู้ใหญ่นับปรับว่าอุ้ยเชื่อว่าท่านมาทำเนี่ยสิ่งที่ฝันเป็นจริงก็มีพลังขึ้นมาก็เราเริ่มจากการไม่มีอะไรจนมาเป็นศูนย์ปริญญาศึกษาวัดห้วยบงอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู
1: ่ศูนย์เรื่องราวของชาติพันธุ์ปากาเกยอที่รวบรวมเรื่องราวที่แม้ปัจจุบันความเชื่อและพิธีกรรมบางอย่างจะเริ่มลดน้อยถอยลงไปแต่สถานที่แห่งนี้ก็จะยังคงทำหน้าที่บันทึกความทรงจำไว้ให้ลูกหลานรู้และศึกษาวิถีที่ดีงามต่อไปเป็นจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพวกเขาในความพยายามถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยการนำเอาสายสะดือของเด็กแรกเกิดมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปมัดไว้กับต้นไม้เพื่อให้เทวดาอารักษ์ได้ปกปักรักษาขวัญของเด็กคนนั้นไว้เป็นอย่างดีแต่ถึงกระนั้นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทั้งจากความเจริญทางด้านสาธารณสุขและความเชื่อในโลกสมัยใหม่ที่ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีให้เข้ากับโลกที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เดปอทูอาจจะเหลือเพียงเรื่องเล่าในโลกที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าไปไกลการคลอดในปัจจุบันของชาวปากาเกยอนิยมเดินทางไปทำคลอดที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีถนนหนทางที่เข้าถึงได้ง่ายก็มีความชำนาญในการทำคลอดแต่แน่นอนว่าสำหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกลที่การเข้าถึงยังไม่สะดวกสบายนักหมอตำแยก็ยังคงเป็นทางเลือกที่ผู้คนยังเกิดใหม่ของชีวิตที่นี่จึงไม่ได้เริ่มต้นในห้องคลอดของโรงพยาบาลเสียทั้งหมดแต่เริ่มต้นที่บ้านด้วยมือของหมอตำแยผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ตาคลอดในชุมชนกะเหรี่ยงไม่เพียงแต่มีหน้าที่ช่วยเหลือรักษาจิตใจของแม่และเด็กด้วยความรู้ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในระหว่างตั้งครรภ์หญิงกะเหรี่ยงจะปฏิบัติตามข้อห้ามและคำแนะนำจากหมอตำแยอย่างเคร่งครัดเช่นหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดและรักษาความสงบของเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อถึงเวลาคลอดหมอตำแยจะใช้เทคนิคพื้นเพื่อช่วยให้แม่และเด็กปลอดภัยพิธีกรรมบางอย่างเช่นการสวดมนต์หรือการใช้คาถายังถูกนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความสงบให้กับแม่หลังจากเด็กคลอดออกมาสายสะดือจะถูกนำไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่ซึ่งเรียกว่าเดปอทูแล้วนำไปผูกไว้กับต้นไม้ที่เลือกไว้ล่วงหน้าต้นไม้นี้จะกลายเป็นต้นสะดือของเด็กสื่อถึงความเชื่อที่ว่าชีวิตของคนเราผูกพันกับ

0: รรมชาติด้วยพิธีกรรมแบบนี้เองจึงทำให้เด็กปากากยอทุกคนมีความผูกพันกับต้นไม้ตั้งแต่จำความได้แม้กระทั่งโตขึ้นก็ยังมีความรู้สึกรักและผูกพันกับต้นไม้จึงเป็นที่มาของคำที่ว่าที่ใดมีป่าที่นั่นมีปากากยอต้นสะดื่อไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เด็กเติบโตขึ้นมาด้วยความเคารพและรักธรรมชาติหากต้นไม้ถูกทำลายเชื่อกันว่าเด็กจะเจ็บป่วยหรือโชคร้ายแม้ในยุคปัจจุบันที่โรงพยาบาลเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ในบางชุมชนหมอตำแยยังคงมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพแม่และเด็กการถ่ายทอดความรู้และพิธีกรรมเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อรักษาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชน
1: เดือพระทูคือจุดศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวปากกยอครับเดก็คือนกนะปอก็คือกระบอกนะทูก็คือปัจจุบันนี้ส่วนมากจะไม่ได้คอกที่บ้านนะครับจะคอกที่โรงพยาบาลแต่ถ้าคนไหนที่ฉุกเฉินจริงๆก็คลอดตามธรรมชาตินะครับเอาหมอตำแยก็มาช่วยครับต้องมีหมอตำแยที่ชำนาญนะครับคนหนึ่งหรือสองคนต้องมาช่วยกันนะครับถ้าดูอาการของคนท้องด้วยครับบางคนนี่ปวด2วันบางคนนี่ไม่นานนะครับก็คลอกแบบง่ายๆก็มีต้องมาเตรียมก่อไฟต้มน้ำหาภาชนะรองไว้ครับต้องเตรียมมีดเตรียมความพร้อมครับก็เพื่อที่จะตัดกระบอกไม้ไผ่ที่เพื่อที่ใส่ลูกครับจะเพื่อที่จะไปผูกไว้กับต้นไม้หาต้นที่ดูลักษณะเป็นไม้ยืนต้นนะครับการที่หาที่มีต้นไม้มีลูกออกลูกได้ครับเพื่อที่คือความหมายว่าเด็กคนนั้นน่ะต่อไปก็อาจจะมีลูกนี่แหละสืบทอดไปเหมือนกับลูกต้นไม้อ่ะคือที่จะเรียกให้ขวัญเด็กอยู่ตัวเพื่อที่อะไรวิญญาณตาจะมารบกวนแม่แล้วก็ลูกความเชื่อของคนสมัยก่อนครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะไปปลูกไว้ต้นไม้ที่เช้าๆหน่อยถ้าเป็นผู้ชายก็ไปสายไหนก็ได้ครับถ้าคลอดถ้าเด็กคลอดสมมติว่าตอนเที่ยงหรือใบๆเนี่ยเราต้องเก็บไว้อีกวันหนึ่งครับต้องเก็บไว้ครับถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วก็ต้องเข้าไปในป่าแล้วครับก็ไปปลูกกับต้นไม้ในป่าประมาณ3-7 วันนะครับก็ต้องไปตรงนั้นอ่ะออกโรคที่เราไปผูกไว้ที่ต้นไม้ครับคือถ้าตรงนี้เกี่ยวไปในต้นนี้หลักเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นถ้ามีในปอทูอยู่เนี่ยคือต้นไม้มันต้องอย่างน้อยมันต้องมีคือแถวนั้นแหละต้นหนึ่งนี้เราต้องรักษาไว้ต้นนึงละแต่ถ้าหลายๆคนถ้ามีในปอทูก็ต้นไม้ก็จะที่อยู่ในพื้นบริเวณนั้นจะเยอะคือถ้ารู้ว่าอ๋อแถวนั้นเป็นเด็กวัดทุนเราจะไม่ไปรบกวนตัดต้นไม้ตรงนี้เพื่อที่เราป้องกันผลกระทบต่อเด็กความกลัวไปอยู่กับเด็กนะครับบางคนนี่ถือว่าถ้าไปเราไปรบกวนตรงนั้นเนี่ยเด็กอาจจะไม่สบายประมาณนั้นความเชื่อของชาวปากกยอต้องมาบอกเราด้วยว่าถ้าโดนตัดไปแล้วจะ

0: บ้างตามนั้นพ่อแม่ของเด็กต้องเลือกฝันเด็กไม่ใช่ว่ากับปรับเลยครับแต่ว่ามันเป็นพิธีความเชื่อแบบนั้นก็เด็กวัตถุนี่ถ้าไม่มีตัวนั้นเนี่ยอาจจะหายไปก็ได้ครับบางที่บางหมู่บ้านก็จะไม่เด็กไปเกิดในโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้เอาลูกกลับมาไปทำพิธีที่บ้านหรอกก็เลยคนก็ไม่ให้ความสำคัญตรงนั้นไปแล้วถ้านานๆไปอ่ะจริงๆถ้าหายไปจริงๆก็รู้สึกคืออย่างที่ได้พูดไว้ครับมันจะหายป่าตรงนั้นน่ะจะไม่หลงเหลือแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ไปทำพิธีตรงนั้นแล้วป่าตรงนั้นอาจจะถูกบุกรุกก็เดี๋ยวพอทูนี่ภูมิใจครับภูมิใจที่ว่าเราก็มีตัวนั้นยังมีต้นไม้ยังมีสัญลักษณ์ตัวนั้นอยู่เหนือครับ
1: เดปอทูไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรมการคลอดแต่เป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงคนกับธรรมชาติวิถีชีวิตที่เคารพและอยู่ร่วมกับป่าอย่างกลมกลืนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการหวนกลับมามองและเคารพในภูมิปัญญาดั้งเดิมอาจเป็นกุญแจสว่างความเจริญของมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายของกระแสทุนนิยมที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ชาวปากากยอจนทำลายจิตวิญญาณที่ดีงามไปหมดสิ้นเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาแล้วหนทางการรับมือจะเป็นอย่างไร

บ้านแม่แดดน้อยหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาในอำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปากาเกยอที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช้านานและเศรษฐกิจตลาดเข้ามาวิถีชีวิตที่เคยเรียบง่ายการทำไร่หมุนเวียนถูกแทนที่ด้วยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการค้าความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนเริ่มสั่นคลอนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นนำไปสู่ความเครียดและความสิ้นหวังในชุมชน

วิถีดั้งเดิมของเราเปลี่ยนไปเพราะบางคนเห็นแก่ตัวต่างคนต่างอยู่มีชีวิตที่ยากลำบากมีหนี้สินที่แย่ไปกว่านั้นคือครอบครัวแตกแยกทำให้ผู้หญิงหลายคนต้องไกล

0: คนเดียวฉันก็เครียดมากไม่กล้าคุยกับใครสงสารลูกที่ต้องมารักครอบครัวไปด้วยชีวิตเหมือนตายทั้งเป็น
1: ยังมีผู้หญิงอีกมากที่เจอปัญหาเดียวกับอัมพรเองด้วยเหตุนี้จึงทำให้ฉันต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง
2: แม่หลวงเปิ้ลหรืออนันต์ศรีแก้วเลิศตระกูลผู้ใหญ่บ้านแม่แดดน้อยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเริ่มต้นรวมกลุ่มสตรีในชุมชนที่ได้โอกาสเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัว
1: ฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่แดดน้อยที่นี่เรามีสินค้าชนเผ่าที่สวยงามรวมถึงสินค้าที่เราสร้างแบรนด์ขึ้นมาเองอย่างภูมิใจจนทำให้คนในชุมชนมีรายได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นมาก
2: กลุ่มสตรีได้ร่วมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนภายใต้ชื่อแบรนด์เดปอทูซึ่งเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งในวัฒนธรรมปากาเกยอหมายถึงต้นสะดือสัญลักษณ์ของสายใยชีวิตที่เชื่อมโยงคนกับธรรมชาติ
1: ฉันพบว่ารากเหง้าภูมิปัญญาของเราสามารถสร้างมูลค่าให้กับชาวบ้านได้แต่ต้องทำให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีร่วมกันหลังจากนั้นการรวมตัวก็เริ่มต้นขึ้นจนสามารถจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาได้

0: ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเดปอทูไม่เพียงแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแต่ยังสะท้อนถึงเรื่องราวชีวิตและจิตวิญญาณของชาวปากากยอโดยเฉพาะสตรีที่เคยเผชิญกับความยากลำบาก
1: ความสำเร็จของเราเกิดจากความสามัคคีทำให้พวกเราสามารถพัฒนาต่อยอดได้เกิดมุมมองทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตทำให้ชุมชนขึ้นมีงานมีรายได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชุมชนของเรากลับมาเข้มแข็งอีก

สาหกิจชุมชนเช่นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศและมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน

การรวมกลุ่มและการสร้างอาชีพในชุมชนทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนกลับมาแข็งแรงอีกครั้งปัญหาการฆ่าตัวตายลดลงอย่างเห็นได้ชัดเดปอทูจึงไม่เพียงแต่เป็นแบรนด์ของวิสาหกิจชุมชนแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูชีวิตและจิตวิญญาณของชาวแม่แดดน้อยที่ยืนหยัดต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงและสร้างทางรอดด้วยตนเองเรื่องราวของบ้านแม่แดดน้อยเรื่องราวของชาวปากาเกยอจึงสะท้อนให้เห็นถึงพลังของชุมชนและการสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในด้วยการยึดมั่นในของตนเองและอาจทำให้เราหลายคนได้กลับมาการลงมือทำที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโดยที่ยังคงไว้ซึ่งการอยู่ร่วมสมดุลกลมกลืนมีชีวิตที่ดีปลอดภัย

สภามอบหมายประธานคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์พร้อมย้ำความสัมพันธ์กว่า70ปีพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านรัฐสภาการศึกษาการค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลนายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภามอบหมายให้นายนิรัตการการต่างประเทศวุฒิสภาให้การต้อนรับดร.บัตรอับเดลอาตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณห้องรับรองพิเศษ204สมาชิกวุฒิสภาร่วมให้การต้อนรับโดยนายนิรัตกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากประธานวุฒิสภาซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากการประชุมสหภาพรัฐสภา IPU ณประเทศแทนซาเนียให้เป็นผู้แทนในการต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอียิปต์ให้มีความแน่นความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ

ของทั้งสองประเทศทั้งนี้ทางการทูตมาอย่างยาวนาน70ปีบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและความไว้วางใจกันและมิตรภาพระหว่างประชาชนโดยอียิปต์เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศอาหรับและทวีปแอฟริกาที่สถาปนาความสัมพันธ์ดังกล่าวนำไปสู่ความร่วมมือในหลายด้านสาหกรรมการศึกษาและวัฒนธรรมตลอดจนการอันในระยะยาวนายนิรัตกล่าวด้วยว่าการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนอียิปต์เมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีอียิปต์ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศซึ่งต่างให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและมรดกอารยธรรมของโลกโดยชาวไทยรู้จักอียิปต์ผ่านอารยธรรมโบราณที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายพันปีอาทิพีระมิดแห่งกิซาและโบราณวัตถุจากยุคฟาโรห์สำหรับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศได้จัดตั้งกราเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านนิติบัญญัติขณะที่สมาชิกรัฐสภาไทยได้เดินทางเยือนอียิปต์หลายคณะในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังเป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภาหรือ IPU ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือกับรับมือความท้าทายในระดับนานาชาตินายนิรัตกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ตนได้นำคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาเดินทางเยือนอียิปต์เพื่อหารือทวิภาคีกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆของอียิปต์มุ่งกระชับความสัมพันธ์และยกระดับทั้งด้านการเมืองการทูตเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังมีบทบาทสำคัญโดยอียิปต์เป็นหนึ่งในจุดหมายด้านการศึกษาของนักเรียนไทยมุสลิมที่เดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีนักศึกษาประเทศไทยประมาณ 3,600 คนศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในอียิปต์ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากอียิปต์มีส่วนช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนายนิรัตกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ที่ให้เกียรติเข้าร่วมเยี่ยมคารวะและหารือในครั้งนี้พร้อมย้ำว่าวุฒิสภาพร้อมสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้านดร.บัตอับเดลอาตรีรัฐมนตรีอียิปต์กล่าวว่าขอขอบคุณฝ่ายไทยสำหรับการต้อนรับโดยก่อนเข้าพบคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาได้เข้าพบประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนอียิปต์ของคณะกรรมการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและช่วยเปิดโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านต่างๆให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างยอดความร่วมมือในด้านการศึกษาโดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนไทยในอียิปต์ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันของการศึกษาทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลซึ่งสามารถเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างโอกาสทางการค้าและประโยชน์ร่วมกันให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศในระยะยาว

0: กฎหมายหน้าหนึ่งสวัสดีครับมาติดตามเรื่องราวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจครับข่าวสารมาติดตามเรื่องราวของความรู้ด้านกฎหมายองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยด้านนิติบัญญัติขึ้นรายวันวันนี้มีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันฮะทางการประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรองศาสตราจารย์ดร.พัฒนาเรือนเจดีสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณจักรินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: วันนี้ครับก็คุยกันในหลายๆประเด็นนะครับแล้วก็ในช่วงของสัปดาห์นี้อาจารย
1: ์
0: ช่วงสัปดาห์นี้การประชุมสำคัญนะครับที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเขาเรียกการประชุมธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปีซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีครับที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเรียกว่าเจ้าภาพในการจัดงานนอกจากนั้นครับก็จะได้นำเสนอประเด็นต่างๆนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเราต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของการเงินของโลกเนี่ยก็ผูกอยู่กับ2องค์กรสำคัญนี้จ้ะ
1: ก็ทั้ง IMF แล้วก็World Bank นะความจริงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง ADB อาเซียน Develop Bank ก็คงจะมาด้วยผู้ที่มีบทบาททั้งทางด้านการเงินการคลังสำคัญสำคัญแม้กระทั่งระดับรัฐมนตรีระดับผู้ว่าการนะอันนั้นก็คงมาเยอะในข่าวก็คงรายงานกันไปแล้วว่าตั้ง15,000-20,000ราชการก็ประกาศเป็นวันหยุดแต่สำคัญที่คุณจักรินพูดถึงนะว่าเมืองไทยเนี่ยมันจะต้องมีความหมายนะการมาประชุมก็คงจะแลกเปลี่ยนเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็คือสิ่งที่มันจะต้องออกจากไอ้ปฏิญญาในอนาคตต่อไปเนี่ยทางด้านการเงินการคลังเนี่ยการคลังคงเป็นเรื่องของแต่ละประเทศก็ว่ากันไปกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณอะไรก็ว่ากันไปแต่กล่าวสำหรับการเงินซึ่งเราเป็นลูกหนี้อยู่และยังเป็นต่อและจะต้องเป็นในอนาคตอีกนะเวลานี้คุณจักรินก็ทราบว่ามันใกล้จะ 70% แล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้อง71-72มันก็ต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆนี่น้ำก็รายจ่ายต่างๆที่เป็นรายจ่ายสาธารณะยังไม่นับไอ้โครงการพัสทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันลุมมาตุ้มมันก็มาลงที่รัฐบาลแล้วจะจัดเก็บรายได้ยังไงภาคบริการมันก็เฉาไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้จิตใจที่มันจดจ่ออยู่กับไอ้การประชุมหรือ World Bank เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้การปล่อยเงินกู้เนี่ยของกองทุนการเงินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับก็จะเป็นสิ่งที่สมัยเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยจะต้องสะท้อนออกถึงความไหวความไม่ไหวไอ้อัตราการเจริญเติบโตคุณจักรินรู้อยู่แล้วว่าเวียดนามไปยังไงมาเลเซียไปยังไงสิงคโปร์เมื่อ30ปี20ปีที่แล้วมันไปยังไงแล้วตอนนี้มันดาวลงมายังไงมันเหลือ 2% มันเหลือ 1% เพราะนั้นไอ้พิษภัยอีหลานสงครามระหว่างประเทศมันก็ถาถูดเนี่ยผมพูดภาษาชาวบ้านให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆเสียงสะท้อนของลูกหนี้นะที่จะต้องบอกว่าบัตรเนี้ยไอ้ทั้งหลายทั้งปวงที่จะปล่อยมาเนี่ยควรจะปล่อยมาลักษณะไหนยังไงแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือจากเวิร์นแบงค์ที่เรียกว่าการพัฒนาในอนาคตต่อไปว่าจะวางแผนกันยังไงอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงต่างประเทศผู้ว่าการต่างๆเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเงินเนี่ยต้องสะท้อนให้ประเทศไทยมีความหมายที่เศรษฐกิจศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยไม่งั้นแล้วก็จะกลายเป็นคุยกันไปเพราะเขาแยกเป็นห้องนี่คุณจักรินก็เล่าได้ว่าแยกเป็นห้องๆไปเสร็จแล้วก็กลับมารวมกันทั้งหมดก็ตั้ง5 6 7วันนะก็ต้องให้ได้อะไรบ้างครับ

0: หรือจะมีแนวทางในการกำหนดนโยบายในอนาคตในการที่ใช้ให้เข้ากับบริบทสังคมปัจจุบันอย่างเช่นประเทศเขาดูที่ว่าไอ้ที่ว่ารายได้น้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรใช่ไหมครับมันก็ต้องชี้แจงกันไปก็อาจจะมีข้อแนะเทคโนโลยีหรือวิธีการในการตามลูกหนี้ต่างๆมาเพื่อเคลียร์อย่างเช่นการเก็บรายได้ของรัฐไงอาจารย์เพราะมันสะท้อนกลับมาเรื่องของหนี้ผูกพันเขาบอกหนี้สาธารณะสูงเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะเขาก็ต้องถามกันเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินการชดใช้เงินกู้ด้วย
1: ก็กู้มา400,000 ล้านอะแต่เขาพูดติดขาดว่าแจกไปแล้ว200,000ยังเหลืออีก40,000เดี๋ยวทำต่อก็แจกไปเพิ่มอีก2 เดือนอีกนะก็เนี่ยก็ติดขาดว่ากู้มาแจกเหลืออีก200,000เรื่องพลังงานนะจะไปยังไงต่อก็ไม่รู้และเดี๋ยวก็จะต้องมีอีกเพราะฉะนั้นก็รายงานเข้าไปครับแต่สองเดียวเสียงมันเบานะเพราะฉะนั้นก็แถบเนี้ยนะเราเป็นลูกหนี้ ADB Bank ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นก็พูดพร้อมๆกันมันจะได้มีประโยชน์และอีกด้านหนึ่งก็คือด้านที่เขาสะท้อนมาขอความร่วมมือมาเรื่อง AI เรื่องสแกมเมอร์เรื่องเกี่ยวกับไอ้
0: ทุกระบบเข้ามา
1: ในนั่นแหละนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละความพร้อมเรื่องเหล่านี้นะไม่ใช่พูดแต่เรื่องขอลดดอกเบี้ยอย่างเดียวมาตรการส่งเสริมความช่วยเหลือระหว่างประเทศอย่างเดียวเราก็ต้องพูดว่าศักยภาพคือความพร้อมเนี่ยในการจะดูแลด้านการเงินอะไรทั้งหลายของระหว่างประเทศเพื่อให้มัน
0: วันนี้จะมีการพูดเยอะก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเพราะว่ามันมีการแปลงเงินเนี่ยฮะแปลงเงินที่เดี๋ยวนี้คือเราเป็นสังคมที่เรียกว่า cashless society คือไม่สังคมไร้เงินสดนะฮะแต่มันในด้านสังคมไร้เงินสดเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งที่มันน่ากลัวก็คือว่ามันมีเรียกว่าถูกระบบเว็บพนันสแกมเมอร์หลอกลวงแล้วก็เปลี่ยนเงินที่เป็นเงินสดเนี่ยมันเปลี่ยนทรัพย์สินนะฮะที่ว่ามีการใช้นอมินีรับตังรับอะไรต่างๆเหล่านี้ให้บัญชีมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินคริปโตไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นปัญหาสำคัญว่ามันเงินเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเงินนอกระบบเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันไปกองอยู่ตรงนั้นเยอะแล้วมันก็มาวนเวียนอยู่นี่แหละแล้วทำให้รัฐขาดรายได้สองก็คือมีการดึงเงินเหล่านี้ออกนอกประเทศไปผ่านระบบที่เรียกเงินดิจิตอล
1: ก็เอาใจบอกว่าเกิดต่างประเทศไม่เกี่ยวกับเมืองไทยนะก็เอาจริงเอาจังเอาสถิติเอาอะไรให้เขาดูนะที่ผ่านมาในรอบ5 ปีเนี่ยเป็นยังไงการตรวจจับการเอ็กซเรย์ทั้ง DSI ทั้งตม.ครับไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่กระทรวงการคลังอย่างเดียวตำรวจก็ไปอยู่ข้างนอกห้ามชุมนุมไม่ใช่นะทั้งตม.ตำรวจเศรษฐกิจ DSI ต้องแบ็กอัพข้อมูลเหมือนที่คุณจักรินว่าเนี่ยไอ้ทุนสีเทาสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยว่าข้อมูลเหล่านี้เมืองไทยทำไปถึงไหนเป็นยังไงบ้างนะก็จะได้เบาใจ
0: ครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าหนึ่งสื่อพิมพ์หน่อยครับเดี๋ยววันนี้มีอะไรไปดูกันครับไปดูฮะมติชนก็มีหลายประเด็นครับเราขออนุญาตไปดูในส่วนของครึ่งบนก่อนนะครับครึ่งบนก็เป็นบทกลอนบทกวีครับซึ่งก็เทิดพระเกียรตินะครับในหลวงรัชกาลที่9นะฮะแล้วก็เรามาดูภาพด้านขวานะครับภาพด้านขวาก็เป็นภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะฮะซึ่งพระองค์นะครับเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยซึ่งก็จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับ10-11ตุลาคมณโรงแรมเลอมอริสนะครับกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสฮะปลุกเซ็น6 Big IMF Forum World Bank วันนี้มากันส่งรัฐมนตรีช่วยคลังร่วมตำรวจระดมดูแลรอบพื้นที่ครับก็แน่นอนว่าก็จะให้ทางรัฐมนตรีเอกนิติกับท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับจะเป็นหัวหน้าทีมในการพูดคุยเจรจาในเวทีของการแบบนี้ถือว่าเป็นเวทีใหญ่จริงๆส่วนเรื่องน่าสนใจเรื่องอื่นครับมาดูหน่อยเรื่องของการเมืองฮะวิปรัฐบาลแย้มปลายตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนเบรกซักฟอก5 วันฮะก็บอกว่าซึ่งทางด้านประธานวิปรัฐบาลคือคุณกรวีปริศนานันทกุลเนี่ยก็บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะครับที่จะยื่นเนี่ยใช้3 วันก็พอนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าประเด็นที่มีการยื่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นประเด็นเก่าเนื้อหาซ้ำนะฮะส่วนทางด้านรายชื่อรัฐมนตรีนะครับทางด้านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่ามี18 คน18คน

0: เลยนะ18คนนะฮะคือเอาไปง่ายๆคือครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงของรัฐบาลนะฮะบอกขอให้แจ้งให้เคลียร์ด้วยนะฮะอ่ะเรื่องประเด็นเนี่ยฮะคือมันก็เป็นเรื่องของการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่อภิปรายก็ฝ่ายค้านจะไม่ทำหน้าที
1: ่อันนี้พูดเหมือนนายกนะนายกบอกว่าถ้าไม่ทำการอภิปรายก็จะไม่ได้ทำหน้าที่ผมคิดว่าอยู่ตรง3วัน4วัน5วันหรือ7วันนะสำคัญก็คือว่าใน18คนเนี่ยซึ่งต้องขอยืมคำพูดคุณชวนน่ะอดีตประธานรัฐสภาว่าเขากล่าวหาอย่างรุนแรงปวาทีไม่ใช่อะไรก็จะไล่ออกไปจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นไอการที่จะไล่ออกเนี่ยสมควรไม่ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเนี่ยต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นรายการนี้ไม่มียอครับก็อาจจะมีโวหารบ้างแต่ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องเต็มไปด้วยความรุนแรงหนักหน่วงแล้วก็พาดพิงส่วนจะพาดพิงยังไงก็มอบให้ประธานดูแลกันไปแต่ไอความรุนแรงเนี่ยในการอภิปรายเนี่ยมันถึงขนาดใช้คำว่าทุจริตแล้วก็คดโกงนะก็เลยไปถึงข้างในอีกนะผมก็ไม่ทราบว่าฝ่ายค้านเอากล้องที่ไหนไปเอ็กซเรย์เข้าไปเห็นว่าจิตใจหรือเถรยจิตอะไรมีความเลวทรามชั่วช้าอะไรกันไปแต่ว่าเอาเถอะรายการนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่ากลินบอกถ้า3วันตามที่กรวีเขาว่านะก็72ชั่วโมงแต่ถ้า5วันเนี่ยมันก็มากขึ้นอีกแต่ว่าไอ้ที่มันมากขึ้นอีกเนี่ยถ้าประธานเอาเวลาไปนะรัฐบาลเอาเวลาไปแล้วประท้วงเอาเวลาไปเนื้อหาตรงนี้นะมันก็จะน้อยลงไปเลยนะชาวบ้านเขาอยากฟังฝ่ายค้านเวทีนี้เป็นเวทีของฝ่ายค้านเพราะนั้นฝ่ายค้านมันก็เหลืออยู่2แล้วนะกล้าทำก็สแตนบายแล้วเพราะนั้นเหลืออยู่2แล้วก็คือประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเนี่ย ก็พูดกันได้เต็มที่แล้วเวลานี้โฟกัสเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดว่าโฟกัสตรงไหนบ้างฝ่ายค้านจะเล่นการเมืองว่าเว้นพรรคเพื่อไทยก็เรื่องของฝ่ายค้านแต่ที่คุณเลือกมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีกลาโหมอะไรก็เอาเนื้อครับนะเอาเนื้อไอ้บางคนที่ใส่มาพอให้ครบว่าเล่นทั้งพักเลยภูมิใจไทยเนี่ยก็กบเว้นไว้ได้แต่ไอ้คนที่เป็นคนหลักๆเนี่ยนี่ผมพูดตรงๆนะครับไม่ใช่พูดตามกรวีเขาเนี่ยผมเห็นว่าทั้ง3วันเนี่ยมันก็ได้น้ำได้เนื้อแล้วถ้าคุณมีน้ำมีเนื้อจริงๆเพราะนั้นความเข้มข้นตรงนี้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยคงจะใช้วิธีเดิมก็คือขี่ม้าเรียบค่ายเพราะไอ้สปอตไลท์เนี่ยมันจดจ่อไปในเวลาแรกเนี่ยที่ผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เนี่ยเริ่มพูดเพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยผมก็ว่าก็ต้องใส่กันให้เต็มที่นะส่วนจะมีสีสันว่าเลยไปจากรัฐที่ชัยภูมิบ้างอันนั้นก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปแต่ว่าประชาชนอยากเห็นนะไม่ต้องถึงขนาดใบเสร็จหรอกครับแต่ถ้ามันประติดประต่อได้เนี่ยการเมืองเนี่ยความเชื่อคือความจริงนะเพราะฉะนั้นมันไม่ทั้งหลายเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเป็นผู้เกี่ยวข้องเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ฝ่ายค้านเนี่ยรอคอยคือรัฐมนตรีมาแน่ตัวนายกมาแน่ที่เป็นนินทาเรื่องกระทู้ไม่เคยมาตอบเลยไม่ละครับคราวนี้อยู่กันแน่เพราะฉะนั้นคุณว่าเขาก็ว่าคุณดีก็แล้วกันครับว่าอย่าเพิ่งตัดบทแรกแล้วใส่เติมอีกทีแล้วเขาตอบมาแล้วต้องใส่เพิ่มเนี่ยตรงนี้มันจึงเป็นความจำเป็นนะถ้าคุณพูดมาทีเขาก็พูดกันทีพอแล้วคนต่อไปอันนี้ก็น่าเสียดายดูเนื้อหาครับ
0: คืออันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยครั้งนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือทางประชาชนกับทางประชาธิปัตย์แน่นอนนะครับในประสบการณ์เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมีประสบการณ์ในเรื่องของการอภิปรายนะครับในบทบาทฝ่ายค้านเนี่ยได้ดีมากๆในส่วนของพรรคประชาชนก็ต้องบอกว่าก็เป็นการต่อเนื่องมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ครับแล้วก็มาเป็นพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นตัวครีมนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็พับไม่ต้องในเวทีอภิปรายนะครับไม่ต้องอภิปรายไว้ใจก็เห็นว่ามีการทำหน้าที่เนี่ยในช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีนะฮะแต่ทีเนี้ยเนี่ยในช่วงเวลาที่จำกัดอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคนเนี่ยนะครับเวลามีอภิปรายไว้วางใจเนี่ยนะครับกระแสสังคมเนี่ยจับจ้องมากเพราะว่ามันเปิดพื้นที่ในการที่จะใช้เวทีในการกล่าวหาได้โดยตรงดังนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญอย่างที่เสริมอาจารย์พัฒนาก็คือ1คัดประเด็นเวลามันไม่ได้จะพูดได้ทุกเรื่องนะมันต้องคัดประเด็นประเด็นไหนประเด็นเอประเด็นเอรัฐมนตรีไหนเอแล้วก็ต้องมีประเด็น A ด้วยนะเสร็จปุ๊บก็คัดคนฮะคัดคนอภิปราย

0: คัดคนอภิปรายเสร็จปุ๊บก็ไปดูในเรื่องของเทคนิคไอ้เรื่องโวหารอะไรต่างๆผมคิดว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าประสบการณ์มันมากันเยอะแล้วนะฮะแต่เรื่องของเทคนิคเนี่ยเรียกเทคนิคในห้องประชุมนะเทคนิคในห้องประชุมเนี่ยอันนี้มันต้องทันกันนะฮะเพราะว่าแน่นอนฮะเรื่องนี้เวลาไม่ค่อยทันเนี่ยไม่ค่อยทันกันก็คือไม่ค่อยทันในเรื่องของเทคนิคในห้องประชุมอะซึ่งอันนี้ต้องคนที่คุมเทคนิคในห้องประชุมดีสุดคือท่านประธานนะท่านประธานเนี่ยแหละท่านประธานสภาซึ่งเราก็เห็นว่าประธานก็จะทำตัวเป็นกลางตลอดนะกลายเป็นว่าแต่ผมก็เลยว่าคือน้ำตีแล้วอย่าไปทะเลาะกับประธานเยอะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นจะโดนดึงไปเรื่องอื่น
1: ก็สำคัญนั่นแหละว่าการเรียงร้อยเนี่ยผมคิดว่าเขาคงเรียงร้อยนะจากนายกหรือจากรัฐมนตรีมหาดไทยไล่ไปกลาโหมไล่ไปดีอีอะไรวันไหนก่อนวันไหนหลังเขาคงเรียงร้อยมาดีอันปล่อยข้อมูลต่างๆเนี่ยผมไม่อยากจะใหเขาเรียกฉายหนังตัวอย่างเพราะนั้นมันความเข้มข้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากสิทธิ์อะไรปล่อยของปล่อยข้อมูลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้ระบบการสืบค้นข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณเห็นไหมไอ้สแกมเมอร์ที่ไปพูดกันต่อเรื่องสสเห็นไหมครับเพราะนั้นมันเลยไปสามีเลยไปอะไรมันสืบค้นออกมาได้เต็มไปหมดอ่ะเพราะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ใช่เกลือเป็นหนอนไปโทษราชการละครับมันอยู่ในมือของฝ่ายค้านอ่ะเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่มันเวลานี้แหละครับส่วนจะไปปปชไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ว่ากันไปนะแม้กระทั่งบางส่วนที่พูดกันเยอะแล้วนะไม่ต้องเอายิ่งชีพมาฉายซ้ำในสภาอีกเรื่องสวหัวเนี่ยเอาพอสมควรแต่เนื้อหาอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยควรอย่างยิ่งครับที่จะต้องปล่อยออกมาไม่งั้นแล้วเนี่ยไอ้การประชุมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะกับประชาชนในการดูเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สม
0: ละครึ่งล่างหนังสือพิมพ์นะครับไปดูครึ่งล่างหนังสือพิมพ์เดี๋ยวก็จะมีต่างประเทศไปด้วยเอาไปดูครึ่งล่างหน่อยก็ภาพด้านซ้ายครับเป็นภาพของนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยครับท่านอนุทินเนี่ยท่านไปเป็นประธานงานพิธีอุ้มพระดำน้ำครับสืบสามพิธีนะฮะแล้วก็ต่อยอดทางด้านทุนวัฒนธรรมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฮะเป็นพิธีสำคัญภาพด้านซ้ายล่างครับเป็นภาพของสภาพน้ำท่วมในตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีก็ฝนตกไปรายงานมา41จังหวัดนะครับแล้วก็แป๊บเดียวก็ท่วมเลยนะฮะเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วงนี้ส่วนภาพขวาครับเป็นภาพของทางด้านกลุ่มผู้ประกันตนนะครับก็เดินทางเข้าไปที่คูหาใช้สิทธิ์เลือกเขาเรียกว่าคณะกรรมการประกันสังคมเขาเรียกบอร์ดประกันสังคมตามพรบประกันสังคมปี53เนี่ยนะฮะที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็อันนี้ภาพที่เห็นก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ทั่วไทยคึกใช้สิทธิ์เลือกตั้งพุ่ง4เท่านะฮะลุ้นประกาศผลบอร์ดสปสชุดใหม่เชียงใหม่ปากน้ำเขียวคือคนไปเยอะครั้งนี้สำหรับกฎหมายนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ประกันตนอยู่ที่ประมาณสัก24ล้านกว่าคนนะฮะตามมาตรา33 39แล้วก็40แล้วก็ต้องบอกว่าการที่นะฮะประเทศไหนนะครับมีคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้เยอะเนี่ยถือว่าจะทำให้ระบบการดูแลเนี่ยนะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขได้ดีนะ
1: คือเงินเนี่ยมันกองทุนเนี่ยมันตั้ง3ล้านล้าน
0: ใช่ๆ
1: มันมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดควันหลงแล้วว่าระหว่าง 6,000 กับ 600,000 เนี่ยไอ้คนแพ้ได้6,000ไอ้คนชนะได้ 600,000 ต่างกัน100เท่าผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 700% ทั้งฝั่งนายจ้างฝั่งลูกจ้างไม่ต้องเซตแล้วครับพอแล้วแต่สำคัญก็คือเขาไม่ได้ไปแก้กฎหมายแรงงานนะไม่ใช่ไปพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพระราชบัญญัติกองทุนพูดถึงไอ้เงินเนี่ยเงินกองทุนเนี่ยนะผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าวันนี้มีอยู่21ที่เป็นบอร์ดเนี่ยเข้าไป14คนมันมากแล้วมันมากกว่าครึ่งแล้วมันทำอะไรได้ดูซิว่ามันจะทำอะไรได้แค่ไหนนะคนที่เป็นสมาชิกเป็นผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยก็จดจ่ออยู่ดูก็จ่ายกันทุกเดือนโดนบังคับหักกันทุกเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับทั้งไอ้ของเก่าที่ทำเขาบอกเน่ามาเยอะแล้วไอ้ของใหม่ที่จะไปแก้ไขและจะไปในอนาคตถ้าทำดีนะครับอย่าว่าแต่2ปีเลยคุณจักรินนะมันต่อไปได้อีกเพราะไอ้เบี้ยประชุมไม่ใช่คุณกับผมมาคุยกันตอนละ 40,000 นะเบี้ยประชุมมันแค่ 8,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่เข้าไปบริหารเงินตั้ง3ล้านล้านน่ะเพราะนั้นไอ้ของเก่าเนี่ยท่านทำเขาเรียกอะไรนะปฏิทินแล้วว่า7วันจะทำอะไร1เดือนจะทำอะไร3เดือนจะทำอะไรแล้วมันจะมีถ่ายทอดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเร่งครับ2ปีนี่มันรวดเร็วมากคุณจักรินไม่มีเวลาศึกษางานแล้วแล้วชุดนี้ก็อยู่มาตั้งแต่ชุดที่แล้วเพียงแต่ได้เติมเข้ามาอีกอย่าง

0: หาศาลเพราะฉะนั้นเวลานี้ปลัดกระทรวงอะไรราชการที่เป็นฝ่ายประจำก็ต้องฟังเขาล่ะครับเพราะว่าไอ้อันนั้นตรงนี้มันมาแบบมืดฟ้ามัวดิน
1: เดี๋ยวไปดูข่าวต่างประเทศหน่อยครับทิ้งประเด็นข่าวต่างประเทศหน่อยไปดูฮะหนังสือพิมพ์ต่างประเทศครับเป็นบางกอกโพสต์ดูด้านบนฮะด้านบนก็จะเป็นภาพของเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์มกลางนะครับที่โชว์ตราสัญลักษณ์นะครับของการประชุมในปีนี้นะครับก็คือการประชุมการเงินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ธนาคารโลกฮะเขาบอก protest ban near IMF venue ครับก็คือว่าถูกควบคุมในพื้นที่ครับว่าไม่ให้เข้าใกล้ในพื้นที่ก็จะมีภาพด้านขวาที่เป็นเส้นแดงๆคืออันนี้เส้นตีรอบเลยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับ
0: ศูนย์เศรษฐกิจ
1: ใช่ศูนย์เศรษฐกิจไม่ศูนย์เศรษฐกิจแล้วก็โรงแรมคือไม่ให้ใครเข้าใกล้โรงแรม22โรงแรมที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มาพำนักอยู่นะฮะแล้วก็จะมีการควบคุมเส้นทางด้วยนะครับดังนั้นกลุ่มผู้ประท้วงไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็จะถูกห้ามเข้าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยไปดูในส่วนของเครื่องรางหนังสือพิมพ์หน่อยครับอ่ะไปดูหน่อยครับไปดูเครื่องรางหนังสือพิมพ์สวยๆอย่างนี้ฮะก็เป็นภาพนะครับของ อยู่ที่เขาเรียกว่าของเด็กชายเป็ดนะฮะเขาบอกเด็กชายคือถ่ายรูปของเกาะในของจังหวัดพังงาครับเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งเราทราบกันดีว่าหมู่เกาะพังงาเนี่ยนะครับก็มีการปิดตัวไปนะครับเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติแล้วสวยงามมากแต่มันไกลฝั่งเยอะไงนะครับเกือบถึงนิโคบาก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูท่องเที่ยวครับ15ตุลาเนี่ยจะเริ่มเปิดอีกครั้งหนึ่งนะไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับที่หมู่เกาะซีมิลันซึ่งทะเลสวยมากแต่มันไกลฮะเดินทางไกลทีนี้property force but นะครับ 3.6 million remain at risk นะครับคือตามรายงานครับของในเรื่องของทางด้านเส้นความยากจนเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการเขาเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ได้มีการสรุปนะครับว่าในเส้นความยากจนเนี่ยตอนนี้ลดลงนะครับลดลงมา 3.27% ในปี2025นะครับก็ทำให้นะครับยอดเนี่ยครับตัวเลขของผู้เขาเรียกว่าผู้ที่อยู่ในเส้นใต้ความยากจนเนี่ยยังอยู่ 3.6 ล้านคนที่อยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าน้อยต่ำกว่าเกณฑ์ปกติอีกอยู่ประมาณ 3.7 ล้านคือตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่14ล้านแต่ทีนี้พอมีการคัดกรองในระบบพอมีการตรวจสอบใช้ระบบ AI เข้าไปตรวจสอบไงผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการที่ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนก็ได้ถูกตัดออกเพราะมันถูกตัดออกตรงนี้เนี่ยเพราะว่าคุณได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนคือคุณไม่ได้จนจริงอ่ะพอมันตัดออกเนี่ยปี2025เนี่ยมันก็เลยลดลงไป2ล้านกว่าแต่เขาบอกกลุ่มที่เป็นห่วงจริงคือ3.6 ล้านอันนี้มันที่ผลเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรามีการระบบตรวจสอบใช้ข้อมูล Big Data ด้วยเอา AI ไปตรวจสอบข้อมูล Big Data ไงอาจารย
0: ์
1: มันก็เลยทำให้ตัวเลขมันลดลง
0: ปรับหลักเกณฑ์ด้วย
1: ปรับหลักเกณฑ์ด้วยนะครับไปดูแล้วก็ด้านล่างนะฮะก็มี Retirement Scheme Near Finish ครับอันนี้ก็คือทางด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการ Early Retire สำหรับคนนะครับคือเดี๋ยวปี70จะเคาะเลยสำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ยื่นโครงการ Early Retire ได้แต่ว่าเห็นรองนายกประกรณ์เนี่ยนะครับท่านที่รับมอบหมายดูแลเรื่องนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มแรงจูงใจว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มเงินชดเชยเนี่ย
0: ไอ้คนที่ไม่ได้เรื่องเนี่ยมันยังอยู่ต่อ แต่ไอ้ที่คนที่เขาเบื่อระบบราชการจะออกฝากท่านรองนายกที่รักคิดตรงนี้ด้วยนะ ไอ้ Early เนี่ยชอบมันอะไรอย่างนั้นน่ะอยากจะอยู่ต่อแต่ว่าไอ้คนที่ได้เรื่องเขาเบื่อก็จะไปนะสมองมันจะไหลคุณจักริน
1: ฮะ
0: มันสมองมันจะไหลคนดีๆมันจะไปกับไอ้เนี่ยอย่างว่าเบื่อระบบไม่เชื่อไปถามอธิบดีกรมสรรพากรดิ
1: คือเอาก็จะแน่นอนฮะคือบอกว่าตั้งเป้าเนี่ยนะครับก็จะ
0: ไม่ได้เรื่องเนี่ยมันชอบเพราะมันกินตอนเช้าชามนึงแล้วตอนเย็นมันกินอีกชามนึง
1: ก็จะลดให้ประมาณปีละ
0: 5%
1: ปีละ 5%
0: เลยนะ
1: ช่วยกันนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโครงสร้างงบประมาณเรามีปัญหาไง
0: ผ่าตัดใหญ่เลยยุบหน่วยราชการบางหน่วยเลยอันนี้แหละของจริงแล้วก็ให้แต่ละหน่วยทำแผนมาเลยว่าจะหน่วยไหนจะแต่ละปีจะออกได้เท่าไหร่อย่างนี้ได้เลือก
1: อะไรที่กาไว้ที
0: ่นั่นแหละอันนี้จะได้
1: ที่มันซ้อนงานกัน
0: ไม่งั้นอันนี้มันเป็นไปภาคสมัครใจอะว่าใครอยากออกใครอยากอยู่แต่ถ้าตู้มยุบหน่วยงานเนี่ยแหม

0: ปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราเสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้ถ้าเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: เรื่องนี้หน่อยครับทางด้านตำรวจนะครับตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็ได้ดำเนินการในการที่เข้าจับกลุ่มนะครับบุคคลตามผู้ต้องหาหมายจับของศาลอาญาในข้อหาให้ข้อมูลเท็จยื่นเอกสารเท็จแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยได้ที่หมู่บ้านรูแห่งหนึ่งที่สน.วังทองหลางซึ่งอันนี้แหละครับจะเป็นการขยายผลต่อไปว่าอาจจะมีอีกหลายที่ครับแล้วก็มาซื้อใช้แบบประชาชนไทยมาซื้อบ้านประกอบธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็ปรากฏพบผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับเป็นตามหมายจับเนี่ยนะฮะเป็นคนจีนทั้งสามีภรรยาแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งอายุ12ขวบเนี่ยนะฮะในบัตรประชาชนเนี่ยเห็นว่าเป็นสัญชาติไทยแต่ปรากฏว่าไม่มีนะครับไม่พบหนังสือสุติบัตรแล้วก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะฮะมันก็น่าจะเป็นลูกของคนจีนนี่แหละแต่เอาไปสวมเป็นชื่อนะครับให้บุคคลที่เป็นคนไทยเนี่ยไปจดทะเบียนรับรองบุตรนะจดทะเบียนรับรองเอาให้นอมินีคนไทยไปเอาลูกคนจีนมาจดทะเบียนรับรองบุตร
1: ลูกทิพย์
0: ลูกทิพย์อ่ะทีนี้นะครับก็ไปปรากฏพบเติมว่ามีการไปประกอบธุรกิจเยอะแยะมากมายนะครับไปทำธุรกรรมนะฮะทางการเงินถือครองทรัพย์สินมูลค่ากว่า5อย่างไรนะครับและขบวนการอย่างนี้นะครับจะต้องมีการดำเนินการสืบสาวอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามจากสกู๊ปข่าวเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ
2: พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำทีมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าบุกจับกุมนายอี้หลงในข้อหาให้ข้อมูลเท็จยื่นเอกสารอันเป็นเท็จและเป็นคนไม่มีสัญชาติได้ที่หมู่บ้านหรูในพื้นที่สน.วังทองหลางหลังพบพฤติการสวมสิทธิ์คนไทยฟอกเงินและใช้นอมินีในการซื้อ100ล้านบาทพลตำรวจโทนพสินเผยว่าจากพฤติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักหญิงสาวสัญชาติจีนนายอี้หลงและเด็กชายอายุ12ปีสัญชาติไทยตรวจสอบเอกสารการเดินทางไม่พบหนังสือยินยอมสูญจนตรวจพบความผิดปกติในเรื่องการจดทะเบียนบุตรหรือสูตรจึงตั้งข้อสงสัยว่านายอี้หลงไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับในใบสูติบัตรของเด็กจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายอี้หลงทะเบียนราษฎรมีข้อพิรุษเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสถานะบุคคลและสารและข้อมูลอันเป็นเท็จในการปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียนราษฎรประชาชนไทยและยังนำสถานะคนไทยดังกล่าวไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินประกอบธุรกิจ

0: ิจและถือครองทรัพย์สินเป็นจำนวนมากมูลค่าประมาณ500ล้านบาทนอกจากนี้ยังตรวจพบว่านายคือนายวุฒิชัยมาเป็นพ่อทิพย์ในการจดทะเบียนรับรองบุตรให้ได้สัญชาติไทยเพื่อที่ในอนาคตจะได้ถ่ายโอนทรัพย์สินไปให้กับบุตรนายอี้หลงอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองไม่รู้ไหนโดยเฉพาะประเด็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับลูกชายอายุ13ปีเพราะภรรยาเป็นคนจัดการเองทั้งหมดตนเองไม่เคยทราบเรื่องการสุขโดยเฉพาะเรื่องการสวมสิทธิ์ลูกและตนเองก็เพิ่งทราบความจริงว่าเด็กชายคนนี้เป็นลูกของตนเองเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่วนเรื่องรายได้ที่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีเป็นจำนวนหลัก100ล้านบาทนั้นตนเองทำอาชีพค้าขายขายของแห้งผลไม้อบแห้งและทำธุรกิจทัวร์นำเข้าไปทำงานอยู่ภายในวัดเล้งเนยี่2ย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
1: เอาง่ายๆครับตำรวจเขาไม่เชื่อคำให้การแน่นอนเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีการต้องเรียนนี่ฮะมีการสืบสอบพฤติการมีสายสืบไปแฝงตัวสังเกตมานานแล้วแล้วก็ปรากฏเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันก็จะไปตายในเรื่องของเส้นมันจะมีการเชื่อมโยงในเรื่องของการไปจ่ายเงินให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับของรัฐอันนี้ต้องยอมรับในตรงว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะอย่างนั้นบัตรประชาชนเด็กมันมาได้ยังไง
2: ใช่เพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดกันเป็นประจำเนี่ยก็นำเสนอไปเถอะครับประชาชนเรื่องนอมินีเรื่องไอ้ลูกทิพย์เนี่ยคราวที่แล้วที่เมื่อสักเดือนที่แล้วอะไรก็พูดกันเรื่องไอ้แฟดดินแดงเนี่ยแล้วก็จับเจ้าหน้าที่ได้กระตากหนึ่งไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้เด็กที่มันตายไปแล้วแล้วก็สวมสิทธิ์เด็กหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาเนี่ยที่ตายไปแล้วก็เอาคนจีนมาสวมเผลอๆนะดูไปดูมานะจีนจะหลอกจีนอีกไอ้วัดเล้งเน่งยี่เนี่ยที่พูดเนี่ยคือถ้ามันเป็นไปตามว่าขายนี่จริงนะครับก็แปลว่าไอ้ตัวใหญ่เนี่ยที่มันหมุนเงินอยู่500ล้านเนี่ยนะมันเอาไอ้ธุรกิจนอมินีเนี่ยมันทำอะไรและไอ้นี่ก็เป็นจีนธรรมดาคนนึงแล้วก็เข้ามาแล้วก็หลอกกันไปหลอกกันมาก็ไล่สายให้ดีครับนะตม.ก็ไล่สายให้ดีเพราะว่าลักษณะนี้มันโยงกันหมดนะวอลุ่มมันอาจจะไม่ใช่500ล้านก็ได้เพราะมันมีทั้งไอ้ธุรกิจไอถือของที่ดินเรื่องอีกเรื่องท่องเที่ยวอะไรมันเต็มไปหมดอะครับคุณจักรินก็นำเสนอข่าวไม่รู้กี่รอบเรื่องบัญชี1บัญชี2บัญชี3เนี่ยอะไรทำได้ทำนะกรมพัฒนาธุรกิจก็บอกมาจะส่งเสริมธุรกิจท่านต้องเอ็กซเรย์นะครับผมได้ยินคุณจักรินพูดเรื่อง AI เนี่ยเรื่องเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยกับ DSI กับปปง.เนี่ยมันต้องลิงก์กันให้หมดครับถ้าลิงก์กันไม่หมดนี่ก็จะรายวันเดี๋ยวไอ้ผบ.ตบ.ตม.ใหม่มาก็กันให้หมดครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้คุณจักรินถ้าเชื่อมโยงพวกนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นเอาท์พุตยิ่งถ้าเสร็จทันก่อนวันศุกร์นี้จะได้ไปคุยศูนย์เศรษฐกิจที่ IMF ที่ World Bank วันนี้เห็นไหมของจริง
1: คือคำถามเรื่องนี้มันเกิดว่ามันไปเรียกว่ามันไปผิดพลาดตรงไหนหรือมันเป็นช่องตรงทุจริตไหนเอาเนี้ยช่องแรกที่เราต้องบอกเลยก็คืออันเนี้ยนะครับต้องบอกว่าหน่วยงานคือกระทรวงมหาดไทยเลยเพราะว่าทำไมผมต้องเรียกกรมการปกครองเพราะว่าในส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นเรื่องของท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไง
2: มันเป็นทำที่ร้านขายกาแฟไหนได้ไอ้บัตรประชาชนคนไทย
1: ที่ก็เจ้าหน้าที่เขต
2: ราชการ
1: อย่างพื้นที่วังทองหลางก็ต้องเจ้าหน้าที่เขตทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขตไหนแหละที่เราไปเห็นกันที่จับได้ที่ดินแดงมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละเราก็ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าในส่วนรัฐมนตรีช่วยละไปฝากท่านนายกอย่างเดียวไม่ได้รัฐมนตรีช่วยที่ได้ดูแลเรื่องนี้ท่านลงไปนะครับกำกับดูแลหน่อยแล้วก็ขันน็อตหน่อยนะครับว่าในส่วนของแต่เข้าใจว่าเป็นท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะถ้าดูแลในส่วนของท้องถิ่นน่ะคือกำชับไปที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วกรุงเทพมหานครต้องไปกำชับท่านผู้ว่าปัญหาใหญ่เลยท่านตะเวนเลยนะฮะผมบอกเอ่ยได้เลยฮะว่ามันมีพื้นที่ไหนบ้างวังทองหลางแถวห้วยขวางแถวนั้นเต็มไปหมดแล้วครับ
2: มาซื้อไก่ปืนเที่ยงออกไปอีก
1: ก็มีอีกแถวหนองจอกลักกระบังมาซื้อบ้านเต็มเป็นทั้งหมู่บ้านจัดสรรนะฮะมาซื้อบ้าน
2: ก็เป็นไปได้ยังไงบางบ้านอยู่กันไม่รู้ขี่คออยู่ป่ะอยู่กันเป็นโลกอย่างเงี้ยแล้วก็ขี่คอกันอยู่หลับหูหลับตาจดนี่มันโละไปทิ้งแล้วนะที่ไอ้โรงพยาบาลเอกชนน่ะนั่นก็ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ไอ้เวชระเบียนของโรงพยาบาลหากินกับไอ้เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ของเขตอ่ะของด้วยเอาสักทีครับคุณจักรินนะมันทำหมากินกันเป็นล่ำเป็นสันนะมันกระทบไงเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะที่คุยกันที่ศูนย์เศรษฐกิจก็

0: มีดอกผลออกมานะโวลูมไม่ใช่500ล้าน
1: ไม่ใช่แน่นอนพักสักครู่ช่วงต่อไปฮะละครเดี๋ยวละครเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวติดตามจากไฮไลท์แล้วก็มาคุยเรื่องประเด็นในช่วงหน้าครับ
2: จะได้ชมวิว360องศาพร้อมกันแล้วนะคร
3: ับ ได้ขออนุญาตทำการบินหรือยังครับเนี่ยบุกรุกเข้ามาในพื้นที่เขาแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านเนี่ยไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: อยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

วันนี้นะครับการบันทึกภาพการถ่ายทำรายการอะไรต่างๆเนี่ยครับก็มีการใช้โดรนกันเยอะนะครับก็ทำคอนเทนต์ทำรายการกันเยอะไม่ว่าจะหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็มีโดรนกันหมดเขาเรียกว่าอากาศยานไร้คนขับตอนนี้ใช้กันเยอะเลยนะฮะแต่เรื่องของเรียกว่าการปฏิบัติตามกฎหมายบินโดรนเดี๋ยวนี้เราต้องคุยในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องบินโดรนหน่อยใครจะไปซื้อหาอะไรอย่างไรนะครับก็ต้องมาดูเรื่องนี้นะครับจะได้เรียกว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไม่งั้นนะครับเดี๋ยวจะมีโทษทางกฎหมายเดี๋ยวเป็นอย่างไรรายละเอียดเดี๋ยวมาคุยกันหลังจากดูละครเรื่องบินโดรนโดยไม่ขออนุญาตครับ

0: วัสดีครับผมเบนซ์โฮมอโรนนะครับวันนี้จะพามาดูสิ่งที่สวยงามที่สุดและเป็นอันซีนของประเทศไทยเลยก็ว่าได้วันนี้เรามาในจุดชมวิวกันนะครับชมวิวสวยๆเราจะมาแอบขึ้นโดนแอบเฉลยไปแล้วจริงๆแล้วเราจะพาทุกคนนะครับมาอยู่ในจุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาโดนนะครับขึ้นไปให้ทุกคนเห็นนะครับในมุม360องศานะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นธรรมชาติสวยๆงามๆนะครับกับช่องของเราจริงไหมน้องกิ้ง
1: จริงค่ะ
0: มานะครับเดี๋ยวเราจะพร้อมอีกในไม่ถึง30วินาทีนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับชมความสวยงามตามธรรมชาติได้เลยนะครับมาเตรียมตัวกิ้ง เดี๋ยวเราจะลิงก์เข้าไปที่โดนนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับได้ชมภาพบรรยากาศสวยๆงามๆได้เลยครับ
2: เฮ้ยเป็นไรทำไมมือสั่นอ่ะ
1: มันจะดีเหรอพี่เขามีป้ายอยู่ตรงข้างหน้านั
2: ่
1: น
2: น่ะจะไปกลัวอะไรกูมาอยู่ในจุดนี้แล้ว
0: แอบเข้าใจคำว่าแอบไหม
1: ไปเลย
0: เย็บมาแล้วครับตอนนี้ทุกท่านจะได้ชมวิว360องศาพร้อมกันแล้วนะครับ
3: คุณได้ขออนุญาตทำการบินหรือยังครับเนี่ย
0: ขออนุญาตหรอครับคือเดินผ่านเข้ามากันแล้วเห็นวิวมันสวยครับแค่ถ่ายนิดๆหน่อยๆก็เลย

0: พอครับ
1: วิวสวยครับสวยจริงๆผมยอมรับแต่น้องครับน้องต้องขออนุญาตซะก่อนนะครับและน้องเข้ามาใช้พื้นที่ของคนอื่นเขาเงี้ยน้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เขาหรือยังเนี่ยเขาแจ้งพี่ไปให้พี่มาดูว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในพื้นที่เขา
0: ครับ
2: พี่หนูแค่มาเป็นเพื่อนพี่เขาเฉยๆนะคะหนูไม่เกี่ยว
3: เอาจริงจะจริงจะ
1: ไม่ต้องแย่งกันครับไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนผมว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์น่าจะจบลงตรงนี้แล้วล่ะครับหลังจากนี้ขอเชิญน้องทั้งสองคนเลยนะครับไปนั่งจิบชาเย็นๆที่โรงพักกันต่อสักหน่อยนะครับ
3: นี่เลยนะครับที่โรงพักมีชาเย็นด้วยเหรอครับที่โรงพักทำเป็นคาเฟ่เหรอครับ
1: ไม่ใช่หรอกครับแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
2: เข้าแล้วพ
3: ี่ครับ
4: เรื่องบินโดรนเนี่ยนะครับทุกวันนี้มีคนหลายคนมีโดรนแต่ว่าท่านต้องรู้ไหมครับเวลาบินโดรนเนี่ยเวลาขออนุญาตมันต้องขออนุญาตทั้งในส่วนของเรียกว่าตัวของคนเป็นผู้บังคับอ่ะเหมือนนักบินเนี่ยแหละครับเขาเรียกนักบินโดรนแต่ไม่ได้ขึ้นไปกับเครื่องนักบินคือผู้บังคับสองก็คือตัวไอโดรนเนี่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตแล้วสำคัญที่สุดคือต้องไปขออนุญาตใช้ขึ้นความถี่ด้วยแล้วขออนุญาตในพื้นที่การบินด้วยครับ
5: ก็นั่นแหละที่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็จะซื้อนะฮะมันไม่ใช่เป็นพันมันเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็ซื้อแล้วก็สนุกแล้วก็ลุกลานชาวบ้านเขาไปไอ้โดนทางการเกษตรไอ้ฉีดยาหรืออะไรหรือทางด้านการทหารหลวงตำรวจอะไรพอเข้าใจแม้กระทั่งรัฐสภาของคุณอะไรพอเข้าใจว่ามันเป็นโดนของราชการแต่ไอ้ที่สกู๊ปละครทำมาเนี่ยมันก็บินขึ้นไปนะไปตรงโน้นมั่งไปตรงนี้มั่งนะบนท้องฟ้าไม่มีพื้นที่ไอ้ไม่มีพื้นที่ก็มันจะเลยไปอย่างไม่ใช่เฉพาะไอ้ขออนุญาตไอ้คนกับไอ้ตัวอากาศยานนะครับมันจะเลยเข้าไปในกฎหมายอาญาแล้วมันจะเลยเข้าไปในเรือนจำอ่ะมันจะเลยเข้าไปในเรือนจำอ่ะไหนๆเฉียวดูหน่อยเพราะอย่าลืมนะมันเฉียวทีมันก็ฉับๆๆๆๆมันถ่ายรูปเขาได้มันลุกลานเขาได้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่จะว่าเป็นเรื่องใหม่ก็ใหม่แต่มันก็ไม่ใหม่แล้วมันก็3ปี5ปีแล้วก็สมควรอย่างยิ่งกฎหมายบ้านเมืองไปทันแล้วแต่ไอ้เรื่องงบประมาณเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการเอาใจใส่นะแม้กระทั่งความรู้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยที่ถูกลุกลานอยู่เนี่ยบางทีก็ไปไม่ถึงนะมันก็บินอยู่มันของใครอ่ะมันบินอยู่มันก็ไม่รู้ยังไงนะ
4: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดเรื่องโทษเนี่ยถ้ากรณีนะครับถ้ากรณีที่บินโดรนไม่ขออนุญาตอันนี้กฎหมายนะครับพระราชบัญญัติการเดินอากาศไทยเนี่ยกำหนดโทษเลยว่าคือโทษจำคุกไม่เกิน1ปี
5: แม้กระทั่งขออนุญาตเนี่ยก็ต้องสตริกคุณจักรินท
4: ั
5: ้งกสทชหรือไอการบินพลเรือนน่ะไม่ใช่ขออนุญาตแล้วก็ให้แล้วมันก็จะเกิดปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงไม่ได้ขออนุญาตก็ได้เพราะฉะนั้นไอตรงนี้จะต้องมีมาตรฐานเหมือนปืน
4: ใช่ใช่ใช่ผมจะอธิบายให้ฟังนี้คือถ้าไม่ขออนุญาตเนี้ยมีจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้กรณีที่มีโดรนแล้วบินขึ้นบินไม่ขออนุญาตแต่ทีเนี้ยพอคุณขออนุญาตแล้วคุณขออนุญาตแล้วแต่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดนะครับได้แก่เขาห้ามบินสูงเกิน90เมตรนะ2ก็คือห้ามบิน1ห้ามบินสูงเกินก็มีเรื่องของระยะทางกว้างเดี๋ยวนะมันจะมีพื้นที่ห่วงห้ามพื้นที่ห่วงห้ามเนี่ยก็คือเขตพระราชฐานนะครับสถานที่ราชการสำคัญพื้นที่ความมั่นคงนะฮะแล้วก็ในส่วนของทางด้านห้ามบินเข้าไปในชิดกำแพงหรือพื้นที่ส่วนบุคคลคือที่เป็นแนวบ้านแนวรั้วเนี่ยเกินระยะ30เมตรจากแนวราบนะแล้วห้ามไปถ่ายรูปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
5: งั้นไม่สนุกงั้นเลิกดีกว่า ไอ้ที่ความสนุกมันนั่นแหละครับเหมือนเนี่ยที่คุณจักริน
4: แล้วเวลาบินเนี่ยบินนะครับเวลาบินเนี่ยคุณต้องอยู่ในระยะที่เห็นโดรนได
5: ้
4: ถ้าบินจนไม่เห็นโดรนนะ อันนี้ไม่ได้คือคนบังคับกับโดรนเนี่ยต้องเห็น
5: โจรกรรม
4: ไม่อย่างนั้นมันจะบินไปมันจะโจรกรรมไงนะ
5: ฮะ
4: แล้วก็ห้ามบินในเวลากลางคืนเพราะว่ามันจะไม่เห็นโดรน
5: เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆนี่มันพัฒนามันไม่ต้องไปถ้ำมองแล้วนะถ้ำไม่ต้องไปส่งไปมองแล้ว
4: คืออันนี้ก็หมายความ
5: ใช้โดรนใช้เทคโนโลยี
4: ก็พูดยังไงคือถ้าขออนุญาตก็ต้องทำตามข้อกำหนด
5: ถูกต้อง
4: แล้ววิธีการยื่นนะครับการยื่นเนี่ยคุณไปขออนุญาต

0: คือคุณมีโดรนคุณไม่ขออนุญาตเป็นผู้ควบคุมนะครับไปควบคุมกับสำนักงานการบินพลเรือนขออนุญาตทั้งตัวคนแล้วก็ตัวเครื่องหลังจากนั้นนะครับในกรณีการที่จะขออนุญาตนะครับในการบินในแต่ละพื้นที่ต่างๆเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องไปที่สถานตำรวจแล้วท่านยื่นผ่านระบบเลยตอนนี
1: ้ไอแอปได้ก็อย่าลืมทำแบ็คลิสต์ด้วยนะคุณจักรินนะว่าดูแล้วก็ถอนใบอนุญาต ผมกังวลจริงๆนะไอความสะดวกเนี่ยมันมีตามที่คุณจักรินว่า
0: เนี่ยบ้านสมมติบ้านอาจารย์อยู่มีก็มีเครื่องบินเอาอะไรมาแล้วเนี่ย มาพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วเนี่ย
1: ยิ่งไปรับจ้างเขมรมาอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนั่นแหละ
0: นั่นแหละครับเอาละครับตามกฎหมายแล้วอย่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ด้วยอ่ะวันนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์พัฒนาเรือนเจดีครับพบกันใหม่ครับกฎหมายหน้าหนึ่งวันนี้ลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
5: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
6: ทฤษฎีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำ
7: ความเจ็บและทำตัวเองให้เจ็บทำไม
5: โอ้ยไม่รู้ถามนั่นได้ไหมน่าพัน
6: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
5: ผม
6: ไ
5: ม่รู้
8: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
5: ้ไปคุกแค่4 ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
6: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
9: พ่อเขาจัดไว้ให้การอะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
10: ่
9: ะ
10: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
11: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
5: ครูก็พูดได้
11: ครู
5: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
9: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
12: ใต้ภูเขาหนึ่งแค่บนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
13: องค์ใดพระสัมพุทธ
14: ผมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
15: แผ่นดินไทยหลายพื้นที่ต้องเผชิญความยากลำบากจากจุดเริ่มต้นเล็กๆบนผืนดินไทยกรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงอุทิศพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาของแผ่นดินพระราชาผู้รับฟังเสียงแผ่นดินฟังเสียงประชาชนทุกแนวพระราชดำริคือการคืนชีวิตให้ดินน้ำพื้นเพื่อเป็นรากฐานให้ทุกชีวิตพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเสมือนห้องเรียนของแผ่นดินที่ค้นคว้าทดลองและถ่ายทอดองค์ความ

0: มรดกจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเติบโตไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: และสิ่งที่ได้ความรู้ให้นำไปใช้ในชีวิตเป็นของขวัญที่ไม่มีวันเน่าวันเสียนะครับจะใช้ของขวัญเนี่ยไม่ใช่ศูนย์อย่างเดียว60ก็ได้พระราชทานหลักใหญ่แล้วแล้วก็มีหลักความคิดอีกจะออกมาทั้งหมด27ข้อด้วยกันขอให้ใช้เถอะท่านพระราชทานเครื่องมือของขวัญนั่นคือหลักการทรงงานใช้ในชีวิตจริงได้ตอนนั้นเลยมองให้ดีเถอะทรงสอนหมดทุกอย่างแล้วตัวเองอยู่รอดบนแผ่นดินเนี้ย
0: วันนี้ของขวัญอันทรงคุณค่ายังคงเติบจากองค์ความรู้สู่การดำเนินชีวิตจากการให้สู่ความยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณและของขวัญจากพระองค์ยังคงอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร
2: ์13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชราชาแห่งราชามั่นสัตย์จงรักพักเพิ่มพูนราโชวาทส่องมันคาให้ภาคเพียรและอดทนด้วยปัญญาสันติในอาณาประชาราษฎร์ที่น้อมนำรอยทางที่พ่อสอนปวงนิกรจารึกจำปรัชญาพระทรงธรรมสถิตมั่นนิรันดร สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเที่ยงนะคะเที่ยงวันวันนี้อยู่กับคุณณัฐภัทรพลจุติการพาณิชย์และดิฉันวิภารักไทยค่ะกลับมาพบกันนะคะกับวันนี้วันจุดขัตฤกษ์นั่นเองค่ะ
0: ใช่ฮะวันนวมินทรมหาราชนะครับผู้ชมครับ13ประเทศอยู่ทั่วประเทศแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยwork from home เฉพาะในกรุงเทพมหานครรวมถึงวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขามีการประชุม IMF ก็เลยมีการขอความร่วมมือแล้วกันให้ทางด้านของหน่วยงานเอกชนนะ work from home แล้วก็หน่วยงานราชการด้วยก็มีการ work from home ส่วนวันศุกร์อันเนี้ยวันหยุดราชการในพื้นที่กรุงเทพ
1: เป็นวันหยุดกรณีพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะขอความร่วมมือเพื่อที่จะลดการแออัดหรือว่าการเดินทางในการประชุมจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าหลายท่านก็คงต้องทำงานกันต่อ
0: ใช
1: ่แม้ว่าจะอยู่บ้านก็ตาม
0: เหมือนเราเนี่ยทำงานเราเนี่ยมาเจอคุณผู้ชมทุกวันเลยนะคุณผู้ชมฮะก็ติดตามข่าวสารต่างๆทางช่องสิบโทรทัศน์รัฐสภาได้นะมีการประชุมในห้องประชุมนะทั้งส.ส.แล้วก็ส.ว.แต่ว่าเรายังอยู่กับรายการห้องข่าวของเราอยู่แล้วก็ยังมีรายการปกติของทางสถานีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอดทั้งวันเลย
1: ใช่แล้วค่ะติดตามกันได้รวมไปถึงข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นก็จะมีห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคค่ำกันด้วยนะคะติดตามกันได้และที่แน่นอนค่ะสัปดาห์หน้าแน่นอนปิดประชุมกันไปแล้วในช่วงไม่ได้ปิดประชุมช่วงพักประชุมกันไปในช่วงสัปดาห์นี
0: ้
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเข้มข้นเหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเตรียมตัวกันนะคะสำหรับการอภิปราย

0: ไว้วางใจตามมาตรา151ด้วยเห็นว่าจะเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนตุลาคมเดี๋ยวดูความชัดเจนกันอีกทีนึงนะคะสำหรับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมนั่นเองค่ะ
1: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันเรื่องของอากาศดีกว่าเรื่องของไม่ใช่อากาศแปรปรวนน
0: ะ
1: เรื่องจะเป็นตอนนี้โอ้โหหลายๆคนบอกว่าโดรนเขาบินกันเยอะแล้วก็โดรนทางทหารอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมาในเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอวกาศเลยเราอวกาศก็ต้องระวังกันเหมือนกันนะเออนะคุณผู้ชมฮะดูกับทางด้านของสวสุธนกล้าการขายนะครับก็มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางอากาศหรือว่าอวกาศด้วยนั่นเองนะอ่ะไปติดตามกันฮะคุณผู้ชมครับกับทางด้านของคุณสุธนกล้าการขายครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศการพิจารณาปัญหาอุปสรรคแล้วก็ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและความต่อเนื่องในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงระหว่างมิติทางอากาศอวกาศไซเบอร์แล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาทิอากาศยานไร้คนขับการโจมตีทางไซเบอร์การรบกวนแล้วก็ปลอมแปลงสัญญาณระบบนำร่องรวมถึงภัยคุกคามต่อดาวเทียมแล้วก็สถานีภาคพื้นโดยมุ่งศึกษาแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบรวมถึงการฟื้นฟูระบบสำคัญของประเทศด้วยทั้งนี้การศึกษาดังกล่าวนะครับครอบคลุมการเชื่อมโยงกระบวนการตรวจจับแล้วก็ติดสถานการณ์การแจ้งเตือนการตัดสินใจการตอบสนองการฟื้นฟูตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้มีข้อมูลสถานการณ์ร่วมกันแล้วก็สามารถประสานการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้นะครับยังพิจารณาความชัดเจนของกฎหมายอำนาจหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของกลไกกลางในการประสานงานและอำนวยการเพื่อสนับสนุนทั้งการรักษาความมั่นคงและการใช้ประโยชน์จากกิจการทางอากาศและอวกาศในการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาขีดความสามารถควรดำเนินควบคู่กับการบริหารบุคลากรงบประมาณเครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับระบบป้องกันภัยไซเบอร์แล้วก็ระบบเฝ้าระวังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็สถาบันการศึกษารวมถึงภาคเอกชนด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะ
0: คุณผู้ชมคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็มีเรื่องของน้ำท่วมแม้ว่าจะมีการเบาบางลงไปแล้วในหลายพื้นที่แต่บางพื้นที่ต้องบอกเลยว่ายังท่วมขังกันอยู
1: ่
0: น้ำเก่ามันไม่หายไปไหนเลยอ่ะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นกันด้วยนะคะก็ยังมีนะคะในหลายพื้นที่และอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่จะต้องไปดูการเยียวยาค่ะเงินเยียวยาเนี่ยเขาก็มีการให้ลงทะเบียนกันไปแล้วแต่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่น่าจะช่วยเบาบางการที่จะไปดูผลกระทบได้นั่นก็คือเรื่องของการไปช่วยลดนะคะมาตรการภาระค่าน้ำค่าไฟเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ถูกลงนั่นเองค่ะทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาอย่างนายสัมพันธ์ชัยวิเศษจินดาค่ะซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภานะคะได้กล่าวถึงความเดือดร้อนของประชาชนในหลายจังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเสนอให้กระทรวงมหาดไทยค่ะพิจารณามาตรการในการช่วยลดภาระค่าสาธารณูปโภคแก่ครัวเรือนในพื้นที่ประสบนะคะว่าเมื่อเกิดอุทกภัยประชาชนเนี่ยไม่ได้เผชิญเฉพาะความเสียหายแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้นนะแต่หลังจากที่น้ำลดลงก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูตามมาอีกด้วยรวมไปถึงค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟฟ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานของครัวเรือนดังนั้นก็ขอเสนอให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะของหน่วยงานในการกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและก็การประปาค่ะช่วยพิจารณามาตรการในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งก็ได้แก่นะคะการงดเก็บค่าไฟฟ้าและก็ค่าน้ำประปาสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟฟ้าในช่วงของการฟื้นฟูหลังน้ำลดไม่น้อยกว่าร้อยละ30-50ค่ะก็เนื่องมาจากว่าประชาชนจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำแล้วก็ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในการทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนค่ะงดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในช่วงของวิกฤตเช่นค่าธรรมเนียมมิเตอร์หรือว่าค่าธรรมเนียมในการต่อระบบและก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยนะคะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในการใช้งบกลางรายงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินมาชดเชยให้แก่การไฟฟ้าและก็รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องก็เพื่อที่จะไม่ให้มาตรการ

0: คลังของหน่วยงานในระยะยาวทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของประชาชนในช่วงที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนมากจากความเสียหายในการฟื้นฟูหลังน้ำลดอ่ะนี้เราก็ลืมไปเลยนะคะว่าหลังจากที่น้ำลดเนี่ยคือเขาต้องทำความสะอาดกันน้ำที่เคยใช้ปกติเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอก็ต้องเพิ่มในการทำความสะอาดเพิ่มเข้าอีกเท่าตัวเลย
1: ใช่ฮะแล้วก็เรื่องของไฟหลายๆคนก็บอกว่าแพงอยู่แล้วนะฮะแล้วพอเจอน้ำท่วมแบบนี้นะคุณผู้ชมครับเครื่องใช้ไฟฟงใช้ไฟฟ้าอะไรเนี่ยมันก็พังไปนะฮะแล้วก็อาจจะซ่อมกลับมาเหมือนเดิมซ่อมกลับมาก็อาจจะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: มันกินไฟกว่าเดิมอีกก็มี
1: เนาะก็ดูเรื่องของมาตรการต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันเนาะคุณผู้ชมมาก็เดี๋ยวไปดูฝากไปยังรัฐบาลเนา
0: ะ
1: นะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะไปดูอีกเรื่องนึงเรื่องของบัตรทองครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นะฮะที่เราได้ยินข่าวกันมาแบบมั่วๆซัวๆผิดๆเลยน่ะก็คือการล้มบัตรทอง
0: อ
1: ันนี้มันเป็นข่าวที่ไม่จริงเราย้ำผลก็มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับมีทางด้านของสวโสพลเลยฮะก็มีการยืนยันนะครับว่ากรรมธิการสาธารณสุขของวุฒิสภานะครับไม่ได้มาล้มบัตรทองนะแต่ว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายบางข้อด้วยนั่นเองไปดูเรื่องนี้หน่อยฮะคุณผู้ชมฮะกับทางด้านของดร.โสพลมโนมยาครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาระบบงบประมาณการบริหารจัดการแล้วก็ธรรมาภิบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภามีการกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติหรือว่าพ.ร.บ. 2545หรือว่ากฎหมายบัตรทองยืนยันนะครับว่าคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มระบบหลักประกันสุขภาพมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545ถูกบังคับใช้มานานเกือบ25ปีจากการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการก็พบปัญหาสำคัญหลายด้านครับโดยเฉพาะระบบงบประมาณแล้วก็การบริหารจัดการซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลรัฐส่วนใหญ่กำลังประสบกับปัญหาสภาพคล่องเงินสะสมลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากงบประมาณที่ประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ไม่สะท้อนต้นทุนการรักษาพยาบาลที่แท้จริงทำให้โรงพยาบาลต้องนำเงินสะสมของตนเองเนี่ยออกมาแบกรับแล้วก็ชดเชยค่าใช้จ่ายในส่วนต่างเหล่านี้แหละฮะนอกจากนี้ยังมีการพบปัญหาการจัดสรรงบประมาณรายหัวซึ่งของบุคลากรไปรวมอยู่ในงบรายหัวด้วยส่งผลให้โรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีประชากรในงบประมาณน้อยอยู่แล้วและเมื่อถูกหักค่าเงินเดือนบุคลากรออกไปอีกจึงเหลืองบประมาณจริงในการบริหารจัดการแล้วก็รักษาผู้ป่วยเพียงนิดเดียวทางกรรมธิการจึงมีการเสนอให้การมีการแยกเงินงบประมาณเดือนเงินเดือนครับเพื่อให้เห็นเม็ดเงินที่ได้รับการจัดสรรจริงด้วยนะฮะขณะที่สัดส่วนในคณะกรรมการสปสช.ดร.โสพลก็บอกว่าสัดส่วนของฝั่งผู้ให้บริการหรือว่าตัวแทนโรงพยาบาลยังมีน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับกรรมการฝั่งอื่นทำให้เสียงของผู้ให้บริการไม่ค่อยได้รับฟังเท่าที่ควรซึ่งมองว่ายังไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและควรมีการปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นส่วนข้อกังวลของประชาชนนะฮะดร.โสพลชี้แจงว่าในพ.ร.บ.ฉบับเดิมปี2545ก็มีหลักการเรื่องของการร่วมจ่ายอยู่แล้วสำหรับแนวทางใหม่นี้จะมีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนขึ้นยืนยันว่าผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาสแล้วก็กลุ่มเปราะบางยังคงได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานฟรีเช่นเดิมโดยไม่ต้องร่วมจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างไรก็ตามการร่วมจ่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ป่วยมีความประสงค์ขอรับบริการหรือว่ายานอกเหนือจากมาตรฐานหรือว่านอกบัญชียาหลักคลินิกรอบพิเศษคลินิกนอกเวลาการขอรับยาต้นแบบหรือว่าบริการเสริมอื่นๆที่ผู้ป่วยยินดีจ่ายเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกแล้วก็ความสบายให้กับตนเองด้วยนั่นเอง
0: ต่อกันที่เรื่องของราชาผลไม้กันหน่อยนะคะนั่นก็คือทุเรียนค่ะเมื่อปีที่แล้วประสบปัญหาเหมือนกันกับการส่งออกไปที่จีนนะคะเพราะว่าพบสารแคดเมียมเยอะค่ะ
1: ปีหน้า

0: ้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในภาคใต้กรณีกับโดยมีมูลค่าเนี่ยไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีเลยประเด็นสำคัญที่รัฐบาลควรที่จะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างถูกต้องเพื่อที่จะไม่เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรแล้วก็ผู้ส่งออกสว.เสนาธิการระบุนะคะว่าแคดเมียมเนี่ยเป็นโลหะหนักนะคะที่สามารถสะสมอยู่ตามธรรมชาติในแหล่งปลูกทุเรียนหลายพื้นที่จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะกรมวิชาการการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินช่วยกันจัดทำนะคะกับแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยตรวจสอบคุณภาพดินและก็น้ำในพื้นที่ปลูกทุเรียนพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีที่พื้นที่มีโลหะหนักปนเปื้อนตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยในการผลิตค่ะโดยเฉพาะปุ๋ยคีเลสนะคะแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์บางประเภทซึ่งอาจจะมีแคดเมียมปนเปื้อนในปริมาณที่สูงซึ่งมีการตั้งคำถามถึงการกำกับดูแลของกรมวิชาการการเกษตรนะคะว่ามีการสุ่มตรวจปุ๋ยที่วางจำหน่ายในท้องตลาดแต่ละยี่ห้ออย่างเพียงพอหรือไม่และมีการตรวจสอบปริมาณสารปนเปื้อนหรือว่าโลหะหนักรวมไปถึงการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ค่ะทางนี้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะทราบได้ด้วยตนเองว่าปุ๋ยที่ซื้อมาเนี่ยมีการค้างอยู่ในระดับใดจึงจำเป็นจะต้องมีการมาตรการในการควบคุมตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันไม่ให้ปัจจัยการผลิตกลายเป็นสาเหตุที่นำในผลผลิตของทุเรียนค่ะไปดูมาตรฐานในการส่งออกกันหน่อยนะคะสว.เขามีการกำหนดเกณฑ์สารแคดเมียมเอาไว้ที่ 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็เลยส่งผลให้ผู้ส่งออกเนี่ยต้องตรวจสอบผลผลิตอย่างเข้มงวดขณะที่ปัจจุบันห้องปฏิบัติการที่รองรับกับการตรวจตัวอย่างของพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ก็มีการตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลาค่ะเลยทำให้ผู้ส่งออกในจังหวัดอื่นเนี่ยต้องรับภาระทางด้านของการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการตรวจซึ่งในบางกรณีก็มีค่าใช้จ่ายถึงหลักหมื่นบาทต่อตัวอย่างนะคะทางนี้ก็เลยขอเรียกกรมวิชาการการเกษตรให้พิจารณาในการจัดตั้งศูนย์หรือว่าห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบในการตกค้างในจังหวัดชุมพรสารตกค้างในจังหวัดชุมพรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรและก็ผู้ประกอบการในการส่งออกในพื้นที่ภาคใต้ของเวลาและก็ค่าใช้จ่ายพร้อมช่วยกันรักษาความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทุเรียนไทยในตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดของจีนอีกด้วยค่ะ
1: พักกันก่อนฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาบ่อคัดแยกขยะเขาบอกว่ามันส่งกลิ่นเหม็นเน่าเลยฮะคุณผู้ชมฮะมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าดีกว่าฮะ
2: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
3: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
2: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
4: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
5: สะพานรัศดาพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
2: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
6: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
7: ของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
8: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: าอยากรู้ต้องดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
6: ท่านี้เรียกว่าไซส์สเต็ปสควอทโ
7: อ
6: ทับ
7: แล้วท่านี
6: ้ท่านี้เรียกว่าไซส์ลันจูนีอัพ
7: จำไม่ได้ขออีกที
6: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
7: อย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
2: กลับมาที่จังหวัดสงขลากันหน่อยฮะชาวบ้านเขาเดือดร้อนครับเขาบอกว่ามันมีโรงงานคัดแยกขยะ อยู่ใกล้ๆกับชุมชนแล้วมันก็ส่งปัญหาเรื่องของกลิ่นเนี่ยโอ้โหผู้ชมฮะแค่คิดเนี่ยกลิ่นลอยมาเลยลอยมาเลยเนี่ยขนาดเราอยู่ในสตูดิโอ
8: เราเคยลงไปพื้นที่ศพในเรื่องนี
2: ้
8: มันหนักจริงๆอ่ะบางคนคือสูดไปจนชินไปแล้วก็
2: ม
8: ีแต่บางคนเขาก็ไม่ชินจริงๆ
2: จริงแล้วปัญหาเนี้ยมันก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังครับผู้ชมฮะก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาแก้ปัญหาเรื่องนี้หน่อยนะฮะมีการฝากมากับทางด้านของสสพรรคภูมิใจไทยจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับกับสสอนุกูลพฤกษานุศักดิ์ครับสสสงขลาพรรคภูมิใจไทยนะครับกล่าวถึงการแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานคัดแยกขยะอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโดยประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบเรื้อรังจากปัญหากลิ่นเหม็นแล้วก็น้ำเน่าเสียด้วยอันเกิดจากโรงงานคัดแยกขยะที่ยังคงมีขยะตกค้างสะสมแม้จะมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งแต่ปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้เรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าโรงงานได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการในประเด็นเรื่องของการคัดแยกขยะปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นหรือไม่ท่านี้หากพบว่าทางโรงงานมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขก็ขอให้เจ้าพนักงานอาศัยอำนาจตามดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดพร้อมกับมีการเสนอแนะว่าไม่ควรให้โรงงานดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์แล้วก็คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะฮะ
8: ช่วงนี้วงการสื่อเนี่ยก็มีการสะท้อนมุมมองหลายอย่างจริงๆนะคะอีกของสสจักรภพเป็นแขนะคะเป็นกังวลก็คือเรื่องของกองทุนสื่อสร้างสรรค์นั่นเองค่ะที่อาจจะต้องมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่ามีการใช้เงินทุนนะคะที่มีการที่จะหลายคนผลิตสื่อขึ้นมาด้วยโดยสสจักรภพเป็นแขสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะมีการกล่าวถึงการทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและก็สร้างสรรค์นะคะบอกว่าเห็นใจค่ะแล้วก็เข้าใจในความยากลำบากของงานที่ทำจะนำปัญหาสื่อทั้งหมดเนี่ยไปให้กับกองทุนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและก็สร้างสรรค์ต้องอาศัยองคาพยพทั้งหมดทั้งในและก็นอกประเทศแต่อย่างไรก็ต้องมีการวิจารณ์เพราะว่ากำลังจะพูดถึงในสิ่งที่จะต้องพัฒนานั่นเองค่ะสส.จักรภพระบุนะคะว่างานพัฒนากองทุนจะต้องนำงานผูกกับผู้บริโภคที่ต้องมีทักษะและก็ต้องมีวิธีการในการรับข้อมูลก็ถือว่าเป็นงานของกองทุนที่ต้องพัฒนาทั้งสื่อและก็ประชาชนที่รับสื่อไปพร้อมกันหากไม่สนใจในกระบวนการเหล่านี้ของสื่อได้ซึ่งกองทุนประกาศไว้เป็นเป้าหมายในการผลิตงานเป็นชิ้นๆเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่ทิศทางที่ควรจะเป็นแต่ควรจะไปชี้แจงให้ได้ว่างานของกองทุนทำวิจัยด้านสื่ออย่างไรและการจัดซื้อจัดจ้างเป็นชิ้นละสะท้อนงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์อย่างจริงอย่างไรในด้านสื่อเพราะว่ากองทุนไม่ใช่สถานีโทรทัศน์เป็นกองทุนที่ใช้ในการพัฒนาวงการเพื่อให้คนอื่นได้เดินตามต่อนั่นเองค่ะ
2: ไปดูอีกหนึ่งปัญหาคุณชมฮะเดี๋ยวตอนนี้ว่าหลายๆคนก็ไปดูความน่ารักของนาคตัวนาคนะไม่ใช่นาคที่จะเข้าโบสถ์ไปบวช

0: เป็นพระนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คนละส่วนกัน
0: คนละส่วนกันตัวนาคเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยน่ารักนะเออมันก็มาแบบว่ายน้ำตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งนะแล้วก็มาบางตัวเนี่ยมันไปกินปลาแต่ว่าถ้ากินปลาในแม่น้ำมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่มันมีบางตัวเนี่ยมันเข้าไปในบ่อปลาของชาวบ้านไปกินปลาชาวบ้านคุณพิพา
1: อ้าวเลี้ยงมาใช้เงินมาตั้งเยอะสุดท้ายไปกินอ้าวนี่มีทั้งปลาหมอครั้งดำมีทั้งนาคเลยนะ
0: เออนี่แหละนี่แหละคุณผู้ชมฮะใกล้ๆนี่เองฮะคุณผู้ชมฮะเขตทุ่งคนก็เห็นภาพนี่แหละคุณผู้ชมฮะก็อยากจะให้มีการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่หน่อยกับทางด้านของส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนี่แหละฮะไปดูกันหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะตัวนาคนี่น่ารักนะเออ
1: มีหนวดอย่าง
0: เ
1: งี้
0: ยผมอยากจะเจอตัวจริงแล้วเกินนะแต่ว่าเป็นสัตว์คุ้มครองนะนาคเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณแอนสิริวลัยนกครับส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนมีการกล่าวหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่เขตทุ่งครุแล้วก็ราชบูรณะจากกรณีนาคซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเข้ามากินปลาแล้วก็สัตว์น้ำภายในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยส.ส.แอนสิริบอกว่าเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบปัญหาดังกล่าวแล้วก็มีความกังวลต่อความเสียหายที่เกิดที่เลี้ยงไว้ถือว่าเป็นผลผลิตแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของครัวเรือนเลยทีเดียวเมื่อถูกนาคเข้ามากินหรือว่าทำลายย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้แล้วก็ต้นทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรทั้งนี้เนื่องจากนาคเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองครับทำให้การจัดการปัญหาจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายขณะเดียวกันเองเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายก็ควรได้รับการดูแลแล้วก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบอย่างชัดเจนแต่ที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใดเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพหลักในการสำรวจความเสียหายแล้วก็ประสานการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะนอกจากนี้ครับส.ส.แอนสิริจึงขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็กระทรวงมหาดไทยร่วมกันกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกับมีการลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรนะครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทั้งในด้านการป้องกันความเสียหายแล้วก็การเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งครุแล้วก็ราชบูรณะสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้โดยไม่ต้องแบกรับความเสียหายเพียงฝ่ายเดียวแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครองได้อย่างเหมาะสมนะแม่กระซิบไปบอกน้องหน่อย
1: ค่ะ
0: น้องนาคน้องนาคไปอยู่ในแม่น้ำลำคลองไปกินปลาหมอคางดำเยอะๆนะ อย่าไปกินในบ่อชาวบ้านนะหมอคางดำกินไปเถอะมันโตเร็วไงมันกระจายได้เร็ว
1: นะถ้าต้องสำรวจอีกทีไหมถ้ากินได้นี่ก็น่าสนใจนะถ้าน้องชอบกินนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยจะได้ไปลดจำนวนของปลาหมอคางดำลงไปด้วย
0: ใช่เดี๋ยวผมไปกระซิบบอกน้องให้แล้วกันนะผู้ชมฮะก็เดี๋ยวถ้าเจอเนี่ยน่ารักจริง
1: ๆเดี๋ยวลงไปทำนะ
0: อะไรกันกลัวคุยกับน้องไม่รู้เรื่อง
1: มาต่อที่ข่าวต่อไปกันหน่อยเห็นว่ามีเรื่องของกองทุนที่จะไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา
0: ครับ
1: ก็มีหลายคนคัดค้านกันอยู่นะคะว่ามันควรจะลดลงไปไหมงบประมาณในส่วนนี้นะเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่างบประมาณมันน่าจะใช้กับคนไทยก็พอแล้วนะคะอย่างองค์กรหรือว่าสำนักงานกองร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนเนด้านั่นเองเขามีการตั้งงบประมาณหลายส่วนที่จะไปช่วยเพื่อนบ้านในส่วนนี้ลงหรือไม่หรือว่าไปยกเลิกกลุ่มงานบางกลุ่มเพื่อที่จะลดงบประมาณของไทยลงนั่นเองค่ะมีการเสนอจากทางด้านของส.ส.พรรคเศรษฐกิจค่ะหรือว่าส.ส.กฤษโปตนันไหมคะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจค่ะตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการคงไว้ซึ่งหน่วยงานราชการบางแห่งโดยยกกรณีของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเนด้าค่ะซึ่งก็เป็นองค์การมหาชนว่าเหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของประเทศไทยในปัจจุบันหรือไม่โดยส.ส.คริสเนี่ยคะก็กล่าวค่ะว่าข้อมูลที่ปรากฏว่าเป็นข่าวของเนด้ามีการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกัมพูชาโดยเป็นการจ่ายดอกเบี้ยแทนธนาคารเพื่อการส่งออกและก็การนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า7ล้านบาทซึ่งยังคงสร้างข้อสงสัยให้กับประชาชนนะคะว่าเหตุใดจึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกล่าวส.ส.คริสนะคะก็กล่าวบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสามารถดำเนินการในการยุบองค์การมหาชนบางแห่งได้แล้วอย่างเช่นสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินจึงตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่พิจารณาทบทวนองค์การมหาชนที่เห็นว่าไม่ได้ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาภายในประเทศและก็ยังใช้งบประมาณของประเทศ

0: เป็นในการสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านนายคริสระบุนะคะว่าในปีงบประมาณปัจจุบันเนี่ยกระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณให้เนด้าจำนวน253ล้านบาทขณะที่ในปีงบประมาณถัดไปหากรวมงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีวงเงินรวมประมาณ 1,950 ล้านบาทซึ่งก็เห็นควรนะคะว่าน่าจะมีการทบทวนถึงความจำเป็นและก็ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณดังกล่าวกันหน่อยสส.คริสกล่าวอีกค่ะว่าขณะที่ประชาชนคนไทยยังคงต้องประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศและก็ยังมีงบประมาณสำหรับช่วยเหลือประชาชนยังมีข้อจำกัดอีกจึงควรให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและก็ดูแลประชาชนภายในประเทศเป็นสิ่งสำคัญก็น่าจะดีกว่าทางนี้จึงเรียกร้องนะคะให้รัฐบาลเนี่ยเร่งพิจารณาในการยุบหรือว่ายกเลิกหน่วยงานที่เห็นว่าไม่มีความจำเป็นโดยยกนะคะเนด้าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สามารถพิจารณาในการยกเลิกได้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการลดและก็ยุบหน่วยงานที่ไม่จำเป็นและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายจากภาษีของประชาชนด้วยค่ะ
1: พักกันก่อนฮะผู้ชมฮะช่วงหน้ามาดูรายงานพิเศษกันหน่อยดีกว่ากับโครงการดีๆของรัฐสภาในชื่อโครงการว่าหอสมุดรัฐสภาไปสัญจรเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้ากันครับ

0: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความมหัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
1: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
2: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
3: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
4: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
5: เฮ้ยขับรถดีๆ ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
6: ไม่เป็นไรหรอก
7: กินไปนิดเดียวเอง
8: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
9: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
10: ผู้ชมครับที่รัฐสภาของเรานะครับก็เป็นสถานที่ที่ต้องบอกว่ามีประวัติศาสตร์จึงมาชมที่รัฐสภาเราได้นะเรามีคณะที่จะมาเยี่ยมชมอยู่ทุกวันเลยคุณผู้ชมแล้วก็จะมีทางด้านของกลุ่มงานสารนิเทศก
1: ็
10: จะพาชมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
10: พาชมถ้าเกิดมาที่รัฐสภาจุดที่เช็คอินต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ
1: ์
10: เครื่องยอดห้องประชุม
1: ใช่ค่ะ
10: มรกตสำคัญมากเลย
1: ครบทุกที่เลยพาเราไปพาไปทั่วรัฐสภาของเรา
10: จริงและหนึ่งในนั้นนะคุณผู้ชมครับอยากจะเชิญคุณผู้ชมมาจังเลยเนี่ยที่ห้องสมุดของรัฐสภานะครับมีหนังสือมีวาระประชุมมีบันทึกการประชุมต่างๆ
1: ตั้งแต่10 20ปี30ปี50ปีเรามีครบทุกอย่างเลย
10: จริงๆเรามีย้อนไปตั้งแต่สมัย2475
1: ค่ะ
10: มีเลยนะ
1: ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกเลย
10: นะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าหอสมุดรัฐสภาจะอยู่เฉยๆไม่ได
1: ้
10: เขาต้องมีสัญจรด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับคุณผู้ชมครับเขาสัญจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับครั้งนี้ไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดอ่ะเรามีรายละเอียดมาให้คุณผู้ชมติดตามกันในรายงานพิเศษชุดนี้ไปติดตามกันเลยฮะ

0: นี่คือภาพที่เด็กพิการทางการเห็นจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้สัมผัสกับแบบจำลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรที่มีขนาดเท่าฉบับจริงพร้อมทีมอักษรเบลให้สัมผัสนอกจากนี้ยังมีค้อนประธานสภาผู้แทนราษฎรสัญลักษณ์ในการควบคุมการประชุมด้วยโดยทั้งหมดเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการหอสมุดรัฐสภาสัญจรครั้งที่3ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพห้องสมุดมีไว้สำหรับทุกคนการเข้าถึงความรู้ไม่ควรมีข้อจำกัดจากสถานที่หรือข้อจำกัดทางร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสารสนเทศได้เต็มที่จึงมุ่งนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจรวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาและประชาธิปไตยมาสร้างประสบการณ์เห็นผ่านการฟังการสัมผัสการลงมือปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความเห็นและการเรียนรู้ร่วมกัน
1: เราก็จะมีกิจกรรมสถานีการเรียนรู้ต่างๆโดยที่เราจะเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาเอาของใช้ที่เกี่ยวกับรัฐสภาโดยเฉพาะอุปกรณ์การประชุมสภาในอดีตมาให้น้องได้สัมผัสได้เห็นว่าเรามีกระบวนการทำงานกันอย่างไร
0: เด็กๆจะได้ร่วมกิจกรรมใน4สถานีการเรียนรู้คือให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่รัฐสภาเกิดความรู้พื้นฐาน2ถ้าฉันเป็นผู้แทนจำลองสถานการณ์สวมบทบาทเป็นผู้แทนประชาชน3หอสมุดของทุกคนรู้จักหอสมุดรัฐสภาและช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองและ4สัมผัสเรื่องเรียนรู้ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของรัฐสภา
2: เรามีเรียนกันในวิชาสังคมศึกษาเนาะเรื่องเกี่ยวกับรัฐสภาเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยแต่น้องๆได้สัมผัสจากกิจกรรมจริงวันนี้ก็เหมือนเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนการเรียนรู้นอกตำราเรียนซึ่งน้องๆก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ได้เข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความสำคัญของประชาธิปไตยที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนไม่พิการครับ
3: โรงเรียนของเราอะค่ะก็ได้มีการเลือกสภานักเรียนในทุกต้นปีการศึกษาแต่พอวันนี้นักเรียนได้ลองปฏิบัติเป็นพรรคการเมืองตั้งสโลแกนพรรคสีพรรคนโยบายพรรคซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่เราได้ทำสภานักเรียนนะคะแต่ว่าอันนี้คือเขาได้เข้าใจในกระบวนการแล้วก็ลงมือปฏิบัติเนี่ยได้ลึกซึ้งมากกว่าที่ทำอยู่ค่ะ
0: หลังเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วเด็กพิการทางการเห็นได้มาสัมผัสบรรยากาศโยงความรู้ที่ได้รับไปก่อนหน้านี้ทั้งหอสมุดรัฐสภาห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเครื่องยอดอาคารรัฐสภารับฟังการบรรยายถึงความสำคัญของสถานที่แต่ละแห่งเพื่อเปิดประสบการณ์โดยตรงช่วยเพิ่มมิติการเรียนรู้สื่อสารแนวคิดว่ารัฐสภาเป็นของประชาชนทุกคน
4: ก็รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ได้ความรู้หลายอย่างจากทางรัฐสภาที่มาให้ความรู้ครับเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วก็การจัดการประเทศครับอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารประเทศครับ
5: เรียนรู้มากขึ้นเลยค่ะได้รู้ของการทำงานที่รัฐสภามีหน้าที่ทำอะไรบ้างค่ะแล้วก็ได้รู้ว่ารัฐสภาเป็นออกกฎหมายเป็นตรากฎหมายนิติบัญญัติอะค่ะได้รู้เยอะแยะเลยค่ะ
0: หอสมุดรัฐสภามุ่งพัฒนาการให้บริการช่องทางการเข้าถึงในทุกรูปแบบโดยเฉพาะแบบดิจิทัลที่ให้บริการได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้านเวลาและสถานที่เป็นบทบาทเชิงรุกในการเข้าถึงคนทุกกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำทางสารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลและเป็นการแสดงพันธกิจของสถาบันนิติบัญญัติในการส่งเสริม

0: ให้พลเมืองทุกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพ็ญพรพิพัฒน์โนทัยโทรทัศน์รัฐสภารายงาน
1: เห็นภาพแบบนี้เนาะผู้ชมฮะก็ต้องให้กำลังใจน้องๆเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสแหละที่ทางรัฐสภาของเราก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้เข้ามาเมื่อสักครู่นี้ห้องประชุมนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นห้องประชุมใหญ่นะผู้ชมฮะที่สสก็ประชุมกัน
2: คือตอนที่สสหรือว่าสวประชุมแล้วน้องๆมาเยี่ยมชมอ่ะคือน้องจะได้ฟังกันแบบสดๆเลยนะว่าเขาประชุมอะไรกันอยู่ด้วยแล้วก็ได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ใช่ฮะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่รัฐสภาของเราได้มีการจัดกันอย่างต่อเนื่องนะผู้ชมก็ติดตามโครงการดีๆแบบนี้ได้นะฮะผู้ชมนำโครงการแบบนี้มาบอกให้กับผู้ชมได้อยู่เสมอ
2: ขายเลยนะ
1: ทุกวันเสาร์8โมงนิดๆหลังเคารพธงชาตินะฮะคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องนึงเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหภาคตะวันตกเนี่ยหนักกาญจนบุรีอย่างเงี้ยคนที่ไปเที่ยวกาญจนบุรีขึ้น M81 ไปเนี่ยคงจะไม่ได้เลยนะ
2: โอ้โหเรียกได้ว่าติดยาวแล้วก็แน่นอ่ะคือมันไม่ทันดีน้ำมันมาเร็วนะ
1: ใช่
2: ข้ามคืนแบบมาปุ๊บทีเดียวเลยอ่ะ
1: แล้วไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมการที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยปกติน้ำมันก็จะดูแบบน้อยๆนะที่เราไปล่องพงล่องแพแต่เนี้ยคือมันท่วมขึ้นมาถึงถนนนะคุณผู้ชมฮะภาคตะวันตกไม่ใช่แค่กาญจนบุรีฮะมันต่อเนื่องไปเลยเพชรบุรีโดนเหมือนกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดูข่าวบริเวณเขาย้อยเนี่ยน้ำท่วมนะ
2: สถานที่ท่องเที่ยวนั้นเลยนะ
1: น้ำท่วมถนนเพชรเกษมเลยนะแล้วทำให้รถติดยาว8โล10โลเลยคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้นะฮะมีทางด้านของสสเพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยเลยครับคุณผู้ชมครับก็ออกมาเสนอไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีการประเมินพายุฝนฟ้าให้ล่วงหน้าหน่อยฮะแล้วก็อยากจะให้ทางด้านของกรมชลประทานเนี่ยมีการติดตามมวลน้ำกันอย่างต่อเนื่องโดยจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลครับสสเพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยครับกล่าวถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมนะครับแม้ว่าภัยน้ำท่วมจากพายุฝนจะเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถดิกระทบแล้วก็ความสูญเสียได้หากมีข้อมูลสถานการณ์ล่วงหน้าแล้วก็การติดตามความพร้อมที่เหมาะสมนั่นเองนะครับโดยจากอากาศเอกอภิชาติก็ขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามแล้วก็พายุฝนที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยรวมถึงปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่อย่างรอบคอบพร้อมกับแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ก็ขอให้กรมชลประทานติดตามแล้วก็ประเมินปริมาณมวลน้ำรวมถึงทิศทางการไหลของน้ำต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานในแต่ละพื้นที่สามารถเตรียมระบายน้ำในพื้นที่ที่รองรับน้ำได้จากน้ำท่วมให้มีอย่างเหมาะสมนะครับจากอากาศเอกอภิชาติก็บอกอีกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำที่ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ทันต่อสถานการณ์เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการป้องกันแล้วก็รับมือกับภัยธรรมชาติรวมถึงควรเตรียมมาตรการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยสะดวกเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าภัยพิบัติด้วยนั่นเองนะครับ
2: พูดถึงน้ำท่วมกันแล้วค่ะคงต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพื้นที่ทำมาหากินหรือว่าพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มที่จะหายไปเรื่อยๆอ่ะ
1: ใช่
2: คือมันกัดเซาะทุกปีนะประมาณเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาแบบระยะกิโลเมตรเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกเลย
1: เนี่ยเราไปเห็นแถวๆบางขุนเทียนแถวๆพระประแดงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะมีวัดอยู่กลางน้ำปกติเมื่อก่อน
2: ไม่ได้อยู่กลางน้ำ
1: ไม่ได้อยู่ในน้ำนะแต่ตอนนี้มันกัดเซาะเข้ามาเลย
2: ค่ะกลายเป็นวัดกลางน้ำขึ้นไปนะคะที่ท่าศาลาเช่นเดียวกันค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยตอนนี้นะคะถูกกัดเซาะถึง20กิโลเมตรแล้วนะคะชาวบ้านก็เลยออกมาเรียกร้องแล้วก็ทางด้านของสส.พริมพัฒนาค่ะก็เลยมีการเสนอ3มาตรการสำคัญไปดู3มาตรการสำคัญนี้กันหน่อยนะคะว่าจะสามารถช่วยเหลือชาวบ้านในจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างไรค่ะทางด้านของนางสาพิมพัฒนานครศรีธรรมราชนะคะไม่ใช่นครราชสีมานะจังหวัดได้กล่าวถึงนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นนครศรีธรรมราชระยะทางกว่า20กิโลเมตรพร้อมเสนอนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการรักษาสภาพชายหาดและก็ส่งเสริมศักยภาพด้านของการท่องเที่ยวของ

0: พื้นที่ค่ะโดยนางสาวพิมพัฒนาค่ะก็ระบุว่าได้มีการหารือร่วมกับทางท้องถิ่นเพื่อที่จะหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยแบ่งออกเป็นแนวทางในการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือพื้นที่ตำบลท่าขึ้นที่มีการครอบคลุม3หมู่บ้านนะคะได้แก่หมู่บ้านหมู่1บ้านท่าขึ้นค่ะหมู่ที่2บ้านตะเคียนดำแล้วก็หมู่ที่3บ้านนเราะนั่นเองค่ะซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและก็ผังเมืองเพื่อที่จะไปก่อสร้างโครงสร้างในการป้องกันในการกัดเซาะชายฝั่งในรูปแบบของเขื่อนหินทิ้งทางนี้ก็ยังมีบางช่วงที่การก่อสร้างเนี่ยไม่ได้ต่อเนื่องก็เลยทำให้บริเวณรอยต่อนี้ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเข้าไปอีกเข้ามาเรื่อยๆพยายามที่จะเอาไม้กั้นเอาไว้จึงเสนอให้กรมโยธาธิการและก็ผังเมืองพิจารณาในการดำเนินการในส่วนที่เหลือให้มีความสมบูรณ์และก็ต่อเนื่องค่ะในส่วนที่2ก็คือพื้นที่หมู่ที่1บ้านพังปริงนะคะแล้วก็หมู่ที่3บ้านบางสารตำบลกลายซึ่งก็มีทางกรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งได้ดําเนินการในการจัดทํารั้วดักทรายโดยใช้โครงสร้างของไม้ปักเอาไว้เพื่อที่จะช่วยดักแล้วก็ชะลอการเคลื่อนตัวของทรายเอาไว้ด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็จะได้ทราบด้วยนะคะว่าหลักที่มีการถูกกัดเซาะเข้ามาเนี่ยมันถึงตรงไหนแล้วนั่นเองค่ะนางสาวพิมพัฒนาได้ระบุนะคะว่ารู้ว่าดักทรายเนี่ยมีผลการดำเนินงานที่ดีในปี65นะคะแต่เนื่องจากว่าวัสดุก็เป็นไม้ด้วยนั่นแหละจึงเกิดการผุร่อนตามอายุการใช้งานก็เลยเสนอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมแล้วก็ไปทดแทนในส่วนที่ชำรุดเพื่อให้แนวรั้วดักทรายเนี่ยมีความสมบูรณ์ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในพื้นที่ตำบลกลายพร้อมกันทางที่การและผังเมืองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็กรมเจ้าท่าบูรณาการในการทำงานร่วมกันในการวางแผนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ค่ะไม่จำกัดเฉพาะการใช้โครงสร้างแข็งแต่ความสำคัญกับการเติมทรายหน้าหาดแล้วก็การดักชะลอทรายเพื่อรักษาสภาพชายหาดแล้วก็ภูมิทัศน์ตามธรรมชาติตลอดจนสนับสนุนการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งได้ของการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมสสพิมพัฒนาได้ย้ำนะคะว่าเป้าหมายสำคัญคือการรักษาชายหาดที่สวยงามของจังหวัดนครศรีธรรมราชการกัดเซาะอย่างเป็นระบบเพื่อให้พื้นที่ชายฝั่งสามารถที่จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและก็พื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
1: ยังอยู่ในเรื่องของน้ำฮะช่วงที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งของตะวันออกเนี่ยโดนหนักเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยจากฝนที่มันตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำมันท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ตะวันออกที่บอกไปเคหะร่มเกล้าอย่างเงี้ยหนักนะคลองจันทร์ก็หนักนะ
0: ค้างหลายวันจริงๆนะกว่าจะหายแล้วก็ทำไมมันท่วมเยอะขนาดนั้นในบางพื้นที่เขาไม่ได้หนักขนาดนั้นจริงๆ
1: ใช่แล้วก็ดูเรื่องของการแจ้งตรงแจ้งเตือนไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้รับทราบขนาดไหนไม่ว
0: ่
1: าจะเป็นเซลบอร์ดแคสต์หรือว่าจะเป็นในส่วนของกทม.เองมีการแจ้งเตือนหรือเปล่าแล้วก็แจ้งเตือนยังไง
0: คุณได้รับไหม
1: ได้รับนะ
0: ดิฉันจำได้ว่าคือมันตกตั้งแต่วันศุกร์เนาะวันศุกร์แล้วก็ข้ามไปถึงวันเสาร์ดิฉันได้รับประมาณวันเสาร์ในช่วงเช้า
1: แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประสบภัยนะฮะแต่ว่าคนที่อยู่เนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังกันแหละหลายคนเก็บข้าวเก็บของกันไม่ทันนะเรื่องนี้สสกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนเองก็มีการออกมาอยากจะบอกไปยังกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมครับให้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนน้ำท่วมเนี่ยอยากจะให้มีการปรับปรุงมันรวดเร็วกว่านี้เองไปดูหน่อยฮะผู้ชมครับไอ้นันครับสสกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเสนอให้ทางด้านของกรุงเทพมหานครมีการยกระดับระบบรับมือแล้วก็แจ้งประชาชนได้รับข้อมูลที่รวดเร็วแม่นยำแล้วก็สามารถเตรียมตัวรับมือได้ทันเวลาโดยสสสุพนัสตั้งข้อสังเกตถึงการประเมินสถานการณ์แล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะการส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแจ้งเตือนผ่านทางข้อความ SMS รวมถึงกระบวนการประกาศพื้นที่ประสบภัยที่ควรดำเนินการให้รวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากขึ้นพร้อมกับเสนอให้กทม.จัดทำแผนปฏิบัติงานรับมือน้ำท่วมที่ชัดเจนโดยจะทำรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานตั้งแต่ศูนย์พักพิงครัวกลางกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะแล้วก็สถานที่ปฏิบัติงานพร้อมกับมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถสั่งการแล้วก็ดำเนินการในทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้เสนอให้เตรียมระบบการเดินทางรองรับประชาชนในช่วงน้ำท่วมทั้งการกำหนดเส้นทางรถรับส่งที่เชื่อมต่อระบบขนส่งตามตำแหน่งรถการพิจารณามาตร

0: การทำงานจากที่บ้านหรือว่า work from home เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนเมื่อเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเสนอให้กทม.ลงทุนติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำในแต่ละซอยเพื่อให้มีข้อมูลระดับน้ำท่วมขังแบบละเอียดแล้วก็เป็นปัจจุบันสามารถนำมาใช้ประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างตรงจุดรวมถึงข้อมูลว่าถนนหรือว่าซอยน้อยเพียงใดแล้วก็ยานพาหนะประเภทใดสามารถสัญจรผ่านได้ทั้งนี้การยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแล้วก็การเตรียมแผนรับมือเป็นระบบเนี่ยจะช่วยให้กทม.สามารถที่จะประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขึ้นในอนาคตได้ด้วยนะครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเที่ยงนะคะเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ปัญหาบ้านเราปัญหาใหญ่ๆคือน้ำแรงกับน้ำท่วมด้วยเหตุนี้แหละครับพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าน้ำคือชีวิตพระองค์ท่านบริหารน้ำอย่างไรที่มาของคำว่าจากนภาผ่านภูผาสู่มหานทีอันนั้นแหละครับที่เขาเรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากนภาคือพระเจ้าอยู่หัวท่านบริหารน้ำตั้งแต่อยู่บนท้องฟ้าเลยอันนั้นคือที่มาของฝนหลวงนั่นเองจะทำยังไงให้เป็นก้อนเมฆนั้นสามารถไปหยดน้ำลงสู่แผ่นดินได้จะกักเก็บยังไงนะครับตรงไหนควรจะเก็บตรงไหนควรจะสร้างเป็นรูปของเขื่อนหลังจากนั้นกลางภูเขามาถึงตีนเขานั้นไหลผ่านป่าที่สองป่านี้ไม่ใช่ก็คือมันอาจจะเป็นสวนลำไยมันอาจจะเป็นสวนลิงจี่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านกั้นน้ำไว้อีกที่ตีนเขาต่อจากนั้นน้ำก็วิ่งไปบนที่ราบเลือกสวนไร่นาอะไรต่ออะไรต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ราบหลังจากน้ำบริโภคเสร็จแล้วก็ถ่ายเป็นของเสียออกมาพระองค์ท่านก็ตามไปบำบัดอีกจนกระทั่งจุดชายทะเลของแหลมผักเบี้ยเนี่ยเพราะนั้นจากคำว่าจากนภาผ่านภูฟ้าสู่มหานทีนั้นน้ำจากฟ้าพอหล่นลงสู่แผ่นดินได้จะทำงานเป็นระยะนะครับให้ประโยชน์กับเราสำหรับพระเมตตาผู้ยิ่งสัมผัสกับประชาชนเท่าไหร่ทรงรับทราบปัญหาของประชาชนความทุกข์ของประชาชนและพระองค์ก็จะเข้าไปขจัดปัญหาเท่าที่พระองค์ท่านจะสามารถจะทำได้ในพื้นที่ทุรกันดารทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนั่นแหละครับเป็นจุดกำเนิดของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริความพอเพียงด้านน้ำก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นชีวิตเราก็อยู่ได้ขอให้เรารักษาน้ำเพราะลูกหลานของเราก็ต้องการแผ่นดินที่จะให้ประโยชน์สุขกับชีวิตเขาด้วยเช่นกันครับ

0: ม่ได
1: ้หินเม็ดนิดเดียววงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
2: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
3: ที่ไซตี้ไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
4: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามมากได้ไหมน่าทาน
3: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
2: ผม
3: ไ
2: ม่รู้
5: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้หรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
0: ้ไปคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะ
2: ข้างนอกเนี่ยของจริง
3: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
6: พ่อเขาจัดไว้ให้อะไรอะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
7: ่
6: ะ
7: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
8: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
2: ครูก็พูดได้ครูก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
6: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
9: มันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวัน

0: เดียวไม่เข้าใจรอคุณทิวา
1: องค์ใดพระสัมพุทธ
2: ขมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
3: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะพระทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึง

0: ชื่อดวงพรอวพิรัตค่ะวิ่งค่ะลูกชายแกเป็นคนชอบวิ่งมากค่ะเขาได้มาหลายทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาขอแม่ลงเขาจริงจังกับการวิ่งมากตั้งแต่เด็กยันโต
1: จริงๆแม่ก็ไม่ได้อยากให้เขาวิ่งมาก
2: ก็แม่บอกแล้วไงเพิ่งไปวิ่งกันหน่อยสิ
1: บางครั้งก็มีทะเลาะกันนะคะ
0: แต่เรื่องที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่ก็เพราะว่า
1: น้องเขาเป็นมะเร็งค่ะ

0: การวิ่งมันทําให้อาการเขาหนักขึ้นขอร้องแล้วเขาก็ดื้อ
1: แม่ครับให้ผมกลับไปวิ่งนะครับ
0: ที่สุดแล้วห้ามไม่ได้ก็

0: องจับมือไปด้วยกันวันนี้มีซ้อมไหมลูกบ่ายตื่นคนเป็นแม่เนาะ
1: ลูก
2: เอาจริงๆก็ไม่ได้สบายใจหรอกก็เลยเป็นห่วงเขาเลยแนะนำให้ใช้ DMS Telemedicine ต่อได้ดูแลเรื่องอาหารการกินเขาได้ดูแลเรื่องการรักษาด้วยตัวเองได
3: ้ออกกำลังกายได้ครับ
2: คุณหมอก็ทำให้แม่มั่นใจต่อให้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ติดต่อหมอเขาได้ตลอดเวลา
0: แม่ดีใจที่เขาได้ทำในสิ่งที่เขาถูก

0: เขาทำตามความฝันของตัวเองตามที่เราได้สัญญากันไว
1: ้มีโทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
2: 13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชราชาแห่งราชามั่นศรัทธามิสร่างศูนย์จงรักพักเพิ่มพูนราโชวาทส่องมันคาให้ภาคเพียรและอดทนให้ครองตนด้วยปัญญาสันติในอาณาประชาราษฎร์ที่น้อมนำรอยทางที่พ่อสอนปวงนิกรจารึกจำปรัชญาพระทรงธรรมสถิตมั่นนิรันดรสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับอยู่กับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันเรื่องกฎหมายนะครับถ้าใครติดตามรับชมเทปรายการจะเป็นของหรือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับท่านก็ติดตามแล้วติดต่อที่รายการนะถ้ามีปัญหานะครับอย่าเก็บอย่าปล่อยอย่ารอก่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านติดตามรายการในส่วนของทางรายการสายด่วนรัฐสภาจะได้ปรึกษาแล้วก็คุยกันในรายละเอียดกับผมอานันต์จันทร์ศรีเนี่ยก็คุยกันในเรื่องของกฎหมายเนี่ยนะฮะเจอหน้าเจอตากันก็จําได้อ่ะนี่คือรายการสายด่วนเพราะฉะนั้นก็จะคุยเรื่องของกฎหมายนะครับฝากช่วงเวลาของการติดตามรับชมรายการนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เปิดสมัยประชุมรัฐสภาก็อาจจะมีภารกิจการถ่ายทอดการประชุมในช่วงบ่ายในวันที่มีนัดประชุมนะครับอาจจะไม่ได้เจอการรายการสดบ่อยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับจะเป็นกําหนดเวลาของรายการช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับติดตามมีหน่วยงานมาร่วมชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็ชั่วโมงที่2เป็นเรื่องของปรึกษาทางกฎหมายนะครับติดตามทางช่อง10ครับวิทยุรัฐสภาก็รับสัญญาณด้วยทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM ด้วยนะครับ 1,071 กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนการรับชมช่องทางเพิ่มเติมที่เป็นออนไลน์ก็เข้าไปได้ทาง webnow.org นะฮะเขาปรับรูปแบบในส่วนของเว็บไซต์ใหม่ก็ลองเข้าไปดูกันนะครับส่วนแอปพลิเคชันโหลดแอปไปไว้ในเครื่องท่านก็CHANNEL นะครับและใครที่เล่น Facebook อยู่ถ่ายทอดรายการสดนะครับท่านเข้าไปเพจค้นหาวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอแล้วก็กดถูกใจเพจนะครับเวลาเจอการถ่ายทอดรายการสายด่วนไปจะเป็นย้อนหลังหรือเป็นรายการสดกดข้างล่างตรงการถ่ายทอดให้นิดนึงนะครับก็คือแชร์แล้วก็ถูกใจฝากด้วย youtube.com เช่นเดียวกันครับท่านเข้าไปช่อง TP Channel กดถูกใจกดแชร์ให้นิดนึงนะครับกับการถ่ายทอดรายการสายด่วนนะครับติดตามรายการแล้วอยากจะปรึกษาหรือเกินบอกให้โทรหรือบอกให้ติดต่อเข้ามาเนี่ยครับติดต่อกันยังไงถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ใช้ช่วงบ่ายของวันราชการจำไว้นะครับถ้าเป็นวันราชการท่านติดต่อได้เลยที่ครับ02ครับ206-61023 2เบอร์นี้ในรายการจะเป็นสดหรือว่าบันทึกเทปก็ช่วงบ่ายนะครับส่วนใครที่จะฝาก

0: ข้อความนะครับเดี๋ยวเราติดต่อไปหาท่านเองก็จะได้สะดวกในเรื่องของการติดต่อกันแล้วก็ประหยัดเบอร์โทรด้วยในเรื่องของค่าโทรเนาะก็แอดไลน์เลยครับนี่ขึ้นให้หน้าจอตัว QR code จะเป็นตัวสีดำ ID line @10hotline ครับ @10hotline นะฮะและอีก1สีจะขึ้นสลับกันนะครับกับตัวสีดำเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับตัวสีน้ำเงินเนี่ย QR code จะเป็นเรื่องเอกสารทางกฎหมายแจกให้สำหรับสัปดาห์นี้ครับคำว่าเบี้ยปรับเบี้ยปรับนะครับจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกรณีที่ท่านไปทำสัญญาและในแต่ละสัญญามันก็จะเขียนไม่เหมือนกันบางสัญญาเขียนเบี้ยปรับบางสัญญาเขียนดอกเบี้ยบางสัญญาอาจจะเขียนค่าสินไหมบางสัญญาอาจจะเขียนเป็นเงินประกันนะครับแล้วไอ้เบี้ยปรับจริงๆแล้วมันคืออะไรเวลาที่เราผิดสัญญามันจะเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับว่าเราขอปรับเธอนะเราขอคิดเบี้ยปรับเธอนะแล้วเบี้ยปรับเนี่ยนะครับมันจะมีผลอะไรกันบ้างในทางกฎหมายลองอ่านเอกสารชุดนี้ดูนะครับท่านจะเข้าใจรายละเอียดส่วนผลจากเบี้ยปรับมันจะมีรายละเอียดของมันเดี๋ยวตามกันนะครับเพราะเราจะเจออยู่แล้วครับเบี้ยปรับในสัญญานะครับโดยเฉพาะเช่าซื้อนะฮะหรือสัญญากู้ยืมเงินนะครับเลทไปวัน2วันหรือไม่ตรงเวลาเนี่ยนะครับโทรศัพท์มาแล้วนะครับคุณต้องชำระนะเดี๋ยวเรามีเบี้ยปรับนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้นะครับฝากไว้ครับในส่วนของเอกสารพิมพ์ถ้าสแกน QR code หน้าจอไม่ติดนะครับ159ก็ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้ท่านไปอ่านไปศึกษากัน159พิมพ์เข้ามาขอเบี้ยปรับนะฮะขอเอกสารกฎหมายก็พิมพ์ได้หมดเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับแต่ว่าในชั่วโมงนี้แล้วก็คุยกันก่อนนะฮะกับทนายของเราในชั่วโมงแรกนี้นะฮะอยู่กับวิทยากรประจำรายการครับทนายความวสันต์ฝีมือช่างมาร่วมรายการวันนี้สวัสดีครับพี่วสันต์ครับ
1: สวัสดีครับน้องอนันต์ครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับสายคุณบุษรานะ
1: ครับ
0: คุณบุษราครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อยู่กับทนายวสันต์ละเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
2: ค่ะ เวลาประมาณ6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะตัวแทนบริษัทมีเรียกหนูคุยค่ะมี4คนแล้วก็หนูค่ะบอกว่าหนูไม่รับสายรอหน้าแล้วไม่ปรากฏสายเรียกเข้าค่ะบอกว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วบอกว่าจะเอาใบลาออกหรือใบเลิกจ้างถ้าใบลาออกได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถ้าใบเลิกจ้างเสียประวัติขอโอกาสทำงานต่อต้องขอคุยกับผู้จัดการเขาบอกโทรไปก็ไม่ติดหรอกจึงโทรตอนนั้นไม่สามารถติดต่อได้หนูจึงขอคุยตอนเช้าได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นเลยเวลาเลิกงานแล้วเขาขอซิมการ์ดแล้วก็แล็ปท็อปคืนคอมพิวเตอร์คืนถามว่าเอาใบนี้ใช่ไหมพร้อมยื่นแบบฟอร์มเอกสารของบริษัทให้เสียงผู้ชายที่อยู่บริเวณประตูเร่งรัดบอกเร็วๆหน่อยหนูรู้สึกไม่ปลอดภัยและตื่นเต้นตื่นตระหนกภาระจิตใจร่างกายเกิดความกลัว
0: เดี๋ยวมันจะเป็นภาวะทางจิตไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกจากงานถูกต้องไหม
2: ค่ะ
0: แล้วปัญหาของการออกจากงานออกเมื่อไหร่ฮะ
2: ประมาณปีออกตอนประมาณทุ่มเนี่ยค่ะท
0: ุ่มไม่คุณออกจากงานมานานหรือยังฮะ
2: ประมาณปีที่แล้ว
0: แล้วปัญหาจากออกจากงานเกิดอะไรขึ้นฮะ
2: เนี่ยค่ะก็ทีนี้ในปัญหาออกจากงานในขอเล่าต่อได้ไหมคะ
0: เอาปัญหาฮะว่าคุณออกจากงานแล้วคุณไม่ได้เงินชดเชยหรือคุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการตรงนั้นฮะ
2: ค่ะไม่ได้เงินไม่ได้ปรึกษาว่าปลายเสียงที่เราเคยมีเนี่ยค่ะถ้าว่าเราสามารถกู้ปลายเสียงที่มันหายไปแล้วเนี่ยได้ไหมหรือว่าถ้าเรากู้ไม่ได้นี่เราต้องทำยังไงขอคำแนะนำค่ะ
0: คุณจะเอาไปทำอะไรฮะ
2: เผื่อว่าต้องใช้ค่ะ
0: คืออย่าเผื่อสิฮะปัญหาคือ1เมื่อคุณออกจากงานโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมที่คุณกำลังจะกล่าวอ้างถูกต้องไหม
2: ค่ะ
0: คุณได้ไปติดต่อหน่วยงานราชการซึ่งเขามีหน่วยที่ดูแลคือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือยังอยู่จังหวัดไหนฮะ
2: สงขลาค่ะ
0: อยู่สงขลาเคยไปติดต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาหรือยังฮะ
2: ยังค่ะ
0: แล้วแบบไปละเมอเจอคนที่แบบเป็นคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้ไหม
2: ไม่ใช่นะคะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะ

0: ผมรู้สึกว่ามีอีกรายนึงที่เป็นลักษณะแบบเจอภาพเจออะไรอย่างเงี้ยว่ามีคนเข้ามาอย่างเงี้ยเขาเลยให้ออกจากงานอย่างเงี้ยคนละคนกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณอยู่จังหวัดสงขลาใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปัจจุบันมีงานหรือยังฮะ
1: ยังไม่มีค่ะ
0: แล้วคุณออกจากงานคุณเขียนใบลาออกเองหรือยังไงฮะ
1: นี่ค่ะก็คือในขณะนั้นนะคะในออฟฟิศไม่มีพนักงานอื่นนอกจาก5คนปกติหนูกลับตอนเย็น
0: ตอบสั้นๆพอจ้ะว่าคุณเขียนใบลาออกเองหรือยังไง
1: ก็คือ
0: ตอบให้ตรงจ้ะตอบให้ตรง
1: เขายื่นเอกสารยื่นเอกสารของแบบฟอร์มของบริษัทให้ค่ะแล้วหนูก็จำยอมลงชื่อค่ะไม่ได้เต็มใจค่ะ
0: คุณไม่ได้เต็มใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณออกจากงานคุณไม่ได้ติดต่อที่สวัสดิการหรือคุ้มครองแรงงานที่จังหวัดสงขลาถูกต้องไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ติดต่อนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ยื่นเรื่องอะไรเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณจะถามทนายว่าไง
1: จะปรึกษาเนี่ยค่ะขอคำแนะนำค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะเชิญพี่วสันต์
2: ครับกรณีที่เรานะครับเห็นว่าการเลิกจ้างของเรานั้นนะครับไม่เป็นธรรมและก็เอกสารหรือการให้เราเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนลาออกนะครับส่วนเอกสารให้เราก็จำยอมนะครับในการเซ็นลงไปว่าข้าพเจ้าลาออกเองนะเพราะตัวนี้มันจะเป็นข้อที่ไม่ต้องเสียค่าชดเชยนะครับไม่ต้องเสียนั่นเสียนี่และให้เราออกไปแต่เราเห็นว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกนะครับพอเป็นอย่างนี้นะครับเอกสารหลักฐานนะครับไม่ต้องมีอะไรหรอกครับก็มีในส่วนที่ตัวเรานี่แหละที่เกิดเรื่องขึ้นนี่แหละนะครับก็ต้องไปหน่วยงานครับจะมีอยู่ที่ทุกจังหวัดนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับผู้ที่เป็นแรงงานนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานที่ถูกให้ออกโดยไม่เป็นธรรมนะครับอันนี้เราเห็นว่ามันออกเลิกจ้างเราไม่เป็นธรรมเพราะเราไม่ได้กระทำผิดกฎผิดระเบียบผิดคำสั่งของทางบริษัทนะครับถ้าเป็นดังนี้นะครับเราไม่ได้ไปเสียหายเลยไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไปยักยอกช่อโกงนะครับหรืออะไรจนกระทั่งว่านี่แหละทำให้บริษัทเขาให้เราออกนะครับโดยที่ไม่จ่ายอะไรเราเลยอย่างนี้นะครับไปที่สำนักงานนะครับคุ้มครองแรงงานจังหวัดนะครับเขาก็จะสอบถามเรานะครับว่าเราทำงานอยู่ที่ไหนอะไรมีใบสมัครงานไหมมีอะไรไหมปกตินะครับการที่เราไปสมัครงานเราก็ต้องมีใบงานใบเจ้าพระราหรืออะไรต่างๆเตรียมไปนะครับเพื่อที่ทางสำนักงานเขารับเรื่องแล้วเขาก็จะได้แจ้งไปยังบริษัทนะครับบริษัทหรือโรงงานนะครับหรือนายจ้างนะครับที่เรามาร้องต่อสำนักงานนั้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะทำการพูดคุยเจรจาอย่างไรนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้เรานะครับเพราะว่าถ้าอันไหนที่มันไม่ถูกต้องนะครับในเรื่องของแรงงานนะครับมันจะมีความผิดไม่ว่าจะส่วนทั้งแพ่งทั้งอาญาเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นคนดำเนินถ้าเกิดไม่พอใจหรือไม่อะไรถ้าเกิดจะไปฟ้องศาลแรงงานก็ไปฟ้องศาลแรงงานก็ไม่ต้องเสียค่าอะไรนะครับของแต่ละจังหวัดอยู่นะครับแต่ว่าไปตรงนี้ก่อนนะครับเขาก็จะดำเนินการให้และจะเรียกมาเจรจามาพูดมาคุยกันนะครับว่าเราถูกเลิกจ้างนะครับ
0: คุณบุษรา
1: ค่ะ
0: ยังมีประเด็นถามทนายเพิ่มอีกไหมหรือยังไงฮะ
1: ยังไม่ต้องใช้ใช่ไหมคะ
0: คืองี้ฮะคุณอย่าเพิ่งไปกัง

0: รัตภูมิค่ะ
1: อยู่ใกล้อำเภอเมืองไหมครับคุ้มครองแรงงานที่จังหวัดสงขลา
0: ค่ะ
1: มันควรจะต้องกระเตื้องเร็วกว่านี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรในเมื่อคุณโทรมาตอนนี้ก็เพิ่งจะรู
0: ้ตอนแรกคิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว
1: มันต้องทำได้ถ้าเราเป็นลูกจ้างแล้วเราไม่ได้รับความเป็นธรรมมันต้องทำได้จดเบอร์นะครับเผื่อคุณไปแล้วไม่ถูกนะ313056
0: 313056ค่ะ
1: 074 313057
0: 313057ค่ะ
1: ผมอยากให้คุณเข้าไปที่สำนักงานมากกว่าการโทรนะ
0: ค่ะ
1: แล้วคุณต้องเตรียมหลักฐานที่คุณมีเท่าที่มีนะ
0: ค่ะ
1: เท่าที่มีแล้วเอาไปยื่นเรื่องเพื่อปรึกษากับสวัสดิการหรือคุ้มครองแรงงานที่จังหวัดสงขลาเนาะ
0: ค
1: ุณได้จ่ายเงินประกันสังคมอยู่ใช่ไหม
0: เคยจ่ายตอนนี้ไม่ได้จ่ายค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ตอนที่ทำงานอ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณทำงานที่นี่มานานหรือยังฮะ
0: ก็ประมาณ2 ปีค่ะ
1: อ่ะ2 ปีคุณก็น่าจะได้การชดเชยถ้าเป็นการเลือกจ้างที่อาจจะนายจ้างให้เลิกจ้างจ้างก็คือเลิกจ้างคุณก็จะมีสิทธิ์อยู่
0: ค
1: ่ะคุณรีบเข้าไปนะครับหลักฐานเท่าที่มีนะ
0: ค่ะ
1: แล้วอย่าเพิ่งนี้ฉันไม่มีอันนี้แล้วฉันก็เลยไม่ทำอะไรเลยนะ
0: ค่ะ
1: ค่านี้ต้องไปนะคะ
0: ค่ะ
1: รับปากกันแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะคุณอยู่ภายใต้ระบบคุ้มครองแรงงานเขาดูแลอยู่ส่วนรายละเอียดคุณลาออกชอบไม่ชอบหรือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอันนี้จะขออนุญาตที่จะไม่ให้เล่าออกอากาศเนาะ
0: ค่ะ
1: คุณต้องไปเล่ากับเจ้าหน้าที่ที่เขามีหน้าที่โดยตรงแล้วเขาจะรับเรื่องแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงกับบริษัทดูนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมฝากครั้งต่อไปทำอะไรก็แล้วแต่หน่วยงานราชการเขาจะมีทุกระบบที่เราไปทำงานอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วเราออกจากบริษัทโรงงานมาแล้วเราต้องนึกถึงหน่วยงานราชการแล้วค้นหาข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ว่ามีหน่วยงานไหนดูแลต้องรีบทำเรื่องเนา
0: ะ
1: ไม่ปล่อยเรื่องเพราะว่าทุกอย่างถ้าเราปล่อยไปพยานหลักฐานมันก็จะหายไปด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ไปนะฮะเน
0: ี่
1: ยภายในสัปดาห์เนี้ยถ้าว่างเลยรีบไปเลยนะ
0: ค่ะ
1: ครับไปแล้วผลเป็นยังไงยื่นเรื่องเป็นยังไงรบกวนคุณถ่ายหลักฐานการไปส่งมาที่ระบบไลน์ด้วยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจัดรายการร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอยู่ผมจะได้ประสานต่อนะ
0: ค่ะ
1: เต็มเสียงหน่อยนะมั่นใจนะว่าเราจะต้องรักษาสิทธิ์เรานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคนะรายงานมานะผ่านระบบไลน์นะ
0: คร
1: ับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะรายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะรับตามนะเพราะว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยมาร่วมรายการกับทางเราถ้าไปยื่นเรื่องแล้วหรือมีติดขัดอะไรเนี่ยผมก็จะให้ทางวิทยากรจากส่วนกลางเนี่ยท่านช่วยประสานให้นะครับว่ามันเป็นยังไงคือตอนนี้ท่านผู้ชมผมไม่อยากให้ลงรายละเอียดไปเยอะมากกว่านี้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือไม่มันต้องผ่านกระบวนการการสอบจากทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จังหวัดสงขลาก่อนนะครับถึงจะได้ทราบรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรกันแน่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันผ่านมาประมาณปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรเดี๋ยวเรื่องนี้รอตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมติดตามชมรายการอยู่ในชั่วโมงแรกของวันนี้นะฮะอย่าลืมนะครับถ้าท่านจะติดต่อที่รายการปรึกษาในรายละเอียดในเรื่องต่างๆนะครับท่านใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่02ได้ครับ206 610 2 3โทรได้เฉพาะวันราชการโทรได้เฉพาะวันราชการนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบไลน์ท่านฝากข้อความได้นะครับเอกสารตอนที่159อย่าลืมนะว่าด้วยเรื่องของเบี้ยปรับเอาไปอ่านนะครับว่าด้วยเรื่องของเบี้ยปรับนะครับมีเคสหนึ่งที่ปรึกษาเข้ามาโดนยักยอกทรัพย์มรดกนะฮะของกองมรดกนะครับเนี่ยผมเสียดายมากเลยว่าผมแจกเอกสารแล้ว

0: ท่านไม่ได้รับไปแล้วอยู่ดีๆท่านก็ไลน์มาอุ๊ยปรึกษาหน่อยว่าโดนแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์มรดกซึ่งในฐานะผู้จัดการมรดกพอยักยอกทรัพย์มรดกกลายเป็นคำถามกลายเป็นคดีอาญาไปเลยแล้วก็เพิ่งแจกเอกสารไปเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมติดตามรับชมรายการทุกสัปดาห์อ่านยังไม่อ่านหรือไม่อ่านไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเวลาเรามีปัญหาเราจะได้ไปรื้อเอามาอ่านดูนะฮะเพราะว่ามันจะมีหลักกฎหมายแล้วก็คดีจริงๆที่อยู่ในส่วนของเอกสารที่เอามาให้นะครับมีคำถามฮะพี่วสันต์ครับ
1: ครับ
0: สุภศรีนะฮะสอบถามครับผมมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดหนึ่งหลังก็ให้คนรู้จักเนี่ยเช่าอยู่ประมาณเดือนละ 6,000 ตอนแรกเขาจ่ายค่าเช่าตรงเวลามาตลอดประมาณ1ปีแต่ช่วงหลังเริ่มค้างค่าเช่าครับตอนนี้ค้างมา5เดือนรวมเป็นเงิน 30,000 ผมโทรไปหลายครั้งเขาก็บอกว่าช่วงนี้เงินไม่ดีก็มีเงินแล้วเนี่ยจะจ่ายล่าสุดผมไปดูที่บ้านปรากฏเขาพักอาศัยอยู่และยังใช้บ้านตามปกติผมจึงบอกว่าขอให้ย้ายออกแต่เขาไม่มีเงินแล้วก็ไม่ยอมย้ายผมอยากทราบว่าผมเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญาและให้เขาเนี่ยออกจากบ้านได้เลยหรือไม่และค่าเช่าที่ค้างอยู่เนี่ยผมฟ้องเอาคืนได้อย่างไรบ้างครับอ่ะเชิญพี่วสันต์นะนายเจ้าตัวอยู่อีกที่นึงแล้วก็ปล่อยบ้านให้เช่าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะอ่ะเชิญนะ
1: เรื่องเช่าเรื่องบ้านนะครับก็ถ้าเราทำเช่ากันนะครับไม่เกิน3ปีก็ทำสัญญาเช่ากันได้นะครับแล้วก็มีข้อตกลงกันนะครับให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเช่าเดือนละเท่าไหร
0: ่
1: นะครับเสร็จแล้วก็การผิดนัดผิดยังไงนะครับได้ไม่เกินกี่งวด1งวด2งวดก็ระบุไว
0: ้
1: นะครับเสร็จแล้วก็ในส่วนที่ของเรานี้นะครับพอทำสัญญากันแล้วเขาก็ย้ายเข้าไปอยู่พอเข้าไปอยู่ปรากฏว่าตอนนี้เริ่มค้างแล้วนะครับค้างมา5เดือ นนะครับค้างมา5เดือนก็แสดงว่าเขาผิดสัญญานะครับเราก็ไปดูสัญญาเช่านะครับว่าผู้เช่านะครับผิดสัญญานะครับตรงนี้นะครับเราก็มีสิทธินะมันจะมีข้อหนึ่งเขียนว่ามีสิทธิ์นะครับผู้ให้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าได
0: ้นะครับ
1: ถ้าบอกเลิกบอกเขาว่าตามสัญญาเช่าที่เราทำกับคุณเนี่ยนะนะครับเป็นเท่านั้นเท่านี้แต่คุณติดค้างค่าเช่าตัวนี
0: ้
1: 5เดือนแล้วเป็นเงิน 30,000 บาทนะครับให้ท่านมาชำระซะให้เวลาอีกสักหน่อยนะครับหรือตรงนี้นะครับเราจะไปว่าด้วยตนเองก็ได้แต่จะทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรจะดีที่สุดนะครับทำเป็นลักษณ์ว่าบอกเตือนไปนะว่าคุณจะยังอยู่อีกไหมนะครับถ้ายังอยู่ยังจะรักษาสัญญาก็เดือนนะครับถ้าไม่ชำระก็ถือว่าเป็นการที่ว่าเราขอบอกเลิกเลยนะจะได้จบไปนะครับบอกเลิกก็คือก็ให้ท่านคืนหรือให้ท่านชดใช้นะครับในหนังสือนั้นนะครับว่าที่ติดค้างค่าเช่าเรา3เดือนด้วยนะครับแล้วก็ให้ท่านออกไปนะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็เราก็ทำเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปที่ตรงนี้เลยนะครับเราอย่าไปล็อกประตูเราอย่าไปถอนของเขาออกนะครับเวลาเขาไม่อยู่ไปทำงานนะครับเพราะตรงนี้เขายังถือว่าเขายังยึดถืออยู่ยึดครองอยู่นะครับเขาก็อยู่ในห้องอยู่นะครับอย่าได้ไปทำที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอ้าวไปทำแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นช่องว่างให้ทางเขาเนี่ยไปแจ้งความว่าเราไปบุกรุกว่าเราไปลักทรัพย์เขาว่าเราไปทำให้เขาเกิดความเสียหายตรงนี้นะครับ มันจะเป็นข้อตรงนั้นครับทำให้ถูกขั้นถูกตอนนะครับ พอตรงนี้ปั๊บแล้วเขามาพูดมาคุยหรือเราไปพูดไปคุยถ้าทำเป็นละลักอักษรได้ก็ยิ่งดีตกลงกันเลยว่าจะออกวันไหนครับ เงินจะให้ยังไงนะครับให้ยังไงก็ตกลงเขียนกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วก็ลงชื่อไว
0: ้
1: เพื่อให้เขาได้ปฏิบัติตามตรงนั้นมันจะได้ไม่ต้องไปฟ้องไปร้องกันนะครับพูดคุยกันให้ชัดเจนว่าตรงนี้มัน เราก็จำเป็นจะต้องมีค่าเช่าตรงนี้นะเรามีค่าใช้จ่ายมีค่าอะไรอยู่นะถ้าเกิดคุณอยู่ไปฟรีๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะแล้วก็มีคนอื่นที่ก็จะมาเช่าอยู่เนี่ยนะฉันก็อยากให้คนอื่นเขาเช่าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับบอกกล่าวก่อนทำเป็นลักษณ์อักษรเพื่อให้เขาออกไปโดยดีจะดีที่สุดครับเสร็จแล้วเราก็ถ้าไม่ดำเนินการอะไรต่ออะไรเราก็สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับในส่วนที่เขาติดหนี้เราตรงในส่วนนี้ได้นะครับ
0: ครับผมฝากไว้นะฮะเรื่องเช่าต้องทำใจหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ออกอย่าใช้มาตรการส่วนตัวเป็นอันขาดเพราะเราจะโดนคดีอาญาเองนะ

0: ฝากไว้ฮะเพราะว่าหลายท่านอยากจะให้มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะถ้าเป็นการเช่าแล้วเขาไม่ชำระค่าเช่านะ
1: บางคนตัดน้ำตัดไฟล็อกกุญแจ
0: อันนี้ไม่ได้
1: แล้วเขาไปแจ้งความ
0: ย
1: ังอยู่นะครับแต่สัญญานี้มันยังอยู่ในเรื่องของการครอบครองอยู่ครับ
0: ครับผม
1: ครับถึงแม้จะผิดแต่ว่าก็เขายังอยู่ได้อยู่นะครับ
0: พักกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะฮะว่าจะมีเรื่องอะไรยังไงบ้างนะครับก็อยากฝากข้อความไว้ได้เบอร์โทรท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกันไปฮะพักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
2: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
3: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราน
4: อกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึง
2: มาช่วยกันลดหวาน
4: ลดมัน
3: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

ไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นกู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นกู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: กลับมาคุยกันต่อนะครับชั่วโมงแรกเราอยู่กับทางทนายความวสันต์ฝีมือช่างนะฮะวิทยากรประจำรายการก็ปรึกษากันนะครับก็จะเป็นส่วนของแฟนรายการฝากข้อความแล้วก็เบอร์โทรไว้แล้วก็ติดต่อกลับไปหาท่านนะครับถ้าท่านไม่สะดวกหรือติดต่อไม่ได้ในช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นวันหยุดวันช่วงเวลาท่านดูอาจจะเป็นดึกๆเลยนะฮะก็ติดต่อไม่ได้เสาร์อาทิตย์หรือช่วงบ่ายสองนี้ก็ติดต่อไม่ได้นะครับท่านก็ฝากเบอร์โทรเอาไว้ผ่านระบบไลน์แล้วกันนะครับที่แอด10 hotline QR code ตัวสีดำนะครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วก็พิมพ์ข้อความนิดเดียวเบอร์โทรนะครับกดส่งทิ้งไว้ส่วนใครนะครับที่จะโทรก็จะต้องเป็นช่วงเวลาของรายการสดนะฮะติดต่อเข้ามาได้ที่รายการนะครับนอกจากปรึกษาแล้วเอกสารกฎหมายนำมาฝากกันทุกสัปดาห์1ตอนนะครับก็อยากจะให้ท่านเอาไปเก็บไว้นะครับเพราะเรื่องของกฎหมายที่เอามาฝากนั้นก็คือเรื่องที่ใกล้ตัวของท่านเลยนะครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของเบี้ยปรับนะครับท่านเอาเบี้ยปรับไปอ่านดูนะเพราะว่าเวลาเราไปทำสัญญาเราจะเจอคำว่าเบี้ยปรับนะครับบางสัญญาไม่เรียกเบี้ยปรับแต่เป็นเงินประกันบ้างเอ่ยเป็นดอกเบี้ยนะฮะที่เป็นดอกเบี้ยปกติแต่ถ้าท่านผิดนัดไปปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะคิดดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นนะฮะอย่างเช่นปกติคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้เนี่ยนะฮะเอาไปเอามาถ้าสมมุติท่านผิดนัดเนี่ยเขาคิดเพิ่มสูงขึ้นเป็น120อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีดอกเบี้ยแล้วถ้าผิดนัดมันก็เป็นดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอีกอย่างเงี้ยไอ้ส่วนที่มันเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างงี้เขาเรียกว่าเบี้ยปรับนะครับแล้วเบี้ยปรับเนี่ยผลของมันจะมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะช่วยท่านในตอนเทศสารมีอำนาจในการลดเบี้ยปรับได้ถ้ามันสูงเกินไปนะฮะก็ฝากเอาไว้นะครับในเรื่องของตรงนี้สำหรับเอกสารเบี้ยปรับพิมพ์159เข้ามาเบี้ยปรับก็ได้นะครับหรือขอเอกสารกฎหมายก็ได้เดี๋ยวคุยกับคุณวันชัยต่อนะฮะคุณวันชัยครับ
1: ครับผม
0: อยู่กับทนายวสันต์นะเป็นยังไงฮะ
1: คือมันเป็นนี่ครับท่านเนาะท่านทนายวสันต์พอดีผมเป็นญาติกับผู้เสียหายนะครับเนาะ
0: ครับ
1: เริ่มแรกเนี่ยผมขอเล่าเลยดีกว่ามั้ยเนาะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับท่านก็คือนายผู้เสียหายก็คือนายวัฒน์

0: ยูเนี่ยครับ
1: อ่าไม่เอ่ยชื่อเขา
0: อ๋อไม่เอ่ยชื่อ
1: นายกอไก่ก็ได้ฮะ
0: อ๋อโอเคครับขอบคุณครับนายกอไก่เนี่ยเอาที่ไปจำนองกับเพื่อนบ้านด้วยกันเนาะในวงเงิน 5,000 บาทนะครับเมื่อตั้งแต่ปี66นะครับประมาณกรกฎาคม66แล้วทีนี้ก็พี่สะใภ้เขาก็รู้พี่สะใภ้ก็แล้วกันพี่สะใภ้รู้ก็เลยไปไถ่ถอนเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ครับในวงเงินไถ่ถอนพร้อมดอกเบี้ยก็ประมาณ 8,000 บาทเนาะในพื้นที่2ไร่1งานนะครับทีนี้เมื่อที่ดินได้รับที่ดินมาไปจำนองนี่ก็เป็นโฉนดนะครับเป็นโฉนดเมื่อไถ่ถอนมาพี่สะใภ้ก็ไปถ่ายถอนปี69ก็คนที่รับจำนองเขารับจำนำเขาก็บอกว่าเป็นโฉนดตัวจริงมาพี่สะใภ้ก็มาเก็บไว้ครับมาเก็บไว้จนวันหนึ่งนายกนี่จะขายนะครับนายกนี่เขาจะขายที่ดินผืนนี้ก็มีนายหน้ามาติดต่อว่าขอดูโฉนดหน่อยสิเพื่อที่จะไปหาขายนะครับพอนายหน้ามาเห็นก็เขาก็รู้ว่าเอ้ามันไม่ใช่โฉนดจริงนะเป็นโฉนดปลอมครับเป็นโฉนดปลอมเป็นโฉนดปลอมทีนี้ก็เลยเขามาปรึกษาผมก็เลยแนะนำว่าลองไปที่ดินจังหวัดทีว่าที่ดินตัวนี้ทำไมถึงเป็นโฉนดปลอมพอดูเขาก็ตรวจสอบดูว่าอ้าวโฉนดเนี้ยโดนเปลี่ยนชื่อไปตั้งแต่ปี68ครับท่านโดนเปลี่ยนชื่อโดยเปลี่ยนการมีการซื้อขายตั้งแต่ปี68ครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะปี69มาเป็นโฉนดปลอมแต่โฉนดเนี่ยโดนเปลี่ยนชื่อจากชื่อนายกเนี่ยไปเป็นนางขอเนี่ยเมื่อปี68นะครับเรื่องมันก็เลยแดงขึ้นมาครับเรื่องแดงขึ้นมาพอแดงขึ้นมาปุ๊บเราก็ตรวจสอบไล่ไปไล่มาเราก็เลยรู้ว่านางขอเนี่ยเป็นการปลอมแปลงเอกสารของเราปลอมแปลงเอกสารของนายกนะครับฮัลโหลครับ
2: ครับฟังอยู่ครับ
0: ได้ฟังแล้วครับครับทีนี้เมื่อปลอมแปลงเอกสารปุ๊บเราก็เลยโกเนี่ยไปอายัดที่กับที่ดินจังหวัดครับให้ตรวจสอบที่ดินก็จังหวัดก็อายัดที่ดินผืนนี้ไว้แต่มีระยะเวลาแค่1เดือนครับท่านก็คือประมาณวันที่3เดือนที่แล้วจนถึงวันที่4เดือนตุลาคมเนาะมันก็จะครบ1เดือนพอดีแล้วก็เราก็ไปแจ้งความกับตำรวจไว้แจ้งความทีนี้พอเนี่ยทำยังไงเอ่ยที่จะได้ที่ดินผืนนี้กลับคืนมาโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวเพราะว่านางขอเอาที่ดินผืนนี้ไปจำนองกับไฟแนนซ์ต่อโดยเปลี่ยนจากชื่อจากนายกไปเป็นนางขอและนางขอก็ไปจำนองกับไฟแนนซ์ต่อครับ
1: คืออย่างนี้ฮะนางขอเนี่ยเป็นผู้รับจำนำใช่ไหม
0: นางขอนี่เป็นผู้คล้ายๆว่าไม่นางขอไปเอาโฉนดตัวจริงนี่มาจากไหนไม่รู้ในระหว่างที่เขาเอาไปจำนำไว้กับเพื่อนบ้านด้วยกันเนี่ยในระยะเวลา
1: ผมกำลังจะหาต้นต่อว่านางขอเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรแล้วไปเอาเอกสาร
0: ไม่มีเครือญาติอะไรทั้งสิ้นไม่เป็นไม่รู้จักกันเลยครับ
1: ใช่เหรอฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับไม่มี
1: คืออย่างเงี้ยคุณอย่าไปการันตีแทนนายกเพราะคุณไม่ใช่เจ้าของส่วนมากไอ้คนการันตีเป็นคนนอกทั้งนั้นคุณถามนายกคุณเกี่ยวข้องอะไรกับนายก
0: ผมนี่เป็นญาติกับนายกแล้วเวลาแจ้งความทุกครั้งไปที่ที่ดินจังหวัด
1: คืองี้
0: ค
1: ืองี้
0: ที่ดินครับ
1: คืองี้ครับ
0: ครับฮัลโหลครับ
1: ตั้งใจฟังนะ
0: ครับครับ
1: คุณอย่าไปคอนเฟิร์มอะไรกับนายกมาก
0: ครับ
1: ตัวคุณต้องอยู่กลางๆอย่าสตาร์ทตัวออกแรง
0: ครับครับ
1: นะ
0: ครับ
1: เพราะการที่นางขอเนี่ยผมก็พยายามถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับนายกอเนี่ยคุณบอกไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ข้องแล้วนางขอไปเกี่ยวอะไรกับผู้ที่ถือเอกสารที่รับจำนำหรือเปล่าคุณก็บอกไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ข้องเพราะฉะนั้นคุณอย่าสตาร์ทตัวออกแรง
0: ครับ
1: เดี๋ยวข้อเท็จจริงมันปรากฏเนี่ยคุณจะหงายท้องนะ
0: ครับขอบคุณครับที
1: ่เพราะฉะนั้นตรงตั้งใจระวังตัวเป็นกลาง
0: ครับ
1: แล้วกลางเนี่ยต้องมีข้อเท็จจริงแล้วคุณอาจจะถูกหลอก
0: ครับครับ
1: นางขอเนี่ย

0: อยู่ดีๆเนี่ยนะมันจะเอาเอกสารซึ่งเป็นเรื่องราวของนายกลายเซ็นของนายกทำอะไรของนายกไปเปลี่ยนแปลงเป็นขายให้นายนางขอเนี่ย
1: ครับ
0: โดยการปลอมแปลงเนี่ยไม่ง่าย
1: ครับ
0: ไม่ง่ายนะ
1: ครับ
0: อ่ะลองฟังจากทนาย
1: ครับ
0: เพราะเนี่ยผมกำลังบอกว่าคนคนนึงจะไปเป็นไปทำที่ที่ดินโดยที่เจ้าตัวกอไก่เนี่ยมันไม่ได้อะไรไม่หือไม่อือเลยไม่ง่ายครับผม
1: ครับ
0: ฟังพี่ทนายนิดนึงเชิญฮะพี่ทนาย
1: ครับผมครับ
2: อันนี้นะครับก็คือถ้าเป็นโฉนดนะครับก็โฉนดมันก็จะเป็นตัวจริงอยู่มีอยู่ใบเดียวนั่นแหละนะครับก็คือเขาจะเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดินของที่ดินหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ที่ผู้ที่เป็นเจ้าของเสร็จแล้วนะครับพอเราเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปจำนองนะครับการจำนองก็ต้องไปจำนองที่สำนักงานที่ดินนะครับ จดทะเบียนจำนองจดทะเบียนปี66แล้วก็ต้องนำโฉนดไปนะครับโฉนดของเราไปเพื่อไปจดจำนองนะครับเสร็จแล้วก็เขาก็จะลงทำสัญญาจำนองอะไรต่ออะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับจนกระทั่งปีการไถ่ถอนตรงนั้นก็หมายความว่าทางผู้ที่รับจำนองกับผู้จำนองนะครับก็บอกว่าจะไปไถ่ถอนนะก็ร่วมกันไป2คนว่าได้มีการจ่ายแล้วนะครับทางผู้รับจำนองก็บอกว่าฉันได้รับผลจำนองก็จะจดออกมาเป็นการไถ่ถอนจำนอง
0: เดี๋ยวที่ฟังอยู่เดี๋ยวที่ฟังอยู่ไม่ใช่การจำนองที่ตามกฎหมายเป็นการเอาเอกสารไปวางไว
1: ้กับ
0: ผู้รับเงินเป็นจำชาวบ้านเรียกจำนองจริงๆไม่ใช่จำนองตามกฎหมายนะ
2: ครับ
0: เป็นการวางประกันกู้เฉยๆแหละ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: เป็นการวางประกันกู
2: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ายืนยันว่ากอเอาเอกสารตัวจริงของตัวเองไปให้ขอไว้เนี่ยแล้วขอก็เอาออกมาเนี่ยนะมันต้องมีอะไรที่มันมากกว่านั้นอีกในข้อเท็จจริงที่นางที่นางขอเนี่ยนะคือกอเนี่ยเอาเอกสารไปกู้เงินกับนายทุนคนนึงแล้วกันแล้วนายทุนก็เก็บเอกสารไว
1: ้
0: แล้วพอไปไถ่มานายทุนก็เอาเอกสารคืนมาแต่เอกสารนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นตัวจริงเนี่ยนะครับมันก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่นางขอเนี่ยอยู่ดีๆมันจะไปเปลี่ยนแปลงจากนายกมาเป็นนางขอนางขอเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกกับขออยู่ฮะ
1: ครับ
0: แล้วขอจะไปปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่นโดยที่ไม่รู้รายละเอียดของกเนี่ยยากเชิญพี่ทนายต่อฮะ
2: อันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบโฉนดนะครับที่สำนักงานที่ดินแล้วเอาของเราไปด้วยนะครับพอเขายืนยันนะครับว่าปลอมนะปลอมนี่ทีนี้การปลอมเนี่ยถ้าเราอ้างนะครับว่าไอเนี้ยตัวจริงเราเอาไปให้คุณและคุณก็เอาไปขายให้กับคนอื่นไปโดยที่ว่าคุณอ้างว่าตรงเนี้ยอะไรคุณก็ต้องเอาตัวนั้นไปตรวจด้วยตัวที่ว่าโอนไปเปลี่ยนชื่อแล้วให้ใครไปปี68ว่าตัวจริงตรงนั้นอ่ะมันไปอยู่กับคนนั้นคนนั้นได้อย่างไรนะครับเพื่อจะเดินสายให้มันดูว่าอ๋อไอที่คุณเอาโฉนดฉันมาเอาไปแจ้งหายพอแจ้งหายแล้วก็ไปบอกเอาไปทำใหม่เสร็จแล้วก็ไปทำเอาไปทำเป็นอย่างไรถึงได้มาเอาไปซื้อไปขายตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเราก็เดินสายนั้นด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันไปยังไงไอปี68เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นความไม่สุจริตเกิดขึ้นจากการที่ไม่สุจริตนะกฎหมายเขาบอกว่าไอผู้โอนเนี่ยนะครับผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนเหมือนกับว่าเขาเนี่ยต้นตัวต้นสารตั้งต้นของคุณเนี่ยมันไม่ถูกไม่ต้องนะคุณไปปลอมมั่งคุณไปทำอะไรมั่งที่ไม่ถูกไม่ต้องนะไอ้โฉนดทั้งนั้นที่อยู่ตรงนี้มีหลักฐานว่าฉันเอามาจำนองจำนำคุณไว้โดยเป็นหลักฐานเพื่อที่ว่าฉันยืมเงินเฉยๆนะแต่จริงๆถ้าทำให้มันถูกต้องในเรื่องจำนองมันก็ต้องเอาไปที่ดินแต่ว่าอันนี้เอาไปถือไว้เฉยก็ถือไว้เป็นหลักประกันเท่านั้นเองแต่คุณไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเอาไปแจ้งหายไปแจ้งทำใหม่เอาไปขายตรงเนี้ยมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วเราก็ตามจุดนี้เลยตามไอตัวที่ถูกนะ

0: ไปไล่ตัวที่ถูกมาแล้วคุณเอาไปขายได้ยังไงแล้วตรงเนี้ยไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงว่าคุณไม่สุจริตเมื่อไม่สุจริตเนี่ยมันก็เอาไปซื้อไปขายยังไงกฎหมายมันก็มีรองรับอยู่กฎหมายแพ่งนะครับบอกว่าไอ้ผู้ที่รับโอนนะครับไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนไอ้ผู้โอนนี่ยังไม่มีสิทธิ์เลยเราก็เหมือนเดิมคุณก็ต้องเอามาคืนให้เราเพราะเราเอาตังค์ไปคืนคุณแล้วพร้อมค่าเสียหายอะไรมีหลักฐานแล้วครับตรงนี้ครับเป็นแบบนี้ครับเพราะตรงนี้ก็คือสามารถที่จะไล่ไปแล้วก็ดำเนินคดีได้ครับว่าไอ้สิ่งที่คุณไปปลอมสิ่งที่คุณไปแจ้งความว่าเป็นยังไงเพราะมันจะมีหลักฐานอยู่ที่ในสารบบของที่ดินครับนะส่วนคุณเอาไปแปลงใหม่เอาอันใหม่มาแล้วก็มาหลอกเราว่าเป็นของจริงทั้งๆที่เป็นของปลอมครับเอากลายเป็นโฉนดมี2ใบปลอม1ปลอมใบ1จริงใบ1นะครับเราก็จัดการเลยครับว่าไอ้ตัวที่จริงไปยังไงแล้วก็เดี๋ยวมันจะลดมาครับแต่ต้องเป็นความจริงความสุจริตนะครับว่าทางเราเนี่ยได้ไปทำอย่างนี้แล้วก็ไปเอาเงินไปคืนแล้วแล้วเขาก็เอาเพิกถอนมาเรียบร้อยแล้วเพิกถอนเอกสารมาให้แล้วเราเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับคุณก็จะได้คืนมาครับ
1: ครับผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเนาะพอเราไปแจ้งความที่สถานีตำรวจจังหวัดเลยนะครับก็คนที่เปลี่ยนชื่อจากนายกมาเป็นนางขอเนี่ยนางขอก็มารับสารภาพที่โรงพักว่าภายในเดือนมกราปี2570นะครับก็จะไถ่ถอนคืนมาให้แต่ในระหว่างนี้เนี่ยในระหว่าง 3-4 เดือนที่จะถึงมกราเนี่ยครับเราสืบดูประวัติแล้วคนนี้วันนั้นที่โรงพักเนี่ยเขาก็ว่าท่านพันตำรวจโทท่านนี
2: ้อย่าไปเอ่ยอย่าไปเอ่ย
1: ผมตัวย่อตัวย่อครับแค่ตัวย
2: ่อ
1: พันตำรวจโทท่านนี้ก็เลยว่าเอ๊ะผมย้ายมา3โรงพักแล้วเนี่ยผมก็ยังเจอคุณอยู่ในลักษณะทำลักษณะแบบนี้มาทั้ง3โรงพักเลยเนี่ยทำไมคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับผมดูแล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะ
2: คืออย่างงี้คืออย่างงี้คืออย่างงี้ครับแยกเรื่องของการไถ่กับแยกเรื่องของการกระทำความผิดออกมันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเรื่องของมันฮะตอนนี้เขาปลอมแปลงเอกสารถือว่าความผิดมันสำเร็จแล้วม
1: ัน
2: คือความผิดทางอาญา
1: ครับครับ
2: ส่วนมันจะไปไถ่ไม่ไถ่มันเป็นหน้าที่มันต้องไถ่อยู่แล้วถ้ามันทำไม่ถูก
1: ครับ
2: เออสิ่งที่ผมอยากรู้คือเขาไปเอาเอกสารแล้วปลอมได้ยังไง
1: เพราะว่าเมื่อปีหกเขาจำนองตั้งแต่ปีหก
2: จำจะวางประกันนะวางประกันอย่าไปเรียกจำนอง
1: เออครับครับเขาก็คือวางประกันนี่แหละก็คือไปชาวบ้านด้วยกันเนาะเอาคนผมยืมเงินมาคุณก็เอาโฉนดไปเก็บไว้แต่ปี69นะครับพี่สะใภ้เขารู้ก็เลยไปถ่ายถอนออกมาพอไปถ่ายถอนออกมาพี่สะใภ้ก็มาถือใบโฉนดนี่เป็นโฉนดปลอมเพราะว่าพี่สะใภ้ก็เป็นคน
2: คืออย่าง
1: ง
2: ี้
1: เพื่อนบ้านเราเนาะ
2: ตั้งใจฟังนะ
1: ครับ
2: ผมถามว่าถ้าเขารับสารภาพเขาไปปลอมแปลงเอกสารโฉนดของนายกได้ยังไง
1: มันคล้ายๆว่ามันมีเขาก็ไปถ่ายถอนมาอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็เอามาเปลี่ยนเป็นชื่อเขานะครับ
2: ใครไปถ่ายฮะ
1: นางนี่แหละครับนางนี่นางขอนี่แหละไปถ่ายถอนเพราะว่ามันออกมาจากนู่นปุ๊บมันม
2: ีคืองี
1: ้มันจะไปเรื่อยๆครับ
2: คืองี้คืองี
1: ้ครับ
2: เพราะเดี๋ยวท่านผู้ฟังแล้วมันจะงง
1: ครับ
2: เพราะอยู่ดีๆเอกสารของบุคคลเนี่ยมันจะไปนู่นไปนี่ไปนู่นเนี่ยทุกคนฟังรายการผมแล้วเนี่ยเขาจะกังวลกันหมดทั่วทั้งประเทศเลยว่าเอกสารมันง่ายขนาดนั้นเลย
1: ครับ
2: เพราะคุณกำลังจะพูดให้มันดูเหมือนปลอมของคนอ่ะมันง่ายนะ
1: ครับ
2: ก็ไก่ไปกู้เงินนายทุนแล้วก็เอาหลักฐานที่วางไว
1: ้ครับ
2: คุณกำลังจะกล่าวอ้างเมื่อกี้ว่าขอไข่มันก็เอาเงินไปไถ่ให้กับกอไถ่มาก่อนอย่างนี้ถูกต้องไหม
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: นี่ไงที่คุณไม่เล่ามันต้องมีความเชื่อมโยงแสดงว่ากอไก่เนี่ยก็ต้องรู้จักกับขอไข่เป็นคร่าวๆอยู่แล้วล่ะไม่งั้นเนี่ยไอ้นายทุนไม่กล้าปล่อยเงินออกมาหรอกจะบอกให้ผมถึงบอกคุณอย่าสตาร์ทตัวแรงนะ
1: เราก็พยายามสงสัยในส่วนนี้
2: แต่นั่นแหละผมถึงบอกไง
1: เขาก็ไม่รับนะท่านเนาะเขาก็ไม่รับเขาก็บอกว่าเขาปฏิเสธ
2: อย่างนี้
1: ครับ
2: ไม่มีจ

0: จรคนไหนบอกว่าตัวเองเป็นโจรหรอกนะ
1: ครับครับ
0: แสดงว่าขอเนี่ยนะขอเนี่ยนะ
1: ครับ
0: น่าจะรู้จักกับกอแล้วก็คุยกันนั่นนู่นนี่แหละ
1: อือฮึครับ
0: ให้ภาระขอไปช่วยไถ่ออกมานะครับ
1: ไม่มันเป็นเงียบท่านพี่สะใภ้เขาไปไถ่ถอนเมื่อปี69เนี่ยครับเนาะแต่ตัวนี้มันโดนไถ่ถอนออกมาโดนไอ้โฉนดตัวนี้มันคล้ายๆว่าไปเอาออกมาตั้งแต่ปี68
0: กันนั่นแหละก็นั่นแหละผมไอ้พี่สะใภ้เนี่ยผมไม่ได้ถามผมถามเพราะมันเคยไปไถ่มาก่อนแล้ว
1: อืมๆครับครับ
0: เออมันเคยไถ่มาก่อนแล้วซึ่งนางขอนี่แหละไปทำอ่ะ
1: อ
0: ย่างที่คุณบอกนะฮะ
1: ครับครับ
0: เออนะครับแล้วไอ้ไถ่ครั้งหลังเนี่ยนะครับมันก็ไปเกิดจากพี่สะพายเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มเรื่องของมันน่ะณตอนเนี้ยมันอยู่ที่กอกับขอเนี่ยเขาไม่พูดความจริงกับคุณ
1: ค
0: ุณก็พาเขาไปเรื่อยเปื่อยอ่ะคุณเป็นเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นเครื่องมือของของคนหลอกลวงด้วยอ่ะผมจะบอกให
1: ้
0: คือมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนายทุนเนี่ยเขาจะไปรับเงินคนอื่นแล้วเอาหลักฐานไปให้คนอื่นง่ายๆเป็นไปไม่ได้แล้วนางขอคนเนี้ยอยู่ดีๆเนี่ยไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยอะไรเลยแล้วจะไปปลอมลายมือชื่อของคนที่เป็นเจ้าของโฉนดแล้วไปทำการโอนที่สำนักงานที่ดินเนี่ยมันทำไม่ง่ายครับเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำให้อย่างแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของตัวจริงเลยเนี่ยไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกไม่งั้นเนี่ยผมเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยไปมุบมิบมุบมิบปลอมลายเซ็นทนายวสันต์ไปโอนที่ดินทนายวสันต์มูลค่า80ล้านมันก็ง่ายเลยสิใช
1: ่ไห
0: ม
1: ครับครับ
0: เนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะ
1: ครับครับ
0: การช่วยเหลือคนต้องเข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้ผมจะไม่ไปซักไซ้ไล่เรียงเรื่องข้อเท็จจริงนะ
1: ครับครับ
0: ประเด็นเนี่ยถ้าแจ้งความเรื่องปลอมแปลงเอกสารแล้วผู้กระทำความผิดบอกว่าจะเอาเอกสารมาให้จะยอมไป
1: ไถ่ถอน
0: ปลดมาให
1: ้ครับ
0: เดือนมกราปี70
1: ครับ
0: คดีอาญากับเรื่องของการไถ่ถอนเป็นไงฮะเชิญฮะควรจะต้องแยกหรือยังไงฮะ
2: คือถ้าเป็นการปลอมแปลงเอกสารเนี่ยมันยอมความไม่ได้นะครับ
1: ครับครับ
2: กฎหมายเขาจะไม่ให้ไปประนีประนอมเหมือนกับยอมความได้ถอนแจ้งความได้ในความผิดนี้ก็จะติดไปนะครับเว้นแต่เราไปแถลงว่าโอเคตอนเนี้ยเขาเพิกถอนเขาอะไรแล้วเขาสำนึกผิดแล้วเขาชดใช้ความเสียหายตรงนั้นแล้วเอามาทำให้เราจนเป็นที่พอใจแล้วตรงนั้นเขาถึงจะหลุดออกมาเพราะมันเป็นเรื่องปลอมแปลงเอกสารนะครับถ้าเป็นการปลอมจริงนะครับและตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการที่ว่าถ้าเกิด2คนนี้รู้กันมันก็ไม่สุจริตคือทำอะไรก็ต้องสุจริตนะครับสุจริตคือหมายว่าเราไม่รู้จริงๆว่ามันไปได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากคนอื่นทำไม่ใช่เราทำแต่ถ้ารู้จากเราซ่อนเล้นอะไรต่ออะไรปิดบังตรงนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องสุจริตนะครับที่เขาเรียกว่าถ้าจะไปศาลไปโรงพักไปอะไรเนี่ยนะครับเพราะมันจะมีผลกลับมาว่าเราสุจริตหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะครับการเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายก็ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติไนคำว่าโดยนิติไนก็หมายความว่าจะไม่ไปแบบเป็นคนที่ไปร่วมในการกระทำความผิดด้วยนะครับ
1: คร
2: ับ ครับแค่นั้นครับ
1: ครับครับครับ
2: ครับ
1: ก็เพราะว่าผมติดตามท่านนะครับเพราะว่าผมนั่งดูเอ๊ะมันก็มีสาระมีประโยชน์ผมก็เลยมาสอบถามดูเนาะที่จริงผมก็พูดง่ายๆผมก็เป็นประธานสภาเกษตรกรของจังหวัดเลยเพื่อเหลือเกษตรกรแต่เราไม่มีฝ่ายกฎหมายเนาะ
2: เรา
1: ก็มีศูนย์คุ้มครองผมก็ยังไม่แน่ใจผมเลยขอปรึกษาท่านเป็นแค่ว่าก็ขอบคุณท่านมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปสื่อกับทางผู้ได้ร
0: ับ
1: ความเดือดร้อนครับท่านเนาะ
0: คืออย่างนี้คุณวันชัย
1: ครับครับท่าน
0: จะให้ดีอ่ะต้องให้เจ้าตัวเขาโทรมา
1: ผมไม่ได้ว่าเบลมเขาหรอกครับท่านการสื่อสารเนี่ยเขามัน
0: ไม่หรอกไม่หรอก
1: เหมือนชาวบ้านนะท่านเนาะ
0: คืออย่างนี้คืออย่างนี
1: ้ครับครับ
0: คนจริงข้อเท็จจริงๆอ่ะพูดง่ายจะไม่มีหลบเลย
1: ครับ
0: อย่างมาเจออนันต์อย่างเงี้ยผมจะชอบซักไซ้ไล่เลียงอยู่แล้วถ้าตันคือตันเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้ามีประเด็นที่มันจะช่วยเนี่ยผมจะสามารถรู้ได้ว่าคนนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขา มีปัญหาจริงๆเนี่ยบอกให้เขาโทรมาเดี๋ยวผมจะคุยหลังไมค์ด้วยซ้ำไปแล้วจะประสานให้ด้วยซ้ำไปถ้ามันเป็นเรื่องที่เขาสุจริตจริงๆในการที่ทำอะไรเนาะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราซักจากคุณวันชัยเนี่ยม
1: ัน
0: อาจจะมีประเด็นที่ข้อเท็จจริงอาจจะยังจะย
1: ัง
0: ไม่จะยังไม่นิ่งหรืออาจจะใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันผมฟังแล้วผมก็ยังไม่ได้เชื่อในข้อเท็จจริงทั้งหมดเนาะ
1: เ
0: ออครับบอกให้เขาโทรมาได้ครับที่รายการ
1: นิดเดียวถ้าคือการสื่อสารของเขาก็เหมือนชาวบ้านอ่ะเหมือนชาวบ้านอ่ะเราไม่ว่าใครเนาะเราไม่เบรมใครเหมือนชาวบ้านนะครับมัน
0: คืองี้คืองี้
1: การสื่อการการพูดคืองี้ท่านจะเอายังไงดี
0: คืองี
1: ้ครับ
0: คุณบอกเขาคุณอยากแก้ไขปัญหาตัวคุณไหมคุณบอกเขาอย่างนี้นะถ้าคุณอยากคุณเอาเบอร์โทรเขาเนี่ยส่งมาในไลน์ผมเนี่ยเดี๋ยวผมโทรคุยกับเขาส่วนตัวเอง
1: คร
0: ับ เออเพราะผมก็อยากได้ความจริงไง
1: ใช่ครับ
0: การจะช่วยคนต้องได้ความจริงก่อนครับ
1: ข
0: อบคุณนะ
1: ครับขอบคุณครับท่านผมก็จะติดตามสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ผมครับครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: อ่ะอย่าลืมนะฮะชั่วโมงแรกนะฝากทิ้งท้ายก่อนจะพักกันนะครับเอกสารตอนที่159ว่าด้วยเรื่องของเบี้ยปรับเป็นเรื่องสำคัญนะครับเบี้ยปรับเป็นเรื่องสำคัญต้องอ่านหลักการของเบี้ยปรับให้ได้และเข้าใจมันนะครับถึงจะรู้เรื่องรายละเอียดตรงนี้อ่ะพิมพ์เข้ามา159 159เบี้ยปรับก็ได้ขอเอกสารกฎหมายก็ได้นะครับชั่วโมงแรกขอบพระคุณนะฮะทนายความวสันต์ฝีมือช่างครับร่วมรายการกับเราขอบพระคุณพี่วสันต์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาในอีก1ชั่วโมงข้างหน้านะฮะกับวิทยากรอีกท่านนึงนะฮะพักกันสักครู่ครับ

0: ดินไทยเปี่ยมด้วยความหลากหลายหลายพื้นที่ต้องเผชิญความยากลำบากจากจุดเริ่มต้นเล็กๆบนผืนดินไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงอุทิศพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาของแผ่นดินพระราชาผู้เริ่มต้นจากการฟังฟังเสียงแผ่นดินฟังเสียงประชาชนทุกแนวพระราชดำริคือการคืนชีวิตให้ดินน้ำผืนป่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อเป็นรากฐานให้ทุกชีวิตพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเสมือนห้องเรียนของแผ่นดินที่ค้นคว้าทดลองและถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเติบโตไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: และองค์ความรู้ให้นำไปใช้ในชีวิตเป็นของขวัญที่ไม่มีวันเน่าวันเสียนะครับจะใช้เมื่อไหร่หยิบมาใช้ได้ทันทีเลยของขวัญเนี่ยไม่ใช่ศูนย์อย่างเดียว60ก็ได้พระราชทานหลักใหญ่แล้วแล้วก็มีหลักความคิดอีกก็ออกมาทั้งหมด27ข้อด้วยกันขอให้ใช้เถอะท่านพระราชทานเครื่องมือของขวัญนั่นคือหลักการทรงงานใช้ในชีวิตจริงได้ตอนนั้นเลยมองให้ดีจะทรงสอนหมดทุกอย่างแล้วตัวเองอยู่รอดบนแผ่นดินเนี้ย
0: วันนี้ของขวัญอันทรงคุณค่ายังคงเติบโตในผืนแผ่นดินจากองค์ความรู้สู่การดำเนินชีวิตจากการให้สู่ความยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณและของขวัญจากพระองค์ยังคงอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: จะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
2: พอได้แล้วครับกับระบบพวกตนให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
3: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทค

0: โนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
2: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่ง
3: ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
4: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
5: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
6: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
7: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
8: ้เพราะนมแม
9: ่พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
8: ไม่ทันแล้วค่ะ
10: ต้องกินตั้งแต่เกิด
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
11: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
12: ประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วย PM 2.5
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับคุณโยกิเป็นอะไรมาครับ
13: หอเนี่ยครับหมอช่วงเนี้ยผมเป็นผื่นคันนะครับน่าจะเกิดจาก PM 2.5 เนี่ย
14: มะเร็งคุณเป็นมะเร็ง
13: คือเนี่ยครับ
14: มันไม่ใช่แค่ผื่นของคุณมันมีเคสก่อนหน้านี้ที่ผมดูแลรักษาอยู่อาการแบบนี้เหมือนกันเป็นจุดแบบนี้เลยแดงแบบนี้เลยคุณเป็นมะเร็งปอดแล้วตอนนี้มันส่งผลไปถึงกระดูกสันหลังหมดเลย
13: นี่ผมเป็นมะเร็งกระดูกสันหลังด้วยครับ
14: ใช่
13: แล้วผมต้องทำยังไงอะหมอ
14: เอ็กซเรย์มาดูกันเนี่ยตามจุดต่างๆเห็นไหมคุณเป็นระยะ3เนี่ยใช่
13: แล้วต้องรักษาไงครับหมอ
14: คุณอยากรู้ใช่ไหม

0: เดี๋ยวเนี้ยข้อมูลทางการแพทย์ปลอมมันเยอะมีออกมาได้ทุกวัน
1: จะเบาหวานความดันอะไรก็รักษาได้หมด
2: กลุ่มหมอกควันที่ปกคลุมอย่างน
0: ั้นให้ข้อมูลไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของชาวบ้าน
1: เอาไปหยอดตาก็ได้นะโอ้โหรักษาได้ทุกโรคตาของคุณป้าเนี่ยติดเชื้อและเยื่อตาทะลุแล้ว
0: ข้อมูลมั่วๆแบบเนี้ยคุณยังจะเชื่ออยู่อีกเหรอโดยเฉพาะทุกวันนี้มีโรคเกิดใหม่จาก PM 2.5 ถ้าต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้ขอแนะนำหมอในมือ GMS Telemedicine จากกรมการแพทย์และแอดไลน์ Official คลินิกมลพิษออนไลน์หรือเข้าไปที่ www.pollutionclinic.com เพื่อประเมินความเสี่ยงและส่งต่อการรักษาเพื่อเข้ารับการรักษาและนัดแนะจากคลินิกที่ใกล้เคียงปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
3: ดูจากอาการและบริเวณโซนที่อยู่ของคนไข้เบื้องต้น

0: แพทย์โดยตรงดีกว่าครับ
1: มีโทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือโหลดมาใช้ด้วยเลยกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
2: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารบทเพลงที่คิดถึง
3: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอะมากกว่า 2,000 เพลง
2: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์สถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
4: เดิมทีเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธ
5: ภาลัสดาพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
2: มีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบันเทิงและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
6: กลับมาติดตามกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2ของรายการนะครับท่านผู้ชมติดตามเทปรายการอย่าลืมนะถ้ามีปัญหาท่านจะต้องติดต่อที่รายการแล้วก็ติดตามเอกสารกฎหมายเนี่ยฝากไว้ให้ด้วยทุกสัปดาห์ทุกตอนนะครับในตอนสัปดาห์ที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะสัปดาห์นี้มันจะเป็นตอนที่แบบอยากให้ท่านเอาไปอ่านมากๆนะครับเราจะเจอกันเยอะมากโดยสัญญาที่เราไปทำเนี่ยมันยาก็ไม่เขียนเบี้ยปรับแต่จะเป็นลักษณะเพิ่มขึ้นนะครับเสียค่าประกันอย่างเงี้ยนะครับไอ้ลักษณะแบบนี้แหละครับมันจะอยู่ในกลุ่มของท่านอ่านและเข้าใจท่านจะรู้นะครับว่ามันสามารถที่จะเอาไปต่อสู้นะเพราะว่ามันเขียนในกฎหมายเลยนะครับว่าศาลมีอำนาจในการลดเบี้ยปรับว่ามัดจำเนี่ยมันลดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากำหนดเท่าไหร่มึงถ้ากำหนดเท่าไหร่ถ้ามันสูงเกินไปศาลมีอำนาจในการลดนะนี่กลับด้านนี้ก็เลยอยากให้ท่านเนี่ยรีบพิมพ์ข้อความเข้ามาทิ้งไว้ผ่านระบบนะครับตัว QR code สีน้ำเงินเนี่ยนะครับที่ขึ้นให้ที่หน้าจอถ้าสแกนไม่ติดตามเข้ามา159เป็นเบี้ยปรับนะครับหรือขอเอกสารกฎหมายไปให้นะครับท่านก็ไปเปิดอ่านไปศึกษาอยากปริ้นอยากทำอะไรก็สามารถทำน้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแฟนรายการอาจจะมาใหม่หรือว่ามีเพื่อนๆที่ดันจนถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงทางช่อง10นะครับวิทยุรัฐสภาก็รับสัญญาณไปด้วยนะครับเว็บไซต์แอปรวมทั้ง YouTube มีทุกช่องทางที่ออกอากาศแต่อย่าลืมนะครับถ้าเป็นวันราชการโทรได้ครับวันหยุดราชการช่วงดึกหรือเสาร์อาทิตย์ในช่วงบ่ายโทรไม่ได้นะครับท่านใช้เบอร์โทรจดไว้เลยนะครับที่02ครับ2066102-3ครับ2066102-3นะครับ2เบอร์นี้คือในรายการถ้าเราจะติดต่อไปหาท่านก็จะใช้2เบอร์นี้ในการติดต่อนะครับส่วนระบบไลน์เราก็ถ้าท่านมีปัญหาพิมพ์ข้อความไม่ต้องยาวมากนะครับเบอร์โทรด้วยตัวนี้สำคัญครับเพราะเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปหาท่านนะครับก็พิมพ์ @10hotline สีดำที่หน้าจอ@10hotline QR code สีดำที่หน้าแยกกันให้ได้นะ QR code ที่เป็นไลน์ของรายการกับ QR code ที่นะครับฝากไว้ชั่วโมงที่2นะฮะเราอยู่กับวิทยากรอีกท่านหนึ่งครับมาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างในชั่วโมงนี้ต้องติดตามกันนะครับอยู่กับทนายความนิวัฒน์แก้ว
7: สวัสดีครับ
6: ครับผมนะฮะคุณธิดานะฮะติดต่อเข้ามา
8: ค่ะพอดีค่ะพอดีรถอะค่ะส่งไปทุกงวดไม่เคยขาดนะคะแต่พอดีของหลานนะคะแล้วหลานเขาก็ส่งไม่ไหวแล้วเขาก็เลยไปคืนเขาไม่รับค่ะ
6: ไม่รับเลยไปคืนเมื่อไหร่ฮะ
8: ต้นเดือนนะคะ
6: ต้น
8: เดือนที่แล้วนะคะ
6: กลางเดือนกันยานะ
8: เพราะหมายถึงว่าเราผ่อนงวดนั้นเสร็จแล้วก็เอาไป
6: คืนเดือนกันยาผ่อนมาได้กี่ปีแล้ว
8: ผ่อนมาทั้งหมดเท่ากับ

0: หลือประมาณ20กว่างวดอะค่ะ
1: โอ้เหลือ20กว่างวดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ประมาณ2ปีหน่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะค่ะ
1: กระบะมือหนึ่งเลยไห
0: มไม่ค่ะ
1: เป็นมือสองใช่ไหมที่ไปผ่อนต่อ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: โอ้ดอกมันเยอะเนอะนี
0: ่ดอกเยอะค่ะ
1: กี่แสนฮะ
0: เหลือประมาณหกพันห้าประมาณ 6,000
1: จะเหลืออยู่ประมาณหลายแสนอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะทีนี้หลานเขาเป็นคนค้าขายอะค่ะเขาบอกว่าผ่อนไม่ไหวแล้วอย่างนี
1: ้เอาไปคืนเขาไม่รับไฟแนนซ์ไม่รับเลย
0: ใช่
1: หลานไหม
0: อยู่ค่ะ
1: ยังไม่ขาดยังไม่ถึงนัดนะ
0: เดือนต่อมาเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องส่งได้ไหมคะแต่บอกไม่ต้องส่งให้เขามาเยอะ
1: ตอนนี้ผิดนัดได้ยัง
0: ยังค่ะยังค่ะ
1: ยังนะ
0: ใช่
1: ก็จะรอให้มันเกิดปัญหาแล้วให้ไฟแนนซ์มายึดเอา
0: ใช่อย่างนั้นได้ไหมคะ
2: คือถ้าคืนรถโดยที่ไม่ผิดสัญญาเนี่ยเน
1: า
2: ะพวกไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะรับคืนเพราะเขาเรียกค่าเสียหายและค่าส่วนต่างนองนี้ออกมาเยอะ
1: ใช่
2: แต่ไม่เด็ดขาดนะไอ้ที่นั้นเนี่ยนะครับรถคันนี้มีผู้ค้ำ
1: มีไหมฮะ
2: มีผู้ค้ำไหม
0: มีค่ะ
2: มีผู้ค้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะครับไปคืนที่บริษัทแล้วส่งมอบคืนเขาปฏิเสธการไม่รับคืนก็มีทางเดียวก็คือกลับมาตั้งสือ เป็นคล้ายๆหนังสือโนติสนะโดยแจ้งเหตุว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะผ่อนต่อไปได้แล้ว อันนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่รับคืนจริงๆเขาก็จะมีหลักฐาน
1: การ
2: เราไปคืนแล้วแต่วันที่เราขับรถไปคืนเนี่ยเขาไม่บันทึกการปฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ทำไปหาทนายทำให้นะมันจะเป็นผิดนัดน
1: ะ
2: พอเราผ่อนไม่ไหวเนี่ยเราก็ส่งมอบคืนเ
1: รา
2: ส่วนเขาจะรับคืนไปนั่นเขาจะบันทึกว่าคืนโดยสภาพยังไงตรวจสอบไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคืนรถนะเช่นรถที่ซื้อออกมาในสภาพ 100% ที่ตอนซื้อแต่พอเรามาใช้เนี่ยสภาพมันเหลือ 60% 70% มูลค่าของรถที่รับคืนประมาณนี้ส่วนรุดบกพร่องที่เขาจะประเมินว่าเป็นค่าเสียหายนะค่อยไปถกเถียงกันอีกทีนึง
0: อ๋อค
2: ่
0: ะ
2: แต่ทีนี้มันก็ยังไม่มีอะไรที่เด็ดขาดนะว่ารับคืนหรือไม่รับคืนว่าผิดนัดแต่ทีเนี้ยมันชอบจะให้เราผิดนัดแล้วเอาไปคืนเนี่ยมันก็ยังทำเป็นรถถูกยึดอย่างเงี้ยมันเพราะนั้นถ้าให้ผมแนะนำตอนเนี้ยผมให้ไปหาทนายแล้วก็ยื่นเป็นหนังสือ ไปบอกบริษัทไทยไฟแนนซ์เนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราทำไปเองเนี่ยมันอาจจะไม่รัดกุม
1: ใช่ไหม
2: ก็บอกทนายที่ทำนี่นะเขาต้องเข้าใจนะแล้วก็เขาต้องไปดูคำพิพากษาหลังๆเนี่ยที่ว่าคืนในลักษณะไหนที่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าส่วนต่างมันจะมีกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
2: เดี๋ยวนี้จะมีคำพิพากษาในทำนองเนี้ยออกมาในลักษณะคุ้มครองผู้บริโภคเยอะผมก็ไม่อยากจะยืนยันนะนะมันเหมือนแนะนำให้เรา
0: ขออนุญาตนะคะพอดีวันนั้นวันที่เอาไปคืนนะคะทีนี้พอเขาไม่รับคืนหลานเขาก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจ
2: ไอ้นั้นไปแจ้งความไว้นั่นอีกอันหนึ่งว่าเป็นหลักฐานเราลดไปคืนคือแจ้งความไม่เป็นหลักฐานแต่ถ้าเรายื่นโนติสนี่เรายืนยันว่าจะคืนรถนะโดยที่เราผ่อนมาจำนวนกี่งวดเนี่ยนะบัดนี้เราผ่อนไม่ไหวแล้วมันก็จะมีเหตุผลทางนี้ทางนั้นเนี่ยผู้ค้ำเนี่ยก็มาเซ็นชื่อด้วยในฉบับเดียวกันก็ได
0: ้
2: นะเพราะว่าเวลาเราทำคืนนี่ในฐานะผู้ซื้อและผู้ค้ำรู้เห็นประมาณนี้
0: ค่ะ
2: ไอ้นี้ก็จะไป

0: ไอ้แมทกับที่เราไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
1: ค่ะขอบคุณมาก
0: ไอ้หนังสือตัวนี้ไม่ได้บังคับให้เขารับรถเรานะ
2: ครับ
0: แต่ให้มันเป็นหลักฐานว่าถ้าเขาต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเราผิดนัดนะไม่ชำระหนี้ค่าเสียหายค่าปรับค่าอะไรพวกนี้เราก็จะยกขึ้นต่อสู้ในทางคดีได
1: ้ท่านคะถ้างั้นเราส่งเป็นไปรษณีย์หรอคะ
0: ไม่ไอ
2: ้ส่ง
0: คือถ้าทนายทำเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะส่งแบบไหนมันก็จะเป็นไปรษณีย์ตอบรับนะ
1: ฮะอ๋อค่ะค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าที่ผมแนะนำให้ทนายทำหรือถ้าท่านพอเข้าเช่าซื้อนะการซื้อขายการจะซื้อจะขายอยู่เนี่ยท่านก็ทำท่านเองก็ได
2: ้
1: นะไม่เป็นไรให้ทนายทำดีกว่า
0: แต่ถ้าทนายทำเนี่ยถ้าท่านเห็นว่ามันไม่พอจะจ้างทนายอ่ะเนาะท่านก็ไปที่สภาทนายหรือไปที่สภาทนายความจังหวัดท่านอยู่จังหวัดไหน
1: อยู่รถอยู่ที่พัทลุงค่ะแต่ว่ารู้จักทนายท่านเต็มใจทำให้ค่ะมีอยู่ค่ะ
0: โอเคอย่างนั้นก็ให้เป็นหลักฐานว่าเรายืนยันที่จะคืนรถ
2: ครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ระหว่างที่จะคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปผิดนัดเขานะ
0: ไม่ถ้าผ่อนได้ก็ผ่อนอ่ะ
2: ผ่อนไปก่อน
0: แต่ว่าถ้าผิดนัดเนี่ยถ้าเพียงนัดเดียวเนี่ยมันก็มีปัญหาอย่าไปผิดนัดถึง3นัดเพราะกฎหมายมันบอกว่าผิดนัด2นัดต่อกันอะไรทำนองนี้เนาะ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับผม
2: คือเงื่อนแง่ทางสัญญาเช่าซื้อมันมีเยอะเงื่อนแง่ที่ต้องไปดูตัวสัญญาของเขาด้วยส่วนหนึ่งข้อที่จริงในส่วนหนึ่งฎีกาคดีที่เขาไปสู้กันอีกส่วนหนึ่งก็ต้องดูเยอะๆแต่ตอนนี้เราอย่าเพิ่งมีแผลเวลาคืนรถห้ามมีแผลของตัวเองบางคนมีแผลของตัวเองเยอะเลยก็หลายฎีกาที่ตัดสินออกมาก็มีสิทธิ์เรียกในส่วนของค่าเสียหายที่ไฟแนนซ์เขาเรียกมาก็มีนะครับ
1: นั่นแหละตอนนั้นที่เอาไปคืนนะเข้าใจว่าไม่ค้างแล้วก็เอาไปคืนก็จะได้จบไงคะแต่เขาไม่ยอมรับ
2: นั่นน่ะดีแล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คืนก็อย่าให้เรามีแผลตามตัวให้บริสุทธิ์สุดพุทธพองก่อน
0: อย่าเป็นผู้ผิดนัด
1: แต่สักเดือนนึงไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: ก็ยังไม่เป็นไรหรอกก็อยู่ในก็อาจจะมีค่าปรับเล็กๆน้อยๆตามสัญญาส่วนมากจะมีนะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากนะคะ
2: ครับครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
2: ครับผมครับนี่นะฮะถ้าสมมติท่านผิดนัดปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำว่าเบี้ยปรับขึ้นมาทันทีลองอ่านนะเบี้ยปรับเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนมันจะกำหนดไว้ยังไงมันจะเป็นยังไงนะฮะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยจะมีแน่นอนนะครับแล้วก็สัญญากู้ยืมก็จะมีสัญญาประเภทอื่นๆพวกสินเชื่อเงินสดเงินด่วนเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพยายามเขียนเอาไว้บางทีเขาก็ไม่ได้เขียนคำว่าเบี้ยปรับตรงๆบางทีเขาอาจจะมีเงินเพิ่มเงินดอกเพิ่มนะฮะดอกผิดนัดอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเบี้ยปรับเนี่ยนะครับมันจะไม่เขียนเอาไว้ในทุกสัญญาเหมือนกันอาจจะมีความแตกต่างกันแต่เราต้องไปดูคำนิยามของมันครับว่ามันคืออะไรแล้วเรื่องนี้แหละนะครับจำเป็นจะต้องรู้ครับสำหรับชีวิตของท่านนะเพราะฉะนั้นพิมพ์เข้ามาครับถ้าสแกน QR Code ตัวสีน้ำเงินไม่ติดนะฮะท่านก็พิมพ์เข้ามาเป็นเลขข้อความได้159นะฮะขอกฎหมายขอเบี้ยปรับนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ท่านเข้าไปอ่านโทรจดไว้เลย02ครับ206 6102-3ครับ02ครับ206 6102-3นะครับมีข้อความคุณอุทิศนะฮะสอบถามเข้ามาครับโฆษณาเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านหนึ่งใน TikTok ฮะเขาให้ผ่อนสินค้าโดยไม่ต้องใช้บัตรผมก็เลยตกลงซื้อนะฮะสินค้าเป็นโทรทัศน์โอนเงินไปงวดแรก 6,000 บาทตามที่ร้านแจ้งนะฮะตอนแรกเนี่ยทางร้านบอกว่าจะส่งของภายใน7วันแต่พอครบกำหนดก็ไม่ได้ส่งผมก็ทักไปถามว่า เป็นยังไงทางร้านบอกว่าของกำลังส่งแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆจนตอนนี้เกือบจะเดือนแล้วครับผมขอ เงินคืนร้านกลับบอกว่าไม่คืนแล้วให้รอของอย่างเดียวเพราะเหมือนกับว่าก็เดี๋ยวจะส่งนะประมาณนั้นนะโอนไปแล้ว 6,000 นะ

0: ายผู้ซื้อจ่ายเงินผู้ขายส่งมอบสินค้านะเนี่ยจะส่งของภายใน1อาทิตย์แต่ส่งไม่ได
1: ้
0: หน้าที่จะเรียกเงินคืนนะเรียกเงินคืนแล้วก็เรียกค่าเสียหายค่าเสียหายที่จะเรียกได้เนี่ย อย่างสมมติว่าตอนที่สั่งซื้อเนี่ยมีรายการเอเชียนเกมผมต้องดู ปรากฏว่าไม่ได้ผมเสียหายนะผมต้องไปดูทีวีจอเล็ก
1: ๆ
0: ทำให้ผมไม่มีความรู้สึกอย่างเนี้ยก็จะเป็นค่าเสียหายได
1: ้ครับ
0: หรือค่าดอกเบี้ยในลักษณะดอกเบี้ยที่ไม่เป็นจุด5เนาะ
1: ครับ
0: จุด35แต่ก่อนมันก็เป็น 7.5 อย่างเงี้ยเนาะครับผมมันก็จะอยู่ประมาณนี
1: ้
0: มันก็จะมีค่าเสียหายเรื่องดอกเบี้ยถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได
1: ้ฟ้องเอา 6,000 กับค่าเสียหายเนี่ยนะ
0: ได้แล้วก็ในลักษณะนี้ก็จะเป็นคดีผบ.คดีคุ้มครองผู้บริโภค
1: ครับ
0: นะคดีคุ้มครองบริโภคเนี่ยเราไปฟ้องเราเสียแต่เงินค่านำหมาย
1: ฟ้องไม่มีทนายได้ไหมครับ
0: ได
1: ้ 6,000
0: นะเป็นคดีผบ.ก็จะมีแต่ก่อนนะที่เขาเรียกเจ้าหน้าที่คดีนะเขาก็จะเป็นคนเขียนฟ้องอะไรให้เราก็ประมาณนี้ครับผม
1: ครับครับส่วนที่ถามตอนท้ายเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่ให้เงินถ้าแพ่งเนาะเราอธิบายไปแล้วถ้าจะเป็นคดีอาญาจะบอกว่าโกงอะไรอย่างเงี้ยอย่าได้ไหมฮะพี่นิวัฒน์ฮะชนะ
0: ที่นี้นะมันจะเป็นคดีอาญาหรือไม่เนี่ยไปสู่ระบบการนำข้อความมันเป็นเท็จขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันดับแรกว่าที่เขานำขึ้นไปบอกว่าเขาขายของเขามีของมีอะไรเนี่ยแต่ที่สุดเวลาเราซื้อเขาไม่มีของนะมันผิดนั่นผิดอย่างเนี้ยก็จะเป็นความผิดแบบตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได
1: ้ครับ
0: หรือในลักษณะเงี้ยมันถึงเป็นช่อโกงหรือยังนะตรงเนี้ยก็ต้องไปดูว่าในลักษณะการขายของเขาเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงไหม
1: ครับ
0: แล้วเราหลงเชื่อซื้อได้ไปซึ่งทรัพย์แล้วไม่ได้ทรัพย์เนี่ยเป็นช่อโกงไห
1: ม
0: เพราะว่าระหว่างเส้นแบ่งช่อโกงเนี่ยกับเส้นแบ่งผิดสัญญาซื้อขายเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงที่เลื่อมๆกันอยู่นิดนึงนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยท่านต้องไปเอากฎหมาย2ตัวนี่มาก็คือการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการโฆษณาขายเนี่ยนะกับวิธีการขายของเขาประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้น
0: ก็มีโอกาสเป็นข้อหาช่อโกงได้น
1: ะ
0: ยิ่งถ้าท่านสืบทราบได้ว่ามีหลายคน อย่างเนี้ยยิ่งสามารถที่จะฟ้องเป็นร่วมกันได
1: ้
0: นะครับ
1: ท่านต้องดูดีๆนะเพราะว่าผ่านการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นติ๊กไม่ว่าจะเป็นเฟซหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีความหลากหลายของการโพสต์การโฆษณาในการขายเยอะมากท่านต้องระมัดระวังจริงๆเลยนะฮะยิ่งเฉพาะการขายปัจจุบันนี้มันก็ยิ่งเร่งเอายอดอย่างเดียวเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการซื้อขายกันด้วยฝากนิดนึงนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเงินไปมันไม่เยอะแล้วบางทีพอจะไปเป็นคดีอ่ะมันก็จะยุ่งยากไงอย่างเมื่อกี้เนี่ยจ่ายไป 6,000 อย่างเงี้ยนะฮะถ้าจะไปเอาแพ่งเนี่ยโอ้โห 6,000 เนี่ยมันจะคุ้มไหมอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน
0: มันเข้าขายช่อโกงได้นะเพราะตอนเราซื้อคุณบอกว่
1: า
0: ส่งได้ภายใน7วันสมมุติ
1: มันกำลังจะส่งเนี่ยจะ
0: จะส่งเนี่ยพอเราตรวจปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าขายว่าคุณไม่มีของจริง
1: ๆ
0: ก็คือช่อโกงถ้าคุณมีสินค้าอยู่แล้วยี่ห้อนี้ส่งปุ๊บล็อตสินค้ายังไม่มาถึง
1: อ
0: ันนี้มันจะเป็นผิดสัญญาทางแพ่งแต่ถ้าคุณบอกว่ามีสินค้ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้พอสั่งซื้อแล้วไม่มีของเลยพอสืบแล้วปรากฏว่าบริษัทคุณไม่มีของพวกนี้สักอย่
1: าง
0: แล้วไปสืบแล้วบริษัทคุณนี่ขายของเป็น10อย่างแต่ไม่มีของสักอย่
1: าง
0: มันก็อาจจะเข้าขายช่อโกงได
1: ้ครับผม
0: เพราะข้อเท็จจริงมันหลอกลวงไง
1: อันนี้มันต้องมีข้อมูลมากกว่านี้นะฮะท่านผู้ชมครับถ้าท่านฝากข้อความผมก็อ่านได้เท่าที่อ่านเนี่ยมันก็มีข้อเท็จจริงได้เท่าที่อ่านนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงแล้วช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อนะครับจะมีเรื่องอะไรที่ฝากข้อความเอาไว้แล้วก็แฟนรายการของเราด้วยอย่าลืมนะครับเอกสาร159นะฮะ

รบกวนเอาไปอ่านเอาไปศึกษากันนิดนึงนะฮะเบี้ยปรับนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่ท่านต้องเจอครับเพราะถ้าท่านไม่มีเงินสดแต่เราไปทำสัญญาในเรื่องของการซื้อขายเนี่ยมันแน่นอนมันจะมีคำว่าเบี้ยปรับแล้วมันเป็นเบี้ยที่คิดแล้วมันไม่มีคำว่ากำหนดเอาไว้นะว่าต้อง15ต้อง13ต้อง12เขาอยากจะกำหนดตกลงกันเท่าไหร่ก็ตกลงได้มันจึงมีกฎหมายไปเขียนเอาไว้ไงว่าศาลท่านก็มีอำนาจในการปรับลดให้ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าบางทีมันก็กำหนดนู่นอ่ะร้อยละ25 26 30อะไรพวกเนี้ยเพื่อเป็นค่าเบี้ยปรับไงนะครับอ่ะลองดูลองอ่านลองศึกษานะครับสำหรับเรื่องนี้ครับฝากไว้พักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ

0: ท่านประธานครับนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานเลยครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
2: ไปเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสา

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเนื้อนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
2: จับตาประ ดิ่ง
3: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
4: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
5: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
6: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
7: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
8: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
9: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
10: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
11: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
1: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้

0: ็นปัญหาให้ชัด
1: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
0: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
2: เข้าไปดูข้อเท็จจริง
0: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
3: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
0: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: กลับมาติดตามกันต่อนะครับช่วงสุดท้ายของชั่วโมงที่2ของรายการแล้วนะครับท่านผู้ชมติดตามเทปรายการอยู่นะก็สามารถติดต่อที่รายการได้ในหลายช่องทางแต่ว่าการติดต่อนี่นะครับถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยท่านจะคุ้นเคยกันดีแล้วก็กดโทรนะฮะจะกดได้เฉพาะวันราชการเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ราชการวันราชการเนี่ยท่านกดไม่ได้นะครับก็ฝากเบอร์โทรของท่านข้อความของท่านผ่านระบบ LINE จะดีนะครับเบอร์โทรของรายการที่จะใช้ติดต่อท่านถ้าท่านฝากข้อความไว้ก็คือ02-206-6102-3ถ้าเป็นระบบ LINE ก็แอด10 hotline @10แล้วก็ hotline นะครับก็เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เอกสารอย่าลืมนะครับเนี่ยมันจะท้ายๆสัปดาห์แล้วก็จะข้ามตอนแล้วก็จะไม่แจกย้อนหลังนะครับสำหรับเบี้ยปรับตอนที่159นะครับเบี้ยปรับเอาหลักการของเบี้ยปรับให้มันได้ก่อนแบบแม่นๆก่อนแล้วก็รายละเอียดว่าเบี้ยปรับมันเป็นยังไงจะไปยึดแบบไหนจะได้เท่าไหร่ศาลจะลดเท่าไหร่เดี๋ยวเอาเป็นตอนต่อๆไปนะครับมันจะมีประมาณอีกสักตอน2ตอนที่จะต่อท้ายมาเพื่อให้จบเรื่องของเบี้ยปรับอ่ะพิมพ์เข้ามาครับ159 159ช่วงนี้เราอยู่กับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนนะครับมีคำถามของคุณแสนนะฮะสอบถามเป็นเรื่องสร้างบ้านต่อเติมบ้านนะครับคุณแสนขอสอบถามเข้ามานะฮะว่าผมว่าจ้างช่างมาต่อเติมอ่ะเดี๋ยวค่อยอ่านต่อนะครับคุณจรัญก่อนคุณจรัญครับ
5: ครับผม
4: อยู่กับทนายนิวัฒน์นะเจอเลยครับผม
5: ครับตอนนี้อยากจะปรึกษาเรื่องที่ดินนะครับ
4: เป็นยังไง
5: เพราะว่าเดิมเนี่ยที่ดินเนี่ยรับมาดกใส่ชื่อ3ท่านเป็นนส. 3ก.ฉบับหนึ่งแล้วก็โฉนดฉบับหนึ่ง
4: 3ก.
5: เสร็จแล้วใน3คนเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันแล้วคนที่3เนี่ยน้องสุดท้องถึงแก่กรรม
4: เ
5: สร็จแล้วคนโตเนี่ยพี่สาวเนี่ยเขาก็อายุเยอะนะพอ70กว่าทั้งนั้นแล้วอยากจะแบ่งให้ลูกแต่ว่าคนที่2นี่เขาไม่มีลูกทีนี้คนไปขอคำสั่งศาลและก็ใบสำคัญแสดงคดีถึงที่สุดพร้อมแล้วพร้อมที่จะคัดชื่อออกในระบบสารบัญนะแต่ไอ้คนที่สองนี่แหละมันไม่ค่อยถูกกับคนพี
4: ่
5: มันไม่ยอมไปทำมันยึกยักยึกยักทีนี้ไอ้คนพี่เนี่ยอยากจะแบ่งให้ลูกแบ่งลูกชายนะทีนี้จะถามท่านวิทยากรนะครับจะมีทางคุยกันดีๆถ้าเกิดเขาไม่ยอมนะคือหมายถึงว่าเจรจาต้อยตีต้อยอาศัยเหมือนฉันพี่ฉันน้องแต่ว่าคนเรามันมีทิฏฐินะถ้าไม่ไปเนี่ยจะมีทางออกทางไหนต้องขออำนาจศาลไหม
4: ฟังทนายเลยนะพี่นิวัฒน
6: ์คืออันดับแรกนะ
4: ครับ
6: มันเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์รวม
5: ครับ
6: ทั้งสองแปลงอ่ะทั้งนส.3ทั้งโฉนด
4: เพราะว่ามี3คนอยู่แล้ว
6: มีสิทธิ์เท่าๆกันถามว่าน้องชายคนที่ตายเขามีลูกมีเมียไหม
5: อ๋อคนที่ตายนี่เป็นน้องสาวไม่มีครอบครัวไม่มีลูก
6: ไม่มีลูกก็แสดงว่ามรดกตกแก่พี่ทั้งสอง
5: คนที่1คนที่2
6: ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการตอนนี้เนี่ยนะในฐานะผู้จัดการมรดกใครนี่เนาะ
5: ครับ
6: ไปยื่นจัดการมรดกที่สำนักงานที่ดินเนี่ยโดยการเข้าไปรับเป็น
5: ครับ
6: รับที่ดินในฐานะผู้จัดการมรดกนะยังไม่แบ่ง
5: ครับ
6: แล้วก็ไปยื่นคำร้องว่าจะประสงค์พ
5: อครับ
6: มันก็จะเหลือ2คน
5: ครับ
6: ก็จะเหลือ2คน
5: ครับ
6: แล้วก็ไปยื่นรังวัดเลยขอแบ่งแยก

0: ครับ
1: คือในนามเนี่ยในนามเดิมเนี่ยหมายถึงว่าตอนเนี้ยไอ้คนที่งองแงเนี่ยเขาไม่ไปหรอกเขาไม่สนใจ
2: เ
0: ขาไม่อยาก
1: แต่เราไม่ได้ไปในนามพี่คนโตนะ
2: คร
1: ับ แต่เราไปในฐานะผู้จัดการมรดกเพื่อที่จะไปแบ่ง
2: เดี๋ยวฟังทนาย
0: มรดกร่วม
2: คนจารานคนจาราน
1: อ๋อเขาแบ่งเป็นผู้จัดการมรดกร่วมเหรอ
0: ครับไอ้คนที่1คนที่2เนี่ยตั้งร่วม
1: ทีนี้ตั้งร่วมเนี่ยมันต้องไปทั้ง2คนไง
2: ไปคนใด
1: ไปคนใดคนหนึ่งไม่ได
2: ้อ้าว
1: แล้ววิธีการนี่เนาะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมแนะนำหรือไปปรึกษาทนายทนายก็บอกว่าถ้าไปฟ้องกันน่ะมันเสียเงินเยอะวิธีการง่ายๆก็คือไปยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดกคนที่2ออก
2: คนที่มีปัญหานะ
1: คนที่มีปัญหาออกเพราะว่าเป็นปฏิปักษ์ไม่ยอมจัดการมรดกเรียกประชุมไม่มาประชุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขายังอยู่เนี่ยการจัดการมรดกก็ไม่บรรลุเป้าหมายตามคำสั่งศาลวิธีการนี่ถามว่าส่วนมากศาลท่านให้ถอนไห
2: ม
1: จะยากอยู่นะ
2: อ
1: ๋อแต่ทีเนี้ยศาลจะมีข้อกำหนดพอเรียกไปแล้วนี่ศาลก็จะมีข้อกำหนดว่าให้ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนะถ้าไม่ไปดำเนินการเนี่ยค่อยมาแกล้งศาลอีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าเขาไม่ไปล่ะทีนี้ศาลจะถอนเขาแล้วเหลือผู้จัดการมรดกคนเดียวก็จะประมาณนี
0: ้ได้ครับ
1: ถ้าไม่เคลื่อนไหวอย่างนี้เนาะผู้จัดการมรดกบางคนเนี่ย
0: คือ
1: เขาตั้งสมมุติฐานว่าเขาน่าจะได้เยอะกว่าคนอื่นอย่างเนี้ย
0: ครับ
1: หรือเขาตั้งสมมุติฐานว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องเจ้ามรดกเลยก็ไม่เคยมาอยู่กับเจ้ามรดก
0: ครับ
1: เขาก็คิดแต่ว่าน่าจะมีมรดกมากกว่านี
2: ้
1: แต่พอไปแบ่งแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับเขาก็เลยไม่ให้ความร่วมมือ
2: ครับ
1: อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เนาะเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำให้ไปยื่นถอนผู้จัดการมรดกคนที่ไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยกฎหมายเปิดช่อง
0: ว่าให้ที่เหลือ2คนเนี่ยไปสำนักงานที่ดินที่ดินตั้งอยู่แล้วก็เจรจากับเขาด้วยดีนะ
1: คือมันอย่างนี้ครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นน่ะผู้จัดการมรดกคนหนึ่งเนี่ยมีหนังสือไปแกล้งเขา
0: ครับ
1: นัดไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อรับมรดกและแบ่งแยกทรัพย์มรดกเพื่อโอนมรดกให้ทายาทคนอื่น
0: ครับ
1: ถ้าเขาไม่ไปเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่เราไปร่วมมือ
0: คร
1: ับถ้าเขาไปก็ว่านไปตามนั้นเลย
0: ครับ
1: ทีนี้พอรับมอดกแล้วเขาก็จะงอแงอีกนะ
2: มันต้อง
0: ผมขอคิดอย่างนี้นะคือเราพี่น้องกันเหลือ2คนแล้วนะ
1: ครับผม
0: อยากจะคุยอ่ะคือคุยกับเขาด้วย
1: คืออันนั้นผมแนะนำไม่ได้นะวิธีการที่ท่านจะไปคุยกันไงตกลงกันยังไงเขาถึงจะยอมเนี่ยผมแนะนำท่านไม่ได้
2: ไม่มีสูตรตายตัว
1: ใช้ทางกฎหมายที่ท่านจะปฏิบัติได้
0: ได้คร
1: ับ ก็คือหนึ่งก่อนที่ท่านจะไปสำนักงานที่ดินสอนส่งไปสนีตอบรับหรือถ้าเอาหนังสือไปยื่นเขากับมือเนี่ยให้เขาเซ็นรับว่าได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว
2: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าถึงวันนัดเขาไม่ไปอย่างเนี้ยท่านเกาเหตุนี้อ้างว่าเขาไม่ความร่วมมือแล้วไปยื่นถอดถอนเขาที่ศาลพอไต่สวนแล้วศาลท่านอาจจะบอกว่าให้ไปดำเนินการให
0: ้ครับ
1: ถ้าไม่แล้วเสร็จค่อยกลับมาบอกศาลศาลก็อาจจะถอนเขาจากผู้จัดการมรดกพอเหลือผู้จัดการมรดกคนเดียวเนี่ยการจัดการมันก็ง่ายขึ้น
2: ผมถามเพิ่มเติมนะที่ดิน2แปลงนส3กกับโฉนดเนี่ยที่มี3คนเนี่ยในความเป็นจริงแล้วใครครอบครองอยู
0: ่คือเดิมที่ดินแรกเริ่มเนี่ยเป็นของพ่อตา
2: ไม่เอาความเป็นจริงนะปัจจุบันเนี่ย
0: ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นชื่อ3คนแต่ว่าผลประโยชน์อะไรเนี่ยไอ้คนกลางเนี่ยน้องชายก็ว่าก็ดูแล
2: เนี่ย
0: หมายถึงว่าเก็บกินผลประโยชน์อยู่เขาไม่ได้ไปทำหรอก
2: นี่แหละนี่แหละที่มันค้านเนี่ยเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ทั้งสองแปลง
0: คนกลางคนที่หนึ่งไม่ได้อะไรเลย
2: อันนี้แหละ
1: ยิ่งมีเหตุอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ถ้าเขาไม่เอาผลประโยชน์นั้นมาแบ่งนะ
0: ครับ
1: มันยิ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อการจัดการมรดก
0: ครับ
1: มันยิ่งชัดเจน
2: ผลประโยชน์คือต้องได
0: ้
2: ที่เหลือต้องได้ด้วยใช่ไหม
1: ไม่เดี๋ยวไม่ต้องยางพาราเลย

0: สมมติว่ามีตึกแถวเรียงๆกันอยู่เนี่ยปรากฏว่าผู้จัดการมรดกคนหนึ่งเป็นคนเก็บค่าเช่ามาตลอด
1: ครับ
0: ตั้งแต่เจ้ามรดกยังไม่ตาย
1: ครับ
0: นะแต่พอเจ้ามรดกตายแล้วก็ยังเก็บต่อมาแต่ไม่เคยเอามาแบ่งทายาทเลยอย่างเนี้ยเขาถึงไม่อยากแบ่งอย่างเนี้ยมันก็ประมาณนี
2: ้
0: เพราะฉะนั้นของท่านเนี่ยก็จะเข้าทำนองที่คุณอนันต์เนี่ยบอกว่าถ้าคนที่ได้รับผลประโยชน์อยู่เนี่ยก็ไม่อยากแบ่งเพราะทำให้ตัวเองเสียประโยชน
2: ์
0: ก็จะประมาณนี
2: ้ทีนี้ผมจะถามเพิ่มอีกนะ
1: คร
2: ับ ไอ้คนกลางเนี่ยที่มัน
1: ที
2: ่คุณบอกว่ามันได้ผลประโยชน์จากยางพาราเนาะ
1: ครับ
2: ยางพารานี้มาตั้งแต่เริ่มต้นที่ยังไม่มา3คนหรือคนกลางมันเป็นคนลงทุน
1: คือทั้งแม่เนี่ยพ่อตาทำพ่อเขาทำพ่อเป็นเจ้าของสวนพ่อกินพ่อเก็บเกี่ยวอะไรเองหมดพอพ่อตายถ้าโอนชื่อเป็นบุตร3คนนะ
2: เป็นบุตร3คน
1: เสร็จแล้วพอบุตร3คนเนี่ยแรกๆเนี่ยใน3คนเนี่ยเขาก็แบ่งกันคือได้ทั้ง3คนพอตอนหลังน้องสุดท้องผู้หญิงเขาสงสารพี่ชายคนนี้เลยเขาก็บอกว่าตัดไม่ได้ให้พี่ชายไปเขาไม่ได้บอกภรรยาผมเขาคุยกันมุ้งริบ2คนไงแต่ว่าภรรยาผมก็ไม่ว่าอะไร
0: คือเดี๋ยวมันอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริง
2: มันมีข้อตกลงกัน
0: แล้วก็ตกลงยังไงอ่ะสิทธิของที่ดินนี่มันก็ไม่เปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าเขาแบ่งเขาก็แบ่งไปเพียง2ส่วนของเขาแต่ส่วนของพี่สาวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกองมรดกนะ
2: คือประเด็นที่ตกลงเนี่ยเป็นตกลงผลประโยชน์แต่ที่ดินยังคงอยู
0: ่ยังคงอยู
2: ่สิทธิในที่ดินยังคงอยู่นะ
0: ยังคงอยู
2: ่
0: เพราะว่าไม่ได้ให้ไง
2: เพราะว่าไอ้น้องคนเล็กกับพี่คนกลางเนี่ยนะมันไปตกลงเรื่องผลประโยชน์มันเลยยังไม่มันไม่ได้แบ่งกันแต่ทีเนี้ยไอ้คนโตเนี่ยถ้าไม่ได้ตกลงเนี่ยมันก็ต้องได
0: ้ก็ต้องได้ส่วนแบ่ง
1: ครับ
2: ซึ่งคุณเป็นโทษนะคุณเป็นผัวไอ้คนโตใช่ไหม
1: ผมสามีคนโต
2: ทีนี้เนี่ยข้อเท็จจริงมันก็ต้องบอกว่าทำไมพี่สาวคนโตเนี่ยถ้าบอกว่าตั้งแต่แรกได้อยู่ๆไม่ได
1: ้ครับ
2: พี่สาวคนโตเมียของคุณไปตกลงอะไรกับน้องคนเล็ก
1: หรือน้องคนกลางว่าเราอยู่คนละอำเภอไม่ได้ตกลงอะไรไม่ได้
2: ตกลง
1: ไม่มีอะไรเลย
2: อย่างนี้อย่าเพิ่งสตาร์ทออกตัวแรง เมื่อช่วงเมื่อวานเนี่ยผมก็เจอเคสหนึ่งสตาร์ทออกแทนคนอื่นแรงมากเลยเดี๋ยวผมกำลังสืบคดีนี้อยู่อย่างนี้เขาเมียคุณเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์จากผลประโยชน์จากสวนยางเนี่ยนานแค่ไหนแล้ว
1: 6-7ปีนะ
2: 6-7ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยมันมีที่มาไม่ใช่เพิ่งเดือน2เดือนมันมาก่อนหน้านั้นนานละ
0: ไม่คือ
2: เดี๋ยวฟังทนายฮะ
0: คืออย่างนี้เรื่องส่วนแบ่งของทรัพย์มรดกเนี่ยนะ
2: ครับผม
0: มันจะติดไปกับทรัพย์ตลอดนะเพราะว่าถ้าทรัพย์นั้นมีประโยชน์อะไรส่วนแบ่งตัวนี้ก็จะติดไปด้วยนะแต่ทีเนี้ยถ้าไม่เอาเรื่องกันนอกเหนือจากการจะได้สิทธิ์ทางมรดกนะ
1: คร
0: ับ ก็ไม่ต้องไปแนะนำอย่างอื่นเลยยังไงที่มันก็ไม่จบสักทีหาใครมาเจรจาก็ไม่ได
2: ้ครับ
0: ความผิดทางอาญาเนี่ยก็เป็นความผิดอันหนึ่งที่เอาเข้ามาแต่ในชั้นนี้เนี่ยผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันต้องไปคุยในเชิงลึกกับทนายของคุณที่คุณจะให้เขาทำงานให้อะไรทำนองนี้เนาะแล้วมันก็จะมีระบบหรือเทคนิคทางกฎหมายในการทำงานซึ่งมันอาศัยเงื่อนไขทางกฎหมายได
2: ้
0: เนาะมันจะเป็นอะไรนะผมก็ไม่บอกหรอกแต่วิธีการที่ง่ายที่สุดที่ความบาดหมางเนี่ยน้อยที่สุดก็คือการไปยื่นเพิกถอนเพราะว่ามันไม่มีประเด็นที่จะเอาใครผิดเอาใครติดคุกติดตารางเนาะม
1: ัน
0: เพียงแต่ว่ารักษาสิทธิ์ในกองมรดกของตัวเองเท่านั้น
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี
1: ้คือผมถามนิดนึงนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเขายินยอมไปสำนักงานที่ดินนะว่ายอมตกลงด้วยดีอะไรก็
0: อันนั้นมันจบอยู่แล้วไม่ถ้าเขายอมไปนะไม่ต้องถามผมเลยนะ

0: 1ไปทำบันทึกรับมรดก
1: ครับ
0: 2ไปทำบันทึกแบ่งแยก
1: ครับ
0: แล้วก็รับมรดกตามส่วน
1: ครับ
0: แล้วก็ไปรังวัดที่ดินเพื่อแบ่งแยกไอเนี้ยพอคุณไปเซ็นต่อเจ้าพนักงานแล้วเนี่ยมันเดินทางของมันเอง
1: ครับ
0: แต่ครั้งแรกเนี่ยคุณจะให้เขาไปได้ยังไงถ้าเขาไปไม่ต้องถามผมนะมันจะจบไปโดยระบบของมัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ได้ครับ
2: อื่นเราคงไปล่วงรู้ไม่ได้และคงไม่ได้ตอบเนาะ
1: ครับ
2: เพราะอาจจะมีข้อเท็จจริงอื่นระหว่างพี่ระหว่างน้องกัน
0: ไม่ไม่คือคือในเรื่องมรดกเนี่ยนะท
2: ุ
0: กครั้งที่ไปหาทนายเนี่ยส่วนมากเนี่ยทนายจะตั้งข้อสังเกตเลยว่าไอ้คนที่ไปหาเนี่ยก็จะตั้งข้อสังเกตว่าตัวเองน่าจะได้มากกว่านะเพราะตัวเองทำกินที่นี่มาก่อนน่าจะเป็นของตัวเองแล้วตัวเองอยู่กับพ่อแม่แต่กฎหมายเขาไม่ได้บอก
2: ครับผม
0: กรณีหนึ่งกรณีที่สองเนี่ยที่เราไม่กล้าตอบทางรายการเนี่ย
2: ครับ
0: มันเป็นเรื่องจริยธรรมอย่างแรงเลยนะตั้งจริยธรรมเชิงครอบครัวจริยธรรมทางทำหน้าที่นักกฎหมายนะแล้วก็ทำหน้าที่ว่าคุณควรจะเป็นยังไงใครควรจะได้ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงไม่ตอบนะ
1: ครับ
0: เราก็แนะนำในทางออกที่คุณจะไปหาข้อเท็จจริงในส่วนของพวกคุณเอง
2: ครับ
0: แล้วไปเจรจากันประมาณนี้ถ้าเจรจากันประมาณนี้ไม่ได้ก็ไปดำเนินการตามนี
2: ้ครับ
0: อย่างเนี้ยแนะนำได้ครับผม
2: ถอยกันบ้างยอมกันบ้างก็ได้นะเพื่อสังคมถอยกันบ้างก็ดีนะบางส่วนอาจจะไม่ได้เท่ากับกฎหมายก็ถ้ามันจบแล้วได้อยู่ก็ถอยกันก็จ
1: บ
2: ไม่เสียพี่เสียน้องไม่ทะเลาะไม่ขึ้นศาลไม่ต้องไปพิพาทกันที่ศาลอีกก็ได้เนาะ
1: ได้ครับ
2: ฝากไว้เป็นข้อคิดนะ
1: ครับผมขอบพระคุณครับทั้งสองท่านครับ
2: ครับครับขอบพระคุณครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ คร
1: ับ
2: ผมเอามีสัก3นาทีนะพี่นิวัฒน์คำถามคุณแสนถามมานะฮะขอสอบถามครับผมจ้างช่างมาต่อเติมห้องครัวแล้วก็ทำหลังคาที่บ้านครับตกลงกันเนี่ยราคาก็แสนห้าจ่ายล่วงหน้าไปเนี่ยนะครับ50,000แล้วส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวเสร็จงานก็จะจ่ายให้จบตอนแรกเนี่ยช่างก็มาทำงานประมาณ2อาทิตย์ครับหลังจากนั้นหยุดไปบอกว่าติดงานอื่นอยู่ผมก็รอประมาณเดือนนึงก็ให้โอกาสไม่กลับมาเมื่อหลังจากให้โอกาสโทรไปบอกผัดมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ยังเหลืองานอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งครับบ้านผมก็ใช้งานไม่ได้ตามปกติก็เลยบอกช่างว่าถ้าอย่างนั้นไม่มาทำต่อเนี่ยเงินเนี่ยคืนบางส่วนนะฮะเพราะว่าลงแรงไปนิดนึงแล้วก็คงจ่ายไป 50,000 ก็คงจะขอคืนบางส่วนช่างบอกว่าเงินที่รับไปซื้อวัสดุหมดแล้วผมก็เลยอยากทราบว่าผมจะบอกเลิกสัญญาแล้วก็เรียกเงินคืนค่าเสียหายเรียกได้ไหมครับเชิญพี่นิวัฒน์
0: คือมันอย่างนี้ครับ
2: ครับ
0: สัญญาตัวนี
2: ้
0: เป็นสัญญาจ้างเหมาเนาะเป็นลักษณะจ้างเหมา
2: ครับ
0: หรือภาษาบางภาษาก็ใช้คำว่าสัญญาล่ำซ้ำอะไรเงี้ย
2: อัน
0: นี้คือจ้างเหมา
2: ฮะ
0: คือค่าจ้างตรงนี้เป็นทั้งวัสดุเป็นทั้งค่าแรง
2: ครับ
0: เพราะถ้าจ่ายไปเพียง 50,000 เนี่ยเหลืออยู่แสนหนึ่งเขาไม่มาทำต
2: ่
0: อถ้าเป็นผมน
2: ะ
0: ผมแนะนำให้เลิก
2: ก็คือไม่ต้องต่อแล
0: ้
2: ว
0: ไม่ต้องต่อแล้วทีนี้วิธีการยกเลิกเนี่ยเราต้องมีคนพอรู้บ้างว่าวัสดุที่เขาอ้างว่าเขาเอาเข้ามาเนี่ยมันมีราคาประมาณเท่าไหร่
2: ที่ซื้อมาแล้ว
0: ที่ซื้อมาแล้วกรณีที่สองที่เขามาทำงานจริงๆเนื้องานเนี่ยมันเขามาทำกี่วัน
2: อ
0: ย่างถ้าคิดเป็นค่าแรงค่าช่างวันละ1,000ค่าลูกน้องคนละ500เนี่ยมันควรจะเป็นเงินเท่าไหร
2: ่
0: เขาก็จะประเมินผลงานผลงานที่มีเนี่ย50,000เนี่ยเกิดประเมินผลงานออกมาแล้วเนี่ยประเมินผลงานใช้สอยได้ประมาณ 30,000 คุณก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได
2: ้
0: 20,000
2: คือไม่ได้ทั้งหมดที่เราจ่ายไปนะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยท่านไปจ้างช่างคนใหม
2: ่ครับ
0: ไอ้แสนหนึ่งเนี่ยถ้าจ้างตอนนี้ระยะเวลาที่มันขาดหายไปเนี่ยนะตอนนี้ค่าวัสดุค่าอะไรถ้าเขาทำตอนนั้นอะราคานี้มันได้แต่ทำตอนนี้ไม่ได้ม
2: ัน
0: ขึ้นเป็น 200,000 แล้วไอเนี้ยเขาเรียกว่าราคาส่วนต่างที่ไปจ้างช่างคนอื่นมาท่านก็ฟ้องเรียก

0: ่าเสียหายได
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: ส่วนประเด็นพวกนี้เวลาไปถึงศาลเนี่ยถ้าท่านฟ้องจริงๆนะ
1: ครับ
0: ศาลจะใช้ดุลพินิจแต่ว่าดุลพินิจจะยังไงก็ตาม
1: ครับ
0: แต่ถ้าสัญญาจ้างใหม่กับวัสดุที่ซื้อใบเสร็จรับเงินอะไรนี่มันชัดเจนศาลท่านก็ใช้ดุลพินิจตามเอกสารตามข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าท่านเห็นว่าโอ้ราคานี้มันไม่น่าจะใช่
1: ครับผม
0: สองแสนเนี่ยนะท่านอาจจะลดลงมาหรือราคาที่เราประเมินว่าที่เขาทำมาเนี่ยมันมีมูลค่าแค่ 30,000 เนี่ยศาลท่านอาจจะมองว่ามันต่ำไปอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะไอเนี่ยเป็นหลักการเพราะนั้นถ้าถามผมว่าถ้าผมแนะนำนะผมแนะนำให้บอกเลิกสัญญาการบอกเลิกสัญญาเนี่ยก็อย่าไปบอกเลิกเพียงว่าคุณไม่ต้องมาทำแล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งช่างคนนั้นกลับมาฟ้องท่านเพราะเขายังไม่ผิดสัญญ
1: า
0: เพราะท่านยังไม่ได้บอกเลิกสัญญานะจะมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ตาม
1: ครับ
0: แต่การบอกเลิกสัญญาต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
1: ครับผม
0: เพื่อเป็นหลักฐานนะไม่ได้เพื่อเป็นหลักกฎหมายอะไร
1: ครับ
0: เพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่ท่านจะถามผมว่าเรียกค่าเสียหายได้ไห
1: ม
0: เรียกดอกเบี้ยได้ไหมเนี่ยม
1: ัน
0: ก็จะอยู่ในกรอบพวกนี้
1: นะฮะฝากไว้นะคุณแสนนะท่านผู้ชมฝากข้อความได้ฮะเบอร์โทรหน่อยก็คือมีเบอร์โทรเข้ามานิดนึงเราจะได้ติดต่อไปหาท่านเพื่อโทรมาคุยกันในรายละเอียดนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดขอบพระคุณทนายความในช่วงนี้ของเราครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนขอบพระคุณพี่นิวัฒน์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: อย่าลืมเอกสาร159เรื่องเบี้ยปรับนะครับพิมพ์เข้ามาเป็นข้อความทิ้งเอาไว้ได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ผ่านระบบ LINE นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันในวันใหม่นะครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด
4: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: ็นปัญหาให้ชัด
1: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
0: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
2: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
0: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
3: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเราหน่วยงาน
0: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการ15นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัด

0: ปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทินผู้แทนทางทีวีรัฐสภา
1: น ี่ถนอมเด็กส่วนนี้ดำเกิดทั้งคู่เกิดวนมาเจอกันหลายรอบแล้วดำเกิดเป็นคนดีส่วนถนอมเด็กเป็นคนขี้โกง

0: ้ยน้องกาแฟ3แก้วดิ
1: รวดเร็วทันใจครับ
2: ผ่านมาอีกยุคดำเกิดก็ยังโดนถนอมเดชโกงเหมือนเดิม
0: น้องเก็บตัง
3: สามแก้วครับเมีย
0: แก้วเดียว
3: เมื่อกี้ผม
0: แก้วเดียว
3: ไม่ตะกี้บอกเอามา
0: แก้วเดียว
2: ปัจจุบันถนอมเดชก็ยังท็อปฟอร์มโกงไม่หยุด
4: เอาของมาส่งครับ
5: โอ้ยขอบคุณครับ
6: ครับผม

0: ทำไมยังเฉยอ่ะถ้าคิดแบบนี้ทุกคนก็ต้องทนกับเรื่องทุจริตไปทุกยุคทุกสมัยซึ่งไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่การทุจริตก็ถือว่าผิดทั้งนั้นจะยอมให้เป็นแบบนี้จริงๆหรองั้นเอาใหม่เริ่มตั้งแต่แรกเลยละกันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไม่ยอม
1: แก้วครับเฮีย
2: แก้วเดียว
1: สามแก้ว
2: แก้วเดียว
0: ไม่ทน
1: สามแก้วเก็บแก้วให้ด้วย
0: ไม่เฉยเมื่อเห็นคนโก
1: งให้หนักเอาให้สุด
2: โดน
0: สร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยจากการทุจริต
1: yes.
0: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยและต่อต้านการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย สนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: คุณเคยเป็นไหมอาการเหล่านี้อย่าชะล่าใจอาจเป็นโรคร้ายโดยไม่รู้ตัวเคยไหมอยู่ดีๆก็ปวดหัวท้ายทอยเวียนหัวตอนเช้าเจ็บหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกระวังนะนี่อาจเป็นสัญญาณของโรคความดันโลหิตสูงโรคนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นโรคเรื้อรังที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุบางคนไม่รู้ตัวเพราะไม่มีอาการยิ่งละเลยอาจเสี่ยงโรคหัวใจไตวายหรืออัมพาตนั้นเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงค่าปกติตัวบนต่ำกว่า140ตัวล่างต่ำกว่า90แต่ถ้าตัวบนมากกว่า140ตัวล่างมากกว่า90ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่คือ7วิธีง่ายๆที่ช่วยลดความดันลดเค็มของทอดของมันเพิ่มการกินผักผลไม้คุมน้ำหนักพักผ่อนให้พองดบุหรี่และสุราทำงานอดิเรกที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียดออกกำลังกายวันละ3ครั้งครั้งละ10นาทีถ้ามียาก็อย่าลืมกินยาตามหมอสั่งและไปตรวจตามนัดด้วยอย่ารอให้โรคถามหาเช็คความดันบ้างดูแลตัวเองไว้ก่อนสุขภาพจะได้แข็งแรงไปนานๆ

0: ตรียมรถให้พร้อมด้วยการลดน้ำหนักสัมภาระเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกเช็คลมยางอย่าให้อ่อนและเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกเดือนออกตัวช้าๆไม่ต้องอุ่นเครื่องก่อน 2. ขับขี่ประหยัดด้วยการรักษาความเร็วสม่ำเสมอที่ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลิกเบิ้ลเลิกบิดไม่ขับกระชากปิดแอร์ก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาทีและดับเครื่องเมื่อจอดรอ 3. ใช้พลังงานทางเลือกเช่นใช้ก๊าซธรรมชาติหรือแก๊สโซฮอลแทนน้ำมันเบนซินใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซล
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในงาน IMF World Bank 2026ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงย้ำพระราชดำริเป็นแนวทางพัฒนาประเทศที่มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนของโลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMFและกลุ่มธนาคารโลกโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังนายดานุชาพิชยนันท์เลขาธิการสสช.ประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหัวข้อ Thailand's New Horizon Empowering People ของการประชุมประจำปีในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยในการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นซึ่งสำหรับประเทศไทยแนวคิดดังกล่าวมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาโดยตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาได้สะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมซึ่งยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนาในปัจจุบันโดยนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจพร้อมเชิญชวนให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสะท้อนว่าแนวทางพระราชดำริสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างไรภายในงานจะนำเสนอพระราชดำริและโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงหลักการดังกล่าวให้เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยอียิปต์ให้การรับรองรัฐมนตรีว่าการประเทศอียิปต์รวมหารือกระชับความสัมพันธ์พร้อมผลักดันการค้าการลงทุนและเร่งอำนวยความสะดวกนักเรียนไทยที่ได้รับทุนการศึกษาสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์นายยูไนดีวาบาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกลุ่มมิตรภาพพร้อมด้วยกรรมการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกร่วมให้การรับรองดร.บัตอับเดลอาตีรัฐมนตรีว่าการกล่าวร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ณห้องรับรองพิเศษ207อาคารรัฐสภาโดยประธานกลุ่มมิตรภาพไทยอียิปต์กล่าวว่าการทำงานในระดับทวิภาคีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในระดับพหุภาคีต่อไปโดยอียิปต์มีความสำคัญที่ใกล้ชิดกับประเทศไทยทั้งในระดับรัฐบาลรัฐสภาและประชาชนโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในระดับรัฐสภาทางเยือนระหว่างกันในทุกระดับสำหรับกลไกของกลุ่มมิตรภาพตนได้มีโอกาสเยือนอียิปต์

0: วันที่30พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2567ภายใต้ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยอียิปต์ในขณะนั้นซึ่งในการเดินทางครั้งนั้นได้มีโอกาสพบปะหารือกับประธานกลุ่มมิตรภาพฝ่ายอียิปต์และคณะในประเด็นที่สำคัญระหว่าง2ฝ่ายนอกจากนั้นตนและคณะUHด้วยด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์กล่าวว่าในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ยินดีที่จะส่งเสริมและขยายความร่วมมือในมิติการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจโดยกลุ่มมิตรภาพระหว่าง2ประเทศจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันความร่วมมือในมิติต่างๆและตนเห็นด้วยในการขยายความร่วมมือเรื่องการค้าการลงทุนโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเป็นประตูสู่อาเซียนและอียิปต์เป็นประตูสู่การค้าแอฟริกาและประเทศในยุโรปดังนั้นการกำกับการดำเนินงานทางธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นปัญหาเชิงการค้าได้เป็นเรื่องที่เห็นด้วย
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ

รายการบทบาทกรรมธิการเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากกัน

าขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบยกระดับการจัดการสินค้าการเกษตรสู่ความยั่งยืนคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิรับฟังปัญหาการดำเนินงานตลอดจนข้อจำกัดด้านการตลาดของโรงกลั่นสุรรณเปิดเวทีส่งเสริมการตลาดออนไลน์ยกระดับสินค้าชุมชนและธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดปากกรรมาธิการกับดิฉันปฐมาภรณ์หาญชันชัยค่ะปัจจุบันนี้เรื่องของสุราชุมชนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดวันนี้ค่ะทางคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรก็ลงพื้นที่นะคะมาที่โรงกลั่นสุราชุมชนข้าวหอมชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินะเพื่อมาดูขั้นตอนกระบวนการผลิตสุราชุมชนค่ะรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนั่นเองค่ะพาไปดูภาพบรรยากาศทั้งหมด

0: างไปดูกระบวนการทำแล้วข้าวหอมชัยภูมินะคะ
1: โอเคครับข้าวหอมชัยภูมิ
0: ข้าวหอมชัยภูมิ
1: สุราสุราพื้นบ้านของดีจังหวัดชัยภูมิ
2: ครับครับ
1: อย่าให้ท่านนายอำเภอช่วยนำเสนอด้วยนะครับ
3: ครับ
1: โอเคคุณตั้ม
0: ค่ะคือกระบวนการแรกนะคะก็คือข้าวที่ว่าเรารับมาจากทางเกษตรกรนะมีข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิข้าวเหลืองอ่อน
1: เราไปทำคอนแทคฟาร์มมิ่งไหมครับหรือว่ารับซื้อจากเกษตรกรเลย
0: รับซื้อจากเกษตรกร
1: จะไปสับสนเขาอ๋อ
0: ใช่ค่ะก็จะให้ราคาต่างจากท้องตลาด1บาทค่ะที่ว่าราคาสูงขึ้นทีนี้พอหลังจากนั้นรับซื้อข้าวเสร็จแล้วก็เอามาสีสีก็จะได้เป็นข้าวเต็มแล้วก็ข้าวหักแล้วเข้าไปส่วนของข้าวเต็มเนี่ยคือก็จะเอาไปแพ็คขาย5โล1โลบ้างเงี้ยค่ะ
1: เป็นข้าวสารไปครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็เอาข้าวหักแล้วข้าวท่อนเล็กๆนะคะเอามาหมักเป็นสุรา
1: เดี๋ยวผมถามนิดนึงที่ว่าซื้อจากเกษตรกรเพิ่มขึ้น1บาท
0: ค่ะ
1: อันนี้เราให้เขาทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับเรื่องกระบวนการผลิตหรือว่าซื้อเขาในฐานะเป็นอยู่ในพื้นที
0: ่ซื้อในพื้นที่ค่ะแล้วก็ทีนี้คือเขาจะได้มีรายได้เพิ่มก็มาขายให้เราอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คือก็ซื้อในจำนวนที่ว่าพอสมควร
1: เราผลิตได
0: ้ที่ผลิตได
1: ้แล้วถ้าเขามาเกินจำนวนทำไงหรือเราก็กำหนดแบ่งกัน
0: ก็กำหนดแบ่งกันค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ข้าวนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะคะของจังหวัดชัยภูมิซึ่งปลูกในพื้นที่ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะคะแล้วก็อำเภอคอนสารค่ะในส่วนของอำเภอบันเดลงของเราจะเป็นข้าวหอมมะลิและข้าวเหลืองอ่อนนะคะในการหมักนะคะคือเราจะใช้ข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบหลักคือเราจะใช้ในส่วนของข้าวหักหรือข้าวปลายในการที่จะใช้ในการหมักตัวของเหล้านะคะตัวนี้นะคะข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวเนาะแล้วทีนี้คือเราจะนำข้าวเหนียวเนี่ยมาแช่น้ำก่อนนะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะแช่น้ำเนี่ยเราซาวเอาเปลือกข้าวออกก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็จะนำไปแช่ไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมากรองข้าวจะอยู่ที่ประมาณ200ลิตรคือจะใช้ข้าวประมาณ50กิโลกรัมนี่เมื่อได้ข้าวที่เราแช่เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะนำไปนึ่งนะคะอันนี้คือตัวนึ่งข้าวที่นึ่งข้าวคือเราจะใช้ไอจากไบเลอร์คือไบเลอร์ตัวนี้คือไอจะส่งเข้ามาทั้งต้มทั้งข้าวนึ่งประมาณชั่วโมงเดียวก็สุกละอันนี้จะเป็น
1: ใช้น้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องปิดฝาไหม
0: อันนี้ต้องปิดฝาค่ะค่ะจะใช้กระบวนการนึ่งประมาณ1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นไปทางนู้นนะคะ
1: ค่ะ
0: คือหลังจากกระบวนการที่ว่าเรานึ่งเสร็จแล้วอะค่ะทีนี้คือข้าวอะค่ะมันจะมีเมือกทีนี้คือนำมาล้างก่อนหรือว่าผึ่งให้แห้งนะคะแล้วในส่วนของการหมักเนี่ยเราจะใช้ข้าวเหนียวอะค่ะประมาณ50กิโลค่ะแล้วก็ยีสต์แล้วเอนไซม์ลงไปด้วยคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาทำพวกเหล้าที่เป็นพวกข้าวเหนียวกระบวนการแรกก็คือย่อยแป้งเป็นน้ำตาลและจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์แต่สมัยใหม่ก็คือเป็นกระบวนการทีเดียวเลยที่มันรวบรัด1ขั้นตอนทีเดียวพอใส่ในถังเสร็จแล้วนะคะข้าวเหนียว50โลปุ๊บอานเติมน้ำเข้าไปค่ะเดี๋ยวพามาดูห้องหมัก
2: ครับหลายขั้นตอนเหมือนกัน
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ท่านนายเพอ
0: เดี๋ยวพามาดูห้องหมักนะคะพอหลังจากที่เรานำข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วนะคะใส่ในถังหมักเรียบร้อยอันนี้จะเป็นห้องที่เราใช้ในการบ่มหรือหมัก
1: อันนี้หมัก
0: อันนี้หมักค่ะ
1: 50กิโลใน1ถัง
0: 50กิโล1ถังค่ะเดี๋ยวตั้มทำมาดูนี่ค่ะอันนี้หมักวันที่3เดือน7นะคะกระบวนการหมักจะอยู่ที่30วันนะคะในการที่เราจะถึงกระบวนการกลั่นซึ่งจะได้สุรากลั่นมาเนาะอันนี้คือนะคะข้าวก็จะมีการจมด้วยแล้วก็ลอยด้วยตัวนี้คือน้ำก็จะขุ่นหน่อยอันนี้คือยังไม่ได้ค่ะอันนี้ถ้าได้แล้วปุ๊บเนี่ยคือน้ำจะใสเลยค่ะค่ะน้ำจะใส
1: อ๋อน้ำจะใสด้วยตัวเขาเองเลย
0: ทรายใส่ยีสต์ค่ะ
1: ทรายกับยีสต
0: ์แล้วก็มีข้าวแค่นั้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็หมัก
1: ในน้ำสะอาดแค่นั้นเอง
0: น้ำสะอาดแค่นั้นค่ะ

0: เจดีหลังจาก30 วัน
1: ถ้ามันปิ้งแล้วมันจะใสปิ้งเลยใช่ไหมครับ
2: จะใสปิ้งเลยค่ะจะใสเดี๋ยวโทษนะคะเดี๋ยวขออนุญาตร้อยแล้วก็น้ำจะใสๆเลยแล้วก็ข้าวจะจมข้างล่างนะคะ
0: นี่ได้ประมาณ
2: อันนี้วันที่2 เดือน 7
0: 20 กว่าวัน
2: อันนี้จะไวกว่าค่ะแล้วก็เวลานั้นก็ข้าวจะนอนก้นแล้วค่ะคือข้าวนอนก้นเสร็จปุ๊บเอามาหั่นปุ๊บก็เอามากรองอากาศออกก่อนตอนนี้คือเราจะตรวจวัดค่าแอลกอฮอล์นะคะคือมันจะมีดีเกนแอลกอฮอล์เบื้องต้นที่ว่ามันสามารถที่จะกันได้มันมีผลมันมีสเกลบอกค่ะข้างในกากนี่คือก็สามารถเอาไปให้กับทางเกษตรกรเขาไปให้หมูสุกรอะไรพวกนี้ค่ะได้หมดเลยก็บางคนก็เอาไปทำปุ๋ยคือเราก็จะใช้น้ำสาเนี่ยค่ะที่ว่าจากกระบวนการกันแล้วนะคะเอาไปให้กับทางกลุ่มโคกหนองนาคือเราเชื่อมโยงทางเกษตรกรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนคือเอาตัวของน้ำสาที่ว่าผลิตได้หรือละทิ้งแล้วเนี่ยก็คือเอาไปทำส่วนผสมประมาณ 50% ผสมน้ำนะคะค่ะเพื่อที่จะเอาไปให้เขาเป็นปุ๋ยไปฉีด
0: แล้วเขามีเกษตรกรมารับซื้อไหม
2: เกษตรกรหนูให้ฟรีเลยค่ะ
0: ด้านดีครับ
2: ใช่ค่ะให้ฟรี
0: อาจจะเป็นเชื่อมโยงที่มาขายข้าวให้เรา
2: ใช่ค่ะ
0: ธุรกิจกับเรา
2: ใช่ค่ะอย่างพวกหนองนาของที่ทางบําเหน็จนโรงเนี่ยค่ะเขาไปใช้ทีละ1,000 ลิตรอะไรเงี้ยค่ะ
0: อาจจะให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเงี้ยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: กลุ่มแปลงใหญ่อย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะทีนี้ก็จะเป็นคันหมุนเวียนแล้วก็ให้ตัวของปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยตัวนี้คือเรามีผลวิจัยด้วยนะคะคือจะมีธาตุไนโตรเจนสูงค่ะท่านค่ะ
0: โอเคหลังจากนี้30 วันเราทำอะไรต่อ
2: หลังจากนี้30 วันก็จะพาไปที่เครื่องหอกันนะตรงนั้นเหมือนเดิมค่ะ
3: ซื้อข้าวเหนียวจากเกษตรเพราะว่าอำเภอตอนล่างเนี่ยเราเขาก็บอกส่วนใหญ่กินข้าวเจ้าเขาก็จะปลูกข้าวเจ้าแต่ถ้าเป็นตอนบนอีก8 อำเภอเนี่ยส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเหนียวเป็นต้องเอาจากทางเกษตรสมบูรณ์ทางหนองบัวแดงนั่น
0: อีกหน่อยเราจะต้องส่งเสริมให้ในพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ในปริมาณที่เรารองรับได
2: ้แต่ว่าลงข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิได้หมดเลยนะคะ
0: กระบวนการระหว่างข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวกระบวนการเหมือนกันไหม
2: เหมือนกันค่ะ
0: แล้วรสชาติ
2: รสชาติใกล้เคียงกันเลยค่ะ
0: ใกล้เคียงกัน
2: ใกล้เคียงกันเลยค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราหมักได้ครบตามกำหนดเวลานะคะก็จะนำน้ำสานะคะที่ได้นะคะไปกันนะคะโดยน้ำสาเนี่ยค่ะมาใส่ในถังนี้นะคะถังนี้จะเป็นถังที่ว่าเซตระบบรอก่อนนะคะและทีนี้ก็ดูดขึ้นไปด้านบนนะคะด้านบนจะเป็นถังอุ่นก็จะไหลย้อนลงมาสู่ถังต้มค่ะถังต้มอุณหภูมิ100 องศานะคะจะร้อนหน่อยนะคะและทีนี้พอต้มแล้วก็จะเป็นไอย้อนขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็มาควบแน่นตรงเนี้ยค่ะหอตรงนี้นะคะแล้วก็มาเป็นเหล้าออกมาค่ะแรกๆก็จะได้ประมาณ70 ดีกรีแล้วก็จะลดลงมาเรื่อยๆแต่ทีนี้ค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60 ดีกรีค่ะ
0: ตอนนี้60 ดีกรี
2: ค่ะท่าน
0: กระบวนการจะต้องเอาน้ำสาขึ้นไปก่อนที่60 องศาผ่านความร้อนให้เดือดใช่ไหมครับ
2: ผ่านความร้อน
0: ก่อนที่จะมาต้ม
2: ใช่ค่ะคือ
0: ต้องผ่านทำไม
2: เพื่อที่ว่าเราจะไม่ได้เสียเวลาในการที่ว่าจะมาเต้ค่ะความร้อนจะใช้เวลานาน
0: ค่ะ
2: หลังจากนั้นก็จะนำตัวของเหล้าที่ได้นะคะ60 ดีกรีไปใส่ในถังพักไว้ก่อนครับตัวนี้เป็นตัวควบแน่นความเย็นค่ะใช่ค่ะจะใช้น้ำอุณหภูมิปกติค่ะในการควบแน่นเป็นไอน้ำออกมาใช่ค
0: ่
2: ะ
0: หลังจากได้เหล้ากลั่น60 ดีกรีนะครับเสร็จแล้วมาทำอะไรต่อ
2: ก็จะนำมาพักไว้ในถังนี้นะคะพักไว้ประมาณ1 เดือนค่ะ
0: 1 เดือน
2: เพราะว่าให้เหล้าเซตตัวนะคะหลังจากนั้นก็จะไปคาร์ดิเบตน้ำใส่ลงไปในเหล้าเพื่อให้ดีกรีได้ตามระเบียบของกรมสรรพสามมิตรของที่นี่จะใช้ประมาณ40 ดีกรี
0: ถ้าจะไม่เกิน40ใช่ไหมครับ
2: จะมี40 35 30 28นี่ฮะ
0: สมดีกรีเนี่ยตัว

0: ถ้าใช้วัตถุดิบที่เป็นปลอดสารพิษเนาะออร์แกนิกเนาะยิ่ง
1: หลังจากนั้นถ้าเกิดมีออเดอร์ก็จะบรรจุใส่ในขว
0: ให
1: ด
0: ้ไม้โอ๊กจากเมืองนอกมาบ่มได้ไหม
1: อ๋อได้
0: ที่ให้
1: ครั
0: ร
1: บ
0: สชาติมันใกล้เคียงเพื่อส่ง
1: เป็นสุราสีเลยค่ะท่าน
0: ที่มีคนทำไหมที่ไปเอาไม้โอ๊กมาม
1: ีค
0: ผ
1: ่ะ
0: สมใส่อะไรเงี้ยเพื่อให้มันรสชาติมันใกล้เคียงกับดีกรีที่เราซื้อกินของเมืองนอกอย่างเงี้ย
1: อ๋อมีค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องรอระเบียบ
0: ต
1: อ
0: ามก
1: อ
0: ฎ
1: ก
0: หมาย
1: ม
0: ยั
1: าง
0: ไม่ได้
1: ใช่ค่ะคือเวลาหมักอยู่ในถังไม้โอ๊กปุ๊บมันจะเกิดสีซึ่งถ้าเกิดคุณผลิตเหล้ากลั่นก็คือมันต้องเป็นสีใสห้ามเป็นสีไม่ว่าจะแช่มีหลายสีตามชนิดของผลไม้ได้
0: บอกว่าบ่มนานรสชาติจะดีแล้วก็ขายแพงขึ้นมันเป็นเทคนิคเขาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันอร่อยขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดยิ่งนานยิ่งดี
0: ตัวนี้มันคือตัว
1: ตั
0: ก
1: วนี้
0: ำกั
1: ค
0: บ
1: ือ
0: ด
1: เ
0: ี
1: ป็น
0: กรียังไง
1: ตัวกรองค่ะอันนี้จะเป็นตัวกรองแต่ส่วนเรื่องดีกรีนี่คือสมมติว่าเป็น60 ดีกรีใช่ไหมคะแล้วก็เติมน้ําดื่มก็จะมีเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่คํานวณโดยอุณหภูมิห้องแต่ตัวนี้จะเป็นตัวแผ่นแอลกอฮอล์ผสมกันน้ำมันจะเกิดความขุ่นพอขุ่นปุ๊บเนี่ยเราต้องไปกรองแผ่นละเอียดอะค่ะก็กรองใช้เวลาประมาณ30 นาที
0: อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนบ่อย
1: เออต้องเปลี่ยนค่ะใช่ครับเพราะแผ่นตัวนี้คือจะกรองละเอียดมาก
0: ตอนนี้ขายดีไหมการตลาดเป็นยังไงบ้างขายให้ใครบ้างคนไทยคนต่างชาติคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่
1: คือตอนนี้คือตลาดของที่ข้าวหอมเราทําอยู่ก็คือเป็นตลาดภายในประเทศอยู่เพราะว่าติดในเรื่องของการโฆษณาแล้วก็ทีนี้การประชาสัมพันธ์นะคะถ้าในประเทศเนี่ยมีโปรดักต์สินค้าออกมาเราจะทําให้คนอื่นรู้จักเนี่ยแทบไปเป็นไปได้ยากนอกจากไปให้เขาชิมโดยตรงค่ะก็ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ว่าไปออกบูธแสดงสินค้าต่างๆนะคะทางโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนี่คือทำไม่ได้
0: ได
1: เลยค่ะใช่
0: กฎหมายห้ามไว้
1: กฎหมายห้ามไว้ค่ะคือในส่วนของข้าวหอมชัยภูมิเนี่ยค่ะมีที่เข้าโมเดิร์นเทรดมีไทยฟู้ดติดต่อมาก็จะเอาเข้าทั้งหมด700 สาขาก็ได้รับโอกาสนี่แหละค่ะตรงนี้ค่ะ
0: ก็ถือว่าดีครับเดี๋ยวถ้ายังไงเราเข้าไปคุยข้างในใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ลองคิดดูว่าจะเอาปัญหาอะไรที่อยากจะเสนอผ่านกรรมธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งกรรมธิการรับผิดชอบตรงนี้โดยตรงนะครับอย่างเช่นการตลาดเมื่อสักครู่เนี่ยติดขัดเรื่องของกฎหมายโฆษณาไม่ได้ทางผู้ประกอบการอยากจะมีอะไรเสนอผ่านทางกรรมธิการไปคุยกับทางรัฐบาลนะคร
1: ับ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราไปคุยกันข้างในของคุณตั้มมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลยนะครับที่กำลังเป็นที่นิยมด้วยพอจะแนะนำไหมครับว่ามีอะไรบ้าง
1: วันนี้ก็เสิร์ฟเวลคัมดิงด้วยข้าวหอมชัยภูมิเป็นคราฟโซดานะคะตัวนี้คือจานไม่มีแอลกอฮอล์นะคะจะมีทั้งผลไม้หลากหลายชนิดของจังหวัดชัยภูมิด้วยค่ะอยากจะให้ท่านเปิดชิมคือคราฟโซดาดอกกระเจียวบานค่ะนำกระเจียวมาเป็นส่วนผสมนะคะตัวนี้คือจะมีน้ำสมุนไพรอะไรพวกนี้ค่ะก็คือจะอยู่ในพื้นที่ของเราก็คือเป็นตัวของผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนหรือว่าเป็นของชาวไร่ชาวสวนบ้านเรานี่แหละค่ะก็เอามาแปรรูปมาเป็นน้ำผลไม้ที่มีเท็กเจอร์ของความเป็นโซดา
0: แสดงว่าวัตถุดิบที่ใช้ทำผสมนะครับก็จะเน้นวัตถุดิบในจังหวัดของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทางส่วนของอำเภอได้มาส่งเสริมอะไรคุณตั้มไหมครับอำเภอได้กรุณามาด้วยวันนี้ครับ
2: ส่วนใหญ่ปกติถ้ามีงานประจำปีหรืออะไรเงี้ยฮะเราก็จะให้จัดมีบูธโอทอมหรือของคุณตั้มเนี่ยจะเป็นเจ้าประจำอยู่แล้วที่จะได้ไปบางงานก็อาจจะมีข้อจำกัดถ้าเป็นสถานที่ราชการเนี่ยที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยก็อาจจะยากหน่อยแอลประจำน้ำมันเอาไปฝากเพื่อนกูมั่งชัยภูมิเนี่ยจะมีสุราชุมชนเนี่ยที่ผลิตจากอ้อยที่ผลิตจากข้าวที่ผลิตจากสับปะรดแต่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยของข้าวหอมเนี่ยจะเด่นที่สุดละนะฮะก็จะได้รับการการันตีมาจากหลายที่ครับว่าข้าวหอมเนี่ยไม่บาดคอนะครับแล้วก็พอไปฝากใครแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดอกติดใจครับแต่เราอยากจะส่งเสริมแต่ติดข้อระเบียบเนี่ยแหละครับบางทีราชการเองเราก็ไปได้ไม่เต็มที
0: ่มีอะไรที่อยากให้ทางกรรมธิการช่วยเข้าไปผลักดันแก้ไขส่งเสริมคุณตั้มพอจะมีข้อเสนอไหมครับวันนี
1: ้ค่ะคือของตั้มเองก็คืออยากจะให้ทางกรรมธิการนะคะดูเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบนะคะเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาคือไม่จำเป็นจะต้องแบบเปิดกว้างแบบเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คือขอให้สุราเนี่ยที่ว่าเป็นของสุราชุมชนของเราเนี่ยนะคะจะต้องมีการโฆษณาในขอบเขตก็ได้ถ้าเกิด

0: เรื่องประชาสัมพันธ์มาปุ๊บเนี่ยการตลาดมันก็จะตามมาทีนี้เรื่องการตลาดทั้งไทยในประเทศแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการส่งออกก็มองไปถึงเรื่องเกี่ยวกับสินค้าไทยอะค่ะไปสู่สากลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนอนแอลกอฮอล์และก็แอลกอฮอล์ด้วย
1: ในส่วนการตลาดนี่นะครับผมนี่สังเกตดูภาชนะและก็เครื่องหมายการค้ามันทำให้ลูกค้าอย่างผมในฐานะผู้บริโภคเกิดความสับสนว่ามันมาจากที่ไหนถ้าคุณใช้โลโก้อย่างเดียวกันตลอดอย่างนี้ครับเนี่ยดูตัวอย่างนะครับมันจะเห็นเลยว่าคนละบริษัทคนละเจ้าของคนละแบรนด์กันถ้าสมมติว่าคุณก็ผลิตสินค้าประเภทหนึ่งซึ่งให้มันเป็นแบรนด์เดียวกัน
2: เหมือนกัน
1: ใช่ครับมันก็จะไปช่วยทางการตลาดได้ทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงเช่นน้ำคุณก็เอาโลโก้นี้มาใส่เลยแล้วคุณก็โฆษณาน้ำการทำการค้าสำคัญที่สุดคือเครื่องหมายการค้าให้ติดตาติดใจก่อนและอย่างอื่นมันจะตามมาท่านจะปฏิบัติตามยังไงก็แล้วแต่ผู้จัดการนะครับ
2: คือในข้อเสนอที่คุณตั้มแจ้งเมื่อสักครู่นะครับกรรมาธิการเองอ่ะได้มีการเกริ่นไว้แล้วว่าอยากจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมนะครับเรื่องของการโฆษณาสุราเนี่ยซึ่งตอนนี้กฎหมายห้ามโฆษณาห้ามเพื่ออะไรข้อดีนะครับจะได้ให้เด็กไม่รู้จักว่ามีเหล้ายี่ห้ออะไรบ้างผู้บริโภคไม่รู้ว่าเหล้ายี่ห้อมีอะไรบ้างแต่ในข้อเท็จจริงนะครับมีใครไม่รู้คนที่ดื่มสุรามีใครไม่รู้บ้างว่าในประเทศไทยมีเหล้าอยู่กี่ยี่ห้อแต่พอไม่ให้โฆษณาเนี่ยโอกาสที่รายเล็กรายน้อยผู้ประกอบการรายใหม่ก็แทบจะมีโอกาสเกิดเลยนะครับเป็นการบ้านที่ทางกรรมธิการจะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเป็นที่เราอยู่แล้วแล้วก็หาแนวทางแก้ไขว่าเราจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับวันนี้ทางกรรมธิการได้ลงพื้นที่มาศึกษาดูงานโรงสุรากลั่นขนาดกลางก็ได้เห็นกระบวนการผลิตนะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับว่าในพื้นที่ชุมชนต่างจังหวัดก็มีการผลิตสุราได้มาตรฐานนะครับซึ่งวันนี้มารับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการนะครับคือคุณตั้มเจ้าของกิจการก็ได้ทราบว่ามีปัญหาที่อยากจะให้ทางกรรมธิการเข้าไปพิจารณาศึกษาแก้ปัญหา2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือกระบวนการผลิตเกี่ยวกับระเบียบที่จะผลิตเหล้าสีซึ่งติดขัดอยู่ในระเบียบบางประการนะครับและเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการโฆษณาวันนี้ผู้ประกอบการรายใหม่ผู้ประกอบการรายเล็กน้อยนะครับก็จะขาดโอกาสในการนำเสนอเรานะครับเพราะว่าติดขัดเรื่องของการโฆษณาเรื่องนี้นะครับก็มีข้อถกเถียงอยู่ซึ่งผมเองกับทางท่านรองทางเลขานะครับได้รับเรื่องก็จะนำเรื่องนี้เข้าไปประชุมในกรรมธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาแก้ไขเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยโดยเฉพาะเรื่องของสุราชุมชนได้มีโอกาสขยายกิจการนะครับเพราะที่ทราบมามีการจ้างแรงงานถึงกับ 4-50 คนนะครับแล้วก็มีการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิก็เป็นโอกาสที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยครับ
3: นะคะจากเจ้าของโรงกลั่นสุราชุมชนข้าวหอมชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิแล้วนะคะทางคณะกรรมการก็จะเดินหน้าในการผลักดันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาเชิงพาณิชย์ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการรายเล็กหรือว่าตัวเล็กเนี่ยสามารถที่จะประกอบธุรกิจได้ต่อไปในอนาคตนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายการกันต่อค่ะ

0: ชื่อสุสาคร
1: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
2: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
0: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.

การตลาดออนไลน์เพื่อที่จะยกระดับสินค้าชุมชนธุรกิจที่พักและการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็มีหลากหลายหน่วยงานทีเดียวนะคะที่เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงตลาดกันค่ะ

0: การสัมมนาในวันนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการยกระดับสินค้าชุมชนและธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิและเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในชุมชนสามารถสร้างหน้าร้านออนไลน์ได้โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆซึ่งเราไม่จำเป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหรือนายหน้าอีกต่อไปนะคะอันจะช่วยสร้างรายได้สู่ครัวเรือนของตนเองโดยตรง
1: รู้สึกยินดีนะครับดีใจอย่างยิ่งเลยที่ได้มาจัดสัมมนาอีกครั้งหนึ่งณสถานที่แห่งนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านส.ส.ทวีทรัพย์ที่ท่านได้แล้วก็อีกท่านหนึ่งที่มาร่วมนะครับต้องขอบคุณมากเลยตีรถมาจากขอนแก่นนะครับเป็นส.ส.ขอนแก่นครับก็วันนี้นะครับวัตถุประสงค์ทั้ง2ข้อของทางกรรมาธิการที่ได้มาอบรมสัมมนาในวันนี้ก็คือต้องการสร้างความรู้นะครับองค์ความรู้แล้วก็สร้างเสริมเพิ่มเติมรายได้ให้กับพ่อค้าแล้วก็ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่พักท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้ได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมในธุรกิจตัวเองนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็เพื่อมารับฟังปัญหาที่หลายๆท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะสะท้อนผ่านกรรมาธิการเข้าไปเพื่อไปพิจารณาศึกษาและนำปัญหาเสนอต่อรัฐบาลผมต้องนำเรียนนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของกรรมาธิการของเราเป็นคณะใหญ่นะครับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ดูเรื่องพาณิชย์อย่างเดียวเขาให้ดูเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยจริงๆเราดูเรื่องพาณิชย์เป็นหลักนะครับกรรมาธิการพาณิชย์ดูอะไรครับราคาพืชผลทางการเกษตรทุกตลาดนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ปลากระป๋องมาม่าเราดูครับอะไรเกินความเป็นจริงทําให้ประชาชนเดือดร้อนนั่นคือสิ่งที่เราต้องไปศึกษาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขแล้วเสนอไปยังรัฐบาลตามหลักเกณฑ์กฎหมายรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามที่เราบอกนะครับหากปฏิบัติไม่ได้เขาก็ต้องแจ้งเรามาว่าเพราะอะไรวันนี้ทางกรรมาธิการมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะเรียกผู้บริหารระดับหน่วยงานซึ่งสูงเข้ามาให้ข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดระดับอธิบดีระดับปลัดกระทรวงรวมถึงรัฐมนตรีสามารถเรียกมาให้ข้อมูลได้นะครับเราจะเรียกมาให้ข้อมูลในสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นหน้าที่ตามกฎหมายทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการค้าการขายการนำเข้าส่งออกนะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ใกล้ตัวทุกท่านตรงนี้มากที่สุดคือเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งผมเองก็เป็นส.ส.มานะครับก็ได้ทำงานเรื่องนี้มาแล้ววันนี้ก็ได้เข้ามาทำงานเรื่องนี้ต่อนะครับรวมถึงหลายๆท่านที่ไม่ได้มาร่วมนะครับเพราะว่าในช่วงปิดสมัยประชุมแต่ละท่านก็ต้องลงพื้นที่ของตัวเองเพื่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆแล้วนำเสนอเข้ากรรมธิการหรืออาจจะนำผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรก็ได้นะครับวันนี้เป็นความโชคดีของจังหวัดของเรานะครับวันนี้ถนนทางก็เกือบเสร็จแล้ววันนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่วิทยากรจะได้มอบให้กับทุกท่านก็อยากให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่นั่งตรงนี้มีวุฒิภาวะนะครับหลายๆเรื่องที่วิทยากรพูดท่านอาจจะรู้แล้วแต่ไม่เป็นไรครับเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนกันได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบ้านเราโดยเฉพาะอำเภอเทพสถิตตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวคนที่ผ่านมาก็ไปบำเหน็จบำนาญด้วยก็จะตั้งใจที่จะเข้าไปผลักดันเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในบ้านของเราที่จะใกล้ตัวทุกท่านจะไม่สุดคือราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรที่

0: ควรต้องเรียนต้องเล่าให้ทุกท่านฟังผมก็จะขออนุญาตผ่านทาง Facebook นะครับหรือมีโอกาสก็จะมาคุยผ่านทางท่านผู้นำไปเพื่อให้มีการปรับตัวหรือมีการเตรียมการสำหรับการเพาะปลูกการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของเรานะครับวันนี้ก็ขอให้การอบรมสัมมนาประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ทางกรรมธิการได้กล่าวมานะครับ
1: วันนี้ผมภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาพบปะพี่น้องประชาชนที่นี่ปกติแล้วผมก็ลงพื้นที่ตลอดเวลาเสาร์ที่แล้วก็ผมก็ลงที่ชัยภูมิเช่นเดียวกันก็ได้รับสะท้อนความเดือดร้อนหลายๆอย่างเช่นการส่งเสริมทำธุรกิจเพราะประชาชนเหล่านั้นขาดรายได้ไม่ก็เหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นในชีวิตประจำวันพยานผมในนามกรรมธิการคนหนึ่งก็แลเห็นว่าสมควรที่ให้พ่อแม่พี่น้องได้ทำการค้าการลงทุนเป็นรูปลักษณะที่ถูกต้องและมีผลประโยชน์ต่อครอบครัวอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมสนับสนุนเต็มที่และพวกผมกรรมธิการทุกคนให้การสนับสนุนคนชัยภูมิก็ไม่ต่างกับคนบ้านผมหรอกครับเพราะมันเขตติดกันผมถึงเลือกมาจากที่นี่เพราะอะไรครับเพราะผมจะอยากเอาที่นี่เป็นตัวอย่างเมื่อเช้าก็เลยนั่งคุยกันว่าอำเภอเทพสถิตเป็นอำเภอที่หน้ามุมมองที่ดีและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตก็เลยพูดคุยกับท่านในอำเภอก็คุยเมื่อเช้าเนี่ยพอไม่มีอำเภอไหนที่จะเด่นไปกับอำเภอเทพสถิต
2: ก็มาครั้งนี้ครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองเรามานะครับมาชื่นชมยินดีนะครับมาดีใจด้วยกับชาวอำเภอเทพสถิตนะครับผมยังอิจฉานะครับว่าที่อำเภอเนี้ยตอนนี้มันดังระดับประเทศไปแล้วนะครับยิ่งใหญ่นะครับผมมาแทบจะทุกปีเว้นปีที่มาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวนะครับเที่ยวกับทางครอบครัวมาประจำเรื่อยมานะครับนี่มารุ่นที่สองนะครับแต่ผมก็มาดูงานเหมือนกันผมก็จะนั่งร่วมฟังกับทุกท่านอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับเพื่อเอาความรู้นะครับที่ท่านวิทยากรจะนำเสนอแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับอำเภอและก็พื้นที่ของตัวเองเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับชื่นชมยินดีนะครับในฐานะกรรมาธิการเหมือนกันนะครับผมก็ชอบเรื่องเกษตรเรื่องอะไรลักษณะเดียวกันผมก็อยากให้บ้านผมเจริญเหมือนกับที่นี่เหมือนกันนะครับผมคนขันแก่นจริงๆก็ยังอิจฉาที่นี่ขอให้การสัมมนาในวันนี้นะครับประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนำเรียนถึงข้อมูลเบื้องต้นของอำเภอบำเหน็จนรงค์ให้ทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับอำเภอบำเหน็จนรงค์นะครับประกอบไปด้วย7ตำบล95หมู่บ้านพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เนินใหญ่เนี่ยคือในเรื่องของเกษตรกรรมนะครับพืชหลัก3ชนิดครับนะครับนอกนั้นก็อาจจะมีพืชสวนบ้างเล็กน้อยนะครับเราไม่มีภูเขาครับนะฮะอิจฉาทางเทพสถิตนะฮะในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในเชิงภูเขาเนี่ยเราก็อาจจะค่อนข้างยากนะครับแต่เรามีแหล่งน้ำครับนะข้อดีของอำเภอบำเหน็จนรงค์ที่ผมเห็นบำเหน็จนรงค์เป็นเมืองสามบึงครับเรามีบึงอำพันมีบึงชวนนะฮะบึงทะเลสีดอนอกจากนี้เราเก็บน้ำลำฟันฉูแล้วก็เก็บน้ำห้วยทรายแต่ทั้ง5แห่งเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้มีการปรับนะครับในเรื่องของการเป็นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ต้องยอมรับครับว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับในจังหวัดชัยภูมิเนี่ยไม่มีที่ไหนสู้เทพสถิตโดยเฉพาะในช่วงของการท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวในฐานะที่เป็นอำเภอใกล้เคียงก็จะขออาศัยช่วงเวลานี้รับช่วงต่อนะครับก็คงเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับที่จะอาจจะมีการในเรื่องของการส่งเสริมท่องเที่ยวนะฮะในพื้นที่ซึ่งอาจจะต้องมีการพูดคุยกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับในการที่จะหาวิธีกันแล้วก็มาส่งเสริมกันนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็อาจจะต้องมีการพูดคุยแต่ในเรื่องของสินค้านะครับขออนุญาตนำเรียนว่าข้อมูลในอำเภอบำเหน็จนรงค์เนี่ยนะครับเรามีสินค้าที่ขึ้นชื่ออย่างขึ้นห้างนะฮะขึ้นชื่ออย่างเดียวไม่พอฮะขึ้นห้างบูธแรกที่ท่านเห็นนะครับเป็นบูธขนาด

0: ค้าเครื่องดื่มนะหลากหลายชนิดนะฮะแม้ว่าสินค้านี้อาจจะยังไม่ได้ขึ้นห้างนะครับอาจจะมีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับแต่สินค้านี้ไปทั่วประเทศการประชาสัมพันธ์นะฮะสินค้าชนิดนี้เนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดตรงนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทางคณะกรรมการก็ได้รับฟังเพื่อจะปรับปรุงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อาจจะมีในส่วนของแอลกอฮอล์ผสมครับซึ่งยังมีกฎหมายระเบียบเนี่ยควบคุมอยู่นะครับว่าตรงไหนมันเป็นยังไงนะครับกำลังในเรื่องของประชาสัมพันธ์นะครับเราไปที่ไหนต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งนี้เราก็จะไปของฝากของฝากพอเขาได้ทานแล้วเขาก็จะถามต่อว่ามายังไงยังไงนะครับอีกผลิตภัณฑ์นึงนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้นำมาด้วยนะฮะก็คือในส่วนของน้ำปลาหวานมันกันสินค้าตัวนี้ครับขึ้นห้างแล้วครับจริงๆแล้วนอกจากของน้ำปลาหวานที่เป็นกระปุกแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของเป็นก็เรียกพริกเกลือนะครับที่ไว้ทานกับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยนะครับเป็นถุงขนาด1กิโลเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่ขายดีกว่าเป็นกระปุกอีกฮะแต่ขายออนไลน์ครับเราอาจจะไม่ได้เห็นอยู่ตามร้านค้านะครับแต่ในช่องทางหลังร้านเนี่ยคือการตลาดออนไลน์เนี่ยขายดีมากนะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปดูในไม่ว่าจะเป็นช่องทางTikTokนะฮะหลังๆเนี่ยทาง TikTok เป็นช่องทางที่ขายได้ง่ายนอกจากนี้ในเรื่องของสินค้าทั่วไปเนี่ยนะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับออนไลน์ก็ส่วนนึงแต่ส่วนนึงที่ขายแหกกลทั่วไปเนี่ยนะครับอำเภอเราก็เปิดช่องทางนะฮะอย่างที่ว่าการอำเภอเนี่ยครับทุกวันจันทร์เราก็จะเปิดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเนี่ยนะครับให้กับกลุ่มวิสาหกิจโอท็อปได้นำสินค้ามาจำหน่ายหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาใช้บริการวันจันทร์ค่อนข้างเยอะเมื่อคนเยอะเขารอคิวนานเนี่ยนะครับการได้มาเลือกซื้อสินค้าเนี่ยนะครับก็ทำให้เขาได้ผ่อนคลายในการรอแล้วก็ได้ส่งเสริมให้กับคนในชุมชนได้นำสินค้ามาจำหน่ายนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของเพจอำเภอเองเนี่ยนะครับเราก็พยายามส่งเสริมโดยเฉพาะผมเองเนี่ยฮะก็มี TikTok ก็เอาสื่อตรงเนี้ยนะครับไปช่วยส่งที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยนะครับที่เรามาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็อยากให้ท่านทราบว่าในส่วนของการส่งเสริมในเรื่องของการตลาดหรือสินค้าในพื้นที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไซต์ก็คือบนไม่ได้ออนไลน์เนี่ยนะครับหรือในระบบออนไลน์เนี่ยนะครับเนาะก็มีหลายช่องทางซึ่งเราก็พยายามผลักดันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าเองรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับ
1: สภาพพื้นที่ภูมิประเทศของเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาไปของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเรานะคะก็คืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะคะก็ได้พยายามนะคะผลักดันให้เมืองเทพสถิตเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีนะคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเลยนะคะมาจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง TikTok นะคะถือว่าเป็นการใช้ช่องทางทางสื่อโซเชียลนะคะให้เป็นประโยชน์พี่น้องนะคะผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะขอให้ทุกท่านนะคะได้ใช้นะคะช่องทางในการประชาสัมพันธ์นะคะของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงนะคะของอำเภอเราก็คือทุเรียนโอโซนนะคะส่วนอย่างอื่นนะคะก็จะมีอะโวคาโดซึ่งจากว่าจะขายในพื้นที่แล้วนะคะก็ยังนำไปจำหน่ายในห้างเซ็นทรัลนะคะซึ่งถือว่าเป็นที่มีชื่อเสียงของเรานะคะรวมถึงเสาวรสด้วยนะคะเสาวรสจากสวนเสาวรสเทพสถิตนะคะสินค้าเสาวรสของพี่เนี่ยพี่ไปขายที่ไหนคะทำพี่มีหน้าร้านไปขายที่ไหนไหมแกก็บอกว่าส่วนใหญ่เลยนะคะ 90% คือลูกค้าทางออนไลน์นะคะทุกท่านคือสินค้าเนี่ยแกจะโพสต์ขายนะคะในทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebookเป็น TikTok นะคะซึ่งจะมีลูกค้าเนี่ยสั่งเป็นจำนวนมากทางช่องทางออนไลน์ตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะบางแห่งเนี่ยไม่มีหน้าร้านเลยนะคะแต่ว่าเขาสามารถขายให้กับลูกค้าได้ทั่วประเทศนะคะยุคนี้นะคะเราต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสื่อโซเชียลที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในคะในการรับความรู้นะคะจากทางท่านวิทยากรที่ท่านจะได้มาให้ความรู้ทุกท่านในการใช้ช่องทางนี้นะคะในการจำหน่ายสินค้าของเรารวมถึงใช้โอกาสนี้ในการรับความรู้จากทางท่านวิทยากรของเรารวมถึงด้านการบริการนะคะผู้ประกอบการที่พักท่องเที่ยวต่างๆ

0: ที่ท่านมีห้องพักโรงแรมนะคะรวมถึงร้านอาหารต่างๆในพื้นที่ท่านก็สามารถใช้นะคะช่องทางนี้ในการประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อยอดขายรายได้ต่างๆของท่านนะคะ
1: มาตรงนี้เนาะเรามาเรียนรู้ในหัวข้อของตลาดออนไลน์เพื่อระดับสินค้านะคะของชุมชนเนี่ยต้องถามว่าอย่างนี้ก่อนว่าหลายๆท่านมีสินค้าหรือยังมีหรือยังคะใครมีสินค้าอยู่ในมือบ้างยกมือเลยค่ะอ๋อที่มาที่นี่คือไม่มีเลยใช่ไหมคะแล้วทีนี้คือบ้านเรามีอะไรบ้างคะสำรวจบ้านเรานะไม่ใช่หมู่บ้านนะบ้านเราอ่ะปลูกอะไรบ้างคะปลูกอ้อยโอ้ยอ้อยนี่ก็ทำได้หลายอย่างเด้อจีบอกให้แล้วทีนี้มีปลูกอะไรบ้างคะผักอะไรพวกนี้ปลูกไหมผลไม้ปลูกไหมคะสมมติว่าบ้านเราปลูกกล้วยกันไหมอ่ะปลูกกล้วยอยู่เนาะกล้วยนี่คือส่วนใหญ่มาทำอะไรกันคะสุกแล้วก็กินเลยไม่เคยที่จะมาแปรรูปเลยใช่ไหมคะแปรรูปกันไหมคะแปรรูปกันอยู่เนาะกล้วยฉาบอย่างเงี้ยนะคะแต่กล้วยฉาบไปที่ไหนก็มีแต่กล้วยฉาบเนาะแต่ถ้ากล้วยฉาบนี่คือแปรรูปมาเป็นแบบกล้วยฉาบยัดไส้อย่างงี้ได้ไหมเราสำรวจตัวเราก่อนนะก่อนที่เราจะทำตลาดออนไลน์เรามีอ้อยเราทำอะไรได้บ้างเรามีกล้วยเราทำอะไรได้บ้างแปรรูปอะไรไปได้บ้างมันก็ต้องมาดูว่าสินค้าเราเริ่มต้นมีสตอรี่แบบไหนกล้วยอันนี้คือมาจากทางเทศสถิตแล้วก็บำเหน็จใช่ไหมคะใช่ไหมล่ะกล้วยก็มีกล้วยโอโซนบ้างแล้วเนาะใช่ไหมล่ะคะแล้วกล้วยถ้าเกิดเป็นกล้วยบำเหน็จก็บอกกล้วยมาจากต้นน้ำลำคันฉูอันนี้คือสตอรี่ไงที่คนเขาอยากคิดเขาอยากจะซื้อเขาอยากจะรู้ว่าแหล่งผลิตเรามันอยู่ที่ไหนคือเอาความเป็นบ้านๆของเรานี่แหละไปใส่ในเรื่องราวตอนนี้นะคะเรื่องราวเนี่ยมันสามารถที่จะให้เทคโนโลยีมันกั่นกองได้ก็ต้องมาดูผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ว่าจะทำให้มันสวยจะให้มันดูหรูพรีเมียมจากกล้วยฉาบ50บาททำได้ยังไงเวลาเลือกของอ่ะอันดับแรกอ่ะคือถูกใช่ไหมอันดับที่2คือสวยงามถูกต้องบอกอันดับที่3คือคุณภาพใช่ไหมฮะเรากล้วยฉาบมาใส่อันเนี้ยใส่กระบอกอย่างเงี้ยปุ๊บเอาไปวางอยู่ข้างหน้าบูธปั๊บเราขายให้กับนักท่องเที่ยวเราขายเทียนบ้านเราแล้วเขาเนี่ยความต้องการเลยคือเขาต้องการซื้อสินค้าบ้านเราไปฝากคนอื่นหนึ่งแต่ทีนี้เวลาไปฝากคนอื่นปุ๊บเขาก็ต้องเนาะถ้าบ้านเรามีของสะดุดตามีของที่มันดูดีมีราคาเขาก็ต้องซื้ออันนี้คือ B2B ก็คือซื้อโดยตรงนะฮะซื้อโดยตรงคนขายให้กับคนที่ซื้อเลยพอหมดเทศกาลล่ะก็ไม่ขายยังไงเราจะทำเฉพาะตอนที่เขาสั่งมาเราจะไม่มีสต็อกเพราะสินค้าของเราเป็นอาหารถูกต้องไหมฮะอาหารมันเก็บได้ไม่นานเราสั่งซื้อเนี่ยวันนี้บางทีพรุ่งนี้ก็ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำสินค้าเนี่ยเราจะทำสดใหม่ก็ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านมีผลิตภัณฑ์แล้วท่านก็อย่าลืมไปจดโอท็อปเนี่ยสำคัญเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาจะไปการันตีเรื่องดาวให้เรานะฮะอย่างข้าวหอมชัยภูมินี่เราก็มี5ดาวได้โอกาสอีกนะคะส่งเสริมจะทำภาครัฐเนี่ยได้ไปขยายโอกาสอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าจะไปที่ในประเทศต้องไปศึกษาดีๆว่าเขาคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เขาคิดค่านายหน้าเท่าไหร่และโอนมาให้เราเท่าไหร่บางคนจะตายจนมุมตรงนี้ไปลดราคาเท่ากับเขาเลยสมมุติว่าต้นทุนเจ้าของ10บาทเองสิแพลตฟอร์มเขาคิดค่าธรรมเนียมอยู่ 15% อย่างเงี้ยถ้าขนส่งเป็นเสร็จรวมประมาณ 35% และทีนี้คือไปขายอยู่15บาทอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้เยอะไงเอาง่ายว่าเราต้องคิดราคาต้นทุนของเรากำไรที่เราได้นะคะคำนวณดีๆง่ายที่ตัวตนของตัวเองขึ้นมาก่อนนะคะไม่ได้บอกสูตรนะคะแต่เวลาวิธีการทำว่าเราทำแบบไหนเราทำยังไงเพราะอันนี้คือเ

0: ลูกค้าเขาอยากจะรู้เขาอยากจะรู้สตอรี่เราอยากรู้เรื่องราวนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะ
1: วันนี้ก็ได้รับนะคะเกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดออนไลน์เทพสถิตนะคะวันนี้ก็มาจากหลายตำบลด้วยกันก็ฝากทุกท่านนะคะว่าความรู้อันไหนนะคะที่เป็นประโยชน์ท่านสามารถนำกลับไปประยุกต์ได้ทางอบจ.เองเราก็มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดอยู่แล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เราสามารถส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนของเรานั้นมีความคิดดีด้านตลาดออนไลน์ที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างนะคะในพื้นที่ของท่านมีจุดแข็งอย่างไรนะคะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่จะดึงดูดผู้ที่จะซื้อสินค้าของเราได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าที่บ้านเรานะคะมีอะไรการที่จะเริ่มต้นทำนะคะผลิตภัณฑ์เราจะต้องดูว่าเรามีของดีอะไรอยู่กับตัวเรานะคะเราไปมองดูก่อนว่าเรามีสินค้าไหนนะคะที่จะเอามาขายได้โดยเฉพาะทางเขตอำเภอเทพสถิตนะคะก็จะเป็นในส่วนหลักๆคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของผู้ประกอบการด้านที่พักนะคะและก็ยังมีในเรื่องของจุดแข็งก็คือสินค้าทางการเกษตรพืชเชื่อว่าทุกๆบ้านเนี่ยก็จะมีปลูกกันอยู่แล้วนะคะแต่การที่เราจะนำมาเสนอให้มีคนเข้ามาซื้อของเราได้อย่างไรก็ต้องอาศัยในเรื่องของการขายเป็นหลักปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้ทุกคนนะคะมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือกันทุกคนอยู่แล้วนะคะนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถสร้างช่องทางในการขายได้อีกด้านหนึ่งคนมีอยู่เยอะแยะมากมายที่เป็นผู้ซื้อทำอย่างไรถึงจะสนใจแล้วก็มาซื้อของของเอกลักษณ์นะคะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของพืชผักผลไม้ผลักดันเรื่องการจดทะเบียน GI นะคะอัตลักษณ์ของพืชผลก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดความสนใจให้ผู้ที่เขาอยากจะซื้อของและปัจจุบันนะคะเรื่องของสุขภาพเดี๋ยวนี้บ้านเรานะคะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคนจะหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพการปลูกโดยปราศจากนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเอามาเป็นจุดขายหลักของผลิตภัณฑ์เราได้นะคะอบจ.นะคะส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีรายได้โดยการยื่นหนังสือคำขอไปนะคะในเรื่องของการให้จัดอบรมให้ความรู้นะคะอบจ.เราสามารถดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำการตลาดออนไลน์ได้จะขายอะไรจะสร้างผลิตภัณฑ์อย่างไรได้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพของกองสวัสดิการของอบจ.ถ้าใครติดตามช่องทางนะคะ TikTok Facebook ท่านจะได้ประโยชน์ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ทางอบจ.จะดำเนินการให้ท่านผลิตภัณฑ์สร้างขึ้นมาแล้วต้องไปจด OTOP ใบรับรองจะไปจดยังไงยังไม่รู้กันใช่ไหมคะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะเดี๋ยวทางอำเภอก็ท่านก็เข้าไปปรึกษานะทางพัฒนาชุมชนว่าจะทำยังไงในเรื่องของการจดรับรองโอท็อปของท่านก็มีโอกาสลงเยี่ยมพื้นที่หลายๆที่นะคะนำนะคะมาสร้างสตอรี่แล้วก็จะสามารถเสนอขายของต่อยอดได้อีกนะคะส่วนการพัฒนาคุณภาพดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของท่านทำอย่างไรสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะคะทำหนังสือคำขอไปที่อบจ.ได้นะคะทางอบจ.สามารถจัดอบรมให้ความรู้ท่านได้นะคะว่าท่านอยากจะฝึกอาชีพอะไรจริงๆแล้วนะคะมีเทคโนโลยีอยู่ในมือท่านที่เป็นประโยชน์ท่านก็จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทุกท่านได้นะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้
2: พาคุณผู้ชมไปฟังเสียงจากทางคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรนะคะถึงแนวคิดในการผลักดันการตลาดออนไลน์นะคะกับในส่วนของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ภาคธุรกิจเอกชนของจังหวัดชัยภูมิด้วยค่ะ
3: สำหรับวันนี้นะครับทางกับผมเองในฐานะประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญานะครับพร้อมทั้งท่านทวีทรัพย์นะครับท่านที่ปรึกษาแล้วก็ท่านเอกชัยนะครับซึ่งเป็นส.ส.ทั้ง3คนนะครับวันนี้ได้มาลงพื้นที่ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ

0: ภูมิมีการสัมมนาในหัวข้อการส่งเสริมตลาดออนไลน์นะครับต้องนำเรียนงี้ครับว่าทำไมกรรมธิการเราถึงให้ความสำคัญเรื่องนี้จริงๆแล้วกรรมธิการทั้ง15ท่านนะครับก็จะได้รับข้อร้องเรียนจากพื้นที่แต่ละพื้นที่ซึ่งเราก็รวบรวมมาปัญหาหลักปัญหาหนึ่งก็คือการต้องเรียกว่าตลาดของพ่อค้าแม่ขายนะครับในแต่ละพื้นที่การผลิตมีความรู้นะครับแต่ทำมาแล้วเนี่ยมันหาที่ขายยากเหลือเกินก็เลยอยากให้ทางกรรมธิการเนี่ยเราหาแนวทางช่วยส่งเสริมนะครับการค้าทางออนไลน์เพิ่มหาตลาดใหม่ๆให้นะครับซึ่งทางกรรมธิการก็ปรึกษากันซึ่งทางให้ทางกรรมธิการแต่ละท่านนะครับได้ไปอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องอยากหาตลาดให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่พักนะครับผู้ประกอบการต่างๆให้มีตลาดมากขึ้นขายของได้มากขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็เลยเป็นอีกเรื่องนึงที่เราได้มาส่งเสริมเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กกับรายน้อยหรือถึงแม้แต่ชาวบ้านเองนะครับขายนู่นขายนี่ขายผลไม้มีตลาดเพิ่มขึ้นก็เลยอยากมีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมให้บุคคลเหล่านี้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ที่เทพสถิตนะครับจังหวัดชัยภูมิเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นที่ขอนแก่นนะครับหรือสัปดาห์ที่แล้วที่เชียงใหม่ซึ่งล้วนแต่นะครับต้องบอกเลยว่าวัตถุประสงค์คือต้องประการไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการจริงๆแล้วนะครับเขามีความตั้งใจเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับตลาดออนไลน์ถือเป็นตลาดที่สำคัญที่จะเพิ่มยอดขายให้กลับมาของกรรมธิการของเราที่ในลงพื้นที่ต่างๆในเขตพื้นที่ของท่านสสแต่ละท่านครับ
1: ขออนุญาตนะครับในมุมมองผมคือตลาดออนไลน์เป็นตลาดการค้าที่ไม่มีขอบเขตครับค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ครอบครองตลาดออนไลน์เนี่ยก็ถือว่ามีทางได้เปรียบทางการค้าอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะทางเกษตรกรหรือทางชาวบ้านที่เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้ยากมากนะฮะก็ต้องได้ทําการอบรมสัมมนานะครับอย่างนะครับโดยท่านประธานกรรมการคํานักวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แล้วก็แนะนําแนวทางในการค้าขายในตลาดออนไลน์นะครับจริงๆตลาดออนไลน์เนี่ยหลายๆท่านก็คงอยากจะเข้าสู่ตลาดออนไลน์ครับพ่อค้าแม่ค้าได้ในการเช่าแผงนะครับไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีการลงทุนที่มากมายนะครับซึ่งการตลาดออนไลน์เนี่ยเราขายได้24ชั่วโมงนะครับสำหรับรุ่นใหม่ๆนะฮะที่กำลังก้าวขึ้นมาสู่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็สามารถเปิดทุกแพลตฟอร์มได้นะสามารถค้าขายได้ตลอดเวลาทำควบคู่กับอาชีพหลักได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นรายได้เสริมไปอีกทางหนึ่งนะครับช่วยกระจายสินค้าชุมชนนะครับเข้าสู่โลกออนไลน์ได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นทางบ้านผมจะหนักไปทางเรื่องของขอเครื่องจักรสานท่านประธานก็เป็นกระติบข้าวบ้างเป็นแหเป็นอวนซึ่งโดยปกติเนี่ยการที่จะหาซื้อหรืออะไรอาจจะหาได้ยากอยู่นะครับถ้าก็มีการเข้าไปสู่ตลาดออนไลน์อาจจะมีการเซิร์ชเอนจินหาสินค้าชนิดนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับให้มีรายได้ได้มากขึ้นครับ
2: การทําการค้าตลาดออนไลน์เป็นสิ่งสมควรที่ในยุคปัจจุบันระบบแพลตฟอร์มเนี่ยสมควรที่จะดําเนินการเรื่องนี้มากเพราะประชาชนส่วนมากจะไม่เข้าใจในการทำการค้าออนไลน์เรื่องนี้ทางกรรมธิการของพวกเราก็คิดว่าควรจะให้ความรู้และค้นขายอยู่เล็กๆน้อยๆพวกนี้เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าครับนี่คือสิ่งที่ควรกรรมธิการเราควรทำครับผม
0: วันนี้ทางกรรมธิการเราอ่ะให้ความสำคัญกับพ่อค้าแม่ขายรากหญ้านะครับคือต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ทางผู้บริโภคนะครับตั้งแต่นักเรียนข้าราชการอาชีพทั่วไปหรือแม้แต่ผู้สูงอายุถึงที่บ้านหยิบโทรศัพท์มาหาดูสินค้านะครับจาก Facebook จาก TikTok นะครับหรือจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคเข้าถึงง่ายนะครับเลือกดูสินค้าได้ง่ายก็เช่นเดียวกันครับผู้ขายผู้ประกอบการก็ขายได้ง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาส่งเสริมในเรื่องนี้นะครับเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยให้ผู้ประกอบการตัวจริงรายเล็กรายน้อยได้ขายตรงกับผู้บริโภคนะครับในส่วนเรื่องที่ว่าจะไปสู่ระดับใหญ่นะครับเป็นการที่เข้าสู่ระบบของแพลตฟอร์มต่างๆที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับวันนี้นะครับเราได้เชิญวิทยากรมาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงในการค้าขายตลาดออนไลน์นะครับรวมถึงเกษตรกรที่เขาเริ่มทำมาแลกเปลี่ยนกันในที่ประชุมนะครับแล้วก็ได้สอนให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆรายเล็กๆน้อยๆได้เริ่มทำนะครับวันนี้ต้องนำเรียนว่าทุกคนเนี่ยใช้โอกาสตรงนี้นะครับอยากให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆน้อยใช้โอกาสตรงนี้ให้ผู้บริโภค

นะครับได้เลือกใช้สินค้าผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้ทุกคนทุกกลุ่มอาชีพนะครับหยิบโทรศัพท์มาก็ดูนู่นดูนี่สุดท้ายก็มาดูสินค้าที่มีอยู่จนเจอสินค้าที่ตัวเองพึงพอใจก็มีการซื้อซื่อสัตย์ของผู้ประกอบการนะครับเรื่องสำคัญความซื่อตรงต่อลูกค้าเพราะว่ามันจะเกิดความยั่งยืนถ้าขายเห็นแก่รายได้โดยไม่ดูแลเรื่องคุณภาพสินค้านั่นหมายถึงว่าเส้นทางการดำเนินธุรกิจมันก็จะสั้นโซเชียลสื่อสารมันจะเร็วมากใครทำดีไม่ดีมันจะปรากฏในคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เองนะครับ

0: คุณผู้ชมที่ของทางคณะกรรมการการพาณิชย์และสัมนะคะก็คือการให้ความรู้กับชาวบ้านแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่คลองใหญ่สามารถขยายโอกาสแล้วก็ซะนั่นก็คือจะทำให้มีการยกระดับสิ่งเติมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตลาดออนไลน์ที่การบทบาทกรรมการนะคะวันลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: วุฒิสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะมหาราชบรมนาถบพิตรราชพุทธศักราช2569นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภามอบหมายให้สมาชิกวุฒิสภาโดยมีไว้พร้อมด้วยนายบุญชอบสะสมทรัพย์เป็นผู้แทนนำผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาวางพวงมาลาในนามวุฒิสภาเพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกรุงเทพมหานครรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2หารือทวิภาคีกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐโกฏิวัวและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้ง2ประเทศประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมระดับสูงของภาครัฐสภาในกรอบการประชุมรัฐสภาระดับโลกระหว่างวันที่12ถึง13ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจัดขึ้นในห้วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2500ภาคีกับนายดิโอมองเดอับดูลาเยกาเรงและนางดิอารากูริบารีติแอคบานาดิมัชชารารองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐโกฏิวัวเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาโกฏิวัวและรัฐสภาไทยโดยเฉพาะประเด็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้งสองฝ่ายได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนานจนครบรอบ60ปีในปี2569ระหว่างกันโดยเมื่อปี2568ได้มีการเปิดสถานกงสุลสาธารณรัฐโกฏิวัวประจำประเทศไทยนอกจากนี้รัฐสภาไทยมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยโกฏิวัวเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ในระดับรัฐสภาโดยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยการหารื

0: ครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการนิติบัญญัติการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลการส่งเสริมบทบาทสตรีและเยาวชนและการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงินซึ่งสอดรับกับการประชุมประจำปี2500ไปเน้นย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในเวทีสหภาพรัฐสภาเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน

0: เมื่อผู้สูงอายุมากขึ้นสวนทางเด็กเกิดน้อยส่งผลคนสูงวัยเต็มเมืองทางออกของสังคมสูงวัยเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกคนต้องขับเคลื่อนร่วมกันสวัสดีค่ะพบกับรายการหาทางออก Find the Exit ดิฉันเขมสอนหนูขาวค่ะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันสถิติจำนวนผู้สูงอายุโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในปี2567ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุจำนวน 20.70% จากประชากรทั้งหมดนะคะนั่นหมายความว่าไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วนั่นเองซึ่งประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยอย่างอัตราการเกิดที่ลดลงด้วยกลุ่มผู้สูงอายุที่มีมากที่สุดคือมีอายุ 60-69 ปีจำนวน 59.3 กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางอายุ 70-79 ปีมีจำนวนอยู่ที่ 29.8% และกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายอายุ 80 ปีขึ้นไปมีจำนวน 10.9%ซึ่งจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นไม่ได้มีความหมายแค่จำนวนตัวเลขประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคะแต่กลับแฝงด้วยนัยยะที่ชวนให้คนในสังคมต้องหาคำตอบว่าเราจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุได้อย่างไรและทุกคนควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อก้าวสู่ช่วงสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
1: จะมี2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1คือประชากรเรามีสุขภาพและมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าจากที่แต่ก่อนพออายุ60ปีแล้วสักประมาณ5ปีก็ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตไปนะครับอาจจะมีอายุค่า

0: ดีในช่วง65ปีขึ้นระบบสุขภาพสาธารณสุขดีขึ้นคนไทยหรือประชากรก็มีอายุค่าเฉลี่ยที่ยืนยาวมากขึ้นมันก็ทำให้คนที่อยู่ในช่วงวัยสูงอายุเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือสาเหตุที่1กับสาเหตุที่2ก็คือการที่ในประเทศเรามีจำนวนเด็กเกิดใหม่นะครับหรือประชากรอายุน้อยเนี่ยที่จะเป็นอินเจคชั่นเข้ามาในสังคมเราเนี่ยลดน้อยลงเรื่อยๆซึ่ง2ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ผลักดันทำให้สัดส่วนของประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น10ร้อยละ20เป็นร้อยละ27พูดในเชิงของผลกระทบเนี่ยจริงๆมันจะมี2ระดับด้วยกันระดับแมกโครคือระดับภาพรวมของประเทศถ้าประเทศไทยเราเป็นสังคมสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนทำงานในอนาคตจะน้อยลงคนจ่ายภาษีจะน้อยลงการพึ่งพาภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในฝั่งของเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะหดตัวลงในฝั่งของบัตรอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอันนี้เป็นผลกระทบที่ถ้าพูดแบบโดยทั่วไปก็จะเป็นผลกระทบเชิงลบนะครับอันนี้เป็นระดับของแมโครแต่อีกระดับหนึ่งคือในระดับของปัจเจกบุคคลหรือระดับของครอบครัวก็เป็นอีกอันนึงที่ละเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงผู้สูงอายุที่มีอายุเพิ่มสูงขึ้นอาจจะทำงานได้น้อยลงต้องหยุดทำงานเกษียณอายุไปเนี่ยถ้าเราไปเทียบกับบริบทหลายประเทศแล้วที่โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเขาจะมีระบบความคุ้มครองทางสังคมมีระบบเพนชั่นระบบงานที่มีความครอบคลุมอาจจะมากกว่าเราเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในบทของประเทศไทยที่ความครอบคลุมการคุ้มครองทางสังคมเรื่องของระบบบำนาญต่างๆเรายังมีหลายกลุ่มที่เป็นแรงงานนอกระบบไม่มีหลักประกันรายได้เมื่อเกษียณอายุหรือเมื่อสูงอายุเนี่ยผลกระทบในระดับบุคคลระดับของครอบครัวก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพราะความมั่นคงทางรายได้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่อาจจะต้องดูว่าผู้สูงอายุหรือคนไทยที่กลายเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเขาจะพึ่งพาตัวเองได้มากน้อยเพียงใดพึ่งพาครอบครัวได้มากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะในบริบทที่เรามีเด็กเกิดน้อยพอมีเด็กเกิดน้อยการช่วยเหลือการเกื้อกูลในภาพของครอบครัวมันก็มีแนวโน้มลดลงไปด้วยเราใช้คำว่าวิกฤตในกรณีที่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยหมายถึงว่าถ้าพูดถึงบริบทปัจจุบันที่เป็นอยู่แล้วมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีเด็กลดน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีนโยบายเข้ามาจัดการอันนั้นจะเป็นวิกฤตและเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจแน่ๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราทำอะไรไม่ได้มันยังสามารถมีการนึกถึงนโยบายบางอย่างในการที่จะเราพูดถึงคนสูงอายุเนี่ยครับมันเป็นและเด็กเกิดน้อยมันเป็นในเชิงของปริมาณมีแรงงานที่น้อยลงมีผู้สูงอายุที่อาจจะทำงานไม่ได้เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอันนี้คือในเชิงของปริมาณแต่ในเชิงของคุณภาพประชากรมันยังเป็นโอกาสที่ถ้าสมมติว่าเรามีการลงทุนในเด็กที่ดีนะครับโดยเฉพาะเด็กในปัจจุบันที่เกิดน้อยเรามีการเสริมสร้างศักยภาพในส่วนของโดยเฉพาะประชากรวัยแรงงานในปัจจุบันที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตถ้าเราเพิ่มคุณภาพเราเพิ่มศักยภาพ potential แล้วมีการเตรียมตัวหรือเตรียมพร้อมสำหรับการสูงวัยของระดับบุคคลแล้วก็ระดับประเทศในระยะยาวในปัจจุบันเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่อีกเตรียมตัวนะตั้งแต่ตอนนี้ครับในอนาคตมันอาจจะไม่ได้เป็นวิกฤตหรือผลกระทบทางเศรษฐกิจมากเหมือนที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ก็ได้ครับการเป็นสังคมสูงอายุมันเป็นสิ่งที่ทุกประเทศหลีกเลี่ยงไม่ได้ญี่ปุ่นประเทศในยุโรปหรือแม้แต่อเมริกาหรือจีนเนี่ยทุกประเทศจะมีแพทเทิร์นในการเป็นสังคมสูงอายุทุกประเทศทั้งหมดแต่ความท้าทายของประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศในอาเซียนมันเป็นเรื่องของความเร็วหรือสปีดในการที่เข้าสู่สังคมสูงอายุซึ่งตรงนี้เรามีสปีดที่ค่อนข้างเร็วพอสปีดมันเร็วหมายความว่าจำนวนปีที่เราจะเตรียมพร้อมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างสั้นมันทำให้ระบบเพนชั่นระบบการสร้างความตระหนักในการออมการเตรียมตัวทางด้านสุขภาพของประชากรไทยมีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างสั้นเลยเป็นความท้าทายและเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เราเห็นหลายๆอย่างในปัจจุบันว่าผู้สูงอายุจำนวนมากขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสุขภาพอาจจะยังไม่ดีทำให้ไม่สามารถทำงานได้ยาวนานมากขึ้นมันเลยเป็นความท้าทายเพราะฉะนั้นกลับมาที่ประเด็นเมื่อกี้ครับจริงๆเราควรจะทำตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแต่ถ้าทำยังไม่สำเร็จเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้มันก็ยังสามารถช่วยลดผลกระทบในระยะยาวได้อยู่ครับ
1: ความจริงแล้วการเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงสูงวัยเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักเพราะการเตรียมความ

0: พร้อมที่ดีหมายถึงคุณภาพชีวิตในช่วงสูงวัยที่มีคุณภาพรวมถึงภาครัฐที่ต้องมีมาตรการต่างๆเพิ่มขึ้น
1: จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะวัยทำงานลดลงนะคะวัยทำงาน3คนเนี่ยต้องดูผู้สูงอายุ1คนอันนี้ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ยิ่งในอนาคตเนี่ยค่ะวัยทำงานก็จะลดลงก็จะต้องดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นวิกฤตประชากรในส่วนของกระทรวงเองที่บอกว่าเราจะทำเรื่องการเสริมพลังผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลด้านสุขภาพก็ดีนะคะมิติด้านเศรษฐกิจค่ะสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของมิติสุขภาพเองเนี่ยเรามองว่าผู้สูงอายุเนี่ยควรจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพนะคะไม่ใช่ว่า เกิดโรคแล้วค่อยมาดูแลนะคะที่จะเป็นวัยสูงอายุเลยด้วยซ้ำนะคะในมิติด้านสุขภาพนะคะมิติด้านเศรษฐกิจค่ะเราดูแลในเรื่องของรายได้นะคะการมีงานทำส่งเสริมการมีรายได้ของผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็หลังจากเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะเราก็ต้องส่งเสริมศักยภาพในเรื่องของการมีงานทำของผู้สูงอายุค่ะนอกจากนั้นในเรื่องของมิติของการที่จะให้ผู้สูงอายุนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่เป็นผู้สูงอายุที่ติดบ้านแล้วก็ติดเตียงมาเป็นผู้สูงอายุที่ติดสังคมติดชุมชนนะคะนอกจากนั้นในเรื่องของมิติด้านสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยนะคะเราดูในเรื่องของการที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีบ้านนะคะที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุนอกจากนั้นในเรื่องของการคมนาคมขนส่งต่างๆนะคะยูดีต่างๆระบบสาธารณะที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางของผู้สูงอายุนอกจากนั้นในเรื่องของมิติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเราก็ดูในเรื่องของการส่งเสริมการที่จะผู้สูงอายุไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะ call center หรือว่าสื่อต่างๆที่เข้ามาแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับผู้สูงอายุด้วยค่ะ
0: นอกจากการดูแลในทุกมิติแล้วสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ภาครัฐต้องให้ความช่วยเหลือดูแลเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
1: อย่างแรกเนี่ยเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุนะคะที่เป็นระบบขั้นบันไดอยู่ตอนนี้นะคะก็จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีเบี้ยผู้สูงอายุนะคะนอกจากนั้นในเรื่องมิติต่างๆนะคะในเรื่องนะคะกองทุนผู้สูงอายุที่จะดูในเรื่องของการกู้เงินไปประกอบอาชีพนะคะของผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นในกู้รายบุคคลก็ดีกู้เป็นโครงการก็ดีนะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันประกอบอาชีพอันนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทางกรมกิจสวัสดิการหนึ่งให้สำหรับผู้สูงอายุนะคะนอกจากนั้นกระทรวงต่างๆไม่ว่าคณะสุขนะคะมหาไทยหรือแม้แต่กระทรวงคมนาคมนะคะก็เป็นมีสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการให้สำหรับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าตามพรบผู้สูงอายุนะคะพ.ศ.2546แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมาตรา11เนี่ยเขาได้ระบุไว้เลยว่าผู้สูงอายุการแพทย์ก็ดีนะคะการศึกษาการคมนาคมนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของค่าจัดการศพผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นสวัสดิการที่ทางกฎหมายหรือว่าทางพรบผู้สูงอายุนะคะทางรัฐบาลให้สิทธิ์สำหรับสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุค่ะ
2: พูดถึงการแก้ปัญหาในปัจจุบันผมคิดว่าก็ยังต้องเซกเมนต์อยู่หมายถึงว่าต้องแบ่งกลุ่มอะครับว่า1การดูแลการเกื้อหนุนกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุในปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจแรงงานได้มีปัญหาทางด้านสุขภาพอันนี้คือส่วนที่เราจะใช้นโยบายในเชิงของสวัสดิการทางสังคมที่มาช่วยซึ่งประเทศไทยเราก็มีอยู่อย่างที่เราเห็นเรื่องของเบี้ยยังชีพต้องเรียนตามตรงว่าเบี้ยยังชีพก็จะเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วก็เป็นนโยบายที่ถ้าเราไปถอดบทเรียนเทียบกับประเทศต่างๆจริงสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุที่โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบางเนี่ยได้ค่อนข้างเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำในเชิงของโซเชียลเวลแฟร์สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นเปราะบางในปัจจุบันแต่อีกฝากหนึ่งคือกลุ่มที่จะเป็น pre-aging ในอนาคตช่วงอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปอันนี้เป็นอีกกลุ่มที่จะต้องเน้นและให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นรวมไปถึงถ้า

0: พร้อมในระยะยาวที่ไม่ใช่เตียงเฉพาะกลุ่มอายุ50ปีนะครับ
1: จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือการคงโดยเป็นงานที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้สูงวัยเพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้ที่ต่อเนื่องเพราะนั่นหมายความว่าผู้สูงอายุจะมีหลักประกันที่มั่นคงและเพียงพอที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าในปี2566มี 5.11 ล้านคนหรือ 37.5% และพบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุดคือเดือนละบาทรองลงมาคือภาคกลาง 11,769 บาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,762 บาทภาคใต้ได้รับค่าจ้างต่อเดือนต่ำที่สุดนะคะคือเดือนละ 9,176 บาทแน่นอนค่ะว่ารายได้เป็นสิ่งสำคัญแต่มากกว่านั้นก็คือความรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุรวมถึงการสร้างมุมมองให้สังคมได้เห็นถึงศักยภาพที่ไม่ได้ถูกลดทอนแม้จะก้าวสู่วัยเกษียณค่ะ
2: ทางพม.เองเราก็ไปร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงแรงงานก็ดีนะคะหรือว่าในส่วนของสถานประกอบการภาคเอกชนในการที่จะแมทชิ่งงานให้สำหรับผู้สูงอายุนะคะเรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆเข้ามาที่จะให้เข้าถึงให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าถึงได้นะคะเราได้ร่วมมือนะคะกับตัวแอปพลิเคชันที่จะแมทชิ่งงานนะคะให้กับผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุท่านเนี่ยมีความสามารถอะไรแล้วสถานประกอบการเนี่ยต้องการความสามารถหรือว่าคุณสมบัติผู้สูงอายุแบบไหนก็จะแมทชิ่งงานกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานก็ดีเหมือนที่นำเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานประกอบการนะคะแมคโครนะคะ CP นะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยก็เริ่มหันมาที่จะให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เราเพิ่งมอบโล่นะคะสำหรับสถานประกอบการที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะจ้างผู้สูงอายุ1ท่านเนี่ยเราก็ถือว่าท่านได้ช่วยนะคะในเรื่องของการทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีอาชีพแล้วก็มีรายได้ค่ะ
3: เกษียณแล้วก็คือแบบว่าเราก็ยังอยากมีรายได้อยู่แล้วก็อย่างเราคิดว่าเรายังแข็งแรงสามารถที่จะทำงานได้ก็ทำทุกอย่างอะค่ะแบบชงกาแฟรับโพสตักน้ำแข็งล้างออกออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำความสะอาดบริเวณร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้เพื่อนใหม่อีกแบบนึงตอนที่ทำงานเก่าก็เป็นอีกแบบนึงแต่ว่าลักษณะงานก็คือแบบคล้ายๆกันเป็นงานบริการที่ร้านกาแฟก็เป็นงานบริการงานเก่าก็เป็นงานบริการให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยู่บ้านก็คงแบบว่าจะแบบว่านั่งๆนอนๆเราไม่ได้เหมือนไม่ได้ออกกำลังกายอย่างน้อยมาทำงานเหมือนเราได้ออกกำลังกายได้เพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแล้วก็มีรายได้เพิ่มเราไม่ต้องใช้เงินเก่า
4: ทำให้เราแบบเป็นคนที่แบบเหมือนใจเย็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็ทำให้เห็นช่องว่างของความต่างของวัยแต่มันก็ไม่ได้มีผลกับการทำงานนะคะพี่ทำงานร่วมกันได้วัยที่ต่างไม่ได้มีผลอะไรทำให้รู้ว่าแบบผู้สูงอายุคือแบบว่าเก่งไม่ได้แบบว่าทำอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าทำได้เหมือนพวกหนูเลยรับออเดอร์ชงออกออเดอร์อะไรเงี้ยเชียร์ขนมทำได้หมดเลยพี่ค่อนข้างเก่งก็สนุกดีพี
5: ่โอเคทำงานกับเอกชนมาตลอดเลยเปลี่ยนมาหลายที่มาเจอเนี่ยเป็นงานราชการซึ่งมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอ่ะที่เหมือนกับว่าคือเหมือนกับเรามาเริ่มต้นใหม่อ่ะจากการที่เราเคยวางระบบใหญ่ๆแล้วก็พอถึงเวลานึงจะต้องเปลี่ยนที่ทำงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมที่จะมาทำที่นี่ก็ก่อนหน้านี้ก็จะไปเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพเรียนที่โรงเรียนฝึกอาชีพดินแดงเขาก็เรียนหลายวิชาเลยล่ะที่เป็นหลักสูตรประมาณ3เดือนอะไรเงี้ยเช่นการซ่อมคอมการซ่อมเครื่องเสียงซ่อมทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็การเขียนโปรแกรมคือใช้เวลาเรียนตรงนั้นประมาณ2ปีเรียนหลักสูตรสั้นๆ

0: เสร็จแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้มาทำงานที่นี่ได
1: ้แน่นอนแหละคนสูงอายุก็การความจำก็สู้หนุ่มๆไม่ได้แต่เราก็อาศัยประสบการณ์ที่มันก็ทำให้ในการเรียนรู้ต่างๆมันก็สั้นลงเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้บางสิ่งที่มันของใหม่แล้วมาประกอบกันดังนั้นการมาทำงานเนี่ยก็คือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งก็จะในเรื่องสุขภาพเนี่ยก็จะดีแล้วอย่างมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่หมกมุ่นกับพวกอินเทอร์เน็ตอะไรจนมากเกินไปเพราะถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็จะเล่นอินเทอร์เน็ตทั้งวันอย่างเสาร์ที่ก็จะเล่นอินเทอร์เน็ตทั้งวันแต่ถ้าเรามาเจอผู้คนอย่างเงี้ยแล้วเราได้คุยได้อะไรสัมผัสได้การเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้เคลื่อนไหวไม่อยากหยุดเนี่ยจะเขาบอกว่าจะประมาณ70จะต้องหยุดแต่ยังไม่อยากหยุดนะยังอยากทำไปเรื่อย
2: ยังมีผู้สูงอายุในสังคมอีกมากที่ไม่หยุดตัวเองแค่วัยเกษียณทำให้วันนี้สังคมไทยต้องมีพื้นที่สำหรับคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นและที่สำคัญทุกคนในสังคมคือกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมสูงวัยให้มีคุณภาพได้ซึ่งอาจเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้สูงอายุเพราะวันหนึ่งเราทุกคนก็ต้องก้าวไปสู่จุดที่ได้ชื่อว่าผู้สูงอายุเช่นกัน
3: มันคือพาสเวย์มันคือเส้นทางของชีวิตที่คุณกำลังเกิดขึ้นมาอยู่ในวัยนี้คุณกำลังเข้าไปอยู่ตอนนี้คุณอยู่มหาวิทยาลัยเป็นวัยเรียนตอนนี้คุณอยู่วัยทำงานแต่พาสเวย์เส้นทางในอนาคตคุณจะไปอยู่ที่การเป็นผู้สูงอายุการทำให้เห็นไลฟ์คอร์สหรือเส้นทางชีวิตของตัวเองให้กับคนทันตอนนี้ผมคิดว่าเป็นพาร์ทหนึ่งในเรื่องของการสร้างลิเทอเรซีให้เกิดขึ้นเพราะว่าจะได้เป็นการมองอนาคตของตัวเองแล้วก็เตรียมพร้อมอนาคตของตัวเองซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นในภาพของสังคมเราอะครับปัจจุบันเรามีการพูดถึงคำว่าวยาคติอย่างเช่นผู้สูงอายุเป็นกลุ่มพึ่งพิงผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ทำอะไรไม่ค่อยได้สุขภาพไม่ค่อยดีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเด็กคนรุ่นเราจะลำบากซึ่งอันนี้บางทีมันเกิดเป็นเนกาทีฟattitude หรือทัศนคติที่เป็นเชิงลบเหมือนกันเพราะการสร้างปัจจัยเชิงไซโคโซเชียลจิตวิทยาเชิงสังคมนะครับให้ลดมุมมองในเชิงลบattitude ในเชิงลบต่อผู้สูงอายุก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่สำคัญซึ่งคำว่าลดมุมมองในเชิงลบจริงๆมันมีได้หลายส่วนอย่างยกตัวอย่างเช่นอันหนึ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มที่ดีนะครับที่ประเทศไทยก็มีการคุยเพิ่มขึ้นคือเรื่องของการเปลี่ยนนิยามผู้สูงอายุปัจจุบันประเทศไทยเราใช้เกณฑ์อายุที่60ปีในการบอกว่า60แล้วนะแก่แล้วนะหรือเป็นผู้สูงอายุแล้วซึ่งถ้าเราดูเนี่ยเราคุยกันผิวเผินมันอาจจะเหมือนแบบไม่ได้มีนัยยะอะไรสำคัญเหมือนกันแต่จริงๆถ้าพูดถึงตัวบุคคลนะครับคนที่วันนี้อายุ60มันมีผลกระทบเหมือนกันว่าเฮ้ยเป็นผู้สูงอายุแล้วแก่แล้วแค่ผ่านไป1วัน60สูงอายุแล้วทั้งที่ถ้าเรามองในเชิงของสุขภาพนะครับจริงๆมันมีหลักฐานค่อนข้างชัดว่า6คนอายุ60ปีในปัจจุบันกับ60ปีใน50ปีที่แล้วไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนนิยามซึ่งจริงๆไม่ได้แปลว่าเราอยากให้นิยามมันแค่ปีเปลี่ยนไปเป็น65ปีนะแต่เราคิดว่าในเชิงวิชาการเราคิดว่ามันส่งผลต่อสิ่งที่ว่าไซโคโซเชียลจิตวิทยาเชิงสังคมว่าถ้าสมมติเราขยับ60ไปเป็น65คนอายุ60 61 62 63 64ยังไม่ใช่ผู้สูงอายุ1มันมีผลกระทบต่อจิตวิทยาทางสังคม2มันน่าจะมีผลกระทบต่อในเรื่องของการทำงานของผู้สูงอายุทั้งในฝั่งของตัวผู้สูงอายุเองที่เอ้ยยังไม่แก่ยังทำงานได้อยู่นี่ไม่ใช่60เกษียณต้องอยู่บ้าน60ยังไม่ได้เป็นผู้สูงอายุเลยอีกต้อง 3-4 ปีทำงานต่อดีไหมยังมี participation ยังมีส่วนร่วมในสังคมในรูปแบบต่างๆอาจจะไม่ใช่แค่ทำงานนะครับเป็นเชิงจิตอาสาก็ได้ volunteer ที่เราเห็นในหลายประเทศอย่างในญี่ปุ่นหรือประเทศต่างๆมันอาจจะเสริมการรู้สึกว่า active เพิ่มขึ้นของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเราเคยวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลสถิติจริงๆของประเทศไทยเราพบว่าในเชิงเศรษฐกิจจริงๆคนอายุ60ปีขึ้นไปไม่ได้เป็นกลุ่มที่พึ่งพิงนะครับแล้วเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เกื้อหนุนเป็นซัพพอร์เตอร์เป็นคอนทริบิวเตอร์ในทางเศรษฐกิจให้กับคนในวัย working age หรือวัยเด็กเนี่ยมากกว่าด้วยซ้ำคนไทยจะเริ่ม อยู่ในวัยที่เป็นพึ่งพิงทางเศรษฐกิจเนี่ยเกือบตอนอายุประมาณเกือบ70ปีด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงๆเบอร์เดนผู้สูงอายุไม่ได้เป็นเบอร์เดนยังเป็นคอนทริบิวเตอร์เป็นซัพพอร์เตอร์อยู่แต่ตรง

0: ี้ยคนยังไม่รู้คนยังไม่เห็นภาพก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ถ้าเราสามารถทำได้ครับมันจะช่วยในหลายเรื่องทั้งในระดับบุคคลช่วยในระดับของแมกโรของประเทศเราด้วย
1: สูงอายุนะคะท่านเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่านะคะท่านเนี่ยค่ะให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุนะคะท่านไม่ใช่ภาระค่ะท่านคือพุทธิพลังนะคะท่านเป็น active aging นะคะก็ต้องขอความร่วมมือนะคะในการที่จะส่งเสริมนะคะและก็สนับสนุนให้กับผู้สูงอายุในหลากหลายมิตินะคะแล้วก็ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเราก็เล็งเห็นความสำคัญนะคะเพราะว่าผู้สูงวัยค่ะคือศูนย์รวมใจของครอบครัวค่ะ
2: การขับเคลื่อนสังคมสูงวัยเป็นบทบาทของทุกคนในสังคมที่จะช่วยกันลดช่องว่างและสร้างความสว่างผู้คนทุกช่วงวัยเพื่อสร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพโดยไม่มีใครถูกทิ้งให้เดียวดาย
0: ฝากกับสังคมไทยนะครับมันมีอีกคำหนึ่งที่สำคัญอาจจะเป็นคำภาษาอังกฤษเนาะแต่ผมคิดว่าในอนาคตเราควรทำความรู้จักคำนี้เพิ่มมากขึ้นคือใช้คำว่า intergenerational solidarity intergen ก็คือความสัมพันธ์กันข้ามรุ่นประชากรที่มีความเป็นหนึ่งเดียวเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าทำยังไงก็ได้ให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างคนที่มาจากรุ่นประชากรต่างกันนะครับคือไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุก็อยู่ในชมรมผู้สูงอายุไปคนวัยทำงานก็ทำงานไปอยู่ในตลาดแรงงานเด็กก็อยู่ในโรงเรียนไปทำยังไงอยากให้สังคมไทยเรามีการพิจารณาว่าทำยังไงที่เราจะทำให้คนในรุ่นประชากรต่างๆสามารถมีปฏิสัมพันธ์มีการร่วมมือกันในหลายๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นเราพูดว่าอยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยแอคทีฟเพิ่มขึ้นให้เขามีโอกาสในการทำงานมากขึ้นแล้วพบว่าการทำงานที่ไปส่งเสริมเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นทำกันไปแล้วก็ขายไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเป็นลักษณะกลุ่มก้อนการทำงานที่มีวัยเด็กเข้ามาร่วมกันมาช่วยออกไอเดียมีวัยทำงานเข้ามาช่วยเป็น intergenerational เนี่ยครับมันมีความยั่งยืนมากกว่าในขณะเดียวกันมันเป็นการสร้างความเข้าใจเด็กเข้าใจวัยทำงานเข้าใจวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นว่าผู้สูงอายุยังมีหลายๆเรื่องที่เขาเป็นเชิงบวกเป็นคอนทริบิวเตอร์หลายๆอย่างตรงนี้มันจะทำให้เกิดลดในเรื่องของทั้งช่องว่างระหว่างรุ่นทั้งในส่วนของการลดมุมมองในเชิงลบของคนที่มีต่อผู้สูงอายุในอนาคตซึ่งวันหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้เราอยากให้สังคมของเราเป็นสังคมที่เป็น ageless society คือมองกันไม่ใช่เรื่องของวัยแล้วก็อายุเท่านั้น60ไม่ได้เกี่ยวกับสูงอายุหรือไม่สูงอายุ65ไม่ได้เกี่ยวกับสูงอายุนะแต่เป็นเรื่องของบุคคลที่ยังสามารถเขาเรียกแค่มีอายุประสบการณ์ที่ต่างกันแต่สามารถฟูลฟิลอะไรต่างๆซึ่งกันได้นะครับถ้าเกิดตรงนี้ได้คิดว่าการเป็นสังคมสูงอายุมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดไม่ใช่ปัญหาระยะยาวที่อาจจะต้องมาคอนเซิร์นมากเท่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
3: ถึงเวลาแล้วนะคะที่สังคมทุกส่วนในการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยของไทยให้ก้าวไปพร้อมกันอย่างมีคุณภาพรวมถึงการเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมที่เคยมองผู้สูงอายุเป็นภาระที่ต้องแบกรับสู่กลุ่มคนที่มีคุณค่าและมีพลังไม่ต่างจากวัยหนุ่มสาวและสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการหางานทำสามารถเข้าไปได้นะคะที่เว็บไซต์ thaimingantham.doe.go.th หรือทางแอปพลิเคชันไทยมีงานทำซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานและสถานประกอบการจำนวน16แห่งหรือหากไม่สะดวกใช้งานระบบออนไลน์สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10และศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการหาทางออก Find the Exit ได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะคะรวมถึงช่องทางอื่นๆของทางสถานีไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org และสามารถติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวรายการของสถานีได้ทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา LINE Official เพียงแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า @tpchannel ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการจะฝากปัญหาเพื่อหาทางออกก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะและกลับมาเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันได้ใหม่ในรายการหาทางออก Find the Exit สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชราชาแห่งราชามั่นศรัทธามิสร่างศูนย์จงรักภักดิ์เพิ่มพูนราโชวาทส่องมันให้ภาคเพียรและอดทนให้ครองตนด้วยปัญญาสันติในอาณาประชาราษฎร์ที่น้อมนำรอยทางที่พ่อสอนปวงนิกรจารึกจำปรัชญาพระทรงธรรมสถิตมั่นนิรันดรสถิตน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับในเวลาห้องข่าวรัฐสภาชลภาคค่ำกับคุณสิทธิเดชผงศิริและผมธีรพงษ์ธนันท์นะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมีหลากหลายเรื่องราวที่ได้ตามกันช่วงเย็นแบบนี้ใครที่อยู่บ้านก็ดูเราสองคนไปได
0: ้
1: ชั่วโมงครึ่ง
0: ก็จะมีความเคลื่อนไหวเรื่องข้อมูลข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวในทางการเมืองที่กลไกฝ่ายนิติบัญญัติมีการเดินหน้าแล้วจากที่หลายคนก็มีการจับตากันหลังจากที่ฝ่ายค้านมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนนะครับ
1: ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นอยู่เพราะว่ายังหาวันลงตัวยังไม่ได้แววมาว่าอาจจะเป็นช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวตามกันนะครับว่าจะ3วัน4วันหรือว่า5วันที่แน่ฝ่ายค้านบอกว่าอยากได้สัก5วันเลย
0: ซึ่งนายกก็บอกว่า5วันเนี่ยมากเกินไป
1: เยอะไปหรือเปล่า
0: โดยปกติเนี่ย3ถึง4วันก็อย่าลืมว่ารัฐมนตรี18คนหลายคนก็บอกว่าอยากให้ใช้เวลาทั้งคนที่เป็นคนกล่าวหาก็คือฝ่ายค้านก
1: ับ
0: คนชี้แจงอย่างรัฐมนตรีด้วยนะคร
1: ับ ปกติ3 4วันเนี่ยมันไม่ถึง18คนประมาณสัก10กว่าคนได้นะฮะแต่อันนี้คือรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะ
0: เป็นครั้งแรกที่สูงที่สุด
1: สูงสุด
0: 18คนนะครับจากที่มีการอภิปรายรัฐมนตรีรายบุคคลเป็นต้นมานะครับเดี๋ยวเรื่องของรายละเอียดวันเดี๋ยวทางสภาก็ต้องมีการหารือกับครม.เพราะว่าต้องไปดูเรื่องของภารกิจต่างๆรัฐมนตรีที่จะมาตอบเกี่ยวกับข้อกล่าวหา
1: ที่ทางฝ่ายค้านเขามีการตั้งขึ้นมาในก
0: ร
1: ณีทราบกันดีน้ำหนักจะไปลงที่เรื่องของการหัวสว.หรือไม่อย่างไรเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีเข้ามาบ้าง
0: ครับก็มีหลากหลายประเด็นที่ฝ่ายค้านก็เตรียมจะตรวจสอบนะครับขณะที่อีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับหลังจากมีการเลือกตั้งพร้อมกับการออกเสียงประชามติเรื่องนี้สว.วันชัยเอกพรพิษมีการขอให้รัฐบาลว่าอย่าปล่อยเสียงประชาชนกว่า21ล้านเสียงที่เห็นพ้องว่าอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับพร้อมกับมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยครับพลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสภาครับกล่าวถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาหลายด้านนะครับทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมภัยพิบัติค่าครองชีพและภาวะเศรษฐกิจที่ก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนนะครับพร้อมกับบอกว่า

0: รัฐบาลไม่ควรจะปล่อยผ่านเสียงของประชาชนที่ได้แสดงเจตนารมณ์ผ่านการทำประชามติจำนวนกว่า21ล้านเสียงในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยสว.วันชัยบอกอีกว่ายอมรับว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าวโดยพรรคแกนนำรัฐบาลได้มีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา256ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลและภาคประชาชนก็มีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะครับโดยภาคประชาชนมีการรวบรวมรายชื่อได้กว่า 200,000 รายชื่ออย่างไรก็ตามพลตำรวจโทวันชัยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าก่อนหน้านี้ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลเคยมีการประเมินกรอบเวลาเอาไว้ว่าหากสามารถเริ่มกระบวนการแก้ไขได้เร็วจะสามารถผ่านวาระ3ได้ภายในเดือนตุลาคมและทำประชามติรอบที่2ได้ภายในเดือนมกราคมปี70แต่ขณะนี้เข้าสู่วันที่6ที่การประชุมเพื่อพิจารณาในวาระแรกซึ่งเดิมมีการนัดหมายไว้วันที่7ถึง8กรกฎาคมก็ได้ถูกเลื่อนออกไปนะครับและจนถึงขนาดนี้รัฐสภาก็ยังไม่ได้มีการลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้แต่ฉบับเดียวอย่างไรก็ตามพลตำรวจโทวันชัยบอกอีกว่ากระบวนการข้างหน้ายังต้องมีการดำเนินการอีกหลายขั้นตอนทั้งการพิจารณา3วาระในรัฐสภาการได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อย67เสียงการจัดทำประชามติการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และจะต้องทำประชามติอีกครั้งจะทำให้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเลื่อนออกไปทั้งนี้จึงมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล3ประเด็นด้วยกันนะครับโดยประเด็นแรกก็ขอให้รัฐบาลระบุให้ชัดเจนว่าจะผลักดันให้มีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1: เชื่อว่าหลายคนรอคอยนะครับประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับตามลำดับสำคัญตอนนี้ก็ต้องไปเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนร
0: ั
1: ฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไม่ทราบ
0: ครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นจำเป็นต้องอาศัยกลไกที่ประชุมร่วมรัฐสภานะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วกระบวนการต่างๆก็จะต้องมีการแก้ไขตามมาตรา256
1: ก็คาดหวังนะว่าจะได้เห็นในสมัยประชุมนี
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวติดตามกันเรื่องนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูปัญหาเรื่องของพี่น้องชาวใต้กันหน่อยที่นราธิวาสเห็นว่ามีปัญหากันมาตั้งแต่น้ำท่วมปี2566นะครับสะพานบ้านไอวือแต่เนี่ยตำบลช้างเผือกเขาบอกว่ามันเสียหายรถสัญจรไม่ได้นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของช้างป่าบุกลุกทำลายพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็มีการหารือมาจากสสใต้สสนราธิวาสอย่างสสสากริยาสอินั่นเองครับอีสสนราธิวาสพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งแก้ปัญหา3ประเด็นประเด็นแรกก็ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาสะพานบ้านไอบือแต่ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปี2566 3ปีมาแล้วคุณผู้ชมครับล่าสุดในโครงสร้างสะพานเขาบอกว่าเกิดการทรุดตัวเพิ่มขึ้นของชาวบ้านจึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินประเด็นที่2ขอให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์หลังได้รับผลกระทบจากช้างป่าเข้าไปทำลายพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ผลผลิตชนิดอื่นรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนจึงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาดูแลปัญหาพร้อมพิจารณามาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนด้วยเรื่องที่3ก็คือขอให้เร่งรัดการอนุมัติเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังได้รับการร้องเรียนจากนักเรียนแล้วก็นักศึกษาว่ากระบวนการอนุมัติล่าช้านะส่งผลกระทบต่อการเข้าเรียนและภาระค่าใช้จ่ายจึงขอให้กยศ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติเงินกู้โดยเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เยาวชนเสียโอกาสทางการศึกษาครับ
0: ด้านประธานอนุกรรมธิการการยุติธรรมวุฒิสภามีการสรุปผลงานในรอบ2ปีที่ผ่านมานะครับมุ่งลดอุปสรรคเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มุ่งที่จะคืนผู้ที่พ้นโทษสู่สังคมพร้อมกับมีการเตรียมจะจัดสัมมนาศึกษาแนวคิดการจัดตั้งเรือนจำเอกชนด้วยครับดร.สากลภูลสิริกุลประธานอนุกรรมธิการการยุติธรรมในคณะกรรมการการกฎหมาย

0: ายและการยุติธรรมวุฒิสภาครับมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลากว่า2ปีที่ผ่านมาโดยบอกว่าคณะอนุกรรมการได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทั้งศาลยุติธรรมศาลปกครองอัยการกรมราชทัณฑ์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมไปถึงหน่วยงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อแก้ไขอุปสรรคและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยดร.สากลบอกว่าปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขคือผู้ต้องขังที่ล้นเรือนจำโดยประเทศไทยมีเรือนจำประมาณ143แห่งและมีผู้ต้องขังมากกว่า 400,000 คนซึ่งประมาณ 80% เป็นคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างจริงจังนะครับนอกจากนี้อนุกรรมการยังให้ความสำคัญกับการคืนผู้พ้นโทษสู่สังคมเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติสุขลดอุปสรรคในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากพ้นโทษนะครับขณะเดียวกันอนุกรรมการก็มีแนวคิดศึกษาเรื่องการจัดตั้งเรือนจำเอกชนโดยก็เตรียมจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไปด้วยโดยประธานอนุกรรมการก็ย้ำว่าการดำเนินงานของอนุกรรมธิการมุ่งปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นควบคู่กับการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำและส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษได้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างเหมาะสมด้วยครับ
1: ไปดูสรุปผลงานของอนุกรรมการการตำรวจของวุฒิสภากันหน่อย2ปีมีเรื่อง4เรื่องที่อยู่ระหว่างการหาข้อเท็จจริงพร้อมติดตามเดินหน้าตรวจสอบเรื่องของคดีสำคัญครับนายกิติศักดิ์หมื่นศรีในคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาภายหลังเข้ามารับตำแหน่งประมาณ5เดือนนะครับก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสรุปผลงาน2ปีของคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาสว.กิติศักดิ์บอกนะว่าเมื่อเข้ามารับตำแหน่งมีเรื่องค้างอยู่ในอนุกรรมาธิการทั้งหมด13เรื่องจึงได้เร่งติดตามแล้วก็ยุติเรื่องที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จปัจจุบันเหลือประมาณ4เรื่องที่อยู่ระหว่างการหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการต่อสำหรับประเด็นสำคัญที่อนุกรรมาธิการติดตามที่ผ่านมาได้แก่กรณีชาวต่างชาติขนอาวุธที่จังหวัดชลบุรีปัจจุบันผ่านกระบวนการในชั้นศาลแล้วก็มีคำตัดสินแล้วนะครับรวมถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นวลสว่างมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยอยู่ระหว่างการดำเนินคดีและการเยียวยาผู้เสียหายนอกจากนี้ยังติดตามกรณีการลักลอบส่งอินเทอร์เน็ตข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาโดยได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะจนนำไปสู่การแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหา3รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตามกฎหมายส่วนประเด็นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและได้รับก็คือกรณีมณฑลห้วยขวางนะครับโดยอนุกรรมาธิการการตำรวจเขาได้มีการประชุมติดตามไปแล้ว4ครั้งคาดว่าจะมีการประชุมเพิ่มเติมอีกประมาณ2ครั้งเพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงก่อนสรุปผลการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขต่อไปสว.กิติศักดิ์กล่าวนะครับว่าอนุกรรมาธิการการตำรวจยังได้ตั้งคณะทำงานอีก4ชุดเพื่อศึกษาและทำงานเชิงลึกเกี่ยวกับกิจการตำรวจรวมถึงหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายในหลายกรณีไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจเพียงหน่วยงานเดียวแต่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงและกฎหมายหลายฉบับจึงเป็นจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับสว.กิติศักดิ์บอกเพิ่มเติมว่าอนุกรรมาธิการการตำรวจเนี่ยเขามีการพยายามปรับระบบการทางกฎหมายรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการกฎหมายเพื่อพิจารณากฎหมายที่จำเป็นต้องปรับนี้สว.กิติศักดิ์ก็ระบุนะว่าเนื่องจากกฎหมายบางฉบับมีขณะที่บางฉบับมีอายุ 50-60 ปีและอาจไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันจึงจะเป็นต้องมีการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยข้อมูลจากการทำงานของอนุกรรมาธิการการตำรวจจะถูกนำไปประสานกับอนุกรรมาธิการการกฎหมายเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องข้อเสนอในการปรับเกณฑ์เกี่ยวกับการเยียวยาน้ำท่วมว่าพื้นที่รับน้ำกับแต่ละพื้นที่นั้นไม่ควรจะได้รับเกณฑ์เยียวยาเหมือนกันนะครับกลับมาติดตามข้อเสนอนี้ในช่วงหน้าครับ

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เลิกค่ะเทวดา

กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

กลับมาช่วงนี้มาติดตามเรื่องข้อเสนอของประธานอนุกรรมธิการอุทกภัยสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่เตรียมจะเสนอในการปรับเรื่องเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมโดยบอกว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำกับอุทกภัยฉับพลันนั้นควรจะต้องได้เกณฑ์เยียวยาแตกต่างกันโดยก็มีการเสนอให้ใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่นและก็ภาพถ่ายดาวเทียมลดขั้นตอนในการตรวจสอบด้วยครับติดตามเรื่องนี้นะครับจากทางด้านของนางปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณายติเพื่อพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยการชดเชยเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำรายงานบอกว่าขณะนี้อนุกรรมธิการมีการประชุมมาแล้ว11ครั้งและอยู่ระหว่างสรุปผลการศึกษาเพื่อจัดทำเป็นรายงานนะครับโดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมบัญชีกลางรวมทั้งลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนในจังหวัดสงขลาและพระนครศรีอยุธยานะครับโดยนางปัญญารัตน์ก็บอกว่าจากการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรุนแรงพบปัญหาเรื่องการชดเชยเยียวยาที่มีความแตกต่างกันโดยบางครัวเรือนครับได้รับเงินหลักแสนบาทขณะที่บางครัวเรือนได้รับเงินหลักหมื่นหรือว่าหลักร้อยบาทสะท้อนว่าการใช้ดุลพินิจในการสำรวจและพิจารณาความเสียหายอาจยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมขนาดใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการลงพื้นที่สำรวจทุกครัวเรือนนะครับทั้งนี้ที่ประชุมอนุกรรมการก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและก็หน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นมูลนิธิกระจกเงาเข้ามาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะนะครับโดยก็เห็นว่าการเยียวยาควรลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และพิจารณาแนวทางการจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายรวมถึงการนำระบบประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดกรมธรรม์แล้วก็ขั้นตอนการเคลมนะครับว่าในทางปฏิบัติจะมีความยุ่งยากต่อประชาชนหรือว่าท้องถิ่นหรือไม่อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ก็ยังพบว่าลักษณะอุทกภัยในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันเช่นในพื้นที่จังหวัดสงขลาและอำเภอหาดใหญ่เป็นลักษณะน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงและเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: เผชิญน้ำท่วมซ้ำซากเป็นระยะเวลานานมีทั้งพื้นที่ทุ่งรับน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำซึ่งต้องเสียสละพื้นที่เพื่อรองรับมวลน้ำนะครับจึงเห็นว่าการเยียวยาควรพิจารณาตามลักษณะและระยะเวลาของอุทกภัยไม่ควรใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมดครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องรองรับน้ำเป็นระยะเวลายาวนานอาจจะต้องพิจารณาการเยียวยาเป็นรายเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับผลกระทบที่ประชาชนได้รับขณะเดียวกันผู้ที่จะต้องเสียสละพื้นที่เพื่อเป็นทุ่งรับน้ำก็ควรได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษนะครับนอกจากนี้อนุกรรมธิการก็เสนอให้นำภาพถ่ายดาวเทียมและฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ประกอบการพิจารณาความเสียหายโดยเฉพาะกรณีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างนะครับซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าเป็นพื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบเพื่อลดขั้นตอนการส่งเจ้าหน้าที่ส่งลงสำรวจตรวจสอบว่าบ้านมีผู้อยู่อาศัยจริงหรือเป็นบ้านร้างและลดภาระการยื่นเอกสารของประชาชนด้วยครับทั้งนี้นางปัญญารัตน์บอกอีกว่าอนุกรรมธิการเตรียมจะเสนอปรับหลักเกณฑ์การใช้เงินทดลองราชการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรณีฉุกเฉินในบางประเด็นนะครับโดยเห็นว่าเกณฑ์การจ่ายเงินบางรายการยังไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและที่ผ่านมารัฐบาลก็มักจะใช้มติคณะรัฐมนตรีกำหนดวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจึงต้องการปรับหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนในระเบียบเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอมติคณะรัฐมนตรีหรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละครั้งนะครับอย่างไรก็ตามอนุกรรมธิการมีการเชิญกรมบัญชีกลางและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบการใช้เงินทดลองราชการโดยได้รับคำชี้แจงถึงข้อจำกัดและก็แนวทางที่สามารถปรับแก้ได้นะครับเสนอในรายงานก่อนเสนอให้คณะกรรมการได้พิจารณาต่อไปซึ่งประธานอนุกรรมการก็กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่นำแนวคิดเรื่องการทำประกันภัยมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแม้รายงานของอนุกรรมการจะยังจัดทำไม่แล้วเสร็จโดยก็ย้ำว่าข้อเสนอทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบเยียวยาประชาชนมีความชัดเจนรวดเร็วลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์ที่ต่อเนื่องยั่งยืนในอนาคตครับ
1: ต้องบอกว่าหลังน้ำลดเนี่ยก็มีเรื่องที่ต้องเคลียร์มากมายนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกำลังหลักนะที่จะต้องเข้าไปเคลียร์นะครับก็มีไร่มันสำปะหลังหลายไร่นะครับของพี่น้องเกษตรกรหลายจังหวัดที่เป็นพื้นที่รับน้ำแต่ว่าพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินั่นเองนะฮะโดยก็มีข้อเรียกร้องมาจากสสสัมฤทธิ์แทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าอยากจะให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุยกันหน่อยนะครับให้ประกาศพื้นที่ที่เป็นไร่มันสำปะหลังเนี่ยเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาอย่างทันท่วงทีครับสสสัมฤทธิ์แทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ฝากไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่กลับไม่สามารถขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติสสสัมฤทธิ์กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ปรับเพิ่มหลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโดยเพิ่มเงินเยียวยาข้าวจากไร่ละ 1,340 บาทเป็น 2,240 ผักจากไร่ละ 1,980 บาทเป็น 3,180 บาทจำกัดไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจำนวนมากก็ประสบปัญหาน้ำท่วมและฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หัวมันสำปะหลังเนี่ยเน่าและลำต้นยังมีสภาพปกติทำให้ความเสียหายไม่ปรากฏให้เห็นชัดเหมือนพืชชนิดอื่นขณะเดียวกันบางพื้นที่มีปริมาณน้ำท่วมขังไม่เข้าเกณฑ์การประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติส่งผลให้เกษตรกรเสียสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือสสสัมฤทธิ์จึงเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกันหน่อยนะฮะกับกระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมินี่แหละนะฮะพิจารณาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับความเสียหายเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์แล้วก็ผลประโยชน์ของเกษตรกรด้วยสสสัมฤทธิ์ย้ำนะครับว่าการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเป็นการเปิดทางให้เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือโดยการจ่ายเงินชดเชยต้องพิจารณาตามสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบ

0: อย่างเหมาะสมครับ
1: สสพรรคประชาชาตินะครับมีการเสนอให้มีการใช้พื้นที่นิคมอาหารฮารานปัตตานีนะครับเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฮารานป้อนตลาดตะวันออกกลางหวังที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ครับนายอับดุลอายีสาแมงสสจังหวัดยะลาถึงข้อเสนอถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการส่งเสริมปศุสัตว์ฮารานเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ว่าจังหวัดปัตตานีมีนิคมอาหารฮารานที่มีเนื้อที่กว่า100ไร่จึงเห็นควรสนับสนุนแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประสานความร่วมมือด้านอาหารฮารานกับภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีความต้องการบริโภคไก่ฮารานจำนวนมากนะครับโดยยกตัวอย่างประเทศซาอุดีอาระเบียที่มีความต้องการไก่ฮารานประมาณ 1.5 ล้านล้านตันต่อปีหรือคิดเป็นไก่ประมาณ750ล้านตัวนะครับสำหรับแนวทางดำเนินงานก็มีการเสนอให้ใช้พื้นที่ในนิคมอาหารฮารานประมาณ100ไร่ได้จัดตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่เพื่อผลิตไก่ประมาณ10ล้านตัวหรือคิดเป็นประมาณ 1% ของความต้องการทั้งหมดนะครับโดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งก็มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เป็นหน่วยงานที่ดูแลร่วมกันผลักดันโครงการและก็ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่นะครับทั้งนี้สส.อับดุลอายีบอกว่าหากโครงการจะช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงไก่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ150ล้านบาทต่อปีและเป็นอีกหนึ่งกลไกนะครับในการสร้างอาชีพลดความยากจนและยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
0: ไปกันที่อุตรดิตถ์กันหน่อยกับสส.รวีเล็กอุทัยสส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่มีการช่วยเหลือประชากรประชาชนนะฮะไร่ละ 1,000 สำหรับชาวนาแล้วก็ชาวไร่อ้อยแต่เห็นว่าชาวไร่อ้อยตอนนี้ก็ยังรอคอยเงินกันอยู่นะครับที่รัฐบาลจะเยียวยาจากการที่ได้รับผลกระทบจากที่ผ่านมานี่นะครับโดยคุณรวีเล็กอุทัยสส.อุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยนะครับกล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเรียกร้องรัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทั้งชาวนาและชาวไร่อ้อยที่ยังรอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนสส.รวีบอกนะว่าขอขอบคุณรัฐบาลที่อนุมัติเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทสำหรับรอบตกค้างปีการผลิต 2568/69แต่ขณะเดียวกันชาวไร่อ้อยยังรอคอยความชัดเจนเรื่องตัดอ้อยสดจึงขอให้รัฐบาลเร่งกำหนดแนวทางและกรอบเวลาช่วยเหลือให้ชัดเจนนะครับสส.รวีระบุนะครับว่าปัจจุบันเกษตรกรยังต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นขณะที่ราคาพืชเศรษฐกิจสำคัญทั้งข้าวอ้อยข้าวโพดและมันสำปะหลังยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นรวมถึงต้องเผชิญกับความเสียหายจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมจึงขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังมีเงินตกค้างเพื่อเป็นทุนในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพพร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือสำหรับปีการผลิต 2569/70 อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้นอกจากนี้ก็ยังกล่าวถึงปัญหาราคาน้ำมันแพงซึ่งส่งผลต่อประชาชนทั่วประเทศนะครับก็มีความกังวลนะว่าเรื่องของระยะเวลาของสถานการณ์ปริมาณน้ำมันที่เพียงพอต่อการใช้และภาระราคาที่ประชาชนต้องแบกรับด้วยทางนี้สส.รวีนะครับบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลจัดทำและเปิดเผยข้อมูลด้านน้ำมันและพลังงานของประเทศอย่างโปร่งใสสามารถติดตามตรวจสอบได้พร้อมมีแผนรับมือและแนวทางที่ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถที่จะวางแผนการดำเนินงานแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมครับ
1: ขณะที่ทางด้านสสพรรคประชาชนนะครับมีการกล่าวถึงปัญหานาคที่ถือว่าเป็นสัตว์ป่าสัตว์คุ้มครองนะครับเข้ามากินปลาแล้วก็สัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรก็ส่งผลกระทบต่อทั้งพื้นที่ทุ่งครุแล้วก็ราชบุรณะนะครับส่งผลต่อผลผลิตแล้วก็รายได้อย่างต่อเนื่องนะครับนางสาวแอนสิริวไลนกสสกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนะครับได้กล่าวหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่เขตทุ่งครุและราชบุรณะจากกรณีนาคซึ่งก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเข้ามากินปลาแล้วก็สัตว์น้ำภายในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยสส.แอนสิริบอกว่าเกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวและมีความกังวลต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากปลาและสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้ถือว่าเป็นผลผลิตและเป็นแหล่งรายได้สำคัญ

0: คัญของครัวเรือนเมื่อถูกนาคเข้ามากินหรือว่าทำลายก็ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และต้นทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรนะครับโดยบอกอีกว่าเนื่องจากนาคเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองทำให้การจัดการปัญหาจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายขณะเดียวกันเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายก็ควรได้รับการดูแลและมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบอย่างชัดเจนแต่ที่ผ่านมาครับยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพหลักในการสำรวจความเสียหายและประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยโดยส.ส.แอนสิริก็ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับพร้อมกับลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรอย่างเป็นระบบด้วยนอกจากนี้มีการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านการป้องกันความเสียหายและการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งครุและราชบูรณะสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้โดยไม่ต้องแบกรับความเสียหายเพียงฝ่ายเดียวและสามารถอยู่ร่วมกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครองได้อย่างเหมาะสมครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาดูปัญหาเรื่องของรถโรงเรียนกันหน่อยนะครับเห็นว่าน่าจะไม่เพียงพอที่นนทบุรีก็มีการขอมหาดไทยเนี่ยเร่งนะครับดูแลนักเรียนกันหน่อยเพิ่มรถโรงเรียนมาส่งนักเรียนให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: สำหรับปีนี้ผมมีแผนการทำงานใหม่เราจะสร้างสวนสุขภาพแห่งใหม่ทุกคนดีไหมครับเราจะสร้างสวนสุขภาพแห่งใหม่เพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่ทุกๆคน
1: โอ้ช่วงนี้อ้วนเว้ย
2: อบต.จ้ำม่วงงามครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับสอบถามเรื่องลานกีฬาครับที่เคยพูดไปเมื่อปีที่แล้ว
2: ผมลามีอะไรฝากเรื่องไว
3: ้คือคำพูดต้มยำการทำแกงจืดเลือกใครก็ดูดี
4: ๆก็โกงกันจนชินพบบาดแผลผู้กระทำความผิดโทษ1205
2: ลาดีกว่าป่า
5: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
6: ไม่เอาเลิกแล้ว
5: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะทำไมไม่ตายด้วยล่ะตายด้วยล่ะตาย
7: ขอบคุณที่ชีวิตตามไป
8: ดื่มก่อนนะ
9: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
10: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
11: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
12: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
13: มาช่วยกันลดหวาน
12: ลดมัน
11: และเลี่ยงเค็ม
14: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
15: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
16: ชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
17: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ช่วงนี้น้องๆ นักเรียนนะครับหลายพื้นที่ทั่วประเทศก็ปิดเทอมแม้ว่าถนนในกรุงเทพอาจจะโล่งลงบ้างแต่ว่าเชื่อแน่ว่าเรื่องของรถนักเรียนหรือว่ารถโรงเรียนเนี่ยยังมีความจำเป็นกับน้องๆพอสมควรหลายบ้านนะครับก็อาศัยรถนักเรียนนี่แหละนะฮะในการอำนวยความสะดวกบางทีพ่อแม่ก็ต้องไปทำงานเช้าไม่ได้มีเวลาไปส่งลูกเข้าโรงเรียนด้วยตัวเองนะก็ต้องอาศัยรถนี่แหละนะฮะแต่ว่ารถเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็มีแนวคิดมานะครับจากสส.สุทัศน์มีสิริสส.นนทบุรีพรรคประชาชนบอกว่าที่ลำพูนเขายังทำได้เลยเป็นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะที่มีรถโรงเรียนฟรีรับส่งนักเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่นนทบุรีทำไมทำไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่าทางมหาดไทยเนี่ยควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงเรื่องนี้สนับสนุนเรื่องนี้กันหน่อยในการจัดรถรับส่งนักเรียนนะครับเพื่อที่จะให้ไปโรงเรียนโดยสะดวกดีนะฮะสส.สุทัศน์มีสิริสส.นนทบุรีพรรคประชาชนนะก็บอกถึงโครงการรถรับส่งนักเรียนบอกว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองรวมถึงประธานวิฝ่ายค้านได้ร่วมผลักดันกับกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อแก้ไขข้อจำกัดแล้วก็เปิดทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะบริหารจัดการรับส่งนักเรียนนะครับกับรถโรงเรียนได้โดยไม่จำกัดเฉพาะนักเรียนในสังกัดใดสังกัดหนึ่งแต่สามารถใช้บริการนะครับให้บริการนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพ.กัดหน่วยงานอื่นๆได้สส.สุทัศน์บอกนะว่าการปลดล็อกดังกล่าวเนี่ยจะช่วยเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการจัดระบบขนส่งนักเรียนในพื้นที่เรียนผู้ปกครองโดยปัจจุบันมีบางจังหวัดที่สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งได้จัดทำโครงการรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ดังนั้นตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนจึงขอฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดทำหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะดำเนินโครงการรถรับส่งนักเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันพร้อมกันนี้ตนขอเรียกร้องให้อบจ.นนทบุรีเร่งพิจารณาจัดทำโครงการรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องรับภาระค่าเดินทางของบุตรหลานในแต่ละวันรวมถึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยการเดินทางของเด็กและเยาวชนและอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวในจังหวัดนนทบุรีด้วยครับ
1: ขณะที่สสพรรคประชาชนนะครับมีการจี้การรถไฟแห่งประเทศไทยทบทวนค่าเช่าที่ดินริมทางรถไฟนะครับหลังจากพบว่าชาวบ้านเนี่ยมีการถูกเรียกย้อนหลัง5ปีแถมมีการขึ้นค่าเช่า 5% ทุกปีด้วยครับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับได้กล่าวถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บค่าเช่าที่ดินริมทางรถไฟในพื้นที่ตำบลวังเย็นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยบอกว่าปัจจุบันมีเกษตรกรและประชาชนผู้พักอาศัยกว่า183แปลงกำลังได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บค่าเช่าที่ดินของบริษัทในกลุ่ม SRT Access ในการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยสส.ภาวุฒิบอกว่าประเด็นที่สร้างภาระให้กับประชาชนอย่างมากคือการเรียกเก็บค่าเช่าย้อนหลังถึง5ปีทำให้แต่ละครัวเรือนก็ต้องจ่ายเงินก้อนเกือบ 40,000 บาทนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีเงื่อนไขที่ต้องปรับขึ้นค่าเช่าอีก 5% ของทุกปีโดยไม่มีเพดานด้วยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ประชาชนครองชีพนะครับทั้งนี้สส.ภาวุฒิก็มีการเรียกร้องไปยังคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ให้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดเก็บค่าเช่าเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนโดยมีการเสนอ6ข้อด้วยกันนะครับได้แก่งดเก็บค่าเช่าย้อนหลังและให้เริ่มนับค่าเช่าตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญาใหม่ 2. กำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นฐาน400บาทต่อไร่ต่อปีโดยอิงราคาประเมินที่ดินเพื่อการเกษตร 3. กำหนดพื้นที่ขั้นต่ำในการเช่าโดยใช้ฐานคำนวณขั้นต่ำ1ไร่ 4. ปรับสัญญาเป็นสัญญาระยะสั้น3ปีเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผู้เช่า 5. การปรับขึ้นค่าเช่า5ปีทุก3ปีขออภัยครับ 5% ทุก3ปีในช่วงต่อสัญญาพร้อมกำหนดเพดานการปรับขึ้นและ6จัดทำส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ชำระค่าเช่าตรงเวลาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องครับ
0: ไปกันที่โคราชกันหน่อยนะครับกับแนวคิดของสส.วัชรพลโตมรศักดิ์สส.

0: นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าอยากจะมีการขยายถนนเป็น4เลนนะครับในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเกาะเนี่ยก็พื้นที่ตรงนี้เห็นว่าอยากจะขอจากทางปภ.ของโคราช10ไร่ด้วยกันเห็นว่าว่างอยู่ก็เลยอยากจะเอามาเป็นพื้นที่ในการเป็นถนนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้สัญจรโดยสะดวกดีนะครับโดยทางด้านของคุณวัชรพลโตมนศักดิ์ส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงแนวทางการขยายโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่ชุมชนนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมืองในอนาคตก็บอกว่าปัจจุบันพื้นที่โคราชมีการขยายตัวของชุมชนและเขตเมืองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตเทศบาลนครราชสีมาและพื้นที่โดยรอบซึ่งประชาชนยังประสบปัญหาการจราจรติดขัดและมีข้อจำกัดด้านเส้นทางสัญจรทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประมาณ145ไร่นะครับปัจจุบันยังมีพื้นที่บางส่วนเนี่ยที่เขาบอกว่ามันว่างอยู่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ของสาธารณะได้ขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าพื้นที่บางส่วนเนี่ยนะครับก็หลายพื้นที่โดยรอบยังประสบปัญหาอุทกภัยพัฒนาพื้นที่ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบด้วยดังนั้นตนจึงขอเสนอให้พิจารณาจัดสรรพื้นที่ประมาณ10ไร่เพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงข่ายถนนและเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนกับเส้นทางสายทางให้กับประชาชนและลดปริมาณการจราจรที่กระจุกตัวอยู่บนเส้นทางเดิมทางนี้หากสามารถพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวได้เทศบาลตำบลบ้านเกาะก็มีแผนก่อสร้างถนนขนาด4ช่องทางจราจรเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการจราจรลดปัญหาการจราจรติดขัดนะครับในพื้นที่รอยต่อและยกระดับโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดนครราชสีมาให้มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามสส.วัชรพลก็บอกนะว่าการนำพื้นที่ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนควรดำเนินการควบคู่กับการวางผังเมืองและการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของเมืองในระยะยาวเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและการจราจรได้อย่างยั่งยืนครับ
1: เรือภาษีเรือสัญจรของคลองภาษีเจริญนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เคยใช้สัญจรทางเรือนะครับครั้งนี้เนี่ยก็มีแนวคิดจะผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นอีกครั้งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ

0: ียงเครื่องยนต์เรือที่เคยแล่นผ่านคลองภาษีเจริญอยู่ทุกวันวันนี้เหลือเพียงเรือหลายลำที่จอดนิ่งอยู่ริมท่าแม้โครงสร้างท่าเรือจะยังพร้อมใช้งานแต่ตลอดช่วงหลายปีที่พังน้ำแห่งนี้กลับเงียบเหงาส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะนักเรียนผู้ปกครองและชาวบ้านริมคลองต้องเปลี่ยนไปพึ่งพาการเดินทางบนท้องถนนแทนหลายคนอาจมองว่าการหยุดเดินเรือเป็นเพียงการยกเลิกระบบขนส่งอีกหนึ่งเส้นทางแต่สำหรับคนในพื้นที่นั่นหมายถึงการเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มระยะเวลาในการเดินทางและทำให้วิถีชีวิตริมคลองที่เคยคึกคักเปลี่ยนไปด้วยเหตุนี้นายธัญธรธนินทร์วัฒนาธรส.ส.กรุงเทพมหานครที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูเรือโดยสารคลองภาษีเจริญหลังได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักเป็นทางเลือกของประชาชนอีกครั้ง
1: ก็ปัจจุบันเนี่ยก็ติดตามเรื่องนี้มาเรื่อยๆสมัยที่แล้วเนี่ยมีการนำเรื่องเข้าคณะกรรมการหลายครั้งนะครับรวมถึงมาลงพื้นที่จริงนะฮะและล่าสุดเนี่ยก่อนปิดสมัยประชุมนี้ก็เป็น

0: กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการเรือโดยสารตลอดระยะทางค่าใช้จ่ายของครอบครัวจำนวนมากแต่เมื่อเวลาโควิด-19 จำนวนผู้โดยสารที่ลดลงการก่อสร้างบริเวณจุดเติมน้ำมันรวมถึงการมีระบบขนส่งรูปแบบใหม่ส่งผลให้การเดินเรือต้องหยุดลงตั้งแต่ปี2565อยู่เรือหลายลำยังจอดเรียงรายแต่กลับไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเหมือนที่ผ่านมาการลงพื้นที่ครั้งจริงทั้งจำนวนโรงเรียนที่อยู่ตลอดแนวคลองความเวลาการเดินทางรวมถึงความเหมาะสมในการนำเรือกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งในแนวทางที่กำลังศึกษาคือโครงการสคูลโบ๊ทเพื่อรับส่งนักเรียนและแท็กซี่โบ๊ทสำหรับประชาชนเอาให้เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูระบบขนส่งทางน้ำในพื้นที่อย่างไรก็ตามการนำเรือกลับมาไม่ได้หมายทั้งหมดเพราะข้อกังวลของชาวบ้านเกี่ยวกับคลื่นจากเรือที่อาจส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนริมคลองยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข
1: ก่อนหน้านี้ก็จะมีเด็กนักเรียนแล้วก็มีประชาชนเนาะพี่ป้าน้าอามาขึ้นเรือลงเรือกันตรงเนี้ยก็ถามว่าการค้าขายมันก็ดีขึ้นแล้วก็ประหยัดด้วยอย่างเด็กนักเรียนมารอตรงเนี้ยมีนายท่ามีอะไรก็ปลอดภัยปลอดภัยกว่าการใช้รถก็อยากให้กลับมาเพราะว่าเราถ้ามีท่ามีอะไรเงี้ยคนเขาก็จะแบบเหมือนการท่องเที่ยวอ่ะสนับสนุนไปในตัวว่าจะได้มาสนับสนุนร้านค้าริมคลองด้วย
2: ตอนที่หยุดไปตอนนั้นเราได้รับผลกระทบอะไรไหม
1: ถามว่าได้รับผลกระทบไหมก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าคนเดินเรือน้อยก็อยากให้กลับมา
0: เสียงสะท้อนจากชาวบ้านสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ต้องการไม่ใช่แต่ต้องเป็นการเดินเรือที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเหมาะสมทั้งเรื่องความปลอดภัยความเร็วและผลกระทบต่อแนวตลิ่งด้านนายอติเทพสายสนิทผู้อำนวยการส่วนระบบขนส่งทางบกและทางน้ำสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนตลอดแนวคลองเพื่อประเมินจำนวนผู้โดยสารและกำหนดรูปแบบการเดินเรือให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นจำนวนเที่ยวเรือช่วงเวลาให้บริการหรือจำนวนเรือที่เหมาะสมล้วนต้องอาศัยข้อมูลจากพื้นที่จริงเพื่อให้โครงสร้างสามารถดำเนินการได้อย่างคุ้มค่าและตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีการศึกษารูปแบบเรือที่เหมาะสมกับสภาพคลองภาษีเจริญโดยเฉพาะการจำกัดความเร็วให้อยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อลดแรงคลื่นลดผลกระทบต่อบ้านเรือนริมคลองและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารขณะเดียวกันยังมีการพิจารณาแนวทางการนำเรือไฟฟ้ามาใช้ในอนาคตซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลพิษแล้วนั้นยังช่วยลดเสียงรบกวนและแรงกระแทกจากคลื่นได้อีกด้วยหากผลการศึกษามีความพร้อมและได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการนำร่องสคูลโบ๊ทอาจเริ่มดำเนินการได้ช่วงเปิดภาคเรียนที่2ก่อนขยายผลไปสู่การให้บริการประชาชนในวงกว้างการฟื้นฟูเรือโดยสารคลองภาษีเจริญจึงไม่ได้เป็นเพียงการนำเรือกลับมาวิ่งในเส้นทางเดิมแต่เป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งท่าเรือกองเรือและเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่เคยรองรับผู้คนจำนวนมากสำหรับชาวบ้านริมคลองความหวังลำจะกลับมาวิ่งเมื่อใดแต่อยู่ที่การได้เห็นการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและเข้าถึงได้กลับคืนมาอีกครั้งเพราะหากการฟื้นฟูครั้งเพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ปกครองแต่ยังช่วยเชื่อมต่อการเดินทางเพิ่มทางเลือกให้คนในพื้นที่และทำให้คลองชีวาอีกครั้งสมกับที่เคยเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของคนฝั่งธนบุรีเบญจวรรณแก้วเจือทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภารายงาน
3: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาตามกันหน่อยมีแนวคิดอยากจะให้งานบุญศาสตร์เดือน10ของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวันหยุดราชการเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันครับ

0: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ได้เงินมาต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายได
1: ้ถ้าอยู่จนถึงอายุ80เพื่อให้มีเงินใช้เดือนละ 15,000 บาทอายุ60ก็ต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย4ล้านบาทขึ้นไป
0: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40เรื่องเงินเรื่องซีเรียสนะครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
3: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
4: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
5: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
6: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
7: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
8: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
9: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
10: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
11: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
12: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
2: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
13: หายไปหายหน้ามากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันเหมือนขยะที่ซุกอยู่ใต้ผมมันก็เปิดเผยออกมา
14: คนงานนี่มันอาศัยค่าจ้างกันต่ำพอมันไม่มีรายได้ชีวิตมันต่ำ
15: ไปถวายให้ไปสร้างศาลาหลวงพ่อก็เอาไปซื้อรถก่อน
16: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้รัฐบาลรู้สึก
17: เด็กคนหนึ่งไปฆ่าเด็กอีกคนหนึ่งก็ต้องไปอยู่ในคุกของเด็กเพื่อปรับพฤติกรรม
18: หาทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

กลับมาช่วงนี้มาติดตามข้อเสนอที่มีการขอให้รัฐบาลนั้นได้กำหนดให้วันบุญศาสตร์เดือน10เป็นวันหยุดราชการของพี่น้องชาวใต้นะครับเพราะบอกว่าเป็นความเคารพยอมรับต่ออัตลักษณ์ของพื้นที่ที่มีความหลากหลายครับนายรอมฎอนปัญจอสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับได้กล่าวว่าประชาชนชาวไทยมีข้อเสนอให้รัฐบาลกำหนดวันหยุดราชการในวันบุญศาสตร์เดือน10ที่ก็จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับโดยปีนี้ตรงกับวันที่11ตุลาคมดังนั้นก็ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติให้กำหนดวันหยุดราชการในวันจันทร์ที่12ตุลาคมเป็นเพราะว่ายังเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับโดยสส.รอมฎอนบอกว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาอยู่หลายกรณีอาทิวันฮายีรอยอรายอของพี่น้องชาวพุทธได้มีการเรียกร้องเรื่องนี้มานานหลายปีนะครับโดยต้องการให้วันศาสตร์เดือน10เป็นวันหยุดราชการดังนั้นก็อยากให้คำนึงถึงความใส่ใจความเคารพยอมรับต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่และของผู้คนที่มีความหลากหลายหากเน้นไปที่ศาสนาก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีและเป็นรู้สึกไม่เป็นธรรมนะครับดังนั้นรัฐบาลนี้เป็นพื้นที่ที่เคารพต่อความหลากหลายได้โดยให้เกียรติต่อคนทุกศาสนาและทุกวิถีวัฒนธรรมด้วยครับ

0: พาไปเที่ยวงานพืชสวนโลกที่อุดรธานีกันหน่อยนะครับงานจะเริ่มขึ้น1พฤศจิกายนนี้ไปจนถึง14มีนาคม2570นะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับพร้อมชูอัตลักษณ์ธงอัตลักษณ์อีสานภายใต้แนวคิดนะครับ1ล้านธง1ล้านดวงใจหลอมรวมคนไทยไว้ด้วยกันครับนายสุภีรพัฒน์ภูมิศักดิ์ภูมิใจไทยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมและเชิญชวนคนไทยเข้าร่วมเป็นกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี69นะครับก็บอกว่าตนขอใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานสำคัญครั้งนี้เนื่องจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นโอกาสในการนำเสนออัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีของชาวอีสานสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งนำเสนอแนวคิด1ล้านธง1ล้านดวงใจล้อมรวมคนไทยโดยธงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับหรือสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการรวมพลังของประชาชนทุกพื้นที่เพื่อร่วมกันต้อนรับแขกผู้มาเยือนแล้วก็สร้างความประทับเอาไทยและชาวต่างชาติทางนี้ตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีภาคภูมิใจนะครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุดรธานีร่วมกันเป็นจับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศของงานมหกรรมพืชสวนโลกที่อุดรธานีซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการชมความสวยงามของพืชพันธุ์ไม้ควบคู่กับการเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นและวัฒนธรรมอีสานสำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีมีกำหนดขึ้นนะครับระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569-570โดยจังหวัดอุดรธานีเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและนานาชาติของงานและประสบการณ์ด้านพืชสวนตลอดจนเสน่ห์ของวัฒนธรรมอีสานอย่างใกล้ชิดครับ
1: ช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมเที่ยวเมืองรองจังหวัดหนองบัวลำพูติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ
2: เมืองรองที่น่าท่องเที่ยวในประเทศไทยมีหลายจังหวัดหนึ่งในจังหวัดที่อยากจะแนะนำในนั้นก็คือจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณภาคอีสานตอนบนซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจากการลงพื้นที่ติดตามการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทีมงานโทรทัศน์รัฐสภาพบว่าจังหวัดเล็กๆแห่งนี้มีเสน่ห์หลายอย่างที่น่าดึงดูดใจเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวในชีวิตให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องสินค้ามีสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายอย่างที่กลุ่มชุมชนได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนและเริ่มมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสินค้าแรกที่อยากจะแนะนำก็คือเครื่องจักสานเมืองลุ่มพูอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งโดดเด่นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปวัสดุธรรมชาติเช่นต้นคล้าและไม้ไผ่นำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เช่นกระติบข้าวเหนียวกระเป๋าถือและของใช้ต่างๆโดยมีกลุ่มสตรีและวิสาหกิจชุมชนเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนและสร้างรายได้และก็ยังมีสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการย้อมผ้าและการย้อมสีธรรมชาติการย้อมผ้าจากใบฉนวนคือการผสมผสานแฟชั่นร่วมสมัยบวกกับด้านแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและสินค้าอื่นๆที่สวยงามและมีเสน่ห์ในด้านอาหารที่ขึ้นชื่ออยากแนะนำปลาส้มสูตรนายพรานจากข้าวหางข้าวหางคือข้าวเปลือกที่ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสานโดยการนำข้าวเปลือกไปแช่น้ำบ่มให้งอกจากนั้นนำไปนึ่งเพื่อลอกตากแห้งและสีเปลือกออกขั้นตอนนี้ทำให้สารอาหารและวิตามินจากเปลือกซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวซึ่งจะทำให้การรับประทานปลาส้มซึ่งมีรสชาติดีอยู่แล้วแถมยังได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มขึ้นสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสัก2แห่งที่แรกคืออ่างเก็บน้ำวังผา

0: อำเภอนาวังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายชิลและสายธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรับอากาศโอโซนบนทิวทัศน์ของสายน้ำของอ่างเก็บน้ำที่สวยไม่แพ้ที่ใดๆอีกที่หนึ่งคือหาดนนยาวอำเภอนนสังในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ที่นี่มีบรรยากาศสวยงามและปลอดภัยมีอาหารอร่อยรสชาติดีจากกลุ่มร้านค้าของชุมชนท้องถิ่นให้บริการและยังสามารถมาเล่นกิจกรรมสันทนาการผ่อนคลายได้และบริเวณตรงข้ามกับหาดนนยาวก็มีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนั่นก็คือสะพานกระจกหรือสกายวอล์คภูแอนซึ่งอยู่บริเวณภูเขาตรงข้ามหาดนนยาวจุดนี้ของจังหวัดหนองบัวลำพูสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้360องศาซึ่งถ้ามาแล้วก็ต้องห้ามพลาดอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจก็คืองานประเพณีบุญบั้งไฟสีบุญเรืองพื้นที่ที่ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ตระการตานอกจากจะได้ชมขบวนรถแห่บั้งไฟที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามตามลวดลายที่ประดิษฐ์อย่างวิจิตรแล้วยังมีขบวนฟ้อนลำอันสวยงามของชุมชนต่างๆในพื้นที่มาประชันอวดโฉมแข่งขันกันอย่างสนุกสนานงานประเพณีของที่นี่จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนมิถุนายนของทุกปีฉะนั้นถ้าใครเป็นสายเที่ยวช็อปชิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายท่องเที่ยวชิลๆหรือสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่อยากหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆรับรองได้ว่าการท่องเที่ยวเมืองรองให้ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศครับ

0: ันลุกกันลุกกันลุกกันลุกกันลุกกันลุก
1: อย่าลืม
0: ลุก
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพื่อคนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ด้วยความปรารถนา

0: ข่าวต่างประเทศช่วงนี้เริ่มกันที่สมาคมอุตสาหกรรมอาหารฝรั่งเศสนะครับก็ค้านการแปรรูปการเก็บภาษีอาหารแปรรูปที่มีน้ำตาลสูงครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีสฝรั่งเศสนะครับว่าสมาคมอุตสาหกรรมอาหารฝรั่งเศสหรืออาเนียคัดค้านข้อเสนอจัดเก็บภาษีอาหารแปรรูปที่มีน้ำตาลสูงมองว่าเป็นมาตรการหลอกลวงซึ่งจะซ้ำเติมผู้ผลิตและผู้บริโภคที่กำลังเผชิญภาวะยากลำบากรัฐบาลฝรั่งเศสเคยเสนอขยายการจัดเก็บภาษีน้ำตาลจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไปยังอาหารแปรรูปสูงภายใต้ร่างงบประมาณปี2570โดยตั้งเป้ารายได้ราว300ล้านยูโรหรือประมาณ 11,322 ล้านบาทแต่อาจยกเว้นขนมอบดั้งเดิมนะครับนายชองฟรองซัวลัวโซประธานอาเนียกล่าวนะครับว่ามาตรการดังกล่าวจะเพิ่มแรงกดซึ่งในปีนี้เป็นครั้งแรกที่จำนวนโรงงานปิดตัวมากกว่าจำนวนโรงงานเปิดใหม่นายชองฟรองซัวลัวโซกล่าวนะครับว่าผู้ผลิตอาหารได้ลดปริมาณไขมันและน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่การลดลงไปอีกอาจส่งผลต่อคุณภาพของอาหารบางประเภททั้งนี้อุตสาหกรรมน้ำตาลในฝรั่งเศสและยุโรปกำลังเผชิญกับการปิดโรงงานหลายแห่งเนื่องจากการบริโภคลดลงประกอบกับแรงกดดันจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับต่ำและการเปิดเสรีตลาดร่างงบประมาณดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาฝรั่งเศสโดยคาดว่าจะมีการแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญครับ
1: ออสเตรเลียมีการห้ามเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตแล้วก็เดบิตนะครับขณะที่ภาคธุรกิจขนาดเล็กก็มีการออกมาโวยว่าต้องแบกรับต้นทุนแทนครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียนะครับโดยบอกว่าวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมามาตรการห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตของออสเตรเลียมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ภาคธุรกิจไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวแยกต่างหากจากลูกค้าได้อีกต่อไปนะครับทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริโภคได้ประหยัดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรรวมประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราวประมาณ 37,173 ล้านบาทต่อปีและช่วยลดต้นทุนให้แก่ภาคธุรกิจนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กออกมาตำหนินายกรัฐมนตรีแอนโทนีนีอันบาเนซีผู้นำออสเตรเลียนะครับว่าเสแสร้งอย่างสิ้นเชิงหลังสำนักงานจัดเก็บภาษีออสเตรเลียได้มีการออกมาประกาศด้วยบัตรเครดิตตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับโดยก็ให้เหตุผลว่าไม่เหมาะสมที่จะผลักภาระค่าธรรมเนียมการรับชำระภาษีบรรดาตัวแทนภาคธุรกิจก็บอกอีกว่าผู้ประกอบการรายย่อยกำลังถูกกำหนดให้ต้องแบกรับค่าธรรมเนียมการใช้บัตรดังกล่าวไว้ในราคาสินค้าและบริการขณะที่ A2O ก็กลับเลือกที่จะหลีกเลี่ยงต้นทุนในลักษณะเดียวกันนะครับด้านรัฐบาลออสเตรเลียก็ยืนยันว่าการปฏิรูปครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้โครงสร้างราคามีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นหรือ RBA ก็บอกว่าภาคธุรกิจยังสามารถนำต้นทุนที่เกิดจากการรับชำระด้วยบัตรไปรวมไว้ในราคาสินค้าและบริการโดยรวมได้ครับ
0: สิงค์ AI นะครับหวั่นที่จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากสิงคโปร์ว่านางโจเซฟินเตียวรัฐมนตรีว่าการพัฒนาดิจิทัลและสารสนเทศสิงคโปร์กล่าวว่ารัฐบาลกำลังยกระดับมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนื่องจากเทคโนโลยีสามารถที่จะมีความเป็นอิสระในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนางโจเซฟินเตียวกล่าวนะครับว่าความก้าวหน้าของ AI ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจตามมาแม้แต่ในกลุ่มผู้พัฒนา AI ชั้นนำของโลกยิ่งการทำงานของ AI มีแนวโน้มสร้างผลกระทบ

0: พบในวงกว้างมากเท่าใดก็ยิ่งจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและกำกับดูแลโดยมนุษย์ที่เข้มงวดมากขึ้นเท่านั้นนางโจเซฟินเตียวระบุนะครับว่าเช่นเดียวกันกับผู้ที่ไม่หวังดีสามารถใช้ AI เพื่อก่อประมาทใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อรับมือกับภัยคุกคามได้เช่นกันสำคัญมากขึ้นเมื่อมีการนำโมเดล AI ไปเชื่อมต่อกับระบบต่างๆจนสามารถเข้าถึงข้อมูลเครื่องมือและกระบวนการทำงานได้โดยตรงทางนี้รัฐบาลสิงคโปร์เพิ่งเข้าร่วมข้อเรียกร้องที่นอร์เวย์และฟินแลนด์เป็นการนำเพื่อผลักดันมาตรการป้องกันที่เข้มงวดขึ้นสำหรับโมเดล AI ระดับแนวหน้านอกจากนี้สิงคโปร์ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และมาตรการป้องกัน AI ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการนำ AI ไปใช้ในทางที่ผิดโดยเจตนาหรือการทำงานซึ่งมีความเป็นอิสระมากขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์มองว่ามาตรการป้องกันเพียงรูปแบบเดียวไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องใช้แนวทางแบบหลายชั้นครอบคลุมทั้งโครงไซเบอร์การกำหนดขอบเขตการทำงานของ AI อย่างชัดเจนและการกำกับดูแลโดยมนุษย์อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการทดสอบตรวจสอบและเรียนรู้จากการทำงานของ AI อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยสามารถปรับตามการพัฒนาของเทคโนโลยีได้ครับ
1: ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของข่าวสารทั้งในและต่างประเทศในห้องข่าวรัฐสภาชาแนลพักค่ำนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
1: มองรัฐสภายิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
4: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
3: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
5: เปลี่ยนมุมคิด
4: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินอัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: วันนวมินทรมหาราชราชาแห่งราชามั่นศรัทธาจงรักภักดิ์เพิ่มพูนราโชวาทส่องมันคาให้ภาคเพียรและอดทนให้ครองตนด้วยปัญญาสันติในอาณาประชาราษฎร์ที่น้อมนำรอยทับปวงนิกรจารึกจำปรัชญาพระทรงธรรมสถิตมั่นนิรันดรสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้แทนราษฎร

่13ตุลาคมพุทธศักราช2550ชาวไทยโศกเศร้าที่สุดในชีวิตเมื่อสำนักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตประชาชนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพและมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2000พระเกียรติสูงสุดตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ไม่มีแม้แต่วันเดียวที่ทรงทอดทิ้งพระราชกรณียกิจด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพิ่มอาณาประชาราษฎร์ในพุทธศักราช2400พัฒนาชนบทโครงการแรกโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถนนเข้าสู่บ้านห้วยมงคลและสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นโครงการด้านชลประทานโครงการแรกว่าน้ำคือชีวิตจึงทรงงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างจริงจังพระราชทานแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหารวมทั้งคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นสุดแก่ราษฎรโครงการฝนหลวงเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายเชิดชูเกียรติในฐานะที่ทรงริเริ่มบุกเบิกดัดแปลสภาพอากาศให้เกิดฝนในภูมิภาคเขตร้อนและมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันทรงประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อบำบัดน้ำเสียในชุมชนเมืองซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องที่9ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรและทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรหาที่ดินเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญเพื่อช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารเป็นผลให้องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่5ธันวาคมของวันพระบรมราชสมภพเป็นวันดินโลกตั้งแต่พุทธศักราช2557และสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลศิลธรรมพระองค์ได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถนำไปเป็นหลักปฏิบัติในการเลี้ยงชีพของตนเองครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้มั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดรัชสมัยทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโลกซึ่งขนานพระนามว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นรางวัลแรกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเมื่อพุทธศักราช2549ในการพระราชพิธีฉลองสิริเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันที่เสด็จออกสีหบัญชรณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างๆจากทั่วโลกรวม25ประเทศเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมในพระราชพิธีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามมีพระราชดำรัสในนามพระราชวงศ์ทั้งหมดความตอนหนึ่งว่าทรงเป็นมิตร

0: ที่รักและพึงเคารพอย่างที่สุดทรงเป็นพลังบันดาลใจให้เหล่าพระประมุขด้วยกันขณะที่ทั่วโลกถวายราชสดุดีว่าทรงเป็น King of Kings ในวันที่13ตุลาคม2566เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ7ปีหรือเรียกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันดังกล่าวว่าวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
1: ดินไทยเปี่ยมด้วยความหลากหลายหลายพื้นที่ต้องเผชิญจากจุดเริ่มต้นเล็กๆบนผืนดินไทยทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาของแผ่นดินพระราชาผู้เริ่มต้นจากการฟังเสียงแผ่นดินฟังเสียงประชาชนทุกแนวพระราชดำริคือการคืนชีวิตให้ดินน้ำผืนป่า เพื่อเป็นรากฐานให้ทุกชีวิตพึ่งพาตนเองได้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งเสมือนห้องเรียนของแผ่นดินที่ค้นคว้าทดลองและถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเติบโตไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2: และสิ่งที่ท่านพระราชาที่นี่คืออะไรองค์ความรู้ให้นำไปใช้ในชีวิตเป็นของขวัญที่เสียนะครับจะใช้เมื่อไหร่หยิบมาใช้ได้ทันทีเลยของขวัญเนี่ยไม่ใช่ศูนย์อย่างเดียว60ก็ได้พระราชทานหลักใหญ่แล้วแล้วก็มีหลักความคิดอีกจะออกมาทั้งหมด27ข้อด้วยกันขอให้ใช้เถอะท่านพระราชทานคือหลักการทรงงานใช้ในชีวิตจริงได้ตอนนั้นเลยสอนหมดทุกอย่างแล้วตัวเองอยู่รอดบนแผ่นดินเนี่ย
1: วันนี้ของขวัญอันทรงคุณค่ายังคงเติบโตในผืนแผ่นดินจากองค์ความรู้สู่การดำเนินชีวิตจากการให้สู่ความยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณและของขวัญจากพระองค์ยังคงอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและไทย

13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชราชาแห่งราชามั่นศรัทธามิสร่างสูญจงรักพักเพิ่มพูนราโชวาทส่องมันคาให้ภาคเพียรและอดทนให้ครองตนด้วยปัญญาในอาณาประชาราษฎร์ที่น้อมนำรอยทางที่พ่อสอนปวงนิกรจารึกจำปรัชญาพระทรงธรรมสถิตมั่นนิรันดรสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการพักคุยนะคะวันนี้อยู่กับส้มวิภารักไทยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะคะกับทั้งส.ส.และก็ส.ว.นะคะในช่วงของการว่างเว้นจากการประชุมค่ะแล้ววันนี้นะคะส้มอยู่กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะหน้าใหม่ไฟแรงค่ะที่เป็นถึงนักแสดงเก่าด้วยนะคะวันนี้จะไปพูดคุยนะคะกับส.ส.ณภัทรจิตตพินันกันตาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: เดี๋ยวให้แนะนำตัวกันอีกทีนึงค่ะ
1: โอเคครับก็ผมส.ส.ณภัทรจิตตพินันกันตานะครับเรียกว่านัดก็ได้น
0: ะ
1: ใน24เนี่ยก็จะมีธนบุรีคลองสานราชบูรณะ
0: ครับ
1: 3เขตฝั่งธนครับ
0: เขต24กรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงสมัยแรกด้วยใช่มั้ยคะ
1: สมัยแรก
0: สมัยแรกแล้วก็เป็นส.ส.ที่เป็นหน้าใหม่ไฟแรงแล้วก็ชอบเรื่องของการแสดงด้วยอันนี้เกริ่นกันมาก่อนเพราะว่าเป็นถึงอดีตนักแสดงด้วยถูกไหมคะ
1: ก็คือมีเคยผ่านประสบการณ์การแสดงครับในภาพยนตร
0: ์ค่ะภาพยนตร์เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะคะว่าเป็นที่มาที่ไปอย่างไรที่มาเป็นนักแสดงแล้วก็มาเป็นส.ส.ได้อย่างไรเพราะดู2เส้นทางนี้มันเหมือนจะคนละเส้นทางกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยถามก่อนนะคะในช่วงของสมัยการเรียนนะคะเรียนที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะ
1: ถ้าย้อนกลับไปสมัยเรียนใช่ไหมครับอาจจะที่มัธยมนะครับมัธยมผมก็เรียนที่โรงเรียนวัดราชโอรสครับผมก็เป็นโรงเรียนย่านฝั่งธนนี่แหละนะครับเขตจอมทองแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนะแล้วก็สมัยเรียนเนี่ยก็เป็นเด็กสายวิทย์นี่แหละนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่เรียนก็ทำกิจกรรมไปด้วยกิจกรรมครับผมแล้วก็ทำธนาคารโรงเรียนอะไรเงี้ยครับซึ่งในความเป็นบรรณาราห้องสมุดเนี่ยเราก็จะอยู่กับหนังสือมาตั้งแต่ม.1ก็คือเป็นตั้งแต่ม.1ถึงม.6เลย
0: แสดงว่าก็คือมีความชอบทางด้านของการอ่านหนังสือถูกไหมคะแล้วมันมีประสบการณ์อะไรอีกไหมคะที่กับในช่วงของการเราเป็นนักการเมืองนะคะ
1: ผมว่ามันคือทีละเล็กทีละน้อยที่เริ่มจากการรักการอ่านนั่นแหละครับเป็นนิสัยที่เอาเข้าจริงเนี่ยก็คือเริ่มมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าม.1แล้วผมเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือในเวลาว่างอะไรเงี้ยนะหนังสือที่อ่านอยู่บ่อยๆก็คือเด็กสมัยนั้นอ่านอะไรผมก็อ่านแบบนั้นนะครับก็แน่นอนแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่พ้นจากนี
0: ้ก็คือมีทุกเล่มเลยไหมคะ
1: มีทุกเล่มครับเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็หนังสือเหล่านี้

0: นี่แหละก็ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้นมาครับผมแล้วก็พอเข้าโรงเรียนเนี่ยอย่างม.1ที่มีห้องสมุดเนี่ยผมก็บอกครูเลยว่าอยากขอเป็นบรรณารักษ
1: ์ก็คือชีวิตตอนที่เราเรียนอ่ะเรียนไปด้วยแล้วก็พอคาบว่างเขาเรียกว่าคาบว่างเน
0: า
1: ะก็คือเข้าไปอยู่ในห้องสมุดตลอดเลย
0: ใช่ครับก็คือช่วงมีคนเข้าใช้ห้องสมุดแหละผมก็ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการ
1: ก็คือตอนเช้าก็อาจจะไปนั่งเป็นบรรณารักษ์ช่วยคุณครูบ้าง
0: ครับ
1: แล้วพอเราเรียนจบม.6มหาวิทยาลัยอะคะ
0: ครับ
1: เลือกเรียนสาขาอะไร
0: จริงๆต้องบอกว่าช่วงม.ปลายครับผมก็เริ่มมีงานอดิเรกอย่างหนึ่งก็คือชอบดูหนังครับนอกจากอ่านหนังสือแล้วชอบดูหนังด้วยแล้วก็พอดูเนี่ยเป็นผู้ชมอย่างเดียวก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเป็นผู้ทําบ้าง
1: อ
0: ยากเป็นผู้สร้างบ้างเลยนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ได้เฟื่องฟูเท่ากับสมัยนี
1: ้
0: กล้องอัดวิดีโอเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เรียกว่ายี่ห้อโซนี่อะไรนะครับก็ที่บ้านก็จะมีอยู่เครื่องนึงก็สิ่งที่เรียกว่าหนังสั้นภาพยนตร์สั้นเล่นดูอะไรเงี้ย
1: ตั้งแต่
0: ม
1: ัธยมที่ถ่ายหนังสั้นนะคะ
0: ค
1: ือชวนเพื่อนๆมาเล่น
0: ชวนเพื่อนๆมาเล่นนี่แหละครับแล้วก็ลองส่งประกวดดูนะครับสมัยนั้นก็จะมีเวทีประกวดของมูลนิธิหนังไทยครับแล้วก็ได้รางวัลมาก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันก็น่าสนุกเนาะทำหนังแล้วก็ลองทดสอบขีดจำกัดตัวเองดูว่าเอ๊ะมันทำแบบ
1: พอจะบอกได้ไหมคะว่าตอนนั้นจำได้ไหมคะว่าตอนที่เราทำกับเพื่อนๆอ่ะเราทำเป็นแนวๆประมาณไหนคะ
0: ผมมักจะสมอย่างหนังเรื่องนึงเนี่ยที่ทำตอนม.6ก่อนจะจบม.6ครับก็เป็นพอดีกับช่วงที่พรบภาพยนตร์นะครับก่อนจะเป็นฉบับปัจจุบันก่อนจะใช้ปี51พรบฉบับก่อนเนี่ยยังเป็นเรื่องของการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์อยู
1: ่
0: ยังมีสิ่งที่เรียกว่ากองเซ็นเซอร์อยู่น
1: ะ
0: และกองเซ็นเซอร์ก็จะยังมีอำนาจในการตัดภาพยนตร์ก่อนเข้าฉายอยู่นะครับก็เอาเรื่องนั้นแหละมาทำเป็นหนังสมัยม.6อะไรเงี้ยคร
1: ับโอ้หนูลึกนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าเราไปเรียนรู้ถึงกฎหมายด้วยแล้วก็เอามาทำเป
0: ็
1: นภาพยนตร์หรือว่าเป็นหนังสั้นสำหรับน้องๆเยาวชนในช่วงตอนนั้นก็คือเข้าไปคล้องจองกันแล้วตอนถูกไหม
0: ส่งไปประกวดครับของเวทีนี่แหละมูลนิธิยังไทยแล้วก็ได้รางวัลกลับมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งก็เลยเป็นที่มาว่าตอนเข้ามหาลัยก็เลยเลือกที่จะเรียนม.มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับแล้วก็เรียนเลือกนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์เลยโดยตรง
1: แล้วก็ตอนเรียนมหาลัยเราก็คือทำตรงนี้โดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับภาพยนตร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: ภาพยนตร์ในตอนที่เรียนอ่ะเรายังใส่ประเด็นเรื่องของสังคมเข้าไปด้วยไหมคะ
0: เป็นสิ่งที่ใส่เสมอมาครับในหนังทุกเรื่องที่พี่ทำเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยมันจะลอยๆอ่ะถ้าไม่มีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมายึดโยงอยู่กับหนังเรื่องนั้นๆด้วยก็มักจะเนี่ยใส่เข้าไปเสมอๆในหนังทุกเรื่อง
1: แล้วตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอ่ะค่ะเรามีกิจกรรมอย่างอื่นมั้ยคะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีความเป็นผู้นําที่เราอยากจะเป็นผู้นําเพื่อนๆหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเมืองด้วยมั้ยคะ
0: จริงๆถ้าพูดเรื่องชีวิตมหาลัยครับผมอาจจะเป็นไม่คุ้ม
1: ทำไมคะ
0: ผมก็จะเรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวครับกับกิจกรรมที่ทำเนี่ยก็คือทำหนังนี่แหละควบคู่กันไปถ้าไม่ทำหนังในวิชาเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์สั่งให้ทำเนี่ยก็จะทำหนังของตัวเองประมาณนี้ครับแต่จะไม่ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาลัยเท่าไหร่นะเพราะผมรู้สึกว่าเนี่ยไหนๆก็ได้เรียนภาพยนตร์แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเรียนมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับก็จะทุ่มเทตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไอ้ความเป็นผู้นําผมคิดว่ามันมาจากบทบาทผู้กํากับในกองนี่แหละไม่ว่าจะกี่เรื่องเนี่ยผมจะไม่อยู่ตําแหน่งอื่นเลยจะยึดเก้าอี้เดียวก็คือเก้าอี้ผู้กํากับใช่ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นผู้นําในอีกบทบาทนึงนะเพราะว่าเราจะเห็นว่านักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะคือมาเป็นจากหัวหน้าหรือประธานนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้เห็นอย่างที่สสพี่นัทบอกเมื่อกี้ค่ะส้มก็เห็นอีกประเด็นสําคัญที่น่าสนใจก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้นําเฉพาะเรื่องของการเมืองเท่านั้นแต่เราเป็นผู้นําได้กับการด้านของการทํากํากับ
0: ครับเอาจริงเนี่ยการทํางานในกองถ่ายภาพยนตร์ครับมีคนหลาย10คนเลยที่รอการตัดสินใจจากผู้กํากับแล้วก็การตัดสินใจเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนหลายอย่างมากเลยเกี่ยวข้องกับการถ่ายทําด้วยเรื่องของคิวถ่ายทําเรื่องอีกหลายเรื่องเลยชีวิตหลายคนเนี่ยผูกกับผู้กํากับนี่แหละก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะมากครับจากการทําหนังนี่แหละครับ
1: แล้วประเด็นอีกสําคัญที่ส้มเห็นก็คือไลฟ์สไตล์ของสสพี่นัทก็คือมีเหมือนเดิมเลยก็คือเรื่องของการตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยคือหน้าตาก็เรียบร้อยแล้วเรื่องนิสัยก็ยังเรียบร้อยอีกนะคะพูดถึงพอตอนเราเรียนมหาวิทยาลัยจบไปแล้วเริ่มเข้าสู่วัยทํางานตรงนี้มุ่ง

0: ไปทางไหนคะเข็มมันไปทางไหนละ
1: ผมเนี่ยแปลกมากนะคืออย่างที่บอกว่าเนี่ยก็จะมุ่งมั่นแต่เรื่องเดียวก็คืออยากทําหนังอยากเป็นผู้กํากับอันนั้นก็คือฝันสูงสุดแต่ว่าพอเรียนมาแล้ว4ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าโหเรารู้เรื่องภาพยนตร์มาทะลุปลุกโป่งแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีกับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เรามักจะใส่ในหนังที่เป็นผลงานเราเนี่ยมักจะใส่เรื่องการเมืองมักจะใส่เรื่องสังคมเข้าไปใส่เรื่องประวัติศาสตร์เข้าไปอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยงานแรกที่ตัดสินใจทําในฐานะเฟิร์สจ็อบเบอร์ณสมัยนั้นก็เลยตัดสินใจเบนเข็มออกไปเลยจากเรื่องภาพยนตร
0: ์
1: ผมไปทํางานที่หอจดหมายเหตุครับผมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือทํางานด้านประวัติศาสตร์ไปเลยครับแล้วก็ได้อะไรเยอะมากจากงานจดหมายเหตุนะครับเราก็จะคลุกคลีอยู่กับเอกสารประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยแน่นอนว่าผูกโยงอยู่กับเรื่องประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของประเทศไทยอยู่แล้วตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยนะครับปี16ปี19ปี35
0: แล้วในช่วงที่ดูภาพยนตร์ไปด้วยเห็นว่ามีผลงานอีกหนึ่งผลงานก็คือมีนิยายด้วยเขียนนิยายเขียนหนังสือเองด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: มีหนังสือชื่อว่าอะไรคะเผื่อ
1: เส้นทางการเป็นนักเขียนเนี่ยผมก็ค่อยๆเริ่มมาครับอย่างตอนที่ทําหอจดหมายเหตุที่ว่าเนี่ยก็แต่ว่าเวลาว่างเนี่ยมีไม่มากพอจะกลับไปทําหนังอย่างที่เราชอบเอ๊ะก็เลยต้องหาวิธีในการหาวิธีเล่าเรื่องใหม่นะครับก็เลยลองงานวรรณกรรมดูแล้วก็ลองเขียนเรื่องสั้นขึ้นมาเรื่องแรก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับแล้วก็ส่งเวทีมติชนอวอร์ดตอนนั้นยังเป็นมติชนอวอร์ดของสำนักพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมครับผมชื่อเรื่องว่าสัจจนิรันดร์ของวันอาทิตย์
0: สัจจนิรันดร์ของวันอาทิตย์นะคะก็เกี่ยวกับเรื่อง
1: การเมืองอีกเช่นเคยครับก็พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงครับเมื่อพฤษภาคมปี53ที่แยกราชประสงค
0: ์ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมีนิยายด้วยแล้วก็ยังไม่พอค่ะไปนักแสดงด้วยถูกมั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: นักแสดงตอนนั้นเราไปเล่นเองเลยใช่มั้ยเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นนักเขียนนิยายแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนักแสดงตอนนั้นย้อนให้ฟังหน่อยครับทําไมถึงเลือกไปเป็นนักแสดงได้
1: เราก็ผ่านกระบวนการแคสติ้งปกติเลยครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังของคนในแวดวงนะครับคนในอุตสาหกรรมนี่แหละนะที่รู้จักกันมาก่อนแล้วเขาก็มองหาคนที่จะต้องสวมบทนึงแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะผมเนี่ยน่าจะเหมาะกับบทนี
0: ้บทนั้นคือบทอะไรคะ
1: เป็นบทเด็กมหาวิทยาลัยครับผมเด็กปี1เลยแต่ว่าตอนที่เล่น
0: แสดงว่าหน้าเรายังเด็กอยู
1: ่ยังได้อยู่ครับผมก็เข้าไปแคสติ้งปกติครับแล้วก็ก็ได้รับบทนั้นเนี่ยก็ทําเต็มที่นะซึ่งหนังเนี่ยชื่อเรื่องว่า Blue Again ครับผมเล่าเรื่องของเด็กมหาวิทยาลัยครับผมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็คือจังหวัดสกลนครนะครับเข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครแล้วก็พบเจอกับความแปลกแยกของตัวเองกับคนในเรื่องประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับหนังมีเซตติ้งที่พูดถึงประเทศไทยช่วงหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี53เหมือนกันนี่แหละนะครับเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ควบคู่ไปกับเรื่องอื่นๆนะเรื่องประเด็นทางการเมืองหลายเรื่องผสมกันอยู่ในนั้น
0: คือเราก็เข้าใจบทบาทด้วยในส่วนนั้นแล้วพอมันมาเล่นมันก็ยิ่งเข้าใจในบทอีกทีค่ะชื่อเรื่องอะไรนะคะ
1: Blue Again ครับในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งครับ Netflix หาดูได้เลยเสิร์ชชื่อภาษาอังกฤษว่า Blue Again
0: ตอนนี้ก็ยังเสิร์ชเข้าไปดูได้นะคะ

0: ลองเข้าไปดูกันได้นะคะถือว่าจะได้ย้อนวันวานไปกับสสพี่นัทกันอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ไลฟ์สไตล์ค่ะในไม่ได้ไปประชุมไม่ได้ไปลงพื้นที่มันอาจจะมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรอะคะ
1: ก็จะวนอยู่กับ 2-3 เรื่องครับ
0: ค
1: ือถ้าไม่อ่านหนังสือก็ดูหนังครับแต่ว่าเวลาว่างตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเอาเข้าจริงนะผมก็อยู่ปีกวัฒนธรรมของพรรคประชาชนนะคร
0: ับ
1: ก็คือช่วยด้านนโยบายช่วยเรื่องงานอื่นๆเนาะที่ยังไม่ได้เป็นผู้แทนเต็มตัวนะครับพอมาเป็นผู้แทนเต็มตัวแล้วเนี่ยนะครับพอจะต้องทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะส่งผลจะมีประโยชน์ต่องานบ้างมั้ยถ้าไม่มีก็จะเลือกวางไว้ก่อนแล้วก็ทําสิ่งที่มีประโยชน์กับงานก่อนอย่างเงี้ยถ้ามีจริงๆก็จะมักจะอ่านหนังสือเป็นหลัก
0: ก็คือยังคงยึดหลักอยู่เหมือนเดิมก็คือตั้งแต่เด็กจนโตก็คือชอบอ่าน

0: สือแล้วก็ชอบทำภาพยนตร์ด้วยดูเหมือนว่าสองเราเห็นแล้วว่าสสวินัทเนี่ยชอบภาพยนตร์แล้วก็ชอบเรื่องมีบทบาททางการเมืองทีนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นคนละเรื่องกันแต่มันมาอยู่ในเรื่องเดียวกันได้ยังไงคะมันมีที่มาอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเบนเข็มมาทางเรื่องของการเม
1: ืองต้องบอกว่าเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรนะครับมาจากเหตุที่ว่าผมเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อยู่ในแวดวงวรรณกรรมอยู่ในแวดวงงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าคนที่ทำงานด้านนี้เนี่ยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะที่เป็นผู้แทนราษฎรโดยตรงเลยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าขอเข้ามาทำเองสักทีนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งเป้าหมายสูงสุดที่อยากทำเนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องน
0: ะ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องพรบภาพยนตร
0: ์
1: นะครับที่อยากเข้ามาแก้ด้วย
0: ตั้งแต่ตอนที่สสวินัทบอกไว้ตั้งแต่ตอนทำแต่ปีนั้นจนถึงปีนี้ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังคะ
1: ครับก็คือจริงๆพรบภาพยนตร์ฉบับปัจจุบันเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี51ก็คือตอนที่ผมเข้าปี1พอดีเข้าไปเรียนภาพยนตร์พอดีนะครับต้องบอกว่าพรบภาพยนตร์เนี่ยเป็นกฎหมายฉบับที่ผมเนี่ยปริ้นออกมาแล้วก็เอาไปอ่านที่มหาลัยทุกวันคร
0: ับ
1: อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีข้อกฎหมายอะไรที่เราควรรู้นะหลังจากจบไปเป็นบัณฑิตภาพยนตร์แล้วเนี่ยครับแล้วก็ด้วยความที่เราอ่านมันมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปครับก็จะรู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องอ่ะที่ต้องแก้ได้แล้วเนาะมันยังไม่เป็นปัจจุบันมากพอแล้วสําหรับทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะ บางเรื่อง
1: จะมี2ข้อหลักๆแล้วกันครับที่ยกขึ้นมาพูดได้เนาะอย่างแรกก็เป็นเรื่องระบบเรตติ้งครับผมที่แม้ว่าปี51เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาจากระบบเซ็นเซอร์แล้วไม่มีกองเซ็นเซอร์แล้วในปี51นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้คณะกรรมการจัดเรตแทนแต่ว่าเรตติ้งเนี่ยมันยังมีเรตที่เรียกว่าห้ามฉายอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เรตค่อนข้างถี่ละเอียดมากนะครับคือมีตั้งแต่สอเสือที่เรียกว่าเรตส่งเสริมให้ดูครับผมเรตทหารทั่วไปเรต13 15 18แล้วก็20ซึ่ง20ควรจะเป็นเรทสูงสุดแล้วคนอายุ20ถึงจะดูได้นะครับแต่ยังมีเรทสูงกว่านั้นก็คือเรทห้ามฉายนั่นหมายความว่าหนังบางเรื่องที่คณะกรรมการรู้สึกว่าอันเนี้ยกระทบต่อความมั่นคงของประเทศกระทบต่อศีลธรรมอันดีนะครับหรือกระทบกับหลายเรื่องเนี่ยคณะกรรมการก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งห้ามฉายได้ด้วย
0: ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าคนทำมาเสร็จครบหมดแล้ว
1: เสร็จครบหมดแล้ว
0: อาจจะไม่ได้ออกอากาศถูกไหมคะม
1: ัน
0: ก็ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์มันก็ยังมีคนผลิตน้อยลง
1: ด้วยครับก็คนทำเองก็รู้สึกว่าไม่มีเสรีภาพในการพูดมากพอเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าพูดประเด็นนี้เนี่ยจะถูกห้ามฉายหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีประมวลกฎหมายอาญามีกฎหมายอื่นๆใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถใช้โดยที่ไม่ต้องห้ามฉายก็ได
0: ้
1: ถ้าทำผิดกฎหมายจริงเนี่ยก็จะใช้กฎหมายอันนั้นนี่แหละบังคับใช้ได้แทนว่าเออจริงๆมันไม่ต้องห้ามฉายก็ได้นะแล้วก็ไปใช้อำนาจของกฎหมายฉบับอื่นๆเนี่ยเข้ามาบังคับใช้แทนนะครับกับอีกเรื่องนึงที่คิดว่าควรจะต้องปรับแก้ได้นะครับก็คือเรื่องการขออนุญาตโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งพรบ51เนี่ยยังเป็นเรื่องการต้องขออนุญาตอยู
0: ่
1: แล้วคนที่จะขอทำโรงภาพยนตร์เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กไมโครซีนีม่าอย่างเงี้ยนะครับต้องขอพรบภาพยนตร์51กับพรบควบคุมอาคารของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นมันต้องขอหลายชั้นมากใช่ไหมครับต้องขออันนึงแล้วก็ยังต้องขออีกอันนึงซึ่งแต่ละอันนี้ก็มีข้อจำกัดที่ต่างกันมีเงื่อนไขในการให้อนุญาตแตกต่างกันด้วยนะก็คิดว่าจริงๆถ้าต้องขอพรบฉบับเดียวไปเลยใช่ไหมครับไม่ต้องทำอะไรให้มันซับซ้อนขนาดนั้นเนี่ยก็จะง่ายต่อคนผู้ประกอบการนะครับโรงภาพยนตร์มากขึ้น
0: ตอนนี้ความคืบหน้าที่ทำอยู่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะเรื่องของกฎหมายฉบับ
1: พรบภาพยนตร์อยู่ในช่วงที่กำลังไฟนอลไลซ์ครับของฉบับพรรคประชาชนนะครับแล้วก็คิดว่าจะอยู่ในไทม์ไลน์ใกล้ๆกันครับของพรรคการเมืองอื่นๆแล้วก็ของฝั่งรัฐบาลด้วยที่จะมีการปรับให้มันเป็นทันยุคทันสมัย
0: ผลักดันร่วมกันไปเพื่อที่จะได้หาข้อตกลงได้ดีร่วมกันใช่ไหมคะ
1: เราคิดว่าเดี๋ยวเข้าสภาเนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาประกบแล้วก็พิจารณาไปร่วมกัน
0: ตอนนี้คณะกรรมการที่สสพี่นักดูอยู่เนี่ยมีคณะกรรมการอะไรบ้างอะคะ
1: ผมก็จะดูหลักๆเลยก็คือคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรร
0: ม
1: ครับผม
0: โอ้เกี่ยวเนื่องจริงๆนะ
1: เกี่ยวเนื่อง
0: เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ด้วยอะแล้วเขามีอนุกรรมการอะไรอย่างงี้บ้างไหม
1: อ๋อแล้วก็ตั้งออกภายใต้คณะกรรมการชุดนี้แหละครับแล้วก็ตั้งอนุกรรมการแยกขึ้นมาเป็นเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพ

0: ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะไลฟ์สไตล์ที่
1: ล็อกใช่ไหมครับในฐานะสสเขตนะครับถึงแม้ว่าจะมีวันก็จริงนะแต่ว่าอีกครึ่งนึงเนี่ยผมก็เป็นสสเขตก็มักจะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยครับก็จะอุดหนุนพ่อแม่พี่น้องน้องที่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ยแหละครับแล้วก็จะตระเวนหาว่าไอ้ร้านไหนที่เรายังไม่เคยลองยังไม่เคยกินซึ่งโดยอยู่ง่ายกินง่ายครับชอบทานทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นข้อจำกัดก็จะกินหมด
0: แล้วถ้าไปเขตทางสสมีอะไรแนะนำไหมคะ
1: เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมเพิ่งไปทานอาหารร้านหนึ่งมาครับเป็นร้านบะหมี
0: ่
1: อยู่ข้างทางนี่แหละอยู่ถนนเจริญนครครับผมเขตคลองสานอยากเชิญชวนทุกคนด้วยอร่อยมาก
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ต้องไปละต้องไปละมีรสชาติยังไงไม่เหมือนร้านอื่น
1: ผมเนี่ยจะชอบบะหมี่ที่เส้น
0: ทำเอง
1: เส้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาทำเองซึ่งมันไม่ผมไม่รู้ว่าเขามีวิธีลวกยังไงเนาะแต่ว่ามันเหนียวมากแล้วมันยังเด้งอยู่อะไรเงี้ยผมก็จะชอบแบบรสสัมผัสเนาะที่มันเป็นแบบเนี้ยครับน่าสนใจ
0: ชอบก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าวไหมคะหรือว่าชอบ
1: จริงๆผมทานได้หมดเลย
0: ทานได้หมดเล
1: ย
0: เมื่อกี้ร้านชื่อร้านอะไรนะคะ
1: ตรงซอยเจริญนคร55ครับอยู่ติดกันเลยอยู่ปากซอยเจริญนคร55
0: เมนูที่สสแนะนำเมื่อกี้
1: บะหมี่แห้งปูครับ
0: สั่งปูเลยต้องพิเศษด้วยไหมคะหรือไม่ต้อง
1: พิเศษด้วยก็จะดีมากครับผมไปเนี่ยครั้งล่าสุดก็ไปทานสามชาม
0: โอ้สามชามในวันเดียวกันเลย
1: ในวันเดียวกันในมื้อเดียวกันนั่นเลยครับอาอีเจ้าของร้านก็บอกว่าโอ้ยกินไหวเหรอผมบอกว่ามันอร่อยครับ
0: แล้วนอกจากอาหารแล้วมีขนมหรือว่ามีกาแฟอะไรที่ชอบไหมคะ
1: อย่างที่บอกเลยครับผมเป็นคนทานง่ายอยู่ง่ายทานง่าย
0: แสดงว่าประชาชนต้องรักมากเลยนะเพราะว่าไปร้านไหนก็คือทานได้หมดเลย
1: ใช่ใช่ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นนิสัยของสสเขตด้วยครับ
0: เราต้องหยิบหนังสือขึ้นไปอ่านด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเราชอบอ่านหนังสือ
1: มักผมมักจะติดหนังสือไปเสมอๆในทุกที่ครับเผื่อได้อ่าน
0: ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ที่เกี่ยวกับหนังสือเนี่ยร้องเพลงอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: เป็นคนที่ร้องเพลงแย่มาก
0: พี่ท่าแบบร้องเพลงให้ประชาชนฟังหน่อยให้ผู้ชมทางบ้านฟังหน่อย
1: เกรงว่าผู้ชมทางบ้านจะตกอกตกใจขอเป็นทักษะนี้ไว้แล้วกันคร
0: ับ พูดถึงเรื่องของการร้องเพลงแล้วอยากรู้จักสสพี่นัทมากยิ่งขึ้นอยากให้ฝากหน่อยค่ะมีช่องทางไหนที่ผู้ชมที่ติดตามอยู่จะได้เข้าไปส่องเข้าไปดู
1: มีทุกช่องทางครับก็เพจ Facebook ครับมี X นะครับIG ครับ Instagram เนาะแล้วก็ TikTok ครับผม4ช่องทางหลัก
0: เสิร์ชไปว่า
1: เสิร์ชชื่อผมได้เลยครับนภัทรจิตพินันกันตาใน Facebook ครับแล้วก็ใน IG X แล้วก็ TikTok เนี่ยน่าจะเป็นชื่อเดียวกันก็คือnaphat.peopleparty
0: เข้าไปดูกันได้นะคะจะได้ไปเห็นไลฟ์สไตล์ของสสมากยิ่งขึ้นต่อจากนี้ถ้าจะติดตามผลงานอยากจะติดตามผลงานจะเน้นไปที่ช่องทางไหนดีคะ
1: Facebook เป็นหลักได้ครับ
0: Facebook เป็นหลักรวมไปถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่ามีเรื่องอยากปรึกษาไม่ได้อยู่ในเขต24ก็ปรึกษาได้ถูกมั้ยคะ
1: ครับยินดีครับถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผม
0: มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรายการพักคุยเราอยู่บ้างมั้ยคะ
1: ผมฝากสองสามเรื่องแล้วกันครับก
0: ็
1: คือฝากพรวภาพยนตร์ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็น่าจะใกล้แล้วครับใกล้ไฟนอลไลฟ์แล้วก็น่าจะได้เข้าสภาแล้วนะครับแล้วก็มียติที่ผมเพิ่งเสนอเข้าสภาไปตอนนี้ก็อยู่ในคิวแล้วครับเป็นเรื่องของการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องอุตสาหกรรมหนังสือครับผมซึ่งทุกวันนี้ก็ยังประสบปัญหาเหมือนกันครับผมก็อันนี้เป็นพาร์ทของสภาพาร์ทของการเมืองนะครับอยากฝากผลงานด้วยนะครับเป็นผลงานเขียนนะครับมีนิยายเรื่องความฝันของชายผู้กลายเป็นดาวเรื่อง Shadow Bookครับแล้วก็ภาพยนตร์ก็อย่างที่บอกว่าไปตามได้ทาง Netflix
0: ค่ะไปดูย้อนอีกทีก็ได้ตอนนั้นก็คือ
1: ปีที่แล้วประมาณนั้นครับ
0: นะคะไปดูผลงานกันได้นะคะนี่ก็คือไลฟ์สไตล์นะคะในช่วงของวันว่างหรือว่าวันที่ว่างสสพี่นัทมากยิ่งขึ้นนะคะสสหน้าใหม่ไฟแรงจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ไฟแรงเท่านั้นนะคะยังมีผลงานอีกหลายอย่างที่น่าติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณสสมากเลยนะคะที
1: ่
0: ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะและก็ข่าวของสสณภัทรจิตตพินันกันตานะคะสสนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการพับคุยได้นะคะนะคะวันนี้นะคะส้มและก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดินไทยเปี่ยมด้วยความหลากหลายหลายพื้นที่ต้องเผชิญความยากลำบากจากจุดเริ่มต้นเล็กๆบนผืนดินไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงอุทิศพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาของแผ่นดินพระราชาผู้เริ่มต้นจากการฟังฟังเสียงแผ่นดินฟังเสียงประชาชนทุกแนวพระราชดำริคือการคืนชีวิตให้ดินน้ำผืนป่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อเป็นรากฐานให้ทุกชีวิตพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเสมือนห้องเรียนของแผ่นดินที่ขนขวาทดลองและถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเติบโตไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: และสิ่งที่ท่านพระราชดำริที่นี่คืออะไรองค์ความรู้ให้นำไปใช้ในชีวิตเป็นของขวัญเสียนะครับจะใช้เมื่อไหร่หยิบมาใช้ได้ทันทีเลยของขวัญเนี่ยไม่ใช่ศูนย์อย่างเดียว60ก็ได้พระราชทานหลักใหญ่แล้วแล้วก็มีหลักความคิดอีกก็ออกมาทั้งหมด27ข้อด้วยกันขอให้ใช้เถอะท่านพระราชทานเครื่องมือของขวัญวิจิตรได้ตอนนั้นเลยมองให้ดีเถอะทรงสอนหมดทุกอย่างแล้วตัวเองอยู่รอดบนแผ่นดินเนี้ย
0: วันพายังคงเติบโตในผืนแผ่นดินจากองค์ความรู้จากการให้สู่ความยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณและของขวัญจากพระองค์ยังคงอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย

0: ิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: อนุสัญญายูป๊อป1991คืออะไรทำไมเครือข่ายภาคการเกษตรจึงคัดค้านทำความรู้จักปมร้อนว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่กติกานี้คนไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรในมองรัฐสภาสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภากับผมสิทธิเดชพงศ์สิรินะครับติดตามรายการสดช่วงเวลา 9:00 นแบบนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz AM 1071 kHz เว็บไซต์ tpchannel.org แอปพลิเคชัน tp channel ไลฟ์ผ่านทางเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากมีส่วนร่วมในรายการโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022066102-3นะครับและถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดพลาดการรับชมรายการสดช่วงเวลา 9:00 นแบบนี้ติดตามรายการรีลันอีกครั้งได้ในช่วงเวลา 18:30 นของวันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้มองรัฐสภาพาคุณผู้ชมมาติดตามเป็นยูพ็อป1991อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับที่ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันวงกว้างในสังคมไทยนะครับซึ่งก็เป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ก็มีทั้งหลายคนอยากให้มีการพัฒนาเพราะว่าเป็นทั้งความหวังในการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆแล้วก็โอกาสในการลงทุนทั้งเรื่องของการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับแต่ในมุมกลับกันเนี่ยก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่จะกระทบต่อเกษตรกรไทยนะครับทั้งเรื่องของการนำเมล็ดพันธุ์ไปไว้ปลูกต่อหรือต้นทุนการผลิตที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้รัฐบาลก็มีการออกมายืนยันว่าจะเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวหรือไม่ขณะที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมีการออกมาคัดค้านแบบหัวชนฝาเลยนะครับมีการเปิดรับฟังความเห็นไปหมาดๆเพิ่งปิดไปเมื่อวานนี้11ตุลาคมนี้ครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อเสนอต่างๆเนี่ยไปประกอบการพิจารณาท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสัญญาดังกล่าวด้วยนะครับดังนั้นประเด็นเรื่องของการที่จะเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวหรือไม่นั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการศึกษาให้เกิดความรอบด้านขณะที่กลไกฝ่ายนิติบัญญัติเองจะมีการใช้กลไกในการรับฟังความเห็นตรวจสอบเรื่องเหล่านี้และก็ใช้กลไกกรรมธิการแบบไหนวันนี้ต้องมาร่วมพูดคุยกันนะครับกับกลไกฝ่ายนิติบัญญัติทั้ง2สภาทั้งกรรมธิการการเกษตรของสภาผู้แทนราษฎรและกรรมธิการการเกษตรของวุฒิสภาท่านแรกนะครับท่านนพพลเหลืองทองนาราประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรนั่งร่วมอยู่กับผมในรายการในขณะนี้แล้วต้อนรับท่านเลยนะครับสวัสดีครับท่านนพพลครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนอีกท่านนะครับเป็นทางด้านของโฆษกคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาท่านสวโชติชัยบัวดิษฐ์นะครับวันนี้จะร่วมพูดคุยกับเราผ่านรายการผ่านระบบซูมด้วยการต้อนรับท่านนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านสวครับคือประเด็นวันนี้ที่มีการนำมาพูดคุยกันแน่นอนว่าเป็นประเด็นที่เกิดข้อถกเถียงเป็นวงกว้างถ้าเกิดไม่ว่าจะไปถามมุมไหนเนี่ยก็มีแต่ข้อกังวลที่หลายคนเนี่ยอยากได้ความชัดเจนว่ามันจะคุ้มค่ากับการที่ไทยจะต้องเข้าร่วมอนุสัญญายูพ็อป1991หรือไม่นะครับประเด็นนี้ก็เลยจะต้องมีการมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกลไกของกรรมธิการโดยเฉพาะการเปิดเผยความชัดเจนข้อมูลในตรงนี้เริ่มต้นถามที่ทางด้านท่านสสก่อนนะครับยูพ็อปถ้าเกิดเราพูดให้เข้าใจในภาษาบ้านๆให้เกษตรกรที่ได้เห็นและติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงเพราะทำไมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงเป็นกระแสมากเลยครับ
1: คือยูพ็อปเนี่ยนะครับ1991เนี่ยคือมันก็เป็นอนุสัญญาอันนึงนะครับในเรื่องของสัญญา FTA สหภาพยุโรปเนี่ยนะครับจะต้องเจรจากันนะครับแต่ว่าสหภาพยุโรปเนี่ยเขามีข้อกำหนดในเรื่องของยูพ็อปเรื่องเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่อย่างที่ท่านพิธีกรได้บอกนะครับ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มีการได้พูดถึงในสังคมไทยมากโดยเฉพาะในภาคของเกษตรกรเนี่ยก็คือว่าความเป็นห่วงเป็นกังวลในความในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ต่างๆซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายไทยเนี่ยนะครับเราก็มีการคุ้มครองอยู่เหมือนกันแต่ว่าในยูพ็อปตัวเนี้ยนะครับเขามีเงื่อนไขที่มันพิเศษขึ้นซึ่งถ้าเราทำตามยูพ็อป1991นี้แล้วเนี่ยทำให้เราจะต้องมาแก้กฎหมายในพรบ.คุ้มครอง2542ที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเข้มงวดขึ้นซึ่งจะเป็นการเราเองก็เป็นกังวลว่าจะเป็นการจำกัดสิทธิ์ของเกษตรกรไทยหรือเปล่าแล้วก็ทำ

0: ให้ความเป็นอิสระในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี่ยของสังคมไทยเนี่ยมันจะสูญหายไปหรือเปล่าแล้วก็อีกหลายๆประเด็นนะครับที่เป็นกังวลในเรื่องของการที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกนะครับหรือแม้แต่แลกเปลี่ยนกันในชุมชนนะครับ
1: ครับอันนั้นก็เป็นข้อกังวลแล้วก็ข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาแน่นอนว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยอยากให้ทางด้านของ UPOP 1991เนี่ยเป็นโอกาสในเรื่องของการค้าการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: แต่อีกมุมนึงเนี่ยเกษตรกรรายย่อยของไทยเยอะมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียแบบนั้นใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือความไม่นะผมเนี่ยนะครับคือจะต้องมีความเท่าเทียมกันแต่วันนี้เรายอมรับหรือเปล่าว่าสิทธิในเรื่องของกฎหมายในการคุ้มครองทั้งหลายเนี่ยของเกษตรกรไทยเนี่ยกับเกษตรกรที่ยุโรปเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่เสมอภาคกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่เราจะเจรจาแล้วจะลงเอยอะไรกันสักอย่างหนึ่งโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้มีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันในแง่มุมของกฎหมายเนี่ยเอาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับผมเป็นความที่ไม่ยุติธรรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมาเร่งรัดเราให้ทางเราเนี่ยได้ยอมรับกติกาที่เขาเขียนมาแบบเนี้ยมันก็ดูจะกระไรอยู่จะไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันถึงรายละเอียดว่าทำไมถึงผมถึงได้เกิดความกังวลอย่างนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นมุมมองของสสประธานกรรมการการเกษตรนะคร
0: ับ
1: ขณะที่ฝากฝั่งของทางด้านท่านสวชดชัยเลยครับพอเห็นถึงมุมมองเรื่องของการเจรจาแบบนี้ที่ไทยเองก็กำลังมีการศึกษาข้อมูลมองว่าตอนนี้ไทยเองก็มีกฎหมายเรื่องของการคุ้มครองพันธุ์พืชปี42อยู่มันมีความพยายามอะไรทำไมเราจำเป็นจะต้องมีการแก้กฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะไปเข้าร่วมอนุสัญญา UPOP 1991อ่ะครับ
2: ครับกฎหมายของคำว่า FTA นั่นคือมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเปิดคำนี้แต่ว่าอีกคำหนึ่งที่มาใหม่คำว่า UPOP เนี่ยก็หมายความว่าสิทธิบัตรพันธุ์พืชนะครับสิทธิบัตรพันธุ์พืชเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรามองกันง่ายๆนะครับระดับมาตรฐานสากลน่ะถ้าโดยรวมอ่ะเราจะขึ้นชกมวยสากลนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสากลใช่ไหมครับ แต่ถ้าเรายังไงก็ต้องปฏิบัติตามกติกาของมวยไทยแต่ทีนี้เราจะเอามาตรฐานไหนเพื่อมาให้เขาเรียกว่าเกษตรกรไทยเนี่ยซึ่งผมก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะครับเราต้องมองว่าแล้วจะเอามาตรฐานอะไรที่จะคุ้มครองเกษตรกรไทยคำว่าสิทธิบัตรพันธุ์พืชคิดง่ายๆคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราคำนี้มันอาจจะใหม่สำหรับเกษตรกรทั่วไปเขายังไม่รู้ฉะนั้นพอมีเรื่องขึ้นมาปั๊บเนี่ยการต่อต้านการคัดค้านมันก็จะแรงในสิทธิบัตรพันธุ์พืชหนึ่งตัวแต่ถ้าเรามองง่ายๆคือลิขสิทธิ์เพลงเมื่อก่อนท่านจำได้กันไหมครับว่ามีเกี่ยวกับคำว่าลิขสิทธิ์พอใครมีเพลงเข้ามาแล้วเนี่ยบริษัทนี้ใช้บริษัทนี้ใช้แล้วก็จะใช้ตามลิขสิทธิ์เท่านั้นลักษณะของเมล็ดพันธุ์พืชก็เช่นกันต่อไปเมื่อเจ้าเขาเรียกว่าปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้วพอปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะคนอื่นจะไปใช้ไม่ได้ลักษณะแบบเนี้ยทีนี้ภาคเราเนี่ยมันเป็นเกษตรกรรายย่อยถ้าเรามองอย่างในจอนี่ทุกคนก็เห็นกันแล้วกันอยู่แบบชาวบ้านเป็นเกษตรกรอย่างเงี้ยรายย่อยมันเยอะถ้าเราเกิดเปิดขึ้นมาแล้วให้เข้าไปร่วมเนี่ยถามว่าเกษตรกรเนี่ยต่อไปถ้าเขาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เหมือนเขาร้องเพลงอย่างเนี้ยแต่เขาไปร้องต่อเนี่ยเขาไปแสดงในงานเนี่ยเขาจะทำได้ไหมแล้วเขาเอาไปให้เพื่อนปลูกหรือแลกกันระหว่างชุมชนเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมนี่คือสิ่งที่เขาต้องคัดค้านเพราะอย่างที่ท่านสสได้พูดไปเมื่อกี้กล่าวสารการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นถ้าเราจะทำเนี่ยเกษตรกรต้องกังวลไว้ก่อนว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารเราจะเป็นกลัวของโลกในอนาคตและถามว่าเราจะเป็นกลัวของโลกได้เมื่อซื้อวัตถุดิบทุกอย่างผลิตแล้วไปขายเขาแบบนี้นะครับ
1: ครับครับคืออีกหนึ่งประเด็นที่มีคนกังวลกันส่วนมากเลยก็คือถ้าเกิดเราเข้าร่วมอนุสัญญา UPOP 1991นะครับหากมีการดัดแปลงพันธุ์พืชใหม่แล้วเกสรมันเกิดปลิวไปอยู่ผสมพันธุ์กับพืชพื้นเมืองต่างๆเนี่ยมันจะกลายทำให้เกษตรกรหรือว่าชาวนาเขากลายเป็นคนที่จะต้องถูกฟ้องร้องหรือว่าการละเมิดโดยปริยายแบบนี้คือมันถือว่าไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรและชาวนาหรือเปล่าครับในมุมของท่านสวเองครับ
2: นี่คือข้อกังวลที่สุดครับเราอย่าลืมว่าแม้แต่บ้านเราเองเนี่ยไปร้องเพลงของค่ายอื่นเนี่ยก็ยังมีลิขสิทธิ์พืชพันธุ์ก็เช่นกันนะครับเวลาเขาปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยทั้งบริษัทต่างประเทศทั้งทุนต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเขา

0: เข้ามาทำแล้วเขาก็ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเกษตรกรเราจะอยู่อย่างไรเรามองว่าถ้าเราต้องการจะเข้าร่วมเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทำก็ต้องทำอย่างไรจะคุ้มครองเกษตรกรเราก่อนจะคุ้มครองพันธุ์พืชของเราอย่างไรก่อนนี่คือสิ่งสำคัญครับเราอยากรู้ตัวนี้ครับที่เป็นณเวลานี้ครับ
1: ครับท่านสสมองเห็นด้วยหรือไม่ฮะกับการที่จะต้องมาดูเรื่องของการคุ้มครองเกษตรกรก่อนโดยเฉพาะข้อกังวลเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เลย
2: ใช่แน่นอนก็อย่างเวลาการเราก็เห็นอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมครับการผสมเกสรระหว่างพืชเนี่ยมันก็มีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าไอ้แปลงข้างๆเราเนี่ยดันเป็นแปลงที่ อยู่ในสิทธิบัตรนั่นเนี่ยนะครับแล้วก็มันปลิวมาสู่เกษตรกรไทยเนี่ยตกลงแล้วเกษตรกรไทยเนี่ยจะเป็นขโมยโดยธรรมชาติโดยปริยายหรือเปล่าไปละเมิดทรัพย์สินของเขาหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าของเราเนี่ยเหมือนอย่างที่ท่านสว.บอกว่าถ้าเราไม่มีการควบคุมตรงนี้ให้ดีเนี่ยนะครับหรือคุ้มครองของเราให้ดีเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาแล้วก็ที่จริงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันก็ยังมองเห็นกันอยู่นะครับหลายๆอย่างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้มแข็งตรงนี้ก่อนนะครับฮะผมเห็นด้วยกับท่านสว.ตรงนี้ครับ
1: คือเท่าที่ฟังดูเหมือนมีแต่เรื่องของข้อกังวลนะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าที่มีการติดตามในตัวท่านสส.เองที่มีการไปเจรจามาก็สักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้เท่าที่ติดตามเนี่ยมีความคืบหน้าในยูพอบที่เรามีการเจรจามันมีประเด็นไหนที่ยังคงค้างและคืบหน้าประเด็นไหนบ้างครับ
2: คือตอนนี้ผมเองผมต้องขอเรียกร้องนะครับเรียกร้องให้คนที่ไปเจรจาเนี่ยทั้งในส่วนของกรมเจรจาการค้าต่างประเทศนะครับแล้วก็กรมวิชาการเกษตรเนี่ยนะครับทั้งสองกรมในรายละเอียดที่ได้เป็นการที่ได้ไปเจรจาในครั้งนี้นะครับว่าเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมันจบไปแล้วเมื่อวันที่6นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยทั้งสองกรมเนี่ยควรจะต้องมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยในการคุยกันเนี่ยนะครับในรอบที่10เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันไหนเจรจาได้อันไหนเจรจาไม่ได้เจรจาได้อะไรแล้วเราจะได้ยังไงเสียยังไงแล้วที่ยังเจรจาไม่ได้เนี่ยคือมีในส่วนไหนใช่ไหมครับคือเท่าที่รับทราบมาเนี่ยนะครับก็มีบางส่วนนะครับที่มีการเจรจากันแล้วก็ลงเอยกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนโดยเฉพาะในส่วนของยูป๊อปเนี่ยยังมีประเด็นอีกเยอะที่ยังไม่ลงตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะลงตัวหรือไม่ลงตัวเนี่ยผมอยากจะเรียกร้องให้ทั้งสองกรมเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ออกมาชี้แจงนะครับให้สาธารณชนได้รับทราบนะครับแล้วก็ในส่วนของกรรมการของสภาผู้แทนเนี่ยคณะเกษตรของสภาผู้แทนเนี่ยเราจะเชิญทั้งสองกรมนี้มาในวันเปิดประชุมในสัปดาห์หน้านะครับจะเชิญกรรมการว่าการเจรจาเป็นอย่างไรบ้าง
1: ครับแม้ว่าคำยืนยันรัฐบาลตอนนี้จะบอกว่ายังไม่มีข้อยุติว่าไทยจะเข้าร่วมหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านส.ส.อยากเรียกร้องก็คือการแสดงความชัดเจนว่าเราเจรจาอะไรถึงไหนยังไงบ้างรวมไปถึงกรอบตอนนี้มันก็ยังไม่มีความชัดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะยุติตอนไหน
2: ครับใช่ครับ
1: ในมุมตอนนั้นก็คือมองว่าถ้าเกิดเราจะตัดสินใจร่วมหรือไม่ร่วมจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลเรื่องไหนที่จะต้องเปิดออกมาก่อนครับ
2: มันต้องเปิดทุกเรื่องนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีความโยงใยซึ่งกันและกันไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางการค้าหรือแม้ในเรื่องของสิทธิบัตรเนี่ยนะครับผมเองยังเป็นกังวลด้วยซ้ำถ้าเราไม่มาดูเรื่องนี้กันให้ดีเนี่ยเรื่องของสิทธิบัตรมันยังเอื้อมไปถึงหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเรื่องเครื่องมือแพทย์เรื่องอะไรมันเอื้อมไปได้หมดนะครับในเรื่องของสิทธิบัตรเนี่ยเพราะนั้นยิ่งผมเองก็ยิ่งมีความกังวลเข้าไปใหญ่เพราะนั้นเนี่ยผมเลยต้องการให้คนที่ไปเจรจาเนี่ยได้ออกนำข้อมูลออกมาได้เปิดเผยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมาแก่นแท้ของมันจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่ามาคุมเครืออย่างนี้อันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับการที่ทั้งสองหน่วยงานไม่ออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับ
1: ครับในมุมท่านสว.แหละครับมองถึงเรื่องของท่าทีรัฐบาลขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของข้อกังวลเกษตรกรแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับยูป๊อป1991ยังไงบ้างครับว่าการสื่อสารเนี่ยเกิดความชัดเจนหรือว่าล่าช้ายังไงไหมครับ
0: สำคัญมากครับการสื่อสารเนี่ยเรามองไปตั้งแต่เรื่องน้ำท่วมแล้วเพราะการสื่อสารไม่ดีน้ำท่วมเลยโดนกันทั้งประเทศตอนนี้แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วสิ่งสำคัญเนี่ยการสื่อสารออกไปสู่ทำไมต้องไม่เปิดออกมาสู่สาธารณะทำไมต้องให้ชาวบ้านต้องไปเกษตรกรต้องไปประท้วงต้องไปอะไรเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจการทำในปัจจุบันเนี่ยก้าวจะก้าวสู่ระบบ OEC

0: สถานสากลอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเรามุ่งเป้าไปที่สู่ความโปร่งใสแล้วเนี่ยในการทำอะไรก็ตามการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นในการทำแต่ละครั้งตอนนี้เกษตรกรก็ลำบากชาวบ้านลำบากอยู่เนี่ยทำไมต้องให้มาประท้วงกันทำไมไม่สื่อสารออกมาว่าเราควรจะทำอย่างไรกฎหมายเนี่ยที่ยูป๊อปเนี่ยที่ชาวบ้านกังวลประชาชนคัดค้านเนี่ยมันเกิดจากอะไรพอเกิดแล้วเนี่ยแล้ววิธีการที่จะสื่อสารออกมาให้ประชาชนเข้าใจทำไมไม่ทำแบบนั้นครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเวลาเนี่ยนี่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายดังนั้นนะครับที่มาอยู่ในสิ่งเหล่านี้โอเคอาจจะทุกคนก็คิดว่าเอ๊ะในการที่เขามาประท้วงกันในลักษณะเนี่ยเกิดจากมีคนจ่ายมีคนยังไงมันก็ใช้ต่างดังนั้นถ้าในทางที่ดีในยามวิกฤตแบบนี้นะครับความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญสื่อสารสู่เกษตรกรสื่อสารสู่ประชาชนว่าที่จะไปทำการเซ็นสัญญาเนี่ยส่วนที่สัญญาต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไรโอเคบางทีอาจจะจำเป็นต้องเซ็นเพราะมันเป็นมาตรฐานของจะเรียกว่าระดับการจะพัฒนามันต้องทำก็เรียกกฎกติกาด้วยกันถ้าเราจะไปเซ็นแล้วเนี่ยเราได้อะไรแล้วเราเสียอะไรแก้แจ้งออกมาอย่างเนี้ยแต่ว่าถ้าลักษณะอมพนันอยู่แบบนี้นะครับแล้วเนี่ยท่านมองในภาพเหล่านี้เป็นตัวอยู่ตรงไหนสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเรามาช่วยกันเนี่ยสื่อสารออกมาครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอย่าให้เหมือนบอกว่าอะไรก็เอาอยู่แล้วผลสุดท้ายถึงคอมิดหัวกันอยู่อย่างเนี้ยมันนี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะทำแล้วครับ
1: ครับคือเราก็พูดถึงเรื่องข้อกังวลที่ทั้งภาคการเกษตรตัวท่านสว.เองก็แสดงถึงข้อกังวลที่เท่าที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นไปในทิศทางที่เราไม่ควรจะเข้าร่วมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ประเมินถึงข้อดีที่ทางรัฐบาลเองก็มองถึงว่ามันจะเป็นโอกาสในเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยมีการประเมินว่ามันจะได้คุ้มเสียไหมครับ
0: จริงๆแล้วนะคำว่างานวิจัยเนี่ยควรจะนำในการผลิตนี่คือจะส่งเสริมเกษตรกรอยู่ต้องนำงานวิจัยเข้ามาผมทำสวนทุเรียนอยู่ประมาณสัก800ไร่อย่างเงี้ยนะครับป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยแรงงานหายากเราก็ต้องมีระบบในการเป็นสมาร์ทฟาร์มนี่คืองานวิจัยต่างๆระบบการใช้น้ำระบบการให้ปุ๋ยระบบต่างๆเนี่ยในการทำสิ่งเหล่านี้งานวิจัยในการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นเมื่อเขาลงทุนแล้วเขาก็ต้องสงวนสิทธิ์ของเขานะครับเป็นเรื่องสำคัญคนแต่งเพลงก็ต้องมีลิขสิทธิ์ของเขาอ
1: ัน
0: นี้ก็เช่นกันเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะทำในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องว่านำไปสู่ความที่จะมันจะถูกต้องหรือไม่เนี่ยเนี่ยอย่างทุเรียนนะครับถ้าเห็นอย่างเนี้ยต้องผสมเกสรแล้วสักวันหนึ่งถ้าเกิดเราปลูกอีกคนหนึ่งไปปลูกพันธุ์ที่เขาปรับปรุงใหม่มาแล้วมันผสมข้ามพันธุ์ขึ้นมาเกษตรกรจะมีปัญหาไหมครับ
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดกันจริงเหล่านี้ที่จะต้องเขาเรียกว่าต้องรักษาไว้ว่าเกษตรกรจะได้เปรียบอย่างไรจะเสียเปรียบอย่างไรในการพัฒนาพันธุ์ใหม่ขึ้นมานั้นถามว่าทุกคนก็อยากปรับปรุงหมดเพราะว่ามันทนแดดทนฝนทนแล้งอะไรอย่างเงี้ยต้นทุนจะได้ประหยัดแต่ถ้าทำขึ้นแล้วเราอย่ามองต้องมองอนาคตด้วยว่าบางคนเนี่ยบางบริษัทเนี่ยผลิตแล้วต้องใช้กับผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยอีกไม่ว่าจะปุ๋ยจะยาจะตัวเคมีต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เรามองกันระดับโลกแล้วอนาคตต่อไปเมื่อเขาควบคุมระบบเมล็ดพันธุ์ได้อย่าลืมว่าประเทศไทยคือแหล่งอาหารเอเชียนี่คือแหล่งอาหารนะครับฝั่งโน้นกำลังมีปัญหาเยอะแล้วหลายคนหลายบริษัทที่กำลังเข้ามาเนี่ยเพื่อจะผลิตสร้างรองรับความมั่นคงด้านอาหารหรือเปล่าเราต้องมองยาวๆประเทศไทยนั้นน่ะมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วฉะนั้นพอเรามีเนี่ยหลายประเทศกำลังจะช่องมาซื้อที่เนี่ยต่างระยองเนี่ยทั้งที่รู้ว่ามันมีเดี๋ยวจะมีมลพิษอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านรู้ไหมครับที่นาเขาซื้อหมดที่สวนก็ซื้อหมดในลักษณะเหล่านี้ทำให้รู้ว่าคุณกำลังมุ่งมาทางตั้งแต่ภาคตะวันออกไปยันกระจายออกไปสู่ที่นาที่อะไรถามว่าทำไมไม่ป้องกันเกษตรกรก่อนแล้วค่อยไปคิดทำในการเจรจานะครับ
1: ครับฟังดูเหมือนท่านสว.ไม่เห็นด้วยมองถึงเรื่องของว่าเราจะเสียมากกว่าได้อีกนะครับเหมือนตรงนี้จะยังไม่ตอบโจทย์เรื่องภาคการเกษตรของไทยแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่แนวทางที่ไทยจะต้องมีการไปเข้าร่วมโดยเงื่อนไขนี
0: ้คือผมคิดว่าณเวลาเนี้ยยังไม่ถึงเวลาวันนั้นก็พูดไว้ในสภาครั้งหนึ่งแล้วว่ามันคือจริงๆแล้วถามว่าปัจจุบันเนี้ยเรามีสวทช.เรามี EEC

0: เรามีนักวิจัยที่เป็นระดับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะไปหมดครับเดินจะชนกันอยู่แล้วทุกวันเนี่ยแต่ถามว่าแล้วทำไมท่านเหล่านี้ไม่ทำทำแล้วท่านจะสงวนลิขสิทธิ์ของท่านไว้หรือสงวนสิทธิบัตรไว้กี่ปีกี่อะไรแต่เป็นคนไทยทำแล้วก็ใช้เมืองไทยลักษณะนี้ไม่ดีกว่าหรือครับทำไมจะต้องรีบไปเซ็นสัญญาแล้วให้ต่างชาติมาลงทุนมันไม่เหมือนนอมินีแต่ต่อไปอนาคตเนี่ยเขาจะยึดประเทศเอานะครับ
1: ครับครับครับแล้วทางด้านท่านสสแหละครับพอเห็นถึงท่านสวสะท้อนมุมมองว่าตอนนี้ไทยเรายังไม่ควรคือยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าร่วมมนุษยสัญญายูพอป1991ท่านสสเนี่ยเห็นมุมมองแล้วว่าจากโมเดลที่ทั้งอินเดียเวียดนามอินเดียเนี่ยไม่เอาส่วนเวียดนามเนี่ยเข้าร่วมแล้วแต่เหมือนจะมีข้อกังวลเนี่ยไทยควรจะนำมาเป็นโมเดลตัวอย่างยังไงบ้าง
2: ใช่ผมคิดว่าเนี่ยบทเรียนที่ทั้งสองประเทศเนี่ยคืออินเดียก็ถือว่าเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมที่ถือว่าใหญ่มากใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่เข้าเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาพยายามที่จะแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วด้วยซ้ำในการที่จะขจัดในเรื่องของสิ่งที่จะเจรจา FTA เนี่ยแล้วเอาเรื่องของอนุสัญญายูพอปเนี่ยออกนะครับคือไม่ให้มีมายุ่งเกี่ยวทางสหประชาชาติมีอยู่4หน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านอาหารเนี่ยของสหประชาชาติเนี่ยก็ได้มาบอกนะครับบอกทาง FTA บอกทางยุโรปเนี่ยว่าขอให้ทางยุโรปเนี่ยได้เอาเรื่องของยูพอปเนี่ยออกไปจากการเจรจาการค้านะครับ FTA เนี่ยนะครับซึ่งขนาดหน่วยงานของสหประชาชาติเนี่ยได้มาออกแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับได้มาแสดงออกแบบนี้ผมก็คิดว่ามันก็น่าเป็นเรื่องที่มีความกังวลอยู่มากพอสมควรแล้วก็อย่างปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยในเมล็ดอย่างข้าวโพดเนี่ยนะครับเรานี่ต้องไปซื้อพันธุ์มาตลอดนะครับคือเราไม่สามารถจะเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปเพาะปลูกต่อเลยซึ่งเราก็เป็นห่วงเป็นกังวลเหมือนกันว่ากรณีข้าวโพดเนี่ยมันจะเหมือนกรณีข้าวเนี่ยจะเหมือนกรณีข้าวโพดหรือเปล่าว่าต่อไปนี้เราก็ต้องไปซื้อพันธุ์ข้าวนะครับจากบริษัทเอกชนจากที่ไหนเนี่ยมาเพาะปลูกอย่างเดียวซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะนำเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปเก็บแล้วจะเพาะปลูกได้ต่อไปในฤดูหมดมาก
1: ครับ
2: ผม
1: อย่างมุมมองที่ท่านสสเห็นก็คือตรงเวียดนามเนี่ยเขาเหมือนจะเข้าไปแล้ว
2: แล้วรู้สึกว่าเท่าที่ติดตามข่าวทางด้านเกษตรเขารู้สึกขอใช้คำว่าเขาอึดอัดเหมือนกันในการเข้าร่วมนะครับที่เห็นตามข่าวนะครับครับผมแต่อินเดียนี่ปฏิเสธแน่นอนแข็งขันว่าไม่เอาเลยไม่เอาเลยครับผม
1: แต่ว่ามุมมองท่านสสเองก็อาจจะมองว่าในเรื่องของการที่เราจะร่วมไม่ร่วมเนี่ยศึกษา2ประเทศนี้เป็นตัวอย่างก่อนก็คืออินเดียเขามีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ร่วม
2: เขาไม่ร่วม
1: เพราะเขามีเกษตรกรรายย่อยเยอะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ในสถานะอึดอัดมันจะต้องมีเงื่อนไขเวลารายละเอียดที่จะต้องไปดูอีกครั้ง
2: ใช่อันนี้คงจะต้องไปศึกษาครับความเป็นบทเรียนที่เวียดนามได้รับตรงนั้นนะครับก็นั่นแหละครับแต่ที่กังวลที่สุดก็คือว่าความเป็นอิสระความเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดมีภาคเอกชนเนี่ยที่เขาสามารถจะคุมชะตาชีวิตของเมล็ดพันธุ์ได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันก็น่าจะทุกอย่างเนี่ยมันก็น่าจะเลวร้ายทุกอย่างจะต้องเกิดจากผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ใช่เป็นวิถีชุมชนไม่ใช่เป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรเหมือนแต่ก่อนแต่ไรแล้วนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ความหลากหลายของพันธุ์พืชของอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราก็จะอย่างทุกวันเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเรากินปลาเนี่ยมีปลาทั้งหลายชนิดแต่ทุกวันเนี่ยปลาที่เรากินเนี่ยมีอยู่กี่ชนิดกันมีปลาทับทิมปลาอะไรอยู่ไม่กี่ชนิดซึ่งพอมันมีความหลากหลายทั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับความแข็งแรงของมนุษย์เนี่ยความเป็นไปของมนุษย์เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะอ่อนแอขึ้นแล้วก็พันธุ์ต่างๆที่เพาะพันธุ์กันมาเนี่ยจริงๆแล้วการเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยที่แต่ละบริษัททำออกมาส่วนใหญ่ก็จะอิงกับว่าอิงกับปุ๋ยอิงกับอะไรที่เขาผลิตขึ้นด้วยถ้าลองเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยไปปลูกโดยธรรมชาติเนี่ยแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขึ้นที่จะเติบโตไม่เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการคัดกรองจากธรรมชาติใช่ไหมครับซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ซึ่งเราก็มีความกังวลใจในส่วนนี้เป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับก็ไม่ต่างกันกับท่านสส มีมุมมองเรื่องของความกังวล
2: ใช่ครับ
1: คือโดยเฉพาะกับภาคเกษตรกรรายย่อยเนี่ยที่อาจจะต้องเวลาถึงฤดูกาลที่จะต้องไปเพาะปลูกการจะไปเอาเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่จะต้องมาปลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้ว
2: ครับ
1: ถ้าเกิดมีการเข้าร่วมรู้สัญญานี้
2: ใช่
1: ครับ
2: แล้วก็เมล็ดพันธุ์ก็แพงนะครับอย่างข้าวโพดเดี๋ยวนี้กิโลนึงเกือบ200แล้วนะครับไม่ถูกนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน
1: ั
2: ่นแหละครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข้อกังวลที่สสสวได้สะท้อนนะครับเท่าที่เราได้รับฟังเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าข้อเสียถ้าจะพูดในทางโดยที่ดูอิงข้อมูลเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ควรจะเข้าร่วมอนุสัญญานี้หรือเปล่านะครับเพราะว่า

อาจจะยังไม่ถึงเวลาในการเข้าร่วมเพราะว่าการจะเข้าร่วมได้เนี่ยเราจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชปี42ให้สอดคล้องกับยูพอป1991ด้วยที่หลายคนกังวลคือเรื่องของอาจจะต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นหรือว่าการนำเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดข้อกังวลหรือเปล่าว่าจะไปผิดเรื่องของลิขสิทธิ์กฎหมายต่างๆรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงทางอาหารที่ไทยเราจะต้องมีการคิดให้รอบคอบนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามถึงประเด็นนี้กันต่อว่าแล้วแนวทางหลังจากนี้ก่อนที่ไทยเนี่ยจะมีท่าทีชัดเจนว่าเราควรจะร่วมหรือไม่ร่วมประชาชนควรจะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างพักกันสักครู่ครับ

0: ุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอรื้อผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
12: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
12: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
13: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: กลับมาช่วงนี้เรายังคงอยู่ที่ประเด็นเรื่องยูพอป1991นะครับต่างมุมมองของสสและสวก็มองมุมเดียวกันมองในมุมตรงๆแบบนั้นนะครับและยังไม่ถึงเวลาที่ไทยจะต้องเข้าร่วมยูพอป1991นะครับเพราะว่าอาจจะกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยตามข้อกังวลต่างๆนะครับช่วงนี้เรายังคงคุยกันในเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่อยากมีส่วนร่วมในรายการหรือว่ามีข้อคำถามข้อเสนอแนะต่างๆอยากฝากให้กลไกฝ่ายนิติบัญญัติได้เข้าไปผลักดันหรือว่าฝากเป็นคำถามไปถึงรัฐบาลเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้ที่022066102-3นะครับรายการเราก็จะร่วมสะท้อนมุมมองของประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาตามต่อกันที่เรื่องนี้ครับจากข้อกังวลที่เกิดขึ้นทางด้านท่านสว.ครับอยากให้มองมุมต่อว่าถ้าเกิดในภาพร้ายสุดที่ถ้าเกิดเราเข้าร่วมอนุสัญญายูพอป1991แล้วครับมันจะเกิดข้อกังวลที่หลายคนก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะเกิดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ของชาวต่างชาติอย่างนี้ไหมครับท่านสว.
1: นี่คือข้อกังวลที่สูงสุดจะเกิดการผูกขาดอย่างที่ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าบางทีเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่เขาปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยต้องใช้กับผลิตทางเคมีของเขาเนี่ยครับไม่ว่าจะปุ๋ยจะยาจะอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะหมดแล้วเกษตรกรที่ต้องไปซื้อพันธุ์อยู่ตลอดจะทำอย่างไรนี่คือข้อกังวลแรกข้อกังวลที่สองเมื่อตกลงกันแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างคือพวกสารเคมี

0: ของบริษัทต่างๆก็จะตามเข้ามาซึ่งเดิมๆแล้วเนี่ยบางทีผลิตภัณฑ์บางตัวในทางสารเคมีที่ใช้คือปุ๋ยยาอะไรแบบเนี้ยทางประเทศทางยุโรปเขาไม่ได้ใช้แล้วแต่กลับจะพุ่งมาเขาเรียกยังส่งมาทางประเทศเราได้อะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองให้ลึกๆเนี่ยนะครับเป็นการกระทำที่ว่าค่อยๆกลืนประเทศเราค่อยๆกลืนเกษตรกรเรานะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้ว่าเราควรสำคัญที่สุดเนี่ยอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำโดยนักวิจัยของไทยก่อนนะครับทำแล้วเนี่ยใช้ในประเทศไทยเพราะว่าถ้าเขามาศึกษาเรื่อยๆเขาก็เอาของเราไปพัฒนาเดี๋ยวนี้เรามองไปทางอย่างทุเรียนนะครับตัวข้าวนี่ไปถึงสหรัฐข้าวนี่ไปถึงญี่ปุ่นทำไมเขาไปวิจัยได้ทำไมของเราเองเนี่ยข้าวมันมีหลายกรมมากนะครับฝ่ายวิจัยฝ่ายวิชาการก็ไม่รับรองพันธุ์ให้อะไรแบบเนี้ยทั้งที่เรามีอยู่ทั้งหลายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้อีกต้องไปเอาสัญญานอกก่อนแก้ไขภายในก่อนนะครับผมก็เคยเชิญกรมการข้าวมาแต่ไม่เคยมาสักครั้งหนึ่งในการที่จะมาช่วยชี้แจงเรื่องต่างๆว่าข้าวของเราทำไมผลผลิตไม่ได้กี่ตันต่อไร่อะไรนี่ไม่มีเลยนะครับดังนั้นแค่ภายในก่อนยังไม่ต้องรีบในตัวที่จะไปเซ็นยูพอปเนี่ยแต่ว่าถามว่า FDA เนี่ยคือการพัฒนามาตรฐานเดียวกันแล้วเนี่ยอยากให้ของได้คุณภาพมากขึ้นเราก็ต้องเซ็นผมเคยปลูกองุ่นนะครับผมบอกให้แต่พอ FDA กับประเทศหนึ่งที่ส่งนำเข้ามาหาเราผมต้องเลิกปลูกองุ่นอะไรแบบเนี้ยเพราะของเราจะสู้เขาไม่ได้นี่คือหลักการง่ายๆนะครับนี่คือข้อกังวลที่เห็นว่า1เมล็ดพันธุ์จะสู่ระบบปลูกกาดต้นทุนจะสูงขึ้น2สารเคมีต่างๆจะไหลเข้ามาซึ่งสิ่งที่บางทีเขาไม่ใช้แล้วแต่ยังให้เราใช้แบบนี้นะครับ
1: ครับก็เป็นข้อกังวลเรื่องการผูกขาดของต่างชาติเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์นะครับแต่ว่าในอนุสัญญาครับท่านสสครับก็จะไม่ได้มีข้อห้ามสักทีเดียวว่าห้ามเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อแต่เขาใช้คำว่าเหมือนกับการให้เป็นทางเลือกซึ่งก็ไม่ใช่สิทธิ์เหมือนเดิมแล้วตรงนี้มันก็ยังไม่ครอบคลุมใช่ไหมครับเหมือนกับการที่จะต้องมาคอยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษว่าเคสไหนจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตแบบนี
2: ้คือกฎหมายมันขึ้นอยู่กฎหมายของประเทศต้นทางอย่างของไทยเนี่ยนะครับว่าเรามีกฎหมายที่คุ้มครองเนี่ยของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยในการเจรจาทางยูพอปเนี่ยค่อนข้างจะมีหลักเกณฑ์ในการที่จะกำหนดไว้ให้ประโยชน์กับนักวิจัยเนี่ย
1: มากกว่าเกษตรกร
2: นะครับมากกว่าเกษตรกรซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อกังวลที่เราทั้งหลายเนี่ยเราก็ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าความไม่พร้อมถ้ากฎหมายไทยเนี่ยยังไม่มีความให้มีความมั่นคงมากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราคงจะเสียเปรียบเขาในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพันธุ์พืชเดิมๆของประเทศไทยที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะถูกกลืนหายไปโดยปริยายบางทีเนี่ยเขาเอาพันธุ์ของเราเนี่ยนะครับไปต่อเติมอีกนิดหน่อยแล้วก็
1: เป็นพันธุ์ใหม่แล้ว
2: เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ละตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องคิดกันให้ดีแล้วก็เนี่ยผมต้องขอย้อนกลับมาในเรื่องของการเจรจารอบนี้อีกครั้งหนึ่งว่าผมต้องการเรียกร้องให้กรมเจรจาการค้าต่างประเทศกับกรมวิชาการเกษตรนะได้รีบออกมาเปิดเผยทุกอย่างเนี่ยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ว่าตกลงแล้วเนี่ยในการเจรจาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าทั้งสองกรมเนี่ยจะเป็นกรมที่รู้ดีที่เข้าไปเจรจาในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเรียกร้องในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่จะขอเรียกร้องให้สองกรมเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับจริงอยู่ว่าทุกวันเนี่ยได้มีการเปิดเผยก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการเปิดเผยที่มันยังมีความคลุมเครืออยู่นะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารกันทางเดียวคือไม่ได้มีการให้การตอบให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นการถามกลับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับทั้งสองทางนะครับ
1: ครับมองฉากทัดไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลมีการเข้าร่วมอนุสัญญายูพอป1991นะครับฉากทัดในประเทศไทยของเราจะเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของภาคการเกษตรความเคลื่อนไหวต่าง
2: ๆถ้าทุกอย่างเนี่ยยังคุมเครืออย่างนี้นะคร
1: ับ
2: ผมว่ารัฐบาลจะกล้าเสี่ยงที่จะเซ็นหรอครับเอาจริงๆนะครับผมเองผมคิดว่ารัฐบาลไม่น่าจะกล้าเสี่ยงที่จะเซ็นนะครับเพราะถ้าเซ็นไปแล้วเนี่ยบนความคลุมเครือบนความที่ยังไม่มีความกระจ่างชัดเนี่ยนะครับผมว่ามีปัญหาแน่สำหรับรัฐบาล
1: ครับ
2: นะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับผมมั่นใจอย่างนั้นเลยล่ะ
1: ครับมุมมองท่านสว.แหละครับมองเหมือนกันไหมครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์ยังคลุมเครือ

0: ข้อมูลยังไม่ชัดเจนเนี่ยเกษตรกรอาจจะมีการลุกฮือที่เขาเคยมีการประกาศเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะบุกม็อบอย่างเงี้ยครับ
1: ก็มีแน่นอนครับมีแน่นอนเพราะว่าผมก็อาจจะไปเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะว่าเราเป็นผู้นำของประชาชนผมยิ่งอยู่กลุ่มที่6นะครับเขาเลือกมาด้วยเกษตรกรอาชีพเกษตรกรดังนั้นจะเข้าใจภาคการเกษตรตอนนี้ที่กังวลหนักอยู่เนี่ยเรามองให้ดีๆมันจะมีอยู่2อย่างที่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์อย่างแรกก็คือคำว่าข้าวนะครับคำว่าข้าวคือพืชตระกูลถั่วนะครับข้าวพืชตระกูลถั่วและเรายังมีพืชผักนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดที่เรามีเนี่ยประเทศอื่นจะไม่ค่อยมีก็คือพืชสมุนไพรนะครับทุกวันนี้ทำไมเขาต้องมาปลูกขิงปลูกข่ากันอยู่ประเทศไทยทั้งนั้นเลยเพราะสภาพภูมิอากาศประเทศอื่นมันจะไม่สมบูรณ์แบบนี้ฉะนั้นเมล็ดพันธุ์พืชที่เป็นสมุนไพรนี่ก็อีกตัวหนึ่งสำคัญที่เขาอยากได้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาผลิตอยู่ภาคเหนือท่านลองตามข่าวดูนะครับทั้งขิงทั้งข่าทั้งพืชหลายๆตัวเนี่ยเอาไปเพื่อต้องการอะไรผลิตแล้วก็ส่งไปทั่วโลกเนี่ยก็คือพืชสมุนไพรถ้าเกิดตัวนี้ขึ้นมาในอนาคตเห็นไหมฟาวเครือตัวหนึ่งแล้วที่ไปแล้วอะไรตองหลายอย่างนะครับที่โดนเขาเอาไปแล้วเนี่ยนะครับไปพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมานิดหน่อยก็เป็นของเขาแล้วแต่เราขาดก็คืองานวิจัยฉะนั้นอยากให้เราทำของเราก่อนอย่างที่บอกเนี่ยนะเสร็จแล้วพืชสมุนไพรข้าวพวกพืชตระกูลตัว3อย่างเนี่ยมันก็คือทั้งแหล่งความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพซึ่งเทรนต่อไปของโลกนี่ก็คือเรื่องเวลเนสเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยต้องอาศัยพืชเหล่านี้จากประเทศไทยทั้งนั้นครับฉะนั้นต้องกังวลเรื่องนี้ไว้มากครับ
0: ครับมีคำถามจากประชาชนทางบ้านนะครับจากจังหวัดสตูลคำถามนี้ต้องถามมุมมองจากท่านสว.ก่อนเลยนะครับเขามีข้อคำถามว่าเรื่องของพืชพันธุ์เนี่ยไม่ใช่สิทธิ์ผูกขาดหรือว่าการแสดงความเป็นเจ้าของของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องทั่วไปสำหรับชาวบ้านหากมีผลบังคับใช้กังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งมุมมองนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านสว.
1: คือโอเคทุกคนก็คิดเสมอว่าพืชพันธุ์น่ะมันไม่ใช่เป็นของใครอยู่แล้วมันมีมาแต่เดิมแต่เราก็ต้องคิดว่าเมื่อเขามีการคำว่าปรับปรุงพันธุ์เขาย่อมจะมีลิขสิทธิ์ให้ทำไมจะต้องเกิดคำว่าหมอนทองหมอนทองจริงๆเนี่ยเอาไปเกิดที่จังหวัดชุมพรก็เรียกว่าหมอนชุมพรพอไปเกิดศรีสะเกษก็เกิดศรีสะเกษข้าวเกิดอยู่ชลบุรีก็เปลี่ยนเป็นชื่อไปตามที่ท้องถิ่นที่เขาเกิดเพราะอะไรเพราะว่าขึ้นกับสภาพภูมิอากาศฉะนั้นเราก็ต้องให้ค่าลิขสิทธิ์หรือว่าค่าปฏิบัติงานเนี่ยเป็นสิทธิบัตรขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าพืชพันธุ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ไหนเป็นอย่างไรมีที่มามีที่ไปนะครับคือไม่ใช่กินอยู่แบบกินแต่ของเถื่อนอย่างนั้นไม่ได้นะครับนี่คือทั่วโลกเขาเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับโอเคของเดิมมันมีแต่การผลิตขึ้นใหม่เนี่ยไอ้ตัวนี้จะทนต่อโรคแมลงไอ้ตัวนี้จะทนต่อสภาพน้ำท่วมน้ำสูงสภาพแห้งแล้งอะไรแบบเนี้ยคนคิดเหล่านี้ต้องใช้สมองคนคิดเหล่านี้ต้องใช้กำลังฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นกฎของโลกอยู่เหมือนกันนะครับเป็นกฎปฏิบัติด้วยกันเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้ต้องมีกติการ่วมกันดังนั้นใครผลิตได้ก็ต้องให้เขาอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยผมบอกแล้วไงว่ารักษาให้ก่อนนะครับคือห้ามไม่ได้ในการที่จะต้องปฏิบัติหรือว่าปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ทนต่อสิ่งที่เปลี่ยนไปเราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็พัฒนาต่อไปให้ได้นะครับ
0: ครับครับมุมมองท่านสสแล้วครับเห็นด้วยไหมครับกับการที่ว่าประชาชนก็สะท้อนมาว่าเรื่องของพันธุ์พืชเนี่ยมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันเกิดเป็นแบบนั้นแล้วมีผลบังคับใช้เนี่ยมันอาจจะเกิดความขัดแย้งได้ท่านสว.เนี่ยก็มองว่ามันก็ควรจะให้สิทธิ์แหละแต่ว่าตอนนี้ไทยเรายังไม่พร้อมถึงขนาดนั้นต้องคุ้มครองก่อนท่านสส.
2: ก็เหมือนกับตอนแรกที่ผมบอกกันนะครับว่าโอเคการทำอะไรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยโอเคมันเป็นสิ่งที่ถูกนะครับแล้วก็มันก็เป็นเทรนด์ที่โลกก็คงต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปทางแบบนี้จะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปดูว่าแล้วแต่ละที่เนี่ยประชาชนแต่ละส่วนเนี่ยเขามีความเท่าเทียมกันหรือยังอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าตรงเนี้ยผมเองในเมื่อตอนนี้ถ้าประเทศไทยยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะประเทศไทยก็ควรจะต้องมีเวลาให้กับประเทศไทยในการที่จะปรับตัวเนี่ยอีกระยะนึงไม่ใช่ว่าจะมาจี้ว่าอยู่จะต้องเซ็นอยู่ต้องเซ็นอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ถูกทั้งเพราะความพร้อมเรามีความพร้อมที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือยังไงเนี่ยเราก็ต้องหมุนไปตามโลกอยู่แล้วนั้นเราขัดนั้น

0: ไม่ได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวเราให้พร้อมก่อนทั้งในแง่ของความคุ้มครองเกษตรกรของเราเองแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของการที่เราจะเรื่องนักวิจัยเรื่องทุนวิจัยของเราเนี่ยนะครับเราต้องให้มีความพร้อมที่ทัดเทียมกับทางเขาด้วยนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าทิ้งห่างกันอย่างนี้แล้วก็มาใช้กฎหมายในเกณฑ์เดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมตรงนี้นะครับ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเห็นด้วยว่าโอเคกติกาโลกมันควรต้องมีแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงกติกาเนี่ยเราจะต้องทำตัวเราให้พร้อมก่อนแล้วก็ไม่ใช่ให้ทางประเทศต่างๆเนี่ยมาบีบบังคับเราจนเกินไปนักอันนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
1: คือในอนาคตเราอาจจะเข้าร่วมก็ได
0: ้
1: แต่ขอให้เรามีความพร้อมก่อนเพราะว่าขณะนี้ดูเหมือนว่าทั้งภาคเกษตรหรือว่าหลายคนเนี่ยก็ยังกังวลกับเรื่องนี้อยู
0: ่
1: เราสามารถแสดงท่าทีที่ไม่ยอมรับเกี่ยวกับการเจรจาเงื่อนไขตรงนี้ได้ใช่ไหมครับในเวทีระหว่างประเทศตรงน
0: ี้มันเป็นสิทธิ์ของเราครับมันเป็นสิทธิ์ของเรา
1: ไม่มีผลต่อเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่ไทยของเราก็อยากที่จะเพิ่มความหวังใหม่ๆ
0: ครับเข้าใจแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็คือเป็นสิทธิ์พื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนนะครับในการที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับเราไม่ได้ไปก่อความรุนแรงที่ไหนดูแล้วเราแสดงออกของเราว่าโอเคสิ่งเนี้ยเรายังไม่พร้อมนะคุณในฐานะที่คุณที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยคุณควรจะต้องให้โอกาสกับประเทศที่กำลังที่จะพัฒนาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาบีบให้ทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมคุณทุกอย่างแล้วสตาร์ทพร้อมกันเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนักนะครับ
1: ครับมุมมองท่านสวแหละครับมองว่าเรื่องโอกาสการค้าการลงทุนของไทยภายใต้อนุสัญญายูพอป1991นี้มันควรจะเกิดขึ้นไหมครับหรือเราควรจะไปหาโอกาสทางการค้าการลงทุนใหม่ๆที่ไม่ใช่เงื่อนไขที่มีข้อกังวลแบบนี้ครับ
2: คือโอกาสคงต้องมีนะครับเมื่อมันถึงเวลาของมันถึงเวลาตอนไหนเราอย่าลืมว่าถ้ามันมีแต่มวยไทยอย่างเดียวก็ได้แต่มวยไทยแต่นั้นต้องไปมวยสากลด้วยนะครับในการที่จะไปเอาของเขามาเพื่อพัฒนาระดับมาตรฐานโลกหลายประเทศก็ที่ก็บอกว่าเขาเซ็นไปแล้วนั้นเป็นประเทศที่ควบคุมเกษตรกรเขาได้นะครับควบคุมเกษตรกรเขาได้ว่ามันจะต้องมีเมล็ดพันธุ์เก็บไว้เองแล้วก็ของอยู่ในกลุ่มอย่างนี้นะครับก็เรียกว่ากลุ่มก้อนเขาแข็งแรงสากลเขาแข็งแรงหลายประเทศเขาก็รับง่ายไม่ได้ยากนะครับในการที่จะทำร่วมกันแต่ของเราสามใดที่เกษตรกรรายย่อยนะครับอยู่ถึง 6-70% เหล่านี้เราต้องรักษาเราไว้ก่อนและเรามาปรับกันว่าเราจะทำอย่างไรให้เกษตรกรรายย่อยเรารวมตัวให้แข็งแรงและเราจะไปเข้าสู่ระดับโลกด้วยกันการที่จะไประดับโลกก็เหมือนทีมฟุตบอลนั่นแหละครับถ้ายังกระจัดกระจายอยู่แบบนี้มันยากแต่ถ้ารวมกันเป็นหนึ่งแล้วจึงจะไปได
1: ้ครับ
2: มาตรฐานของทุกสิ่งทุกอย่างคงจะต้องยอมรับเมื่ออยู่ในระเบียบสังคมนะครับหลายนักวิชาการที่เข้ามาคอมเมนต์ในสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยก็หลายท่านก็คิดว่าถ้าเราไปเข้ากับเกษตรกรก็คิดว่าเราล้าหลังแต่เราอย่าคิดว่าเราล้าหลังนะครับเพราะแหล่งอาหารมันอยู่ที่เราสักวันนึงเขามีปัญหาการทะเลาะกันเนี่ยเราไม่ส่งนะครับดังนั้นคิดให้เราอยู่รอดและอยู่อย่างมั่นคงก่อนแล้วเราค่อยสู่กระจายไปนะครับพอเพียงดีที่สุดนะครับอย่าไปรีบอะไรที่จนว่าเราจะต้องเป็นอย่าเป็นคนงานในโลกอนาคตนะครับคือเมล็ดพันธุ์ก็ของเขาปลูกแล้วก็ต้องไปขายเขาอะไรอยู่อย่างเงี้ยและผลสุดท้ายก็คนทั่วประเทศคำว่าเกษตรกรจะไม่มีในอนาคตจะกลายเป็นคนงานอย่างเดียวครับ
1: ครับท่านสวครับมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านจังหวัดชุมพรมาเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่ากรณีนักวิจัยได้ทุนจากภาคการเกษตรเมื่อมีงานวิจัยเรื่องพันธุ์พืชออกมาแล้วอยากให้นำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ด้วยอยากให้ภาครัฐช่วยหนุนในเรื่องนี้มีมุมมองไงบ้างครับกับคำถามนี้ครับ
2: จริงๆมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับเดิมๆเนี่ยทุกคนจะท่องมาตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเรียนเกษตรมาเนี่ยก็บอกว่ารัฐนำราชชาติเจริญก็คือรัฐต้องวิจัยรัฐต้องนำทางไปในสู่ในทิศทางที่มันดีนะครับรู้ว่าตัวเนี้ยเรามีความรู้เรามีเรียนหนังสือนะครับเมื่อเราเรียนมีความรู้เรียนหนังสือแล้วจะไปเซ็นสัญญาอะไรเราก็มองกลับไปที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเพราะเราเรียนหนังสือเรามากินเงินเดือนรัฐแต่ชาวบ้านที่เขาทำงานเนี่ยเขาก็ทำเพื่อมาส่งให้เราอยู่เหมือนกันเราก็ไม่ต้องไปทำส่วนนั้นแต่เราใช้สมองเราต้องมองการให้ไกลว่าเกษตรกรที่คอยเราเนี่ยเขาหวังจากเราทำให้สำเร็จนะครับฉะนั้นอย่างเนี้ยที่เขาถามเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยว่าถ้าในลักษณะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตัวเขาจะเป็นอย่างไรถ้าเรานึกถึงเกษตรกรเนี่ยเรามองภาพไม่ออกเราอย่าเป็นเพียงนักวิชาการที่วิจัยแล้วเอางานไปเก็บแต่เมื่อเราวิจัยได้แล้วอะไรที่ดีต้องรีบส่งเสริมรัฐก็เช่นกันเมื่อกี้ดูข่าวก็บอกว่ารัฐตัดงบงานวิจัยและถามว่า ต้องการจะปรับปรุงพันต้องการจะทำไอ้นี่แล้วถามว่าตัดงบออกไปหมดทำไมสิ่งสำคัญในงานวิจัยเนี่ยก็คือต้องใช้งบประมาณในการวิจัยเป็น5ปี10ปีกว่าจะนิ่งได้ของเราไม่มีงบให้ทำและนักวิชาการเขาจะไปอย่างไรอีกนั่นก็อีกตัวหนึ่งแต่วิจัยได้แล้วทำไมถ้าเราเข้าไปที่สวทช.ก็จะเห็นบริษัทใหญ่ๆต่างๆเต็มอยู่ในสวทช.อย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ทำเพื่อทุนหรือเปล่าดังนั้นเราต้องคิดให้ออกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเขาทำเพื่อเกษตรข้าววิจัยมาได้แล้วกรมการข้าวจะเอาไปขึ้นกรมวิชาการก็บอกว่ายังขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเนี้ยเนี่ยเราก็เลยก็เรียกว่าตกหลังเพื่อนก็เพราะอย่างเนี้ยดังนั้นฝากทุกท่านว่าวิชาการนำนะครับทำการผลิตให้มันพัฒนานวัตกรรมนำการผลิตแล้วก็จะส่งเสริมการขายไปที่พาณิชย์อะไรเนี่ยที่ทุกคนต้องกันได้หมดแล้วแต่การวิจัยไม่มีแล้วเมื่อไหร่มันจะนำการผลิตไปได้อะไรแบบนี้นะครับ
1: ก็ถือเป็นมุมมองของท่านสว.ที่สะท้อนถึงเรื่องข้อกังวลต่างๆที่ไทยเราจะต้องมีความพร้อมก่อนจะเข้าร่วมอนุสัญญา UPOP 1991นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับท่านสว.ครับที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการท่านโชติชัยบัวดิษฐ์โฆษกคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาขอบคุณนะครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับครับมาที่ฝั่งท่านสส.ครับมุมมองเมื่อสักครู่จากชาวบ้านชุมพรเขาบอกว่าอาจจะต้องเอาผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยนี่แหละมาเผยแพร่ให้ความรู้ก่อนแล้วก็สนับสนุนมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านผู้ชมทางบ้านจากชุมพรนะครับว่าคือที่ผ่านๆมาเนี่ยเราได้ยินเสมอว่าผลงานวิจัยส่วนใหญ่ก็พอวิจัยเสร็จก็ขึ้นไปอยู่บนหิ้งนะครับมิได้ออกมาเผยแพร่ต่อพี่น้องสาธารณชนนะครับผมขอเรียกร้องในข้อนี้อีกข้อนึงนะครับที่การวิจัยทั้งหลายเนี่ยผลออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องนำเสนอนะครับในการจะสื่อสารในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าจะต้องมีการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเราได้มีการวิจัยเรื่องนี้ออกมาแล้วนะนะฮะว่าผลเป็นยังไงอย่างไรนะครับจะได้นำไปสู่การต่อดอกต่อผลนะครับในอุตสาห์ลงทุนไปแล้วเนี่ยแล้วก็จริงๆนะครับในส่วนของอย่างที่ท่านสว.บอกนะครับว่าแพทย์แต่ว่าคนที่ไปดูส่วนใหญ่จะเป็นบริษัททั้งหลายเนี่ยที่เข้าไปดูนักวิจัยว่าวิจัยอะไรออกมาได้บ้างซึ่งมันเป็นการสูญเสียเม็ดเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมเองผมก็ขอเรียกร้องตรงนี้เช่นเดียวกับพี่น้องในชุมพรที่แสดงความคิดเห็นมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับ
1: คร
0: ับผม
1: แน่นอนก็กลไกของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการเชิญ
0: ใช่ครับ
1: สองหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูล
0: ใช่ครับ
1: ก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมา
0: ใช่ครับก่อนหน้านี้คือตั้งแต่ก่อนการเจรจาเมื่อวันที่28นะครับได้ทางกรรมการเกษตรและสหกรณ์ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้เชิญทางสภาเกษตรมาซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรนะครับได้เข้ามาให้ข้อมูลสมแต่ผลปรากฏว่าตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะตั้งอนุขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้แต่ว่าผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นคู่เจรจานะครับคือคนที่ไปเจรจาจริงเนี่ยไม่ได้มาร่วมวงเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นการถกเถียงกันซะมากกว่าก็เลยรอเวลาเดี๋ยวผลการประชุมจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเชิญทั้งสองกรมมาแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาคิดอ่านกันว่าเราควรจะตั้งอนุเนี่ยมาศึกษาควบคู่ไปกับสิ่งที่ทั้งสองกรมเนี่ยได้ดำเนินการหรือไม่นะครับ
1: ครับก็ติดตามกันต่อนะครับมุมมองในเรื่องของการพัฒนาทุนเรื่องวิจัยต่างๆรวมไปถึงเรื่องของไทยเราเนี่ยจะเข้าร่วมอนุสัญญาพร็อพ1991ที่ทางด้านของภาคการเกษตรเองก็มีข้อกังวลนะครับขณะที่กลไกฝ่ายนิติบัญญัติก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงต่างๆเพื่อที่จะทำให้ภาคการเกษตรได้มีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นว่าจุดยืนของไทยเนี่ยควรจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมแต่เท่าที่ฟังมุมมองเนี่ยนะครับคือไทยเรายังไม่พร้อมที่จะมีการเข้าร่วมณตรงนั้นดังนั้นเนี่ยก็เป็นท่าทีของรัฐบาลเองอาจจะต้องมาสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและมีความชัดเจนว่าข้อมูลหลังจากนี้ไทยจะเอายังไงกับการเข้าร่วม UPOP 1991นะครับวันนี้รายการมองรัฐสภาหมดเวลาลงแล้วผมทีมงานและท่านสส.นพลเหลืองทองนาลาประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณครับท่านสส.

0: อนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ผมเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่อนุบาล1จนทุกวันนี้ได้เป็นนักบอลของโรงเรียนเล่นอยู่รุ่น12ปีครับแล้วก็11ปีไปโรงเรียนพอตกเย็น4โมงครูจะเรียกหลวงซ้อมบอล4โมงครึ่งถึง6โมงครึ่ง
1: เอาเริ่ม
0: การซ้อมก็ตั้งมาร์กเกอร์ครับแล้วครูก็จะให้วิ่งซิกแซกแข่งกันบ้างครับพอเล่นไปได้สักพักครูก็จะให้ลงทีมครับ

รางวัลที่ผมภูมิใจก็คือรางวัลที่ไปแข่งอยู่สูงเนินครับปี2567ผมไปแบกอายุเล่นรุ่น12ได้ที่1แล้วก็ฟุตบอลใหญ่เล่นรุ่น12ปีได้ที่1เหมือนกันครับตอนนี้เล่นตำแหน่งกองกลางเล่นฟุตซอลก็ตำแหน่งกองหลังเมื่อก่อนเคยเป็นประตูแล้วกระโดดเซฟแล้วมือแตกครับเลยของครูมาเป็นนักเตะแทนครับพอผมมากกว่าผมเห็นพวกคุณแกเสียงดังรู้สึกว่าสนุกผมก็เลยชอบอยากรับบ้างครับผมก็เลยขอพ่อรับพ่อก็ห้ามพ่อกลัวเจ็บกลัวทุเรียนหล่นใส่หัวผมไม่ฟังผมก็เลยวิ่งเข้าไปตอนแรกพ่อจะโยนมาครับผมวิ่งเข้าไปรับแทนพี่เขาแล้วผมรับตกพื้นครับพ่อเห็นพ่อบอกว่าอย่าสอนให้ครับผมเริ่มต้นฝึกการรับทุเรียนจากลูกบอลพ่อก็ยืนอยู่กับพื้นครับแล้วพ่อก็โยนลูกบอลให้แล้วผมก็รับประมาณ2ปีครับพ่อผมเริ่มรับได้พ่อบอกว่าอย่าให้รับลูกจริงๆพอตอนนั้นใช่ไหมผมเดินไปกำลังจะไปหาพ่อแล้วทุเรียนมาสลัดขั้วมาใส่หัวที่หนามมันปักอยู่ในหัวก็หน้ามือปวดครับแล้วก็เจ็บเลือดไหลออกมาด้วยครับพอพ่อมาเห็นพ่อบอกว่าให้ไปรอที่โรงครับเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลตอนนั้นมันไม่มีใครเทียบตกใจครับคนที่เทียบเป็นก็ไปคัดทุเรียนหมดพ่อก็รีบไปครับเพราะมันจะขับพ่อก็เลยสอนความยากมันต้องเทียบให้ตรงเทียบให้เสมอกันครับถ้าไม่เสมอกันมันก็จะถล่มลงมาใส่ขาเราได้ครับตอนนั้นผมเทียบไม่ค่อยได้ครับผมเทียบไปปุ๊บแล้วมันหล่นมาใส่ขามันแค่เป็นจุดเริ่มต้นก็ต้องมีบาดแผลบ้างผมรู้สึกว่าชอบก็เลยไม่คิดอะไรมากครับแล้วก็เทียบต่อที่ประจานเลยนะครับถ้าผมมีเวลาว่างผมก็จะมาช่วยพ่อขายของครับมีลูกชิ้นทอดแล้วก็ข้าวไข่เจียวลูกชิ้น

0: ก็จะมีโบโลน่าปูอัดเต้าหู้ชีสแล้วก็ลูกชิ้นหมูถ้าไม่มีลูกค้าพ่อก็จะให้ออกไปเดินเล่นกับเพื่อนแถวๆนี้ครับถ้าลูกค้าเยอะพ่อก็จะโทรตามให้มาช่วยขายของครับผมจะช่วยพ่อขายลูกชิ้นถึง4 ทุ่มครับแล้วลูกชิ้นมาเติมพ่อก็จะออกมาขายของต่อจะกลับประมาณ2 ทุ่มครับ
1: ได้12 ตันกลับบ้านตีสาม
2: ตัดหมาใครวะ
0: เริ่มต้นจากการพับกระสอบให้มันเป็นครึ่งหนึ่งวิธีการจับก็จับขอบครับจับให้มันแน่นๆแต่ถ้าเราไม่ถนัดเราสามารถกำขอบกระสอบได้ครับแล้วก็ให้คุณตัดขึ้นไปแล้วเราก็ไปยืนอยู่ที่มันมีช่องโล่งๆให้รับแล้วพอทุเรียนใกล้จะถึงหัวเราก็ยกสอบยกให้มันเท่าหน้าอกรับเสร็จปุ๊บปล่อยรอดวางขาถ้ามันไม่รอดวางขาเราก็จะปวดแขนจะเยอะกว่ายกขึ้นมาแล้วก็เอามือรับใต้ทุเรียนครับแต่ต้องเอากระสอบไปด้วยครับถ้ารับมือเปล่าๆมันก็เจ็บมือครับพอรับเสร็จพอเอาใส่ขิงผมก็รับกระสอบมารับต่อครับ
3: การรับลูกทุเรียนนั้นต้องใช้ความชำนาญในการคำนวณโมเมนตัมของวัตถุ2 อย่างที่จะตกกระทบกันนั่นก็คือลูกทุเรียนที่มีน้ำหนักและความเร็วในการลอยลงมาจากความสูง 8-10 เมตรเมื่อกระทบกับกระสอบที่มีน้ำหนักและความเร็วน้อยกว่าคนรับจึงต้องพยายามหยุดลูกทุเรียนด้วยความยืดหยุ่นกะระยะให้ลูกทุเรียนตกลงมาในกระสอบและผ่อนแรงปล่อยกระสอบให้เหวี่ยงเคลื่อนที่ผ่านวางขาเป็นการซับแรงเพื่อที่จะสามารถประคองลูกทุเรียนให้อยู่ในกระสอบโดยไม่หลุดออกไปนั่นเอง
0: ความยากในการรับทุเรียนก็ต้องกะจังหวะการรับให้ไม่โดนตัวเราเพราะทุเรียนหล่นลงมาเกือบถึงหัวเราค่อยยกกระสอบความสนุกในการรับทุเรียนอยู่ที่การรับทุเรียนและเสียงนักดนตรีเปรียบแข่งกันได้ครับเสียงนักแปะเสียงมันเกิดจากการที่เราเอาเชือกมามัดครับโมเมนต์พี่เขาทำเสียงนักผมก็เลยให้พี่เขาสอนว่าทำยังไงม้วนยังไงไอ้ตรงใบปลายมันครับจะมาฟาดกับกระสอบแล้วเสียงมัน

0: ก็ขอไปเล่นกับเพื่อนนะ
1: ไปไหน
0: ไปบ้านย่า
2: วันหยุดถ้าผมทำงานบ้านเสร็จก็จะขอพ่อออกไปเล่นบ้านย่าครับบ้านย่าจะมีบ่อน้ำครับมีปลานิลปลาทับทิมปลาสวายปลาบึกจะขอย่าออกไปตกปลาครับถ้าได้ปลามาก็จะเอาไปเผากินครับ
3: จะนั่งตกปลาอยู่ริม
4: ปลาไปแล้วเว้ย
3: ปลาย่างเสิร์ฟแล้วทุกคนปลาย่างเพื่อนปลาย่าง
5: ยิ้มมือ
3: โอ้ยหลังจากตกปลาบ้านย่าเสร็จก็ไปเล่นน้ำตกวังบรรยากาศร่มรื่นครับเย็นสบายนอกจากเล่นน้ำแล้วผมก็ชอบปีนต้นไม้ครับ
6: ขึ้นไปตัด2ลูกนั้น
3: ผมชอบปีนต้นไม้อยู่นะครับพอมาสวนทุเรียนผมก็ขอพ่อขึ้นไปตัดครับแล้วพ่อก็ชี้บอกลูกไหนลูกไหนครับเพราะว่าผมยังดูไม่เก่งครับ
6: โอเคแกใช้ได
3: ้ที่ผมอยากมารับทุเรียนเพราะว่าค่าใช้จ่ายทางบ้านเยอะครับต้องส่งค่างวดรถค่าใช้จ่ายเพิ่มแก่ลงทุกวันผมก็เลยอยากไปรับทุเรียนเพื่อเอาเงินช่วยพ่อแม่ครับทุเรียนผมกลัวพ่อจะตกลงมาแขนหักขาหักเพราะว่าพ่อเคยตกลงมาแล้วทีนึงกระดูกแขนพ่อหักค่าใช้จ่ายในการรักษาพ่อก็เยอะผมเลยอยากให้พ่อแบบปลอดภัยครับเพราะกลัวพ่อตกลงมา
6: เวลาขึ้นก็ขึ้นฝั่งนี้ก่อนขึ้นยอดก่อนน้ำนี้ลงใส่หัวขึ้นดีๆดับกิ่งแล้วก็ดับเชือกด้วยเข้าใจไหมลูก
3: ตอนนี้จะขึ้นไปตัดทุเรียนด้วยตัวเองครั้งแรกผมรู้สึกเสียวๆครับเพราะว่าตอนนั้นฝนก็ตกแล้วครับแล้วต้นกำมันก็ลื่นด้วยครับกลัวว่าจะตกลงมาอีกด้านนึงผมก็ตั้งใจว่าอยากจะช่วยพ่อหาเงินแล้วก็ทำให้พ่อภูมิใจในตัวผมเสี่ยงก็ยอมครับ

0: ารกิจวันนี้จบลงครับรู้สึกว่าสนุกกับการตัดทุเรียนครับมีความสุขครับผมคิดว่าผมทำได้สำเร็จ 50% ครับยังไม่ค่อยคล่องแต่ผมก็สนุกครับผมก็ตัดทุเรียนได้หมดต้นครับผมอยากพัฒนาเรื่องการตัดทุเรียนการดูทุเรียนครับนี่คือผลงานของผมเองครับทุกคนสุดยอดไหมครับหลังจากที่ผมได้ตัดทุเรียนเต็มตัวครั้งแรกรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานช่วยพ่อแม่หาเงินครับวันนี้ผมได้เรียนรู้เรื่องการตัดทุเรียนแล้วก็การดูทุเรียนแล้วก็การปีนต้นไม้อื่นกลัวเขาจะฉีกแล้วกลัวเขาไม่มีลูกเกิดมาใหม่ครับสุดท้ายก็ไม่ฉีกครับเพราะว่าผมก็บิดมีดมาให้มัน
1: ขยันทำงานอายุขนาดนี้สามารถหาเงินซื้อของที่ตัวเองอยากได้แล้วให้เขาพัฒนาไปเรื่อยๆฉันภูมิใจในตัวแกได้ที่แกทำแบบนี้ได
2: ้หวังน้อย
3: เราได้
0: ผมมีความฝันครับว่าอยากมีสวนทุเรียนของตัวเองตอนนี้ผมกำลังเรียนรู้เรื่องการปลูกทุเรียนแล้วก็การดูแลทุเรียนพ่อเขาสอนว่าการดูแลทุเรียนมันไม่ใช่ง่ายๆนะถ้าเราผิดพลาดนิดเดียวเราก็จะขาดทุนเยอะถ้าเราขายได้ดีก็สามารถทำให้เรามีเงินไปเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงพ่อแม่ได้ไม่เคยเสียใจที่ว่าไม่ได้เล่นเกมกับเพื่อนแล้วก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนผมมีความภูมิใจที่ได้ช่วยพ่อแม่หาเงินดูแลครอบครัวก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำให้ครอบครัวยิ้มได้ครับ

ปัญหาบ้านเราปัญหาใหญ่ๆคือน้ำแรงกับน้ำท่วมด้วยเหตุนี้นะครับพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าน้ำคือชีวิตพระองค์ท่านบริหารน้ำอย่างไรที่มาของคำว่าจากนภาผ่านภูผาสู่มหานทีอันนั้นแหละครับที่เขาเรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือพระเจ้าอยู่หัวท่านบริหารน้ำตั้งแต่อยู่บนท้องฟ้าเลยอันนั้นคือที่มาของฝนหลวงนั่นเองจะทำยังไงให้เป็นก้อนเมฆนั้นสามารถเป็นหยดน้ำลงสู่แผ่นดินได้จะกักเก็บยังไงนะครับตรงไหนควรจะเก็บตรงไหนควรจะสร้างเป็นรูปของเขื่อนหลังจากนั้นกลางภูเขามาถึงตีนเขานั้นไหลผ่านป่าที่สองป่านี้ไม่ใช่ป่าต้นน้ำลำธารแต่เป็นป่าเศรษฐกิจก็คือมันอาจจะเป็นสวนลำไยมันอาจจะเป็นสวนลิ้นจี่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านกั้นน้ำไว้อีกที่ตีนเขาต่อจากนั้นน้ำก็วิ่งไปบนที่ราบเลือกสวนไร่นาอะไรต่ออะไรต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ราบหลังจากใช้ที่ราบเสร็จก็ไปรวมกันอยู่ในแม่น้ำบริโภคเสร็จแล้วก็ถ่ายเป็นของเสียออกมาพระองค์ท่านก็ตามไปบำบัดอีกจนกระทั่งจุดชายทะเลของแหลมผักเบี้ยเนี่ยเพราะนั้นจากคำว่าจากนภาผ่านภูผาสู่มหานทีนั้นน้ำจากฟ้าพอหล่นลงสู่แผ่นดินได้จะทำงานเป็นระยะระยะนะครับให้ประโยชน์กับเราสำหรับพระเมตตาความรักที่มีต่อประชาชนนั้นยิ่งสัมผัสกับประชาชนเท่าไหร่ทรงรับทราบปัญหาของประชาชนความทุกข์ของประชาชนและพระองค์ก็จะเข้าไปขจัดปัญหาเท่าที่พระองค์ท่านจะสามารถจะทำได้ให้ชีวิตเขาดีขึ้นนั่นแหละครับเป็นจุดกำเนิดของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริความพอเพียงด้านน้ำก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นชีวิตเราก็อยู่ได้ขอให้เรารักษาน้ำเพราะลูกหลานของเราก็ต้องการแผ่นดินที่จะให้ประโยชน์สุขกับชีวิตเขาด้วยเช่นกันครับ

ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกิจกรรมพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดี

จ้านายในราชการปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
1: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
2: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
3: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้อง
4: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระราชทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระราชทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรก

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
2: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
3: เปลี่ยนมุมคิด
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
4: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
5: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
6: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
7: มาช่วยกันลดหวาน
6: ลดมัน
5: และเลี่ยงเค็ม
8: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
9: La la la la la la.

0: ายเดียวที่จะเกิดขึ้นได้กับพวกเจ้าคงจะมีแต
1: ่อิ่มอิ่มนิ่งเป็นหลับไม่ขยับอาจเป็นโรคมนุษย์ติดจอติดพักนั่งนานจะจับไม่ค่อยอยากจะลุกซีรีส์เรื่องไหนว่าดีก็บอกพี่มาเลยดีคืนนี้เอาให้จบตีสอง

0: ันลุกขึ้นแซนด์ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเทวดาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุ
1: อย่าลืม
0: ลุก
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพื่อคนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ด้วยความปรารถนา
2: ประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วย PM 2.5
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณโยกิเป็นอะไรมาครับ
3: หอเนี่ยครับหมอช่วงเนี้ยผมเป็นผื่นคันนะครับน่าจะเกิดจาก PM 2.5 เนี่ย
4: มะเร็งคุณเป็นมะเร็ง
3: ผื่นเนี่ยครับ
4: มันไม่ใช่แค่ผื่นคุณมันมีเคสก่อนหน้านี้ที่ผมดูแลรักษาอยู่อาการแบบนี้เหมือนกันเป็นจุดแบบนี้เลยแดงแบบนี้เลยคุณเป็นมะเร็งปอดแล้วตอนนี้มันส่งผลไปถึงกระดูกสันหลังเลย
3: นี่ผมเป็นมะเร็งกระดูกสันหลังด้วยครับ
4: ใช่
3: แล้วผมต้องทำยังไงอะหมอ
4: เอ็กซเรย์เนี่ยตามจุดต่างๆเห็นไหมคุณเป็นระยะ3เนี่ย
3: มะเร็ง
4: ใช่
3: แล้วต้องรักษาไงครับหมอ
4: คุณอยากรู้ใช่ไหม

0: ะนาวมะนาว
1: ครับเดี๋ยวเนี้ยข้อมูลทางการแพทย์ปลอมมันเยอะมีออกมาได้ทุกวัน
2: จะเบาหวานความดันอะไรเนี่ยก็รักษาได้หมด
3: กลุ่มหมอกควันที่ปกคลุมอย่างน
1: ั้นให้ข้อมูลไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของชาวบ้าน
2: เลยเอาไปหยอดตาก็ได้นะโอ้โหรักษาได้ทุกโรคตาของคุณป้าเนี่ยติดเชื้อและเยื่อตาทะลุแล้ว
1: คุณยังจะเชื่ออยู่อีกเหรอ

0: ดยเฉพาะทุกวันนี้มีโรคเกิดใหม่จาก PM 2.5 ถ้าต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้ขอแนะนำหมอในมือ DMS Telemedicine จากกรมการแพทย์และแอดไลน์ Official คลินิกมลพิษออนไลน์หรือเข้าไปที่ www.pollutionclinic.com เพื่อประเมินความเสี่ยงและส่งต่อการรักษาเพื่อเข้ารับการรักษาและนัดแนะจากคลินิกที่ใกล้เคียงปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
1: ดูจากอาการและบริเวณโซนที่อยู่ของคนไข้เบื้องต้นคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับ PM 2.5 ครับ
2: ปรึกษาแพทย์โดยตรงดีกว่าครับ
0: มีโทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือโหลดมาใช้ด้วยเลยกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
3: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
4: เข้มทุกประเด็น
5: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
6: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
7: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
4: ครบทุกความเคลื่อนไหว
8: บ้านจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
9: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
10: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
4: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
11: ่บำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
12: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
4: ไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา19 นาฬิกาทางช่อง 10

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
12: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
13: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย

0: ตรงนี้เนี่ยนะ
1: ใช่นี่ไง
2: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: ชีพอิสระมีเฮแก้ตัวไปมีสิทธิ์ได้บำนาญ
1: แค่ออมเงินไว้กับกอช.ออมเท่าไหร่รัฐเพิ่มให้สูงสุด 1,800 บาทต่อปี
2: โม้คนหาเช้ากินค่ำอย่างเราอ่ะจะเอาเงินที่ไหนมาออม
1: เริ่มต้นออมแค่เดือนละ50บาทรัฐเพิ่มให้อีกนะครับอายุครบ60ปีเมื่อไหร่รับเงินบำนาญตลอดชีพสูงสุด 12,000 บาทต่อเดือน
2: โดนใจอ่ะ
3: กอช.กอช.อะไรเชื่อได้ปะเนี่ย
1: กองทุนการออมแห่งชาติครับส่งเสริมการออมให้กับอาชีพอิสระให้ได้มีบำนาญใช้หลังอายุ60ปีครับ
3: แล้ววินอย่างผมเนี่ย
1: สมัครได้เพียงแค่พี่เป็นคนไทยอายุ 15-60 ปีที่มีอาชีพอิสระและอยากเก็บเงินยาวๆไว้เพื่ออนาคต
2: อ้าวจะไปไหนอ่ะ
3: ก็ไปสมัครไง
4: พี่สมัครผ่านแอปก็ได้นะคะ
5: พี่คะถ้าหนูเรียนจบแล้วไปทำงานในระบบหนูยังส่งต่อได้อยู่ไหมคะ
1: ได้สิครับแต่ว่ารัฐจะหยุดสมทบเงินให้ก่อนนะเมื่อไหร่ที่น้องออกจากงานก็จะได้รับเงินสมทบเหมือนเดิมครับ
5: Very good
6: แล้วคนพิการแบบผมเนี่ยพอจะมี
1: เราสนับสนุนความเท่าเทียมจะพิการหรือทุพพลภาพก็มีสิทธิ์ออมได้รับเงินบำนาญได้เหมือนกันเลยครับ
6: เอาเรื่องถึงพรุ่งนี้ไม่รวยแต่ตอนแก่ก็มีตัวช่วยด้วยบำนาญจากกอช.
7: ถ้าตายตอนแก่เนี่ยเงินที่ออมมาทั้งหมดจะไปอยู่ไหน
8: หากเสียชีวิต
1: เงินทั้งหมดจะตกไปสู่ผู้

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26 กันยายน 2566กำหนดให้วันที่13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2500วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนม์สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเรื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเรื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์แล้วทรงจุดธูปเทียนเรื่องธรรมทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าธรรมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสถิทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาแล้วทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงกราบพระพุทธปฏิจจพระพุทธมหาราชฉปริวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จบรมนาถบพิตรพระบาทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดีพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระนิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกบาลาแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมอาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคม2407ปีแห่งการครองราชสมบัติน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกบำรุงสมัยโดยพระราชทานโครงการ 4,000 โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความได้ที่มั่นคง

ทพบิดรพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเกรีวงศ์ทั้ง9พระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาวไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตลอดมาแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในปราสาทพระเทพบิดรนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวเนื่องในวันนวมินทรา569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพยุหคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: พร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่ง3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสาปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีเอื้อโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้รับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชบด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์ในประเภทต่างๆทำหน้าที่ขบวนโดยการเคลื่อนขบวนศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาพระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรม
2: นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กรมพระศรีสวรรควัดวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก

กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569มีคณะกรรมการใหญ่คณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมนิสิตรมมกอาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟูมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยาราชนารีให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเพ็ญพระกุศลในวันนี้หมายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศโดยทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านลงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศด้วยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งยังทรงคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์รวมถึงนวัตกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมภายใต้ร่มพระบรมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการและพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระองค์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตโดยเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ด้วยเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชอาจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีราชสกุลราชินิกุลหน่วยงานหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการสังกัดกระทรวงและกรมต่างๆอาทิกรมชลประทานกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานกปร.มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพกลุ่ม BJC Big C และบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรวมทั้งสิ้น299หน่วยงานตลอดจนประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีจิตอาสาและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นายวิภวินเมฆกระจ่างและคณะนายชันชัยวรวงศ์และคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดมอลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมและวัดป่าตองจังหวัดน่านที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์และนางสาวรัตดาพรไตรธมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเวลา 19:00 นางสาวประภาดาถาวรเศษและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีรวมจำนวน8รูปในขณะที่ช่วงเวลา 8:00 ถึง 12:00 ของวันนี้ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประการรอบด้านทั้งส่วนพระองค์ข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลส่งผลให้ประเทศชาติเจริญวัฒนาและราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนวันนี้เวลา 10:00 ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยาวัดแขทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์และวัดตรวจพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์30 นาทีนายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมและคณะราชสกุลประวิทย์สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรวัดป่าประสาทศีลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10 รูปจาก

ังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาปามคนประชาชนไปกราบสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาโดยเฉพาะผู้ขาดโอกาสผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากฟื้นฟูความเป็นอยู่และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานโครงการกำลังใจและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชราชาแห่งราชามั่นศรัทธามิสร่างสูญจงรักภักดิ์เพิ่มพูนราโชวาทส่องมันคาให้ภาคเพียรและอดทนให้ครองตนด้วยปัญญาสันติในอาณาประชาราษฎร์ที่น้อมนำรอยทางที่พ่อสอนปวงนิกรจารึกจำปรัชญาพระทรงธรรมสถิตมั่นนิรันดรสถิตอยู่ในน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เปลี่ยนมุมคิดนะครับพบกับผมต้นนรงฤทธิ์คิดเห็นนะครับวันนี้มาคนเดียวพร้อมกับทีมงานนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามก็ได้เหมือนเดิมครับเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่างผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภานี่คือสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนครับติดตามรับฟังครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาค AM 1071 GHz และที่ขาดไม่ได้นะครับฝากไว้ด้วยครับคนไหนที่สายโซเชียลมีเดียอย่าลืมครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ทักทายกันครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแล้วก็อีก account อีก channel นึงนะครับFacebook เหมือนกันก็คือ TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนวันนี้มามองในมุมเกมผู้ฟังบอลเมื่อวานแล้วก็เชียร์ก็ลุ้นกันไปแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวพาไปมองทั้งหมดทั้งมวลเลยนะเรื่องของเอเชียนเกมที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าทัพนักกีฬาไทยเรามีทั้งประสบความสำเร็จมีอาจจะอัปเกรดอัปเลเวลขึ้นมานะครับแต่ว่าบางกีฬาบางประเภทเราก็ต้องยอมจริงเพราะว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเขาเรียกว่าสกิลเพิ่มมากขึ้นผมขอพาไปดูสรุปยอดเหรียญนิดหนึ่งนะครับว่าเราได้เหรียญอะไรกันมาบ้างนะครับเตรียมมาเลยนะครับทีมงานเพราะว่าพาไปดูเหรียญที่เราได้มาเนี่ยนะฮะคือโอเคแหละเราอาจจะอยู่อันดับที่7นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่อันดับที่7แต่ว่าเป้าเดิมเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆสมาคมหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าคือขั้นต่ำเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า15 15ไปอยากจะได้แม็กซิมัมสักประมาณ21เหรียญทองนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ทีมงานเอามาเนี่ยเราเอามาทำให้เห็นว่าคือเบอร์1เนี่ยก็เป็นจีนเนาะ

เอเชียนเกมเรารู้อยู่แล้วว่าจีนเนี่ยเขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นักกีฬาอย่างไรเราก็จะเห็นแล้วนะในโซเชียลมีเดียยิ่งเทรนกีฬานะครับรองมาเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้คือกลายเป็นว่า3ประเทศเนี่ยเป็นกลุ่มหินแข็งนะที่ค่อนข้างจะทะลวงได้ยากอยู่นะครับอย่างจีนเหรียญทองเขาก็ได้169เหรียญนะรวมๆทั้งหมด341เหรียญญี่ปุ่น83เหรียญเห็นความต่างไหมครับแค่เฉพาะเหรียญทองจีนกับญี่ปุ่นก็มีความต่างกันแล้วนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรองมาเกาหลีใต้นะครับเหรียญทอง39เหรียญมาที่อินโดนีเซียอินเดียนะแล้วก็อุซเบกิสถานอิหร่านแล้วก็มาไทยนะฮะเราก็ถือว่าเป็นท็อปนิดหนึ่งนะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญนะแต่ในจำนวนเหรียญที่เอาละเราอยู่ในแรงกิ้งที่โอเครับได้ไม่ได้ต่ำจนเกินไปอาจจะไม่ได้สูงแปะตามแบบเป้าหมายหรือว่าธงในใจที่เราตั้งเป้าไว้21 22เหรียญแต่ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนิดนึงคือก่อนหน้าเนี่ยโพกีฬาตอนนี้ผมเชื่อว่าพอจบกีฬาเอเชียนเกมไปแล้วเนี่ยนะฮะโพก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะจะมีหักปากกาเซียนไหมนะครับโพจะแตกหรือเปล่าคือ1ต้องแบ่งออกนะฮะเป็นความภูมิใจส่วนหนึ่งโปรก็คือส่วนโปรนะหลายๆคนบอกว่าไอ้บางกีฬาน่าจะได้เหรียญมากกว่านี้คือถ้าเราเอาเรื่องของการแข่งขันการประสบความสำเร็จของเหรียญเป็นที่ตั้งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะแต่ต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าถ้าเรามาดูเฉพาะสกิลอย่างกรีธานี่ผมเชื่อว่าน่าจะทะลุสถิติระดับโลกโอลิมปิกไปเลยไหมวิ่งยังไงฮะ100เมตรให้ได้9วิคุณผู้ชมนะน้องบิวใช่ไหมเอาแล้วก็จะเห็นนะว่าเจ้าบิวลงสนามวิ่งทีไรสถิติเขาเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ตลอดนะครับนี่แหละคืออีกหนึ่งตัวแปรสำคัญตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆประเภทกีฬาเนี่ยบางคนบอกวอลเลย์บอลตะกร้อเราก็อาจจะหลายคนบอกว่าเอ๊ะเคยได้สกอร์ที่ดีกว่านี้สกิลแข็งกว่านี้ลองมองคู่ต่อสู้รอบข้างซิว่าเรามีจุดพลาดตรงไหนไฟฟอนโลส่องมาที่ประเทศไทยเต็มๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและที่สำคัญนะก็จะมีกีฬาหลายๆประเภทที่เราไปร่วมแข่งขันครั้งนี้นะต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันเป็นความสำเร็จที่เราสามารถทำได้แล้วก็ทำให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับมีกีฬาที่เดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงจากข้อมูลที่มีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าบางกีฬาก็เป็นกีฬาหน้าใหม่นะเป็นกีฬาครั้งนี้นะยกตัวอย่างที่เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับคือเราส่งไปตลอดนะครับตะกร้อเป้าเดิมเราเนี่ยต้องการที่จะได้4ทองนะต้องได้4ทองได้2ทอง2เงินนะครับแล้วก็มีคูราชนะเห็นไหมชื่อกีฬาก็จะบางคนอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเรามีอันนี้ด้วยนะครับยูยิทสูใครจะไปรู้ล่ะเป็นกีฬาที่แบบเนี่ยเหมือนภาพทีมงานขึ้นมาเป็นลักษณะของมวยปล้ำนะครับกอล์ฟนี่เราก็ตั้งเป้าเหมือนกันนะครับเรือใบอันนี้เรือใบเราก็ถือว่าเป็นท็อป10เหมือนกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีสปอร์ตเราก็ตั้งเป้าไว้เหมือนกันนะครับสมาคมที่เดิมๆถ้าเราพูดถึงนะมวยสากลขี่ม้า MMA เห็นไหมการต่อสู้นะครับแบดมินตันหรือว่าวอลเลย์บอลคือต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าทุกๆสมาคมอะเขามีเป้าหมดเลยนะครับว่าไปแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะต้องได้กี่เหรียญแต่บางทีเราพลาดมาบ้างอะไรมาบ้างคือคู่ต่อสู้เข้าไปถึงไหนเราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณผู้ชมเห็นหลายบริบทเลยความสำเร็จเราก็เห็นการไม่ประสบความสำเร็จเราก็เห็นแต่ในความสำเร็จนั้นเราจะวัดจากอะไรครับ1วัดจากเหรียญไหมอันนี้ก็แล้วแต่ KPI ที่ตั้งหรือตัวชี้วัดที่ตั้งนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วแต่คนจะมองถ้าวัดจากเหรียญวันนี้เราสำเร็จไปเท่าไหร่หรือถ้าวัดจากสกิลของนักกีฬาเช่นเมื่อก่อนกีฬาวอลเลย์บอลของเรานี่ท็อปอยู่แล้วหนึ่งในตองอูอยู่แล้วถ้าวอลเลย์บอลหญิงของไทยเดินไปไหนมาไหนคู่แข่งก็ขนลุกขนพองก็หนาวเหมือนกันแต่

เล่นบอลชายล่ะตอนนี้รู้สึกว่าอ้าวเหมือนจะกระเตื้องขึ้นนะครับสกิลเราดีขึ้นถ้าวัดที่สกิลเราก็อาจจะเห็นกรีธานะอย่างที่เราเห็นนะครับตัวสกอร์ดีขึ้นไหมนะเราสามารถที่จะเก็บแต้มแล้วไปเทียบกับโอลิมปิกได้เลยหรือเปล่านะครับการเก็บตัวเป็นอย่างไรเซปาตะก้อแต่ก่อนเคยดีตอนนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าเราไปมีจุดอ่อนจุดพลาดอย่างไรคือทุกๆสมาคมเรามองแบบนี้ตัวชี้วัดมันแล้วแต่คนจะมองที่เหรียญก็ได้มองที่สกิลของนักกีฬาก็ได้หรือมองอีกมุมนึงครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังความนิยมนะตอนนี้อย่างที่เราทราบกันเทรนเฮลตี้ไม่ว่าจะเป็นการกินสุขภาพเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเรามีหมดเลยแต่คนสนใจประเภทกีฬาไหนมากที่สุดนะหรือว่าสมาคมไหนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาประเภทนี้สามารถจะดึงใจจูงใจให้คนเลิฟหรือว่ารักกีฬาของคุณได้หรือเปล่าเป็นที่นิยมหรือไม่เนี่ยครับลักษณะของตัวชี้วัดความสำเร็จมันวัดได้หลายแบบมองกลับกันณวันนี้หลายคนถามกันเข้ามาเหลือเกินคุยเรื่องกีฬาไม่พ้นคำถามนี้ประโยคนี้ได้ยินกันบ่อยครั้งเมื่อไหร่บอลไทยจะได้ไปบอลโลกอ่ะเหมาะไหนๆมองกีฬานะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วก็การที่จะแยกกระทรวงออกมาถ้าจะมีกีฬาเดี่ยวๆการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยหรือการกีฬาไทยจะเป็นในทิศทางไหนวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมามองในมิติของกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาทราบแว่วๆมาว่าอยากจะดันเหลือเกินเรื่องของบอลไทยนะเรามียุทธหลายอายุเหลือเกินกว่าจะไปให้บอลไทยไปบอลโลกได้มันจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วสะท้อนถึงฝ่ายบริหารอย่างไรวันนี้คุยกันแต่เรื่องกีฬานะครับอาจจะมีลักษณะมันๆเฮเฮฮาฮาหน่อยเปลี่ยนมุมคิดกันยังไงต้องตามต่อช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่เดียวแล้วมาพบกันครับ

0: ัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับ
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ในฐานะตัวแทนผู้ขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
12: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
13: แล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
14: ลดหวาน
13: ลดมัน
12: และเลี่ยงเค็ม
0: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

0: มาร่วมภาคภูมิใจแล้วก็ร่วมฉลองชัยกับความสำเร็จครั้งนี้ของทัพนักกีฬากับการแข่งขันเอเชียนเกมที่ผ่านมาความภูมิใจตรงนี้เราคงจะต้องมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นกรีธานี่สุดปังเลยแต่อีกมุมนึงกีฬาบางประเภทก็อาจจะดูแล้วสอบตกหรือเปล่านะครับแล้วเราจะพัฒนากันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างที่ทางฝ่ายบริหารก็บอกว่าจะมีการควบรวมกันนะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมกีฬาอาจจะแยกออกมาความเฉพาะด้านตรงนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคุยกันทีเดียวเลยนะครับท่ามกลางบรรยากาศความสำเร็จตรงนี้เราจะติดต่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับกับทางสมาชิกวุฒิสภาท่านเป็นกรรมธิการและที่ปรึกษากรรมธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาอภิวัฒนาพงศ์ตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับสวพิสิทธิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็พี่ต้นนะครับครับผม
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านครับความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยหลายคนลุ้นไปเชียร์แล้วก็ถือว่าได้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่มาเหมือนกันสำหรับกีฬาบางประเภทโดยเฉพาะกรีธาแต่ว่าบางประเภทก็เราอาจจะเหมือนผิดหวังบ้างอะไรบ้างเอาล่ะแน่นอนว่ากีฬาย่อมมีแพ้มีชนะท่านเห็นความสำเร็จหรือว่าเห็นอะไรจากการแข่งขันครั้งนี้ของทัพนักกีฬาไทยบ้างครับ
1: คือผมมองว่า18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงเนี่ยรวม52เหรียญเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจมากนะครับในการแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจิานากุย่าเนี่ยนะครับ ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งเพิ่งปิดฉากลงไป
0: ค
1: ือต้องบอกว่าจุดที่มันเป็นเราว่าเราจะวัดว่าบรรลุเป้าหมายที่เราจะสักเซสหรือประสบความสำเร็จไหมเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่การตั้งเป้าก่อนครับเป้าหมายของสมาคมกีฬาต่างๆที่ส่งมาทางการกีฬาประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าว่าการแข่งขันครั้งนี้เหรียญทองเนี่ยจะอยู่ประมาณไม่ควรจะน้อยกว่า15แล้วก็อยู่ประมาณถึง21เหรียญทองนะครับแต่เราได้มาถึง18เหรียญเนี่ยถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราคาดตามเป้าเอางี้เขาเรียกว่าเราตามเป้าแล้วกันนะครับแต่ก็มีกีฬาบางประเภทที่อาจจะพลาดหวังพลาดเป้าไปนะครับแล้วก็มีกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่ต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จทั้งสมาคมและประสบความสำเร็จทั้งตัวนักกีฬาเองด้วยก็คืออย่างสมาคมกีฬา
0: ครับ
1: ถูกไหมครับก็น้องบิวนะครับนะครับน้องบิวเนี่ยกับภูริพลเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือเป็นนักกีฬาที่ผมชื่นชมนะวิ่ง100เมตรแค่ 9.90 วิเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสถิติเอเชียเอเชียนเกมเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับเร็วมากเร็วมากท่านครับหลายคนถามว่าคือการพัฒนาศักยภาพกีฬานี่ผมค่อยๆมามองลึกแล้วนะฮะกับการที่ถือว่าเป็นทรัพยากรทุนมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติเนี่ยคือถ้าเรามองแบบนี้เราเห็นว่าเอาล่ะคือการแข่งขันมีแพ้มีชนะแต่กว่านักกีฬาประเทศไทยในการแข่งระดับเนี้ยมันจะต้องมีการทุ่มเททุกอย่างถ้ามองว่าหลังจากนี้แม้เราจะประสบความสำเร็จหรืออาจจะพลาดเป้าไปบ้างเราจะต้องพัฒนานักกีฬาไทยในมุมไหนบ้างครับท่านครับ
1: คือผมอยากจะให้เปลี่ยนมุมมองนะครับคือเราอย่าไปมองแค่ที่เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงครับผมว่าเราต้องไปมองที่ความพยายามของนักกีฬาแต่ละคนหรือว่านักกีฬาที่เข้าไปแข่งขันมากกว่าครับความสำเร็จมันพร้อมมากกว่าผลสำเร็จที่ได้จากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจะอยากจะผมว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยผมมั่นใจว่าคือเขาเต็มที่กับคำว่าเวลามีธงชาติหรือธงไตรงติดหน้าอกเนี่ยทุกคนเต็มที่อยู่แล้วครับผมเชื่อตรงนั้นแล้วผมก็มั่นใจว่าการที่ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ในนามตัวแทนทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องทุ่มเทการฝึกซ้อมผมอยากให้ไปชื่นชมตรงนั้นมากกว่าการที่จะไปมองแค่เหรียญทองที่เราได้รับครับ
0: อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังก็น่าจะเห็นด้วยไม่ต่างจากเราเพราะว่าต้องเปลี่ยนมุมคิดจริงๆคือชัยชนะบางทีมันอาจจะไม่ได้ดูแค่ที่เหรียญแต่ว่าอาจจะไปดูที่สถิติได้ไหมฮะสถิติปีนี้ดีขึ้น
1: ผมยกตัวอย่างแบบเอาง่ายๆอย่างว่าบอลเมื่อวานนี้ไม่รู้คุณต้นดูหรือเปล่าอย่างเงี้ยบอลเมื่อวานแล้วกันแต่บอลเมื่อวานไม่ได้เกี่ยวกับเอเชียนเกมนะผมขอนอกเรื่องแล้วกัน
0: แต่เป็นเรื่องกีฬาแต่เป็นเรื่องกีฬา
1: คุณต้นถามว่าอยากจะเรื่องความสุขอย่างเรื่องบอลเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูนะฮะรอบชิงชนะเลิศของรายการอาเซียนคัพใช่ไหมครับเอเชียนคัพหรืออาเซียนคัพเนี่ยนะครับที่เราแข่งกับอินโดนีเซียที่เป็นประเทศเจ้าภาพเราเหมือนเราเล่นฟุตบอลที่11คนเท่ากันจริงนะแต่ว่าการตัดสินเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมุมมองของการที่เขาเป็นเจ้าภาพเขาก็ได้เปรียบในเรื่องเสียงเชียร์ในเรื่องอันอื่นประกอบกันและ

0: ที่สำคัญเนี่ยเราเห็นกระติดเขาเรียกหัวจิตหัวใจนะเราได้รองแชมป์นะครับแต่สิ่งที่ผมประทับใจก็คือว่าเต็มที่ทุกคนไม่ว่านักกีฬาหรือว่าโค้ชนะครับที่เล่น10คนเป็นเวลาเกือบชั่วโมงนึงครับผมมองว่าอันนี้แหละคือความทุ่มเทการฝึกซ้อมที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลให้ฟอร์มการเล่นแล้วก็โดยรวมของทีมชาติแล้วก็แต่ละบุคคลเนี่ยมันสู้เต็มที่แล้วแต่ไม่ได้เราไม่ได้ชนะเลิศแต่เราได้แค่รองแชมป์แต่เราเห็นเราควรชื่นชมแบบนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่แบบในมุมผมว่าเฮ้ยเนี่ยนี่ผมดูเสร็จแล้วเราไม่สามารถที่จะตำหนิเขาได้เลยเราได้แต่คำชมอย่างเดียวครับอย่างที่เมื่อกี้ผมชมไปว่าคือเป็นความทุ่มเทที่ผมชื่นชมมากครับครับ
1: ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าบางทีนักกีฬากว่าจะไปเป็นตัวแทนเขาต้องทุ่มเทต้องซุ่มซ้อมนะฮะแต่บางทีครูต่อสู้เขาอาจจะพลิกแค่นิดเดียวนะฮะ บางทีมันเป็นเกมเรื่องของกีฬาผมกลับมาย้อนดูสถานการณ์กับเทรนปัจจุบันซึ่ง คนไทยเนี่ยรักสุขภาพมากขึ้นยิ่งเห็นนักกีฬาไปเป็นตัวแทนแล้วนะฮะเด็กเยาวชนนี่ก็โอ้โหเทรนสุขภาพมาแรงมากถือว่าเป็นทิศทางที่ดีไหมครับสำหรับการพัฒนาประเทศชาติของเราโดยเฉพาะเรื่องของการกีฬาครับสวพิสิทธิ์ครับ
0: ครับก็คงเราคงได้ยินคำว่ากีฬาสร้างคนสร้างชาติครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าถ้าคนไทยออกกำลังกายอย่างน้อยก็เรื่องได้สุขภาพแหละนะครับไม่ต้องเป็นนักกีฬาถึงขนาดต้องไปแข่งทีมชาติอะไรเนี่ยคือเราเริ่มออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะไปทำอาชีพประกอบรายได้อะไรต่างๆถ้าสุขภาพคือหัวใจเริ่มต้นถ้าสุขภาพดีเนี่ยการทำงานออกมาก็จะดีครับอันนี้มันเป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคืออยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยก็ออกกำลังกายครับคุณเอากีฬาที่ชอบก็ได้จะยังไงอะไรก็ได้ครับเล่นให้มันมีสุขได้สุขภาพพลานามัยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญครับ
1: ครับเล่นกีฬาเชียร์กีฬาอย่าไปเครียดนะเพราะว่าสุขภาพใจกับกายมันคู่กันนะครับอย่างที่สวพิสิทธิ์บอกทีนี้ถ้าคุยกับสวเรื่องนี้ไม่ถามไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าฝ่ายบริหารเขาก็มีการจะขยับจะไปรวมการท่องเที่ยวรวมกับวัฒนธรรมแยกกีฬามาก็จะมีความเฉพาะซึ่งอธิษฐานตรงนั้นเดี๋ยวรอฝ่ายบริหารเขาชัดเจนแต่ณวันนี้ภาพมันเริ่มเห็นภาพแล้วเนี่ยท่านสวคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยกีฬาบ้านเราจะมีความเข้มแข็งคึกคักหรืออะไรทิศทางจะเป็นไปในลักษณะไหนไหมฮะ
0: คืออย่างนี้ครับตัวกระทรวงกีฬาเนี่ยผมยังไม่เห็นภาพแบบชัดๆนะฮะแต่กระทรวงตัวกระทรวงท่องเรียกว่าทำและท่องเที่ยวเนี่ย
1: วัฒนธรรมและท่องเที่ยว
0: ผมเห็นภาพองค์กรเขาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าก็ดีครับที่เขาเอาไปรวมกันเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวมันแยกออกจากกันไม่ได้นะครับกีฬาเนี่ยอาจจะไปพ่วงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้แต่ว่ามันเป็นแค่อีเวนต์พูดง่ายๆมันเป็นแค่รายการแข่งขันต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงเวลานึงแค่นั้นเองแต่มองว่าถ้าออกมาเป็นกระทรวงกีฬาแล้วผมก็ต้องมองว่าคงจะต้องมีการตั้งเป้าหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้มีหลักๆ ก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายของประชาชนสองก็อาจจะตั้งเป้าถึงแบบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการแข่งขันที่ในอนาคตที่ประเทศไทยอาจจะเป็นทั้งเจ้าภาพและอาจจะเป็นทั้งนักกีฬาที่ส่งไปแข่งนะครับซึ่งถ้าถามว่าอันนี้ถ้าถามผมจริงๆว่าอยากให้เห็นภาพแบบไหนผมก็ยังมองว่าถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยให้มันชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยการตั้งเป้าหมายต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนมากกว่าการที่ไปรวมกับท่องเที่ยวครับ
1: ผมเห็นในโซเชียลมีเดียอันนี้เราก็อาจจะไปดูเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเขาก็เป็นสายแข็งเหมือนกันผมยกตัวอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะ
0: คือ
1: จีนเนี่ยเขาปูพื้นตั้งแต่เด็กแบบ 4-5 ขวบเลยครับสวพิสิทธิ์ฮะ
0: ค
1: ือบ้านเราถ้าเรามีเฉพาะนะฮะอย่างกระทรวงกีฬาเลยเนี่ยเราต้องแบบเข้าไหมหรือเราจะแบบไทยๆอย่างของเรายังไงได้บ้าง
0: ใจผมเนี่ยนะเอาจริงๆคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรานักกีฬาเนี่ยมันควรจะต้องฝึกตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่เล็กๆเลยฮะนะครับนะครับอย่างหลายคนก็อย่างผมก็จะลูกของผมเนี่ยไปเล่นกีฬาตั้งแต่เล็กๆอย่างน้อยคือสิ่งที่มันจะได้หนึ่งสุขภาพแพ้รู้ชนะรู้ภัย
1: อันนี้จริง
0: อันนี้คือความสำคัญผมมองว่าคือมันเล่นเล็กๆฝึกใหม่ๆก็อาจจะแพ้เยอะหน่อยพอแพ้ไปมันก็เริ่มมีชนะบ้างพอชนะบ้างก็เริ่มชนะเยอะขึ้นชนะเยอะขึ้นสุดท้ายก็จะเป็นแชมป์แต่สิ่งที่สำคัญว่าจะเป็นชนะหรืออะไรสำคัญที่สุดคือเขาต้องรู้ว่าเฮ้ยมันแพ้น่ะมันเริ่มใหม่ได้อันนี้คือความสำคัญอันนี้คือมันเป็นการปลูกฝังให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันแพ้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่มันแพ้ได้แล้วก็เราก็กลับมาสู้ใหม่ได้ความพยายามที่เราต้องใส่ไปแต่ละครั้งในการฝึกซ้อมในการแข่งขันเนี่ยคือสิ่งที่ผมมักจะเอาไปชมเขามากกว่าการที่เขาได้เหรียญรางวัลนะครับ
1: ครับเพราะว่าอย่างที่สวพิสิทธิ์บอกเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราย้อนไปดูกีฬาที่นักกีฬานะที่เขาเล่นกีฬาแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยทุกคนเริ่มผมพูดตรงๆเริ่มมาจากศูนย์ทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยอย่างวิวกุลวุฒิเนี่ย

0: เริ่มมาตอนแรกก็เริ่มมาอาจจะมีแพ้บางชนะบ้างเริ่มจากนักกีฬาเขตไปจังหวัดก็ค่อยมาเยาวชนทีมชาติมาทีมชาติคือจะมีสเต็ปของเขาใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่
0: แล้วการสนับสนุนของคนรอบข้างนะครับสวจะต้องยังไงบ้างสำหรับการสนับสนุนนักกีฬาแต่ละคนแต่ละประเภทฮะ
1: เอาเรามองเป็นภาครัฐเป็นภาคส่วนภาคเอกชนก่อนแล้วครับก็คือถ้าภาครัฐเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วหนึ่งก็คือเรื่องสนามกีฬาเนี่ยคือถ้ารัฐควรจะต้องสนับสนุนใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้เราด้วยความที่ผมอยู่ในวุฒิสภาเนี่ยแล้วก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบไม่ว่าจะงบประมาณต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยสนามกีฬาเนี่ยไม่พร้อมครับเพราะนั้นหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าประการสำคัญคือเรื่องความพร้อมของตัวสนามกีฬาก่อนนี่คือภาครัฐที่ควรจะต้องสนับสนุนนะครับสองก็คือเรื่องภาคเอกชนเราควรจะต้องมีการให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนกีฬามากขึ้นเพราะอย่าลืมว่างบประมาณในการให้กับภาคกีฬาเนี่ยน้อยมากถ้าเอารัฐไปจ่ายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าควรจะให้สิทธิบางประการเบื้องต้นกับเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนกีฬาเนี่ยอาจจะเป็นสิทธิทางภาษีหรือสิทธิอะไรหลายๆอย่างที่จะให้สิทธิ์เขานะครับสองก็คือมาตัวนักกีฬาเองนะครับก็แน่นอนแล้วก็คนนักกีฬาเนี่ยมันจะผูกไปทำเป็นครอบครัวของตัวนักกีฬาด้วยแล้วก
0: ็
1: อย่างเงี้ยอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการคือเราคงต้องบอกว่าให้กำลังใจแล้วก็เขาเรียกว่าให้การสนับสนุนในแบบกำลังใจครับถ้าเป็นคนรอบข้างตัวท่านเองตัวนักกีฬาเองครับก็คงแบ่งเป็นสามส่วนแบบนี้
0: สามส่วนแบบนี้ถ้าผมเทียบเคียงหรือว่ามีเคสสตัดดี้ไหมครับอย่างต่างประเทศเวลาไปแข่งเขาจูงใจเขาให้กำลังใจอะไรยังไงบ้างตรงนี้มีไหมครับสบ
1: คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าคือเราจะเห็นหลายอย่างครับคือนักกีฬาที่เป็นระดับอาชีพเนี่ยนะครับมันแน่นอนครับมันคือความเป็นอาชีพเนี่ยมันก็ต้องมีรายได้อันนี้มันอยู่ด้วยรายได้นะเพราะนั้นผมเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะที่เขาสนับสนุนเนี่ยหนึ่งก็คือรายได้ค่อนข้างจะมั่นคงนักกีฬาเราเองเนี่ยบางทีช่วงหลังๆก็ต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะเรามันคือนอกจากทำชื่อเสียงประเทศชาติแล้วเนี่ย
0: มันคืออาชีพนะ
1: รายได้ของนักกีฬาก็สำคัญใช่ครับใช่
0: ครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสนับสนุนกันมองในมุมการทำงานของกลับมาเราต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะในมุมของกรรมธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาคือตอนแข่งถามส่วนตัวเลยนะครับท่านพิสิทธิ์ฮะเชียร์ประเภทไหนไหมหรืออะไรยังไง
1: ผมดูฟุตบอลครับผมเป็นคนชอบ
0: กีฬ
1: าฟุตบอลดูฟุตบอล
0: ครับ
1: ส่วนวิ่งเนี่ยผมไม่อาจจะไม่ได้ดูสดแต่ก็ดูเทปนะฮะที่แข่ง
0: ดูดีรันย้อน
1: ดูดีรันของท่านภูริของน้องบิวภูริพลเนี่ยครับทั้ง2รายการทั้ง100เมตรแล้วก็200เมตรนะรวมถึง4คูณ100ด้วยที่ประท้วงแล้วไม่สำเร็จนะฮะอันนั้นก็ดูด้วยประมาณนั้น4รายการประมาณ 3-4 รายการนะแต่ดูเป็นครับประชุมมันช่วงแข่งมันกลางวันพอดีแล้วครับแล้วก็บางทีกลับค่ำกลับไม่ทันก็มีเหมือนกันครับก็จะดูประเภทนี้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่ดูนอกจากวิ่งแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงครับ
0: ครับโอ้พูดถึงวอลเลย์บอลเรานี่ก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกัน
1: วอลเลย์บอลหญิงแล้วผมชื่นชมวอลเลย์บอลชายด้วยนะตอนนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ท้ายๆตอนนี้ขึ้นมารอบล่าสุดนี่สึกติดอันดับ5ตอนนี้อันดับ5ผมก็ถือว่าโอเคมันไม่ได้เหรียญแหละแต่อย่างน้อยเห็นครับก็ต้องขอชื่นชมค่ะไปทางสมาคมวอลเลย์บอลทีมชาตินะแล้วก็ทีมชายด้วยครับ
0: คือเราจะเห็นนะครับว่ากีฬาอย่างที่คุยกับสว.พิสิทธิ์มาเนี่ยคุณผู้ชมคือแพ้ชนะมันอีกเรื่องนึงแต่ถ้าการที่เรามีสกิลที่ดีขึ้นนะคือเหมือนกับเมื่อก่อนเราอาจจะเล่นอีกแบบแต่ฟอร์มณวันนี้เอ้ยดีขึ้นนะมีการต่อยอดที่ดีขึ้นเนี่ยถ้าเรามองกลับไปแต่บางประเภทนะอันนี้ก็เอาจริงๆเราก็ให้กำลังใจทุกประเภทแหละแต่บางประเภทคือฟอร์มเราเคยดีแต่ก่อนท็อปฟอร์มตอนนี้อาจจะไม่ได้ท็อปเหมือนเดิมเราต้องมาทบทวนอะไรไหมฮะตรงนี้ฮะ
1: คืออย่างง่ายๆครับอย่างเมื่อก่อนเรามวยสากลนะครับเรานี่กวาดกันเป็นว่าเล่นนะ
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะแต่วันนี้เรากลายเป็นว่าโอ้โหต่ำกว่าเป้าเยอะอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่าก็คืออาจจะบอกว่าคู่แข่งเราจะไปบอกว่าเราแย่ลงก็ไม่ใช่บางทีคู่แข่งอาจจะเหนือเราก็ได้เขาอาจจะพัฒนาเขาอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะนิ่งอยู่กับที่มันก็เลยไม่ได้เหรียญทองเรามองได้หลายมุมต้องบอกอย่างนี้ครับครับก
0: ็หลายคนมองแบบนี้ครับสว.พิสิทธิ์ว่าถ้าณวันหนึ่งนะครับเรามีการแยกออกมาแบบชัดจริงๆในมิติของกระทรวงการกีฬาแล้วสมาคมหรือผู้ที่รับผิดชอบกีฬาแบบนี้เขาคือ KPI มันอาจจะต้องเปลี่ยนไหมเป้าหมายจะยิ่งชัดกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าการพัฒนานักกีฬาเรายังไงบ้างกับบรรดาสมาคมหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องสวมองยังไงในมิติ
1: ผมคิดว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมัน

0: เป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเรื่องการตั้งเป้าหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าเอาชีวิตเราก็เหมือนกันเนี่ยทุกคนนะครับเราก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าปีนี้เราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องปกติถ้าถามกลับมาย้อนมากับกีฬาเนี่ยก็เหมือนกันครับผมคิดว่าสมาคมต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งเป้าในการพัฒนาเหรียญรางวัลมันเป็นแค่ส่วนองค์ประกอบที่ผลพลอยได้อะไรกันแต่หลักๆคือสมาคมคุณเนี่ยมีมันทำสร้างนักกีฬาขึ้นมาได้เพิ่มขึ้นไหมเยาวชนต่างๆเข้ามาหันมาเล่นกีฬาประเภทที่คุณเป็นสมาคมเรียนดัชนีชีวัตรเนี่ยพวกนี้สำคัญกว่าเหรียญรางวัลด้วยซ้ำไปนะถ้ามีคนมาเล่นกีฬาของคุณในสมาคมเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยคือตัวชีวัตรที่ดีเลย
1: ครับครับครับอันนี้น่าสนใจนะแล้วในการทำงานของกรรมาธิการตอนนี้ถ้ามองในมิติของกีฬานะครับหรืออาจจะพ่วงการท่องเที่ยววัฒนธรรมกรรมาธิการของวุฒิสภานี่ขยับขยื่นเรื่องไหนประเด็นไหนอยากบอกกล่าว
0: เอาประเด็นร้อนดีกว่าครับประเด็นร้อนเลยคุณต้นครับ
1: ครับผม
0: นี่ไงประเด็นภาษีบาปกองทุนกีฬาเดี๋ยวผมคิดว่าประชุมพรุ่งนี้ครับจะเรื่องนี้จะเข้าประเด็นในวุฒิจะผมจะนำเสนอในกรรมาธิการครับ ก็จะมาพิจารณาการว่าจริงๆแล้วตัวนี้กองทุนตัวนี้เนี่ยมันควรจะจับสรรจัดอยู่ในงบประมาณให้มันชัดเจนไปเลยดีไหมเพราะมันจะได้ตรวจสอบได้นะครับอันนี้มันจะได้แบบเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าคือจะได้อีกอย่างที่ผมทราบมาเนี่ยพอมันเป็นกองทุนตัวนี้มันมีกีฬาบางประเภทไม่สามารถใช้กองทุนนี้ได้ด้วยครับอันนี้คืออันนี้ผมก็ไม่ได้คงต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปรับฟังจากพรุ่งนี้ไปคุยกันในที่ประชุมรังกมกตทท.ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยมาครับแล้วก็จะอาจจะเรียนเชิญท่านผู้ว่าเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็จะดูว่ามันการที่รัฐบาลเสนอแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านเห็นอย่างไรแล้วท่านอยากจะให้มันเป็นอย่างไรครับแล้วก็จะรับฟังเพื่ออย่างน้อยเราจะทำหนังสือไปทางคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะได้เอาความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเราเป็นกระบอกเสียงให้กับทั้งทางการกีฬาประเทศไทยก็ได้แล้วก็ทางภาคเอกชนก็ได้ครับวุฒิสภาเราสามารถนำตรงนี้ไปสื่อสารต่อได้คร
1: ับ ไหนพูดถึงประเด็นร้อนครับสว.พิสิทธิ์กับเรื่องภาษีบาปเข้าระบบงบอะไรต่างๆนะมันจะตรวจสอบง่ายกว่าจริงไหมอ่ะ
0: คือผมว่าถ้ามันออกมาเป็นงบประมาณอ่ะมันจะค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะว่างบประมาณเนี่ยคุณจะต้องเบิกจ่ายเลยว่าคุณจะไปทำอะไรแต่ก่อนหน้านี้เราให้เป็นก้อนไปเหมือนกับเราตัด 1.5% ไปให้กับการกีฬาเป็นเลิศอะไรเงี้ยเราคือว่าตัดไปให้ตังหน่วยงานต่างๆ 4-5 หน่วยงานเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะก็คือเขาก็ไปหาตั้งกรรมการบริหารเองแต่ถ้าคราวนี้ไม่ใช่คุณจะต้องมาขอแล้วนี่คุณต้องมาขอสำนักงบแล้วนะสำนักงบจะตัดถูกไหมครับอันนี้มันต่างกันไงเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความชัดเจนไม่ใช่แบบคุณจะไปแค่จัดอีเวนต์จัดแค่อะไรกะจัดอะไรขึ้นมาแล้วคุณก็มาเบิกจ่ายไอ้นี่คงไม่ใช่ถูกไหมคร
1: ับ แสดงว่าถ้าอย่างนั้นทิศทางที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันจะมีการตรวจสอบมันจะโปร่งใสมันจะชัดมันจะ
0: แน่นอน
1: มันจะเป๊ะ
0: อันนี้ผมมั่นใจว่าแน่นอนคือผ่านงบประมาณเมื่อไหร่มันมีความมันจะต้องลงรายละเอียดแล้วฮะ
1: มีรายละเอียด
0: แค่ไม่ใช่แค่คุณของงบไปทั้งก้อนแล้วคุณไปบริหารจัดการเองแล้วตั้งกรรมการขึ้นมาดูอะไรอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วครับมันเปลี่ยน
1: แล้วการพิจารณาที่บอกว่าทำยังไงให้เราพิจารณาได้อย่างรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องการบริจาคคำว่ารอบด้านผมสนใจตรงนี้ฮะต้องรอบด้านในมิติไหนบ้างครับสว.พิสิทธิ์ครับ
0: คือรอบด้านก็คือเราจริงอย่างที่ผมบอกครับมันต้องวัดกันว่าอันหนึ่งก็คือเอาที่มันวัดง่ายสุดคือเหรียญรางวัลถูกไหมฮะสองเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงกีฬาต่างๆคุณมีคนเข้ามาเล่นกีฬาคุณเยอะแค่ไหนเพิ่มขึ้นแค่ไหนนักกีฬาเยาวชนที่เกิดขึ้นมาในแต่ละปีมีเท่าไหร่ถูกไหมครับและเอกชนที่เข้ามาการสนับสนุนพวกคุณเป็นยังไงพวกนี้เป็นดัชนีหมดเลยถูกไหมครับค
1: ุณ
0: เ
1: พิ่มน่าสนใจ
0: ถูกไหมฮะเราอย่าไปมองมิติเดียวอย่างที่บอกให้เหรียญรางวัลเฮ้ยมันไม่ใช่ครับมันแค่ผลพลอยได้ถ้าองค์ประกอบพื้นฐานมันอะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเองภาครัฐเองภาคเอกชนเองภาครัฐก็ต้องสนับสนุนทั้งสามกีฬาภาคเอกชนเองก็ต้องมีเงินมาสนับสนุนเพราะว่าอย่าลืมว่าสมาคมต่างๆเนี่ยงบประมาณแต่ละปีน้อยมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าองค์ประกอบเนี่ยเอาองค์ประกอบตรงนั้นมาสุดท้ายแล้วเราอาจจะเป็นแบบเหมือนจีนก็ได้เราอาจจะมีแบบนั้นได้แต่เราต้องเริ่มวางพื้นฐานก่อนอันนี้คือความสำคัญ
1: คือถ้าบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแบบนี้เท่ากับว่าคือเดี๋ยวไปตกผลึกก่อนแล้วหลังจากนั้นยังไงครับในกรรมธิการก่อนที่จะมาในชั้นของวุฒิสภากระบวนการต่างๆเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องนี้ฮะเพราะมันเกี่ยวข้องกับการกีฬาด้วยเกี่ยวข้องกับกีฬา
0: ก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมจะคุยในกรรมธิการพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คงจะต้องมาดูถึงข้อเท็จจริงแล้วถ้าเกิดเอาตัวที่รัฐบาลนำเสนอเนี่ยมาพิจารณาเลยครับเรื่องภาษีบาปตัวนี้แหละนะฮะว่าจากการเปลี่ยนจากที่ต้องให้กับทางการกีฬาประเทศไทยเนี่ยไปเป็นก้อนแบบ กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแต่คราวนี้เรามาเปลี่ยนให้ไปผ่านให้มาขอผ่านงบประมาณเนี่ยอันนี้มันมีข้อดีข้อเสียการเบิกจ่ายยังไงเร็วช้ายังไงเพราะเราเคยได้รับปัญหาคือนักกีฬาชนะได้รางวัลแล้วแต่ว่าเงินรางวัลที่รัฐบาลจะสนับสนุนเนี่ยยังไม่ได้ได้ช้าได้ล่าช้าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคุยกันในกรรมการ
1: ครับครับแล้วเท่าที่ซาวเสียงสมาชิกวุฒิสภาอาจจะทั้งอยู่ในกรรมการหรือว่าอยู่กรรมการอื่นๆท่านมีความคิดความเห็นพอจะเห็นทิศทาง
0: เรื่องประเด็นนี้เพิ่งประเด็นสดร้อนๆครับผมเองก็ยังไม่ทราบแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการที่มันอะไรที่มันมีเบิกการเบิกจ่ายที่มันมีความการตรวจสอบแล้วมีการขอที่มันชัดเจนเนี่ยผมเชื่อว่ามันย่อมดีกว่าโปร่งใสกว่าครับ
1: นอกจากเรื่องนี้เรื่องอื่นในกรรมาธิการอยากจะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนเรื่องไหนที่ขับเคลื่อนอยู่ไหมครับสวพิสิทธิ์ครับ
0: ก็เราขับเคลื่อนอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องฟุตบอลครับ transformation ฟุตบอลก็คือเราอยากจะตั้งเป้าบอลไทยไปบอลโลกครับไม่ใช่ไปดูบอลโลกนะถือว่าเราจะไปฟุตบอลโลกอ
1: ยากไปให้ได้ไปแข่งให้ได้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่อันนี้คือสิ่งที่เราฝันไว้นะครับต้องบอกอย่างนี้คือจริงๆแล้วประเด็นหลักๆคือเรามองว่าเรามีต้นแบบอยู่แล้วและต้นแบบที่เราเรียนแบบได้ดีแล้วใกล้เคียงที่สุดก็คือทีมชาติญี่ปุ่นครับ
1: มีจุดเด่นจุดแข็งยังไงฮะ
0: เอาญี่ปุ่นเขาวางแผน50ปีนะครับ
1: โอ้โห
0: 50ปีเพื่อเป็นแชมป์โลก
1: เดี๋ยวนะผมเพิ่งทราบว่าเขาวางแผนกันมาเป็นเวลา50ปีเลยฮะ
0: เขาวางแผนไป50ปีล่วงหน้าคร
1: ับ โอ้โห
0: ไม่อยากเชื่อผมก็เพิ่งเชื่อนี่แหละว่าเฮ้ยเขาวางขนาดนี้เลยวะเขาวาง50ปีต้องบอกคุณต้นนะครับว่าเมื่อก่อนทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยนะครับปิยพงษ์เราเคยยิงแฮตทริกนะครับ
1: อดีต
0: อดีตครับแต่วันนี้นะถ้าเจอเขาถล่มเราเลยนะเออโอกาสชนะเขายากกันโดนไป 3-0 เนี่ยรายการเนี้ย
1: สวครับนิดนึงฮะคือถ้าญี่ปุ่นเขาวางpositioning ตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยมองข้างในว่าเขาซ่อนทะลุทะลวงได้ขนาดนี
0: ้คุณต้นไม่รู้คุณต้นเคยอ่านการ์ตูนไหมชื่อการ์ตูนซึบาสะเคยอ่านไหม
1: อันนี้ขออนุญาตไม่เคยฮะไม่เคย
0: อ่ะผมนี่แหละแฟนตัวยงเลยเขาปลูกฝังครับเขาปลูกฝังเด็กเยาวชนเขาเนี่ยตั้งแต่ฟุตบอลตั้งแต่ให้อ่านการ์ตูนสร้างความฝันจากทีมชาติญี่ปุ่นแบบโดนทีมชาติไทยถล่มอ่ะ3-5-2เนี่ยแต่วันนี้เขาเล่นกับบราซิลสูสีและเคยชนะบราซิลด้วย3-2
1: โอ้โหจากวันนั้น
0: มันปลูกฝังขนาดนี้ครับมันไม่ได้ปลูกฝังแค่ให้เด็กเล่นกีฬาแต่มันใช้สื่อการการ์ตูนเนี่ยของเขาเนี่ยปลูกฝังเข้าไปในใจในสมองในส่วนลึกๆของเยาวชนเขาอะจนวันนี้เขาแข่งกับทีมระดับโลกอะเขา
1: เหม่อๆนะ
0: ไม่ไปลองอะสูสีอะ
1: ครับครับครับพอเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในมุมของกรรมธิการวุฒิสภา คือเราต้องยังไงครับสว
0: ผมคิดว่าเราต้องวางรากฐานตั้งแต่พื้นฐานเยาวชนก็คือต้องมียูธลีกก็คือยูเด็กๆอ่ะตั้งแต่U14 U17แล้วก็ U19 อย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าอะไรครับเราอยากจะไปฟุตบอลโลกมันมีฟุตบอลโลกหลายเวอร์ชั่นครับมันมีตั้งแต่บอลเด็ก U17 แล้วก็บอลฟุตบอลโลก U19 แล้วก็ U23 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ไม่แน่ใจว่า U21 U23นะครับอันอาจจะเป็นพวกกีฬาโอลิมปิกแล้วกันแล้วแต่นั้นฟุตบอลโลกเพราะนั้นคุณต้องไปตั้งแต่ระดับ U17 ก่อนแล้วก็ U19 ก่อนถ้าคุณไปได้เนี่ยชุดเนี้ยมันก็จะไปต่อเนื่องไปถึงอาจจะไปถึงระดับโลกได
1: ้ครับกว่าจะมาเป็น U แต่ละช่วงอายุเนี่ยฮะการเก็บตัวหรืออะไรยังไงผมเชื่อว่ายิ่งถ้าคุยเรื่องฟุตบอลเนี่ยสวพิสิทธิ์สนใจอยู่แล้วแล้วก็ถนัด
0: คุยยาวเลยถ้า
1: คือยังไงฮะการเก็บตัวการคัดเยาวชนเข้ามาอะไรยังไง
0: ผมมองว่าประเด็นเนี้ยคือวันนี้เรายังรายการอย่างเกียรติศรีเกียรติบอลจิระอย่างเงี้ยครับมันคนละรายการกันเฮ้ยทำไมเราไม่มาทำให้มันเป็นลีกแบบคัด
1: คือมันซ้อนๆกันอยู่กระจายกันอยู่ใช่ไหม
0: ซ้อนไปซ้อนมาทำไมคุณไม่จัดให้เป็นระบบถูกไหมจังหวัดนี้มีทีมอำเภอนี้อำเภอนั้นคุณจัดมาเอาบอลมาแข่งกันแล้วคุณตัวแทนอำเภอส่งออกไปเป็นตัวแทนจังหวัดตัวแทนจังหวัดส่งไปเป็นตัวแทนระดับประเทศมาแข่งกันอย่างเงี้ยเอ้ยอย่างงี้มันเป็นระบบกว่าคราวนี้มันสำคัญที่สุดคือเราต้องมาวางระบบใหม่ครับเพราะวันนี้ต่างคนต่างทำไมผมถึงพูดอย่างงี้กีฬา18เหรียญทองเนี่ยคุณต้นว่านี่เราคุยกับผมเติมนิดนึงคุณต้นว่ากีฬา
1: โอ้โหถ้าทีมน
0: ี้โอ้โหถ้ากีฬาไม่ทีมนี้คุณต้นนึกเลยนึกไม่ออกด้วยน้อยมาก
1: เหมือนดาวดรอปลง
0: อาเซปาตะก้อเนี่ยรู้แหละมันมี2เหรียญแน่ๆนะ
1: โอ้โห
0: อ่านซูปาตะก้อ3คนนะนะอย่างเงี้ยคนที่ผมเห็นนะน้อยมากจาก18เหรียญเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเกินไม่ถึงครึ่งอ่ะส่วนใหญ่เป็นกีฬาบุคคลเดียวๆทั้งนั้นเลยแสดงว่าอะไรครับประเทศเราทำงานเป็นทีมไม่เป็น

0: วางระบบไม่เป็นนี่ผมเอากีฬามาวัดนะ
1: ครับครับครับแล้วมีข้อเสนอเมื่อสว.บอกว่ากรรมธิการเราจะขยับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลเรื่องอะไรเนี่ยข้อเสนอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าฝ่ายบริหารนี่เราจะต้องเช็คลิสต์หรือเสนออะไรบ้างครับสว.พิสิทธิ์ครับ
0: ผมเสนอทำเรื่องไปแล้วครับว่าจะเสนอเรื่องนำเสนอไปทางครม.ว่าให้มีการเป็นบอลลีกของเด็กเยาวชนนะครับอันนี้คือตั้งใจว่าจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องสร้างนักกีฬาพื้นฐานก่อนคือเราไม่สามารถที่จะไปทำในประเทศอื่นได้อย่างเมื่อวานต้องขอโทษทีนะครับอย่างอินโดนีเซียเนี่ยถ้าคุณต้นกลับไปย้อนดูเทปเนี่ยนะฮะคุณต้นไปดูว่านักกีฬาที่หน้าตาเป็นคนอินโดนีเซียนี่สักกี่คนดีวะผมไม่อยากจะ
1: ไป
0: ดู
1: ไป
0: ว่าเขาอะนะเราไปดูอะไรเขาอาจจะมีวิธีการในการที่จะแปลงสัญชาติอะไรผมไม่ทราบแต่ว่าหน้ามันไม่ใช่อินโดอะ
1: แต่อย่างผมเทียบได้ไหมอย่างกรณีไทยลีกหรืออะไรแล้วก็มีการซื้อตัวนักกีฬานี
0: ้
1: ได
0: ้ไหมอันนั้นมันเป็นสโมสรครับแต่ผมหมายถึงทีมชาติแต่ทีมชาติไทยเนี่ยอย่างน้อยทีมชาติไทยผมยังภูมิใจอย่างนึงคือคนที่มาเล่นทีมชาติไทยหน้าฝรั่งจริงอย่างน้อยสลุกครึ่งครับมีเชื้อชาติไทยครับแต่ผมไม่รู้ประเทศอื่นเขาคิดยังไง
1: โอเคนี่คือความต่างนะครับสุดท้ายอยากบอกอะไรพี่น้องประชาชนครับสว.พิสิทธิ์เพราะว่าเราคุยเรื่องกีฬาดูจากความสำเร็จแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่นะในวิถีของเปลี่ยนมุมคิดของรายการของเราเนี่ยคือกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติความพยายาม
0: สร้างความแบบคืออย่าไปเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ว่าต้องได้เหรียญครับให้เราดูว่านักกีฬาเราแล้วตัวเราเองก็พอครับเราทำวันนี้นะครับให้มันดีกว่าเมื่อวานครับแค่นั้นพอแล้วนะครับคือใส่ความพยายามเข้าไปจบแค่นั้นเองครับเราคงไม่ต้องไปคาดหวังอันนั้นคือระวังได้ครับแต่ให้เราทำอะไรก็ได้ให้มันดีกว่าเมื่อวานทำให้มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้คือสิ่งที่จะฝากไปพี่น้องประชาชนครับต้น
1: วันนี้ขอบคุณนะครับที่มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันเห็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็รอคอยการขับเคลื่อนอะไรต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาต่อการกีฬาไทยของบทบาทกรรมาธิการวุฒิสภาถึงฝ่ายบริหารนะครับสว.พิสิทธิ์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับต้นครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่คือมุมมองของสมาชิกวุฒิสภาในนามของกรรมธิการและท่านเป็นที่ปรึกษาในกรรมธิการการท่องเที่ยวสว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาที่สว.บอกคุยแล้วคุยไปคุยมาเริ่มมันนะเป็นเหมือนการคุยแบบสบายๆแต่ว่าได้เห็นอะไรในรสชาติของเกมกีฬานะครับหลายคนจะบอกว่าพอเวลาเราเล่นกีฬาหรือแข่งอะไรก็ตามอ่ะจะต้องชนะจะต้องเป็นแชมป์จะต้องเป็นเดอะวินเนอร์นู่นนี่นะครับว่าเราจะมีร่องรอยของความผิดหวังบ้างกว่าจะประสบความสำเร็จบ้างมันมีที่มาที่ไปการลงทุนทุกอย่างนี่คือทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็ผมก็ผนวกไว้เลยว่าโอเคละหลังจากนี้ฝ่ายบริหารก็จะมีการยุบรวมมีการควบรวมแล้วก็มีการแยกกระทรวงออกไปท่องเที่ยววัฒนธรรมอยู่ด้วยกันกีฬาแยกออกมาเพราะฉะนั้นจะมีความพิเศษไหมพอยกตัวอย่างเรื่องประเทศจีนสว.พิสิทธิ์ก็บอกว่าโอ้โหเขาเริ่มกันตั้งแต่ 4-5 ขวบก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งไหมสิ่งที่จะประสบความสำเร็จมากไปกว่านั้นคือสกิลของเราต่อให้ไม่ได้รางวัลไม่ได้แชมป์ไม่ได้เหรียญแต่สกิลของเราพัฒนาอย่างไรแล้วก็วันนี้นะครับทำให้ได้เห็นว่ากรรมธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาขับเคลื่อนเรื่องฟุตบอลและญี่ปุ่นเขาเคยแพ้เราแต่ณวันนี้เราจะแพ้เขาหรือเปล่าไม่รู้และบอลไทยจะได้ไปบอลโลกไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่วุฒิสภาเสนอไปถึงคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นที่เรียบร้อยก็คุยกันท่ามกลางความสำเร็จแต่ในความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จในเอเชียนเกม2026นี้ทั้งหมดนี้คือเปลี่ยนมุมคิดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามครับหมดเวลาแล้วผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและ

0: ้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะถ้าหากเราจะเอ่ยถึงโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความบันเทิงที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานที่นี่ก็กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวดังนั้นจึงเป็นโรงมหรสพหลวงที่ยืนยาวมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7จนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่โรงมหรสพหลวงจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความบันเทิงเท่านั้นนะคะที่นี่ยังเป็นบ้านหลังใหญ่ที่เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมฟื้นฟูแล้วก็ต่อชีวิตลมหายใจของโขนซึ่งเป็นมรสพชั้นสูงของคนไทยตั้งกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันกับดร.นฤมลล้อมทองท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสหศรีนิมาจำกัดและผู้อำนวยการโรงมรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องขออนุญาตย้อนกลับไปนะคะพี่แขกว่าก่อนที่จะมีความนิยมหรือว่าก่อนที่จะมีการฟื้นฟูโขนซึ่งเป็นมรสพชั้นสูงของไทยเนี่ยสถานการณ์ก่อนหน้านั้นจนกระทั่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบอกว่ามียังไงคะ
1: คือเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2535ที่ศาลาเฉลิมกรุงแห่งนี้คือศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยเมื่อก่อนนี้ฉายภาพยนตร
0: ์ค่ะ
1: ฉายภาพยนตร์แล้วก็ในปี2534เนี่ยเทพผีซีดีเถื่อนเยอะมากโรงภาพยนตร์ที่ตั้งอยู่เราเรียกว่าสแตนด์อะโลนเนี่ยนะคะคือตั้งอยู่โดดเดี่ยวโดยไม่ได้อยู่ในคอมเพล็กซ์เนี่ยอยู่กันไม่ได้ก็ต้องปิดตัวกันหมดนะคะสำหรับโรงภาพยนตร์ที่ตั้งอยู่ไม่ได้อยู่ในห้างไม่ได้มีโรงเล็กๆหลายๆโรง
0: ไม่ใช่ศูนย์การค้าอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ก็ต้องปิดตัวลงแต่ศาลาเฉลิมกรุงก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก็ปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นโรงมหรสพแล้วก็เลยคิดขึ้นมาว่าน่าจะต้องมีการแสดงทางวัฒนธรรมก็เลยเอาโขนมาแสดงตอนนั้นอาจารย์มานิตรัตนสุวรรณนะคะท่านเป็นนักมาร์เก็ตติ้งมือหนึ่งของประเทศไทยเลยเนี่ยนะคะท่านก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเอาโขนเนี่ยมาลงที่ศาลาเฉลิมกรุงแล้วก็ทำแบบทันสมัยใช้เลเซอร์สมัยนั้นที่ใช้เลเซอร์มาประกอบการแสดงโขนนะคะก็มีการยิงเลเซอร์เป็นคลื่นน้ำคนในโรงทั้งหมดเนี่ยอยู่ใต้คลื่นน้ำหมดเลยสวยงามมากแต่การแสดงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกือบ3ชั่วโมงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราแสดงแบบไม่ตัดเลยไม่ตัดไม่คือเล่นแบบ
0: คือเป็นโขนแบบจารีตสมัยก่อนเนี่ยสมมุติว่าเล่นตอนนึงก็ตอนนึง
1: ยาวไปเลยแล้วก็แต่เอาเทคนิคแสงสีเข้ามานะคะระบบแสงระบบสีตอนนั้นน่ะดังที่สุดในประเทศไทยต้องมาทำที่นี่คือฮามากต้นทุนสูงต้นทุนสูงมากสูงมากแล้วก็เราก็พยายามจะเอานักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ก็ไม่สำเร็จก็ทำอยู่100รอบ100รอบก็ต้องจบที่100รอบแล้วเราก็เลยต้องหยุดแล้วหยุดตัวศาลาเฉลิมกรุงเองก็ไปทำการ

0: แสดงอาจารย์วิรัติ อยู่ถาวรแทนนะคะก็จะเป็นดนตรีไปฉายภาพยนตร์ไปเล่นละครไปก็มีเป็นลงมหรสพหลากหลายเพื่อเลี้ยงสาราเฉลิมกรุงให้อยู่ได้นะคะทีนี้พ อมาปี2005สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะคะท่านก็มีพระราชโสนีอยากให้เราเนี่ยอยากให้มีโขนสำหรับนักแสดงได้มีเวทีสำหรับคนดูคนต่างชาติกับคนไทยได้เข้ามาดูก็มีพระราชโสนีทางสำนักงานทรัพย์สินก็สนอง
1: พ
0: ระราชโสนีก็โขนตอนนั้นก็เริ่มพอเราตัวเราไม่ได้เล่นแล้วใช่ไหมคะก็โขนก็จะมีเฉพาะเวลาที่กรมศิลป์เล่นตามซีประจำนะคะหมายถึงว่าเป็นห้วงจะไม่
1: มีที่แสดงประจำก
0: ็
1: ไม่ได้แสดงประจำ
0: ค่ะแล้วก็นักแสดงโขนต่างๆนานาเนี่ยก็จะไปอยู่ตามห้องอาหารแล้วก็รับงานทั่วๆไปแต่งานหลักของเด็กก็ไม่ใช่การแสดงโขนแล้วสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเวลามีพระราชอาคันตุกะมาที่เมืองไทยท่านก็จะเอาโขนเอาไปแสดงแล้วก็มีอยู่คราวหนึ่งที่โขนไปแสดงแล้วท่านก็ทอดพระเนตรเห็นชุดของนักแสดงว่าชุดของนักแสดงเนี่ยคือเราเป็นที่ทราบกันว่าชุดของเราเนี่ยชุดโขนเนี่ยทำยากแล้วก็ค่าใช้จ่ายสิ้นไหมปักแต่ละอันละอันมันช้าแล้วมันก็ท่านก็ทรงทราบแล้วท่านก็เห็นว่าเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาชุดคือไม่ใหม่อะค่ะ
1: คือชุดตอนนั้นยังเก่าอยู่
0: ยังทานเงินก้อนหนึ่งค่ะพระราชทานเงินก้อนหนึ่งมาเพื่อให้ตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ทำโขนร้อยรอบมาแล้วก็ยังไงดีก็เลยไปปรึกษาทางการท่องเที่ยวว่าเราอยากทำโขนนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีพันธมิตรเป็นการท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเนี่ยมาดูโขนเรามันก็จะเกิดการผสมผสานก็เลยไปขอทางท่านจิรายุนะคะตอนนั้นท่านองคมนตรีจิรายุอิสลามทูลเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินท่านก็ถามมาว่าจะทำใช่ไหมบอกจะทำก็รู้ว่าเราทำมาร้อยรอบแล้วเนี่ยแล้วต้นทุนเนี่ยมหาศาลแล้วก็ท่านก็ถามเราว่า
1: ไหวไหม
0: เพราะการทำโขนเนี่ยเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาท่านใช้คำนี้เลยนะคะว่ามันยากมากเพราะหนึ่งคือครูที่ทำพวกเสื้อผ้าพวกอะไรเนี่ยก็
1: สูงวัยกันหมด
0: สูงวัยแล้วก็หันไปทำอย่างอื่นกันหมดนะคะแล้วก็เพราะว่าโขนไม่ได้มีความนิยมแล้วก็ตัวดีมานด์ไม่พอกับซัพพลายที่จะไปนะคะท่านก็เลยทุกคนก็ย้ายไปทำแบบอื่นกันหมดท่านก็ถามเราก็บอกเรามั่นใจขอเวลาท่าน2ปีขอนะคะขอว่าขอลองทำสัก2ปีได้ไหมท่านก็ให้ทำก็เลยเกิดโขนหนุมานขึ้นที่ศาลาเฉลิมกรุง
1: ปีไหนคะครั้งแรก
0: ปี2548
1: ปี2548 20ปีมาแล้ว
0: 20ปีมาแล้ว2548แล้วก็ทำอยู่ได้2ปีก็เราก็ทำนะคะก็มีคนเข้าบ้างมีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างก็คืออ
1: ดทนทำกัน
0: ก็อดทนทำไปแล้วในที่สุดก็ต้องไปเข้าบอร์ดเพื่อสรุปแล้วเพราะว่ามัน2ปีแล้วเนา
1: ะ
0: สัญญากับบอร์ดไว้ว่าสัญญากับคณะกรรมการไว้ว่าฉันจะทำให้ได้จะทำให้เขาอยู่ได้ก็ไปถึงก็ไปสารภาพตรงหน้าว่าทำได้แต่ว่ามันไปต่อไม่ได้เพราะว่าเงินเนี่ยมันจะต้องใช้ทำโขนเนี่ยเยอะมากเสื้อผ้าเนี่ยพอแสดงทุกวันเสื้อผ้าก็ช้ำก็ต้องทำใหม่ก็ต้องสร้างใหม่พอจะมีเงินมาสักก้อนหนึ่งจะไปทำอีกก็ต้องกลับไปทำเสื้อผ้าไปวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้านักแสดงเนี่ยเราจ่ายค่าตัวเหมือนนักแสดงอาชีพเลยเราไม่ได้ให้ค่าตัวแบบว่าเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรเป็นเลยนะคะแล้วก็ให้เขาอยู่ได้เขาเลี้ยงตัวเองได้ก็ตอนที่ไปถึงก็ไปสารภาพว่าเราทำต่อไม่ไหวเพราะว่าทุนเราไม่คือเราไม่สามารถทำให้คนคุ้มทุนได้แต่สิ่งที่เราได้มาคือหนึ่ง

0: เราได้สร้างงานละสร้างงานกับ
1: คนทำฉาก
0: นักดนตรีนักแสดงแล้วก็รวมทั้งแบ็กสเตจที่อยู่เบื้องหลังที่กบบางคนก็จบศิลปากรมาจบคืออันนี้คือการสร้างงานของเราแล้วก็ครูที่อาวุโสก็มานั่งมาเป็นที่พระนางยักษ์ลิงนั่งอยู่หลังเวทีก็มีความสุขแล้วก็มีงานที่ต้องการอันนี้สิ่งที่เราได้สองคือเราได้รางวัลเยอะมากใน2ปีที่เราทำได้เป็นท็อปของชาวจีนนะฮะได้พี่ได้รับรางวัลแล้วได้รับรางวัลเยอะมากรางวัลรักษาเอกลักษณ์ของชาติทำได้รางวัลเยอะมากก็อันนี้คือสิ่งที่ได้แต่สิ่งที่ไม่ได้คือในด้านของธุรกิจ
1: ใน
0: ด
1: ้
0: านของเงินเนี่ยไม่ได้เลย
1: คือได้ประสบความสำเร็จในเชิงคุณค่าในเชิงอนุรักษ์แล้วก็เป็นที่รู้จักและยอมรับแต่ว่ารายได้
0: ไม่พอ
1: จากนั้นทำยังไงต่อ
0: ก็กรรมการก็นั่งพิจารณากันกรรมการบอกว่าเวทแล้วสิ่งที่ได้กับสิ่งที่เสียสิ่งที่ได้มันเยอะกว่าเยอะกว่าก็เลยให้ทำต
1: ่อ
0: ก็ทำต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ในห่วงเวลาเดียวกันเนี่ยทางท่านพระราชทานเงินไปให้กับกรมศิลป์เพื่อไปทำสร้างชุดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็มีพระราชสวนีให้ทำโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาด้วยพร้อมๆกันในปีตอนนั้นก็เลยเกิดโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นมาเหมือนกัน
1: ทุกอย่างคือ
0: ต่อเนื่องฟื้
1: นฟู
0: ต
1: ่
0: อเน
1: ื
0: ่องกัน
1: เรียกว่ามาในยุคสมัยเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ที่สร้างงานประจำ
0: ใช่
1: คนบนเวทีนักแสดงนักดนตรีครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมดคือเป็นงานประจำ
0: เป็นงานประจำ
1: ส่วนโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก็เป็นวาระหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้ง
0: ค่ะ
1: ควบคู่กันมาแบบนี้
0: แล้วก็จนถึงว่าท่านโขนสัญจรก็โขนสัญจรเราก็คิดว่าการแสดงของเราเนี่ยที่ศาลาเฉลิมกรุงแล้วเนี่ยนะเราก็น่าจะต่างประเทศถึง 6-7 ประเทศเลยนะคะ
1: อันนี้คือในรัชกาลก่อนหรือ
0: ตอนนั้นนะที่ไปต่างประเทศเนี่ยคือรัชกาลก่อนนะคะเราก็ไปด้วยนะคะแล้วจนมาถึงในปี2561โขนทำที่การแสดงที่โขนเนี่ยก็คือว่าเสมอตัวบ้างขาดทุนบ้างเสมอตัวบ้างขาดทุนบ้างแต่ว่าสิ่งที่เลี้ยงตัวศาลาเฉลิมกรุงกับเป็นรายการเพลงของอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรซึ่งเรามีสลับกันโขนเราเล่นวันธรรมดาแต่ไม่ได้เล่นเยอะรอบเหมือนทุกวันนี้นะคะเล่นตอนนั้นเล่นจันทร์3วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีรอบเดียววันละรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้3รอบอย่างนี้เพราะว่าวันตอนนั้นเราเล่นเนี่ย2 ชั่วโมงนะคะ
1: ในเล่นแบบยาวอย
0: ู่ค่ะเล่นแบบยาวอยู่ก็61เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยท่านก็ทรงทราบถึงศาลาเฉลิมกรุงว่าศาลาเฉลิมกรุงยังเปิดอยู่นะท่านก็เลยรับสั่งถามว่าทำอะไรอยู่และทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ท่านราชก็ทูลไปว่าก็ยังทำอยู่แล้วก็มาดูเยอะไหมอะไรเงี้ยก็ท่านราชก็บอกว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็แต่ไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่มันก็อาจจะมีสัก40% 20% 30% อะไรอย่างเงี้ยท่านก็ถามบอกว่าทำไงถึงจะอยู่ได้ท่านรับสั่งถามว่าทำอย่างไรโขนที่ศาลาเฉลิมกรุงถึงจะอยู่ได้พี่ก็กราบเรียนท่านราชไปกราบบังคมทูลว่าถ้าเราจะอยู่ได้เนี่ยเราอยากทำร่วมกันกับทางวัดพระแก้ว เพราะว่าวัดพระแก้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละหลายหมื่นคนศาลาเฉลิมกรุงมีแค่600ที่นั่ง600ที่นั่งแล้ว600ที่นั่ง

0: ร็จแล้วก็คนแล้วแต่ท่านก็ให้โจทย์มาว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเกิดโควิดเกิดโควิดเราก็จะต้องหยุดตัวการแสดงเนี่ยไว้เพราะว่าเขาใส่แมส
1: ค่ะ
0: ปี2563คนที่อยู่ไม่ได้คือเด็กคือนักแสดงแล้วก็ทีมทั้งหมดของพี่เนี่ยหยุดเลยเด็กบางคนพี่ขอกลับไปนิดนึงตอนที่เราคัดเลือกนักแสดงที่จะมาเล่นที่ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยมีที่เขาไปเป็น อยู่บริษัทจำกัดหัวมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปที่พอมาคัดเลือกเนี่ยนะสิ่งที่เราถามเขาว่าตอนนี้ทำอะไรเขาก็บอกว่าเขาเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็อีกคนนึงก็บอกว่าอยู่บริษัทจำกัดหัว
1: สะท้อนใจนะคะว่าเรียนศิลปะมาแต่ว่าไม่มีช่องทาง
0: ไม่มีช่องทางมาแล้ววันนี้ก็จะเป็นยักษ์เป็นลิงพอเราให้เขาเราบอกคัดเลือกแล้วเขาต้องได้นะเขาเล่นจนแบบทำอยู่ชั้นสองเนี่ยทุกกระทืบของเขาอ่ะ
1: เพราะว่าอยากแสดงฝีมือ
0: เขาอยากแสดงแล้วเขาก็ได้แสดงที่ศาลาเฉลิมกรุงเขาเลยได้มีเงินเดือนอย่างที่พี่ว่านะมีเงินเดือนใช้ที่มีเงินเดือนต่างๆเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่มีเงินที่จะไปส่งบางคนไปดาวคอนโดไว้บางคนออกมอเตอร์ไซค์ไม่มีเงินเลยหน้าแห้งเชียวแล้วก็เขาก็รอเมื่อไหร่ว่าไอ้สถานการณ์นี้มันจะหมดไปนะคะพี่ก็เลยเห็นน้องอยู่นะพี่ก็เลยไม่รู้ทำไงพี่ก็เลยไปขอรัฐบาลว่าขอในห้วงที่ลงถ่ายเปิดลงถ่ายแล้วก็พี่ขอทำไว้มังกี้ได้ไหมทำหนังพี่ไม่เคยมีความคิดว่าพี่จะทำหนังแต่พี่คิดว่าตัวของเด็กๆที่ไม่มีงานทำจะทำยังไงพี่ก็เลยเปิดไปขอต่างๆแล้วไปคุยกับกองทุน
1: พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: ว่าเราจะทำเรื่องนี้เขาบอกดีเลยเขาก็อยากสนับสนุนก็เลยเกิดเป็นเรื่องไวมังกี้ขึ้นมาใช้โกลดิจิทัลนะคะโลกปรับเราเปลี่ยนประเทศ
1: เป็นโอกาส
0: เป็นโอกาสค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยสร้างไวมังกี้ขึ้นมา

0: คือฮามากค
1: ่ะ
0: ประสบความสำเร็
1: จ
0: และได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทั้งสองพระองค์ด้วย
1: ตอนที่กลับบังคมทูลไปในเรื่องจะทำไวส์มังกี้เนี่ยนะคะทางทลายก็บอกว่าที่ทำขึ้นมาเนี่ยคือทำเพื่อให้เด็กเนี่ยครูเรายกโรงของเราเลยไปที่นู่นตอนที่เราทำอยู่ที่โรงศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยเราทำกรุงเนี่ยเอาวรรณกรรมมาแล้วมาตีโจทย์วรรณกรรมตามวรรณกรรมเลยนะคะแต่สิ่งที่บรรยายอยู่ในวรรณกรรมคือบรรยายถึงลงกาเป็นยังไงไฟไหม้เป็นยังไงเนี่ยเราก็เอาเกิดขึ้นอยู่ด้านหลังของตัวฉากแต่พอเป็นภาพยนตร์ปุ๊บมันเป็นจริงเลยของจริงเลยหนุมานเนี่ยต้องไปแอบออกแบบชุดหนุมานที่สามารถจะเห็นในภาพเลยว่าหนุมานว่ายน้ำจริง
0: ๆว่ายน้ำจริ ง
1: ว่ายน้ำจริงลงน้ำจริงๆไปเจอนางสุพรรณมัจฉาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่ใต้น้ำจริง
0: ๆก็เลยมันสนุก
1: มันก็เลยสนุกมากมันทำเนี่ยคือเราทำเพื่อให้โขนเนี่ยจะลงอยู่นะคะแล้วก็ตามแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะทั้งเราและสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วจนมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะคะที่พี่ว่าถ้าไม่มีสถาบันคอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น
0: หลักชัยให้เราก
1: ำลังใจให้เรานะคะแล้วเราก็สามารถทำอยู่ได้จนพอหลังจากโควิดเราทำไว้มังกี้เนี่ยจบแล้วเนี่ยเราก็มา

0: ทำโขนต่อทีนี้โขนมาครั้งนี้เราปรับเลย
1: ค่ะ
0: เราปรับเลยเราปรับโขนเนี่ยเป็นแค่25นาที
1: ครับเลยอย่างนี้ก็คือชาวต่างชาติก็เริ่มสัมผัสได้ง่ายบทก็ย่อยง่ายแล้วก็เทคนิคแสงสีเสียงอะไรต่างๆด้วยนะคะอ
0: ยู่ครบค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าเราเล่นได้วันละ3รอบจากที่เราเล่นได้รอบเดียวก็เป็น3รอบ3รอบแล้วในเวลาไม่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงอยู่ที่นี่ได้แล้วก็กลายเป็นว่าที่พี่ว่านะสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะ เป้าหมายของพี่คือเยาวชนพี่อยากให้ อย่างคนรุ่นเรารุ่นกลางรุ่นเด็กลงมาเนี่ย ก็ชอบกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าน้อยเนี่ยเขายังไม่มาจนในที่สุดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีแต่เจนซีที่เข้ามาเราจะเห็นมาดูได้เวลามีรอบโขนจะเห็นได้เลยเด็กมายืนถ่ายรูปกันมาTikTok กันอะไรอยู่หน้าโรงเนี่ย
1: และเห็นเวลามีพิธีไหว้ครูประจำปีก็จะมีบรรดาโรงเรียนต่างๆหรือว่าคณะศิลปะการละครเด็กตัวเล็กตัวน้อยมาไหว้ครูเหมือนกับได้สืบทอดปลูกเรื่อย
0: คือโขนเนี่ยที่บอกมีทุกอย่างอยู่ในตัวโขนด้วยนะคะในด้านของการไหว้ครูเนี่ยซึ่งอนุรักษ์ไว้เนี่ยมันงดงามเหลือเกินนะคะ
1: ค่ะเท่ากับว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเป็นหนึ่งในกลไกของการช่วยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดในเรื่องของโขนบวชบ้างบอบช้ำบ้างแต่ก็สู้ฝ่าฟันมาจนกระทั่งถึงวันนี้ด้วยการปรับตัวด้วยนะคะแล้วก็ระบบทั้งหมดเนี่ยต้องปรับตัว
0: ใช่ค่ะคืองานอนุรักษ์เนี่ยบางคนเข้าใจว่างานอนุรักษ์เนี่ยจะต้องแบบเดิมห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามได้มาคุยกับครูโขนนะคะครูก็ยังเราครูก็บอกว่างานอนุรักษ์เนี่ยบางทีเนี่ยเราอนุรักษ์รากไว้รากคือรากของโขนขนบของโขนจารีตของโขนแต่เราสามารถเปลี่ยนบริบททั้งรอบเนี่ยได้ทั้งหมดนะคะจากโขนที่ปีที่พี่ทำโขนจินตนาลมิตรปี2535มาจนถึงโขนหนุมาน2ชั่วโมงจนมาถึงโขนหนุมานในปัจจุบันเนี่ยคือ30นาที30นาทีครูโขนมาดูครูโขนปราบรื้อมากครูบอกว่าโขนยังคงรักษาจารีตรักษาสิ่งนี้ไว้ได้นะคะเราจะมาเห็นได้เลยว่าใน25นาทีเนี่ยรำคือรำคือสวยบทบาทคือสวยการตีการขึ้นลอยนะคะการเยื้องย่างการคิดไว้ว่ากว่าครูจะประกอบมาเป็นท่าลิงได้ครูต้องไปนั่งดูลิงถึงจะออกแบบท่าลิงมาได้เรายังคงรักษาไว้ทุกอย่างยังคงรักษาไว้แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏบนเวทีคือวรรณกรรมที่บรรยายไว้ไม่ว่าจะเป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่1รัชกาลที่6ที่พระราชนิพนธ์ไว้เรานำมาให้ค่ะเมื่อก่อนนี้เราดูโขนเราต้องจินตนาการนะคะเป็นโขนหน้าม่านลำไปแล้วอ้าวอันนี้จะสงเราก็จะคิดไปว่าพระรามหลวงสงยังไง
1: คือถ้าฟังบทไม่รู้เรื่อง
0: ไม่ถูกค่ะ
1: อันนี้คือแสดงให้เห็นให้จับต้องได้แล้วมีอ
0: าร
1: มณ์
0: ห่อได้เนี่ยห่อเหินเดินอากาศได้ภาพยนตร์เห็นได้ว่าห่อได้ในเวทีขึ้นลอกได้เราปรับไปตามบริบทของโรคนะคะของรากเรายังคงรักษารากของเราไว้แล้วก็เราก็จะมีความเป็นไทยของเราอยู่นะคะแล้วก็คนเห็นคนเรามาจากที่นั่นค่ะ
1: ถึงตอนนี้เนี่ยโขนก็ได้ขึ้นทะเบียนที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติด้วยแล้วประกอบกับนโยบายของรัฐบาลก็ดีประกอบกับพระมหากษัตริย์เนี่ยช่วยสนับสนุนส่งเสริมมาโดยตลอดพี่

0: แต่คิดว่าโขนจะยังคงสืบสารแล้วก็กว้างขวางแพร่หลายออกไปในระดับโลกได้อีกไกลขนาดไหนคะ
1: พี่ว่าณวันนี้นะคะในสัก10ปีที่แล้วพี่หวังว่าให้โขนเนี่ยคงอยู่ได้แต่หวังโดยที่พี่ใช้อะไรไม่ใช่คำอธิษฐานใช้พลังใช้ทุกอย่างที่มีแต่ในใจไม่เคยไม่กล้าคิดไม่กล้าคิดว่าโขนจะอยู่พี่ยืนยันได้เลยว่าโขนไม่มีทางสูญหายไปจากคณะธรรมไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กเนี่ยเด็กรุ่นแล้วเขาเข้าถึงได้แล้วเพราะว่าเวลาเราทำรามาวตารเป็นเรื่องของบอกรามาวตารเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปทำไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ดีกับตัวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นความเชื่อว่าโขนเนี่ยจับต้องไม่ได้โขนเป็นของสูงต้องไว้บูชาอย่างเดียวคือเด็กก็ไม่กล้าเข้าถึงแต่พอเราเอาหนุมานมาเนี่ยหนุมานเป็นสัตว์ก็สัตว์เดรัจฉานอันหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วเป็นสัตว์ที่เขาเข้าถึงได้เขามาเด็กวัยรุ่นเนี่ยเล่นชอบเล่นตบหัวกันตบศีรษะกันอะไรเงี้ยจะมาเดินมาเล่นแล้วก็จะมาตีไหล่ตบไหล่พระรามได้ไหมไม่กล้าแต่พอเป็นหนุมานหนุมานอะไรอย่างเงี้ยมันก็สื่อกลาง
0: ให้คนเข้าถึงให้เด็กๆเข้าถึง
1: แล้วพอเด็กเข้าถึงหนุมานได้เขาก็อุ้ยขนน่ารักอย่างงี้นี่ขนเล่นได้เลยเซลฟี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวหนุมานเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ใช้เชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงแต่พอเชื่อมโยงไปถึงแล้วพอเขาเห็นพระรามเขาก็พระรามสวยเขาก็กล้าเข้าหาพระรามกล้าเข้าหาสีดาถ่ายรูปกับสีเด็กน้อยเนี่ยเวลาพี่ไปแสดงสัญจรพอทศกัณฐ์ออกมาเด็กร้องให้จ้าร้องให้ยาวให้ไม่หยุดตัวยาค่ะพอตอนหลังเนี่ยพอเริ่มการแสดงไปเนี่ยหนุมานกับทศกัณฐ์ก็มีฉาก
0: สู้
1: เหมือนจะชนะเด็กก็เริ่มไม่กลัวแล้วเพราะว่าเขาเป็นพระเอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยจะตีลังกากันตลอดเมื่อดูผลจบ
0: เป็ดที่ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งพี่แขกแล้วก็ทีมงานแล้วก็ศิลปินใหญ่น้อยครูบาอาจารย์ได้ภาคภูมิใจสุดท้ายค่ะพี่แขกเรามาถึงวันนี้ได้ก็ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพี่แขกอยากจะสรุปส่งท้ายในตอนนี้ให้พวกเราหรือประชาชนทั่วไปได้รำลึกถึงพระองค์ท่านในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
1: พี่ว่าพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโขนนะคะมีมากมายไม่ว่าจะด้านไหนด้านต่างๆเยอะมากแต่สิ่งที่ท่านพระราชทานไว้ให้กับโขนเนี่ยทำให้โขนวันนี้เนี่ย เป็นโขนเมื่อก่อนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโขนเนี่ยถึงจะเป็นศิลปะชั้นสูงก็จริงแต่ว่าไม่ได้ถูกยกให้เห็นในสากลในทั่วโลกปัจจุบันนี้ในต่างชาติทั้งหมดเนี่ยยอมรับว่าโขนเนี่ยเป็นศิลปะหนึ่งที่
0: มีคุณค่ามาก
1: แล้วก็คนที่จะเล่นโขนได้เนี่ยต้องมีความสามารถมากจริงๆต้องมีการฝึกจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าศิลปะจริงๆเป็นศิลป์เขายอมรับว่ามันเป็นอาร์ตจริงๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงไม่ว่าจะมีชาวต่างมีพระราชกคันตุกะมามีชาวต่างชาติมาเป็นแขกมาแขกบ้านแขกเมืองมาท่านก็จะพระราชทานให้ดูโขนแม้แต่ท่านที่ท่านเวลาท่านเสด็จไปค่ะแล้วก็ในทางหลังบ้านเนี่ยท่านก็สนับสนุนโขนสนับสนุนให้มีการออกแบบลายผ้าใหม่ซึ่งโขนมุนมีที่ส่งเสริมท่านออกแบบลายผ้าได้วิจิตรมาก

0: ากแล้วก็ยังใช้ผ้าที่เป็นผ้าศิลปาชีพเนี่ยมาใช้ในโขนซึ่งอันนี้แหละค่ะที่โขนทำให้เราภาคภูมิใจให้คนโขนเนี่ยภาคภูมิใจจะเห็นได้ว่ามีเด็กน้อยเข้ามาเรียนโขนกันมากขึ้นซึ่งในห้วงหนึ่งที่พี่แสดงที่พี่จัดแสดงอยู่นี่นะพี่ตกใจกับยอดนักศึกษาที่เข้ามาเรียนโขนน้อยลงน้อยลงจนเราเอ๊ะแล้วเราจะไปหาเยาวชนที่ไหนมาเล่นโขนให้เราในที่สุดในปัจจุบันเนี้ยนักแสดงที่เล่นโขนนักเรียนนักศึกษาที่เรียนโขนมีจำนวนมากขึ้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นความหวังของเขาว่าเมื่อเขาเรียนโขนแล้วครั้งหนึ่งเขาจะต้องคัดตัวเพื่อให้มาแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพให้ได้สามคือโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกับโขนเนี่ยนะคะโขนที่โขนของกรมศิลป์เองของโขนศาลาเฉลิมกรุงเองหรือว่าโขนธรรมศาสตร์เองเนี่ยกลายเป็นโขนที่ได้ถูกยกระดับขึ้นนะคะแล้วก็ได้เป็นการแสดงประจำชาติของเรา
1: เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไปแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ว่าจะเป็นโขนที่ไหนเมื่อออกต่างประเทศแล้วเนี่ยทุกคนตรึงคนดูพี่เคยไปแสดงที่เนเธอร์แลนด์ในโรงละครที่อายุเก่าแก่ที่สุดการแสดงจบไปเป็นชั่วโมงแล้วคนไม่ถอยเลยยืนคุยกันในเรื่องของโขนยืนคุยกันจบไปแล้วนะคะซึ่งอันนั้นนะพี่ถือว่าสิ่งนี้แหละที่เป็นพระราชมรดกจริงๆนะคะที่ส่งพระราชดำเนินในวงการศิลปวัฒนธรรมก็พวกเราก็กราบพระบาทไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมนะคะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณจริง
1: ๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของการฟื้นฟูโขนจากช่วงเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากและโขนก็ไม่เป็นที่นิยมจนกระทั่งเรามีวันนี้ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นพระเมตตาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชถ้าไม่มีพระองค์ท่านมีพระราชสารณีในวันนั้นก็คงยอมรับในระดับสากลเหมือนในวันนี้และทั้งหมดนี้ก็คือหวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินนะคะดร.นฤมลล้อมทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหศรีนิมาจำกัดผู้อำนวยการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงและดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อย
1: ให้ลูกสุดทุกทาง
2: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทุกคนดูได้ผู้หญิงดูดีเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนนะคะอยู่กับนุ่นณัชนันท์ค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่เด็กมาจนโตเนี่ยนะคะเรามักจะได้ยินคำว่าเล่นแชร์เสมอเลยนะคะได้ยินกันมาตลอดคือถ้าไม่ใช่ว่าญาติเราบ้านบ้างหรือว่าคนใกล้ตัวบ้างนะคะและในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการเล่นแชร์กันอยู่ค่ะทั้งวงเล็กวงใหญ่ไปจนถึงนู่นเลยค่ะวงในอินเทอร์เน็ตนะคะหนึ่งในความทุกข์ของคนที่เล่นแชร์เนี่ยแน่นอนก็คือการถูกโกงแชร์ค่ะแล้วผู้ชมรู้ไหมคะว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ตรงตัวเป๊ะเลยนะคะซึ่งจากพรบนี้เนี่ยความหมายของการเล่นแชร์ก็คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวดๆเพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่นใดและให้หมายรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วยแล้วจริงๆก็มีมาตราอีกมากมายค่ะที่บัญญัติไว้แต่ก็ยังไม่ไหวค่ะมีการโกงกันอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกับกฎหมายตัวนี้กันค่ะรวมถึงจะไปดูด้วยนะคะว่าเอ๊ะแล้วปัจจุบันเนี่ยการเล่นแชร์เขาไปไกลถึงไหนแล้วนะคะเผื่อว่าถ้าหลงเข้าไปเนี่ยจะได้ระวังภัยระวังตัวได้ทันนะคะวันนี้จะไปพูดคุยกันกับทนายบัวเบญจพรรณพรหมายนต์ค่ะทนายผู้เชี่ยวชาญทางด้านคดีอาญามาพูดคุยกันก่อนเลยค่ะอันแรกชอบมากคือพระราชบัญญัติเลยนะคะอันนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วแบบบังคับใช้เมื่อไหร่คะพี่บัวคะ
1: คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ค่ะบัญญัติไว้ปีพุทธศักราช2534แต่ก่อนที่จะมีเนี่ยมันมีวงแชร์โด่งดังเป็น Talk of the Town ของประเทศไทยเลยก็คือวงแชร์แม่ชะม้อยต้องแบบรุ่นเก่าหน่อย ซึ่งความเสียหายเนี่ยค่อนข้างเป็นหลายพันล้านมาก ซึ่งถ้าคนรุ่นเก่าๆจะเข้าใจแล้วก็รู้ซึ้งเป็นอย่างดีเมื่อมีการโกงแชร์ลักษณะนี้ขึ้นมาปรับปรุงแล้วก็มีการตรากฎหมายนี้เกี่ยวกับการเล่นแชร์ขึ้นมาด้วยก็เลยเป็นพระราชบัญญัติการเล่นแชร์นั่นเอง
0: ก็ถือว่ามีที่มาที่ไปที่เป็นคดีที่เกิดขึ้นเลยจริงๆหล
1: ัง
0: จากนั้นปุ๊บก็เลยมีขึ้นมาบังคับใช้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้การเล่นแชร์เนี่ยสมมติว่ากันเลยนะคะเผื่อว่าบางคนว่าเอ๊ะยังไงคือเล่นแชร์มีตำแหน่งอะไรบ้างแล้วเล่นได้กี่คนหรือจำกัดต้องไม่เกินกี่คนไหมคะ
1: คือตามพระราชบัญญัติเลยอะค่ะจะจำง่ายๆเลยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ตามกฎหมายเลยอะจะมีห้ามเกิน3วง
0: ค่ะ
1: ห้ามเกิน30คนและห้ามเกิน 300,000 ค่ะผู้เล่นนะคะก็จะมีตัวหลักเลยก็คือนายวงแชร์ก็คือเท้าแชร์นั่นเอง
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ลูกวงแชร์ก็คือลูกวงแชร์นั่นเองคือแชร์ในตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์นะคะก็คือเท้าแชร์เนี่ยจะต้องร่วมเงิน

0: จ่ายเข้าไปด้วยแต่ว่าเท้าแชร์เนี่ยจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยก
1: ็
0: คือจะได้มือแรกไปเลยมือหนึ่งมือแล้วก็ได้เงินไปก่อนใครแต่ว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยส่วนลูกวงเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเขาจะตกลงกันยังไงจะตกลงโดยการเป็นประมูลดอกหรือว่าจะมีดอกเบี้ยที่ตายตัวกำหนดไว้แต่ก็จะผัดกันไปได้รับเงินไป
1: อ
0: ันนี้ก็จะเรียกว่าแชร์ตามกฎหมายแต่ก็คือต้องไม่ลืมว่า30คน3วงแล้วก็3แสนค่ะ
1: ทีนี้ไหนบ้างนะคะเล่นได้จำกัดยังไงบ้างเขาเล่นกันที่ไหนบ้างคะตอนนี
0: ้ถ้าเมื่อก่อนก็อย่างที่คุณนุ่นบอกว่าต้องเป็นคนรู้จักรู้หน้าไม่รู้ใจขนาดรู้หน้าก็ยังโกงกันได้แต่ปัจจุบันค่ะมันออนไลน์อยู่สตูลอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตอยู่อุบลก็ยังเล่นกันได้ทั่วประเทศทั้งที่ไม่รู้จักมักจี่กันมาเลยจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราเปิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตค่ะเราเสิร์ชคำว่าบ้านพลืดเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการโกงกันทุกวันเป็นที่น่าเศร้าสำหรับคนเสียเงินแต่เป็นที่น่ายินดีสำหรับคนได้เงินเพราะว่าฟ้องยาก
1: น่าตกใจนะคะประโยคเมื่อกี้รู้สึกเศร้าแบบคูณสองไปไงก็ไม่รู้นะคะเป็นที่น่าเศร้าของคนถูกโกแล้วเป็นที่น่ายินดีของคนโกงมันได้ไหมเนี่ยนะคะเล่นแชร์แบบคนรู้จักกันเองแล้วก็ไปแชร์กันอินเทอร์เน็ตที่ไม่รู้จักกันเลยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะมันเล่นกันยังไงคะพี่บัวคะ
0: แต่เดิมเนี่ยก็ในอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีทั้งแบบตามพระราชบัญญัติเลย คือเป็นเท้าแชร์ลักษณะเดียวกัน3วง3แสนอะไรเงี้ยมีหรือแม้แต่กระทั่งแบบอาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าแชร์ขั้นบันไดอันนี้มาใหม
1: ่
0: แตกแหวกแนว
1: ยังไงคะ
0: แชร์ขั้นบันไดเนี่ยเท้าแชร์ไม่ต้องเสียเงินสักบาทไม่ต้องร่วมทุนไม่ต้องลงหุ้นเลย
1: ขาแรกใช่ไหมคะ
0: ได้
1: ขา
0: แรกไปฟรีๆเลย อย่างสมมติว่าถ้าเขาจะเล่นแชร์กันที่24,000 บาท
1: ค่ะ
0: นะคะ 24,000 บาทมีคนเล่นทั้งหมดคนละพันแต่ว่าเขาจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดอ่ะ25ครั้งก็คือ 25,000 เพื่อที่เท้าแชร์จะได้เงินวงมือแรกไปฟรีๆโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแต่เท้าแชร์ในแชร์ขั้นบันไดอ่ะค่ะจะเป็นคนจัดการเกี่ยวกับเก็บเงินมาแล้วก็จะจัดลำดับการรับเงินของลูกวงแชร์แต่ละคนซึ่งลูกวงแชร์ตั้งแต่ลำดับที่2ไปจนถึงลำดับที่25เนี่ยอัตราการจ่ายเงินของเขาเนี่ยจะไม่เท่ากันเขาจะมีมือต้นก็คือมือเสียดอก
1: มือโอเคก็คือถือว่าไม่ได้รีบ
0: แต่ก็เสี่ยง
1: แต่เสี่ยงโอ้ยเดี๋ยวนะคะทีแสดงว่ามีทั้งเรื่องของมาจนถึงที่มันเป็นแบบมาใหม่แบบใหม่แบบสับเนี่ยแชร์ขั้นบันได
0: ค่ะ
1: ไอตัวแชร์แบบอินเทอร์เน็ตที่เขาเล่นกันเนี่ยอันนี้ถือว่าถูกกฎหมายไหมคะพี่บัว
0: จริงๆถ้าไม่มีการโกงกันไม่มีการบิดกันไม่มีก็ไม่ผิดก็มันก็เป็นสัญญาที่ตกลงกันระหว่างกันและเป็นสัญญาที่ไม่มีรูปแบบ
1: ค่ะ
0: เธอนะเดี๋ยวคราวหน้าเธอให้ฉันนะอันนี้ไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่เมื่อไหร่ที่ใครไม่จ่ายอันนี้ผิดกฎหมายค่ะผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญาองค์ประกอบด้วยว่าผิดแพ่งหรือว่าผิดอาญา
1: แล้วในเรื่องของแชร์ขั้นบันไดค่ะไอ้แบบใหม่แบบสับเนี่ยนี่คือถือว่าถูกกฎหมายด้วยไหมคะ
0: คือถูกถ้าเขาจ่ายครบแต่ถ้าไม่ถูกก็ผิดเหมือนกันค่ะ
1: ก็คือเป็นกรณีเดียวกัน
0: ใช่
1: นะคะในมุมว่าไม่ผิดกฎหมายถ้าจ่ายครบหมด
0: เพราะว่าการจะผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายยังไม่ได้ควบคุมไปถึงแชร์ขั้นบันไดในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ค่ะยังไม่ได้ครอบคุมไปถึงตรงนั้นเขาก็จะครอบคุมแค่ว่า30คน3วงแล้วก็3แสนแต่แชร์ขั้นบันไดเนี่ยบอกเลยบางวงอ่ะเป็นล้านเลยนะคะ
1: ไม่อยากจะนึกภาพนะคะเมื่อแบบถูกโกงแล้วมันจะเป็นยังไงทั้งความเสียหายและอื่นๆแต่ก่อนจะไปคุยกันต่อนะคะนุ่นว่าลองไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนกันก่อนดีกว่าค่ะว่าคิดเห็นยังไงกับ

0: เรื่องของการเล่นแชร
1: ์คือมันเหมือนเป็นการก็คือมันจะได้ดอกดีกว่าธนาคาร
2: เล่นแชร์เพราะว่ามันเหมือนการออมเงินน่ะการเก็บเงิน
3: เป็นการออมอย่างนึงโดยเราเล่นกับคนที่รู้จักภายในองค์กรที่เราไว้วางใจอะครับ
2: สมมติเดือนละพันต่อมือ10คนก็หมื่นหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าใครเปียก่อนไหมเหมือนกับกู้เงินไปก่อนเนี่ยจะให้ดอกถ้าให้เยอะปุ๊บดอกเยอะดอกมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเปียแชร์แต่ถ้าโดนโกงมาเนี่ยมันก็หายทั้งต้นทั้งดอกเลย
4: อาชีพอะค่ะการกู้มันยากคนบ้านๆที่อยู่กันเป็นชุมชนก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นแชร์ไหมถ้าเปียแชร์ได้ก็พอได้เอาเงินไปใช้หรือว่าลงทุนก็จะเป็นทํานองนี้ค่ะ
0: เคยเห็นคนอื่นโดนโกงเอาจริงคือก็ต้องทําใจอะค่ะเพราะว่าเรารู้มาว่าแบบเหมือนมันอาจจะยังไม่มีกฎหมายรองรับพวกนี้ค่ะแต่ว่าก่อนจะแบบน่าเชื่อถือไหมดูว่ารู้จักเขาดีพอไปอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกัน
5: กลับมาคุยกันต่อคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกโอ้โหชัดเจนหลายคนนั้นว่าน้อยมากที่จะไม่รู้จักคําว่าเล่นแชร์เนาะแล้วก็คิดว่าน้อยมากแต่เพราะว่ามันเกิดเหตุขึ้นแบบเป็นเคสที่มีเยอะมากใช่ไหมคะเมื่อกี้คุยกับพี่บัวกันหลังไมค์ว่าโอ้โหเคสเยอะเดี๋ยวจะมาว่ากันเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยเอาคำว่าโกงแชร์ก่อนดีกว่าพี่บัวคะที่ได้ยินเขาพูดกันมาเนี่ยคือมันหมายถึงการเชิดเอาเงินก้อนไปใช่ไหมคะนี
6: ้โกงแชร์ค่ะกระทำได้ในเมื่อผู้เล่นมี2ตำแหน่งก
5: ็
6: คือจะโกงว่าเท้าโกงหรือว่าลูกวงโกง
5: เช่นสมมติมีพี่บุญหนึ่ง
6: ก็คือเท้าโกงเนี่ยคือถือว่าเขาเรียกภาษาแชร์เขาจะเรียกว่าบ้านหลมก็คือเท้าแชร์ได้เงินไปแล้วก้อนแรกก้อนต่อไปก็เก็บของลูกวงไปเรื่อยๆเก็บไกลเก็บมาไม่จ่ายลูกวงที่เขาจะต้องได
5: ้
6: เขาเรียกว่าแล้วก็อ้างว่าตัวเองบ้านหล
5: ม
6: ก็คือเชิดเงินไปทั้งหมดทั้งที่ตัวเองก็ได้ก้อนแรกไปแล้วแล้วก้อนอื่นๆที่ลูกวงเขาส่งมาอีกอันนี้จะเป็นความเสียหายอย่างหนักหน่วง
5: แล้วคือแบบอะไรว่าหายไปเลยแบบไลน์ไม่ตอบเลยเหรอ
6: ทักไม่ได้บล็อกทุกอย่างอันนี้แต่ว่าข้อได้เปรียบของลูกวงแชร์ลักษณะนี้ที่บ้านล้มเนี่ยสามารถฟ้องอาญากับเท้าแชร์ได้ง่ายซึ่งเราต้องดูเจตนาเขาด้วยนะแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือลูกวงแชร์โกงค่าแชร์อันนี้เท้าแชร์ค่ะจะต้องรับผิดชอบรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่าเท้าแชร์ได้เงินไปคนแรกเท้าแชร์เนี่ยจะต้องรับผิดชอบรับใช้หนี้แทนลูกวงแชร์ที่หนีหายไปให้กับลูกวงแชร์คนอื
5: ่
6: นแล้วเท้าแชร์ก็จะไปฟ้องไล่เบี้ยเอาเงินคืนจากลูกวงแชร์ที่หนีหายไปซึ่งอันนี้จะเป็นคดีแพ่ง
5: ค่ะ
6: ณปัจจุบันนะคะมันจะมีลูกแชร์หัวหม
5: อ
6: ลูกแชร์หัวหมอเนี่ยก็จะเล่นไปทุกวงแหละแต่ละบ้านแล้วพอถึงเวลานั้นฉันก็บิดหมดทุกบ้านเลย
5: ก็จะเรียกว่าเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้น
6: ใช่แล้วก็จะเป็นความยากลำบากของเท้าแชร์เพราะว่ากว่าจะรวมตัวกันได้ว่าจะเอาอาญามาเล่นกับเขามันก็จะลำบากสุดท้ายเราก็ฟ้องได้แต่แพ่ง
5: ค่ะ
6: ค่ะ
5: ก็คือแสดงว่าอย่างที่จริงๆก่อนหน้านี้พี่บัวก็ได้กล่าวไปถึงแล้วล่ะนะคะว่ามีทางความผิดมุมของทางแพ่งทางอาญา
6: ค่ะ
5: นะคะงั้นเอาที่ทางแพ่งก่อนเลยกันค่ะการโกงแชร์นะคะที่มีความผิดทางแพ่งเนี่ยก็คือเป็นกรณีของตัวลูกแชร์ถูกไหมคะ
6: ก็คือตัวเท้าแชร์ค่ะก็สามารถรับผิดทางแพ่งได้แต่ในคดีแพ่งของการเล่นแชร์เนี่ยเนื่องจากมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด
5: ัง
6: นั้นการฟ้องร้องดำเนินคดีจะเป็นคดีผู้บริโภคเนี่ยถ้าลูกวงแชร์ฟ้องเท้าแชร์เนี่ยก็จะได้รับไปเยื่ออำนวยให้ก็คือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลดีเลยก็คือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่เท้าแชร์เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากวงแชร์การฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกวงแชร์ก็ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคแต่ว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมตามปกติค่ะ
5: แล้วอย่างถ้าความผิดทางอาญาค่ะ
6: ทางอาญาเนี่ยเราต้องดูเจตนาดูเจตนาว่าเขาตั้งใจเข้ามาโกงโดยเฉพาะหรือเปล่าเพราะ

0: มิจฉาชีพละกันเนาะเขาก็แฝงตัวขึ้นมาเปิดบ้านแชร์ขึ้นมา1บ้านแล้วก็เปิดหลายๆวงพอมีคนเข้ามาเล่นเยอะๆเขาก็หนีหายไปเลยพร้อมเงินก้อนโตแล้วก็สุดท้ายก็มาบอกว่าเดี๋ยวฉันไม่กลัวหรอกฉันเป็นคดีแพ่งเดี๋ยวฉันจ่ายแต่คุณบิดเงินเขาไปเป็นแสนเป็นล้านแล้วมาจ่ายคืนเขา1,000 10,000ซึ่งมันไม่คุ้มค่าเราก็สามารถนำเจตนาเหล่านี้มานำเสนอกับศาลได้ว่าเขามีเจตนาช่อโกงตั้งแต่แรกซึ่งสามารถดำเนินคดีอาญาได
1: ้ค่ะแล้วอย่างเคสที่พี่บุตรเจอบ่อยๆหรือแบบเคสคลาสสิกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบเล่าให้ฟังไหม
0: มีทั้งเท้าแชร์โกงแล้วก
1: ็
0: นะคะก็คือเท้าแชร์ก็จะตั้งขึ้นมาแบบนี้แหละใหญ่ซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อต้นปีก็ได้ไปหลายล้านเพราะว่าเขาเป็นเท้าแชร์บ้านใหญ่เขาเรียกว่าบ้านใหญ่ก็คือมีในบ้านแชร์เขาอะมีหลายวงมีเป็น10วงและแต่ละวงเนี่ยมูลค่าเงินกองกลางมันค่อนข้างเยอะได้เงินไปในแต่ละงวดอะค่ะมันค่อนข้างมาก
1: อะไรมาบ้างคะ
0: เขาแทบไม่งัดเลยเขาอาศัยความแบบอยากได้เงินของคน
1: คือมันง่ายแค่นั้นเลยเหรอคะ
0: ใช่คือต้องเข้าใจว่าแชร์ในปัจจุบันนะคะ มันเหมือนการยืมเงินกันใช้
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นการยืมเงินกับคนที่เราไม่รู้จักกันเราไม่รู้จักกันเราไม่มีหลักประกันอะไรมาค้ำประกันเลยว่าคนคนนี้เป็นคนดีหรือเปล่าคนคนนี้จะโกงหรือเปล่าเราไม่รู้เราอาศัยดูจากหน้ารูปโปรไฟล์เขาเท่านั้นเองมันก็เลยมีการโกงกัน
1: อีกอันนี้นี่อีกเรื่องเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปไกลเลยทีนี้ก็คือแสดงว่าแค่รู้จักกันก็ว่าแย่แล้วหนักแล้วถ้าจะโกงนะคะยิ่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยนึกว่ามันยิ่งก็นะคะอันนี้คือเจอบ่อยเลยถือว่าเป็นเคสแบบคลาสสิก
0: แต่มิจฉาชีพที่มาเป็นลูกวงแชร์เนี่ยเขามีการลงทุนบ้างเล็กน้อยไงเพราะว่าเขาจะต้องจ่ายเงินค่างวดแรกงวด2ก่อนถึงจะก่อนที่จะถึงลำดับของเขา
1: เหมือนแฝงตัวไปก่อนนิดนึง
0: ใช่เขาก็หยอดไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเอาคืนไป
1: อันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะที่เจอบ่อยมากว่าจะเท้านะคะหรือว่าจะเป็นลูกแชร์ก็ตามแต่แล้วถ้าเกิดว่าสมมติอยากให้ลองพี่โบลองยกเคสที่แบบเอาความเสียหายเยอะมากๆที่เคยทำคดีมาเนี่ยค่ะ
0: ก็จะเป็น
1: เรื่องราวยังไงบ้างคะ
0: เท้าแชร์โกงไปก็คือบิดไปซึ่งแชร์มันค่อนข้างจะมีมูลค่าสูงแชร์วงละล้านน่ะ
1: สมาชิกต้องถ้าวงละล้านได้นี่มันต้องยังไงบ้างคะ
0: คือแล้วแต่คนข้อตกลงของเขาบางครั้งเนี่ยเขาก็ส่งกันมือล้านะคะล้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น10คนก็จะเป็นล้านหนึ่งแต่ว่าเวลาจริงๆเขาจะต้องส่งอ่ะ11มือเขาก็จะ11คนก็คือเท้าจะได้1ล้านแรกไปฟรีนะคะอันนี้คือแชร์ขั้นบันไดแล้วครั้งอันที่2 3 4เนี่ยเขาจะไม่ได้จ่ายแสนหนึ่งก็คือตามลำดับขั้นที่เท้าจะกำหนดไว
1: ้
0: ก็คือเท้าอาจจะไปบิดเอางวดที่3เขาก็คุ้มค่าเขาไงเพราะล้านแรกเขาก็ได้ไปแล้วแล้วเขามาบิดเอามือที่3เขาก็ได้อีกล้านนึงกับเงินไปแล้วอะค่ะตามลำดับขั้นอันนี้จะค่อนข้างมีความเสียหายเยอะ
1: ที่เจอนี่เท่าไหร่คะความเสียหายแม้ว่าฟังอาจจะขนลุกแต่พร้อมนะคะ
0: ก็คือแต่ละท่านเนี่ยความเสียหายก็คือจะไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันเพราะว่าคนที่11เนี่ยเขาจะจ่ายเงินน้อยกว่าเขาอาจจะจ่ายไปตามงวดเขา10,000บาทอย่างเงี้ย90,000บาทต่อครั้งเขาจ่ายไป3งวดก็200,000กว่าบาทแต่ว่าคนที่2ที่3เนี่ยเขาไม่เดือดร้อนเพราะว่าเขาได้เงินไปแล้วเขาก็ใครจะโกงก็โกงไปฉันก็สบายฉันไม่ต้องจ่ายด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นลำดับขั้นของความเสียหายของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่มูลค่าที่เท้าแชร์ได้ไปอ่ะก็ร่วม2ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะคะอันนี้คือเรื่องของ
0: ในหนึ่งวงนะ
1: หนึ่งวงซึ่งก็อาจจะแบบอย่างที่บอกว่ามิจฉาชีพบางทีมาถึงเปิดบ้านก่อนเปิดบ้านหลายบ้านแล้วก็
0: เปิดหนึ่งบ้านแต่หนึ่งบ้านมีหลายวง
1: ค่ะนะคะว่าเมื่อหลายวงเปิดบ้านเสร็จปุ๊บมี

0: หลายวงคูณไปก็คงความเสียหายเนี่ยนึกว่าไม่น้อยทีเดียวไม่อยากจะนึกภาพคือหลังจากนั้นเนี่ยคดีมันเป็นไปยังไงต่อคะหลังจากที่เนี่ยเกิดเหตุนี้ขึ้นแล้ว
1: ตามได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยทางกฎหมายผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดการได้เสมอ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการสืบหาแล้วก็ต้องเพราะว่าในการจ่ายเงินน่ะมันมีบัญชีมันก็เลยทำให้เราตามได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางคนอายไงฉันไม่อยากเอาความเลยเดี๋ยวฉันโดนฉันอายว่าโดนฉันโดนหลอกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แอบด้วยบางทีแอบคนอื่นเล่น
1: ใช่
0: นะแอบสามีภรรยาที่บ้านเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นแต่ถามว่าทุกคนที่กระทำความผิดกฎหมายจัดการได้เสมอ
0: ค่ะอันนี้ถามในมุมของคนที่เข้าไปเล่นบ้างละนะคะแล้วจะรู้ได้ไงอะคะแบบว่าอันนี้เป็นวงแชร์ที่เข้าใหม่มาหลอกไม่นั่นนี่คือใช้ความเชื่อใจอย่างเดียวหรือว่าม
1: ันก็เราก็ต้องสืบนิดนึงอะค่ะ
0: ค่ะ
1: คือก่อนที่เราจะเอาเงินไปให้ใครในจำนวนมากขนาดนั้นอะ
0: ค่ะ
1: เราก็ดูประวัติเขานิดนึงว่าวงเนี้ยเขาเปิดมานานหรือยังคุณสมบัติของเท้าแชร์เป็นยังไงมั่งมีคนการันตีไหมแล้วเวลาที่เขาเอาเงินเราไปอะเขาเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนมีการวิดีโอคอลไปกับเลขบัญชีมันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเท้าแชร์เองอะค่ะจะรับที่จะจ่ายเงินคืนให้เขาเนี่ยทำสัญญาเล่นแชร์กันหน่อยไหม
0: แสดงว่าจริงๆสัญญาเล่นแชร์นี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากดูประวัติเท้าแชร์ดูประวัติของวงแชร์วงนั้นนะคะก็ต้องมีเรื่องของการทำสัญญาด้วยอ
1: ัน
0: นี้คือในกรณีที่คุณกำลังคิดว่าเออกำลังจะเข้าไปสู่
1: ใช่
0: นะ
1: ถ
0: ้
1: าแบบง่ายๆไม่มีอะไรโอนเงินเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็ได้แล้วอันนี้คือแบบช่างใจไว้นิดนึง
0: ค่ะ
1: มันไม่เคยมีอะไรได้มาง่าย
0: ๆคือให้คิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าจะถูกโกงแล้วหมายถึงว่าให้คิดไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้มีพลังงานมากพอที่จะไปสืบสอบอะไรต่างๆมาเพราะนั้นขอแอบถามนะคะฟังแบบนี้บางคนก็รู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ดีอย่างมากวงแชร์ดีๆนี่มีไหมคะ
1: มีเยอะค่ะ อยากแอบกระซิบด้วยว่าทนายก็แอบเล่นแล้วก็แฝงตัวเข้าไป
0: โอเคเพื่อจะไปส่อง
1: เพราะว่าดอกเบี้ยเขาเยอะ
0: แสดงว่าวงแชร์ดีๆมีขออีกทีนึงค่ะมีพอจะเป็นเช็คลิสต์ได้ไหมคะสมมตินะว่าอะไรที่จะบอกได้ว่าโอเควงแชร์นี้ดีอย่างแรกนุ่นลงถูกไหมก็คือโปรแฟร์น่าเชื่อถือนะคะนี่คือ1เช็คประวัติเท้าแชร์เช็ครูปเช็คชื่อเช็คบัญชีมีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็ดูว่าเขามีการให้เราทำสัญญาการเล่นแชร์หรือเปล่าเพราะมันเป็นการป้องกันของทั้งเท้าแชร์แล้วก็ลูกวงแชร์ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายดึงฝ่ายใดผิดสัญญาก็สามารถดำเนินคดีได้หมดและอีกอย่างนึงก็คือเราดูเลขบัญชีเขาค่ะว่าชื่อที่เขาให้เรากับชื่อที่เราโอนให้เขาน่ะตรงกันหรือเปล่าบางครั้งไปเจอบัญชีม้าก็เรื่องยาวไปอีก
0: ทอดมากด้วยใช่ไหมคะโอเคอันนี้คือเป็นสิ่งที่ขอเรียกเป็นเหมือนเช็คลิสต์ก่อนแล้วกันนะคะว่าเราต้องกลับไปเช็คก่อนใครที่อยู่ในวงไปแล้วหรือกำลังจะเข้าสู่วงกำลังมองหาวงดีๆมันมีแต่ว่ามีอะไรบ้างที่คุณต้องคอยเช็คก่อนนะคะว่าโอเคการเงินคุณจะปลอดภัย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วถ้าในกรณีที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วถูกโกงแล้วค่ะว่าง่ายๆกรณีที่เราเป็นผู้เสียหายถูกโกงแชร์เนี่ยเราควรจะทำยังไงอะคะเพื่อจะให้ได้รับการชดเชย
1: อันดับแรกตั้งสติก่อนค่ะ
0: เพราะว่าเขาเรียกอะไรนะคะความแพนิคเลเวลจะขึ้นอยู่กับค่าความเสียหาย
1: ใช่ตั้งสติเสร็จเนี่ยเราไปรีบกลับไปรวบรวมหลักฐานก่อนแคปข้อมูลทั้งหมดแคปไว้ข้อมูลเอกสารทั้งหมดที่เคยแชทคุยกับเขาหลักฐานการโอนเงินให้เขาอะไรค่ะมีอะไรบ้างแล้วก็ปรึกษาทนายค่ะ
0: นะคะอย่าลืมนะคะตั้งสติก่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วนะคะรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะให้กฎหมายนะคะดำเนินเนี่ยย้ำอีกครั้งว่าถ้าคิดจะเล่นแชร์นะคะคุณต้องระวังไปอีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช็คก่อนอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยทนายบอกแล้วว่าโอ้โหเช็คลิสต์มีอะไรบ้างไปจนถึงเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะต้องรวบรวมข้อมูลเก็บหลักฐานอะไร

0: มากแล้วเมื่อเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยมีทนายมาช่วยดูแล้วโอกาสจะได้คืนเป็นยังไงบ้างคะ
1: อันนี้มันก็สุ่มเสี่ยง สุ่มเสี่ยงก็คือมันก็ต้องไปเหมือนเราดำเนินคดีมีซ้ำให้เรายึดอายัดได้เราก็ยึดอายัดคืนกลับมาได้แต่ว่าถ้าเขาไม่มีก็คำพิพากษาก็ยังมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรกรรม
0: ค่ะอันนี้ดีอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะคะคือแปลว่าโอกาสมันก็อาจจะก็จะเรียกว่าไม่ได้เลยคงไม่คงยากคือนึกถึงพวกเคสมิจฉาชีพนะคะที่บางทีโทรคุยหรือบางทีจะจองที่พักสมมตินะคะเคยเจอแล้วมีจองไปแล้วไปเลยแล้วเป็นบัญชีม้าหลายทอดการจะตามกลับมาเนี่ยเจอแบบบัญชีม้าไปด้วยนะคะแต่ก็ถูกต้องค่ะว่าเอาเข้าสู่กระบวนการซะดีกว่าไม่ใช่เรื่องของเป็นบาปบุญ
1: ใช่
0: แต้มบุญไม่ถึงอะไรเงี้ยไม่ใช
2: ่ฟังจากที่คุยกับทนายแล้วหากโดนเท้าแชร์โกงผู้เล่นสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อส่งฟ้องร้องได้นะคะโดยมีข้อมูลพยานและหลักฐานดังนี้ 1. ข้อมูลของเท้าแชร์เช่นชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขที่บัญชีธนาคารเบอร์โทรที่อยู่ 2. หน้า Facebook หรือ LINE ที่คุยกันเกี่ยวกับการเล่นแชร์การเชิญชวนให้เข้าร่วมแชร์ 3. รายการเดินบัญชีหรือสลิปโอนเงินที่โอนเงินไปให้เท้าแชร์ 4. ทำตารางหรือบันทึกยอดเงินที่ส่งแชร์และดอกเบี้ยที่ได้รับโดยแยกออกจากกันให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในจำนวนเงิน 5. หากมีสัญญาก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานได้ 6. พยานบุคคลผู้ร่วมเล่นแชร์หรือผู้อยู่ในเหตุการณ์สำหรับคดีแพ่งจะต้องฟ้องศาลโดยว่าจ้างทนายความหรือดำเนินการฟ้องศาลด้วยตัวเองก็ได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นแต่ละกรณีหากเป็นคดีอาญาสามารถแจ้งความให้ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุดำเนินคดีได้ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คิดว่าหลายคนพอจะเห็นภาพรวมถึงตั้งสติแล้วก็มีเช็คลิสต์เป็นของตัวเองแล้วนะคะว่าเมื่อจะเข้าสู่เรื่องของการเล่นแชร์เนี่ยนะคะเอาละค่ะพอจะเห็นภาพแล้วนะคะทีนี้นุ่นอยากจะพาไปดูอีกหนึ่งความคลาสสิกเรื่องของการเล่นแชร์ในเกร็ดความรู้ของเราวันนี้ไปชมกันเลยค่ะ
2: ในอดีตประเทศคล้ายกับการเล่นแชร์เช่นกันแถมอาจจะมีมานานกว่า 1,000 ปีแล้วด้วยโดยเรียกกันว่ามู่จีนโคอูหมายถึงการรวมกลุ่มที่เกี่ยวกับเงินผลัดกันลงเงินเท่าๆกันแล้วหมุนเวียนให้สมาชิกแต่ละคนได้รับเงินไปตามลำดับอย่างไรก็ตามปัจจุบันการเล่นแชร์ถือว่าผิดกฎหมายโดยหน่วยของญี่ปุ่นก็คือ Financial Service Agency ปรับใช้กับโลกยุคปัจจุบันอย่างเข้มงวดเช่นปี 2020อนุมัติมาตรการการต่อต้านการฟอกเงินยกระดับความเข้มงวดในการจับตาสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีเนื่องจากสามารถนำมาใช้ในการฟอกเงินได้ทำให้เงินที่ได้มาผิดกฎหมายกลายเป็นเงินที่ดูเหมือนถูกกฎหมายนั่นเอง
0: ความหมายกับเราทุกคนจริงๆรวมถึงเงินในกระเป๋าเราด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่ามีเหยื่อนะคะจากมิจฉาชีพที่ไปแฝงตัวอยู่ตามบ้านแชร์วงแชร์กลุ่มแชร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งรู้จักไม่รู้จัก LINE โซเชียลมีเดียอื่นๆที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อยมากๆเคสมีเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทนายบัวนะคะหรือว่าพี่บัวที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้ที่สำคัญให้เช็คลิสต์ดีๆให้เราเนี่ยเตรียมแล้วก็พึงระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสามารถกลับมาติดตามรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะวันนี้นุ่นและพี่บัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรตเด็ดคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณา

คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: กฎหมายหน้าหนึ่งสวัสดีครับมาติดตามบ้านเมืองเป็นเรื่องสำคัญแล้วเรามาติดตามเรื่องราวของความรู้ด้านกฎหมายองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยด้านนิติบัญญัติครับผ่านทางเนื้อหาข่าวสารที่เกิดเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันฮะทักทายกันก่อนครับทางด้านอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรองศาสตราจารย์ดร.พัฒนาเรือนเจดีสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณจักรินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: วันนี้ครับก็คุยกันในหลายๆประเด็นนะครับแล้วก็ในช่วงของสัปดาห์นี้อาจารย
1: ์
0: ช่วงสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยเป็นช่วงของการประชุมสำคัญนะครับที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเขาเรียกการประชุมธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปีซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีครับที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเรียกว่าเจ้าภาพในการจัดงานนอกจากนั้นครับก็จะได้นำเสนอประเด็นต่างๆนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับประเทศไทยเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของการเงินของโลกเนี่ยก็ผูกอยู่กับ2องค์กรสำคัญนี้จ้ะ
1: ก็ทั้ง IMF แล้วก็World Bank นะความจริงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง ADB อาเซียน Develop Bank ก็คงจะมาด้วยผู้ที่มีบทบาททั้งทางด้านการเงินการคลังสำคัญสำคัญแม้กระทั่งระดับรัฐมนตรีระดับผู้ว่าการนะอันนั้นก็คงมาเยอะในข่าวก็คงรายงานกันไปแล้วว่าตั้ง15,000-20,000ราชการก็ประกาศเป็นวันหยุดแต่สำคัญที่คุณจักรินพูดถึงไอ้คือไอ้บูปรินเนี่ยนะว่าเมืองไทยเนี่ยมันจะต้องมีความหมายนะไอการมาประชุมก็คงจะแลกเปลี่ยนเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยแต่บูปรินเนี่ยก็คือสิ่งที่มันจะต้องออกจากไอปฏิญาแบงคอกว่าไอเนี้ยในอนาคตต่อไปเนี่ยทางด้านการเงินการคลังเนี่ยการคลังคงเป็นเรื่องของแต่ละประเทศก็ว่ากันไปกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณอะไรก็ว่ากันไปแต่กล่าวสำหรับการเงินซึ่งเราเป็นลูกหนี้อยู่และยังเป็นต่อและจะต้องเป็นในอนาคตอีกนะเวลานี้คุณจักรินก็ทราบว่ามันใกล้จะ 70% แล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้อง 71-72 มันก็ต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆนี่น้ำก็มากันเยอะนะเพราะฉะนั้นไอ้รายจ่ายต่างๆที่เป็นรายจ่ายสาธารณะยังไม่นับไอ้โครงการพัสทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันลุมมาตุ้มมันก็มาลงที่รัฐบาลแล้วจะจัดเก็บรายได้ยังไงอ่ะการส่งออกการท่องเที่ยวภาคบริการมันก็เฉาไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้จิตใจที่มันจดจ่ออยู่กับไอ้การประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยหรือ World Bank เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้การปล่อยเงินกู้เนี่ยของกองทุนการเงินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ประเทศทั้งหลายลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยจะต้องสะท้อนออกถึงความไหวความไม่ไหวไอ้อัตราการเจริญเติบโตคุณจักรลินรู้อยู่แล้วว่าเวียดนามไปยังไงมาเลเซียไปยังไงสิงคโปร์ไปยังไงแล้วเราไปยังไงอะเมื่อ30ปี20ปีที่แล้วมันไปยังไงแล้วตอนนี้มันดาวลงมายังไงมันเหลือ 2% มันเหลือ 1% เพราะนั้นไอ้พิษภัยอิหร่านสงครามระหว่างประเทศมันก็ถาถมเข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะพูดเนี่ยผมพูดภาษาชาวบ้านให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆเสียงสะท้อนของลูกหนี้นะที่จะต้องบอกว่าบัตรเนี้ยไอ้ทั้งหลายทั้งปวงที่จะปล่อยมาเนี่ยควรจะปล่อยมาลักษณะไหนยังไงแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือจากเวิร์ลด์แบงค์ที่เรียกว่าการพัฒนาในอนาคตต่อไปว่าจะวางแผนกันยังไงอันนี้แหละครับเป็นสิ่ง

0: สิ่งที่ผมคิดว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงต่างประเทศผู้ว่าการต่างๆเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเงินเนี่ยต้องสะท้อนให้ประเทศไทยมีความหมายที่เศรษฐกิจศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยไม่งั้นแล้วก็จะกลายเป็นคุยกันไปเพราะเขาแยกเป็นห้องนี่คุณจักรินทร์ก็เล่าได้ว่าแยกเป็นห้องๆไปเสร็จแล้วก็กลับมารวมกันทั้งหมดก็ตั้ง5 6 7วันนะก็ต้องให้ได้อะไรบ้างครับ
1: คือในแต่ละห้องก็มีความสำคัญเพราะมันแบ่งเป็นกลุ่มประเทศไงครับแล้วก็แบ่งเป็นเซสชันทีนี้เวลาไปเข้าประชุมนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้เวลาไปเข้าประชุมเนี่ยเราเห็นเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องสำคัญของเราอย่างเช่นเรากรณีเราเป็นลูกหนี้กับสถาบันการเงินอะไรเราก็ไปคุยในเวทีนั้นแล้วเราพูดถึงสะท้อนกับเรียกว่าเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ที่เป็นเรียกสถาบันประเทศไปรวมกันสะท้อนปัญหาว่ามันเกิดการสภาพคล่องบ้านเรามติเนี่ยเมื่อเขารับฟังข้อมูลเขาจะไปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ว่าเราจะช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไรหรือจะมีแนวทางในการกำหนดนโยบายในอนาคตในการที่จะชะลอนะครับเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของการปรับแนวทาง

0: แล้วก็แจกไปเพิ่มอีก2เดือนอีกนะก็เนี่ยก็ติดๆลูกหนี้ ADB Bank ทั้งนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นก็พูดพร้อมๆกันเรื่อง AI เรื่องสแกมเมอร์เรื่องเกี่ยวกับไอ้ธุรกิจสีเทาทั้งหลายพวกน
1: ี้เงินนอกระบบเข้ามา
0: ในนั่นแหละนั่นแหละไอ้ตรงนี้แหละความพร้อมของประเทศไทยต่อการรับมือเรื่องเหล่านี้นะไม่ใช่พูดแต่เรื่องขอลดดอกเบี้ยอย่างเดียวมาตรการส่งเสริมความช่วยเหลือพูดว่าเราก็มีศักยภาพนะศักยภาพคือความพร้อมเนี่ยในการจะดูแลด้านการเทศเพื่อให้มันอะไรมันพอจะไปกันได้
1: ผมว่าวันนี้จะมีการพูดเยอะก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยแปลงเงินที่เดี๋ยวนี้คือเราเป็นสังคมที่เรียกว่า cashless society คือไม่สังคมไร้เงินสดนะฮะแต่มันในด้านสังคมไร้เงินสดเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งที่มันน่ากลัวก็คือว่ามันมีคือนันในโลกเว็บพนันสแกมเมอร์หลอกลวงแล้วก็เปลี่ยนเงินที่เป็นเงินสดเนี่ยมันเปลี่ยนทรัพย์สินนะฮะที่ว่ามีการใช้นอมินีรับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินคริปโตไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นปัญหาสำคัญว่ามันเงินเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันไปกองอยู่ตรงนั้นเยอะแล้วมันก็มาวนเวียนอยู่นี่แหละมีการดึงเงินเหล่านี้ออกนอกประเทศไปผ่านระบบที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีหรือเงินดิจิตอล
0: ก็เอาจริงเอาจังนะไม่ใช่บอกว่าเกิดต่างประเทศไปเอาสถิติเอาอะไรให้เขาดูนะที่ผ่านมาในรอบับการเอ็กซเรย์ทั้ง DSI ทั้งตม.ของพวกนี้มันต้องช่วยกันแบ่งกระทรวงการคลังอย่างเดียวตำรวจก็ไปอยู่ข้างนอกห้ามชุมนุมไม่ใช่นะทั้งตม.ตำรวจเศรษฐกิจ DSI ต้องแบ็กอัพข้อมูลเหมือนที่สแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยว่าข้อมูลเหล่านี้เมืองไทยทับก็จะได้เบาใจ
1: ครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าหนึ่งสื่อพิมพ์หน่อยครับเดี๋ยววันนี้มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูฮะมติชนก็มีหลายประเด็นครับเราขออนุญาตไปดูในส่วนของเครื่องบนก่อน

0: ถึง11ตุลาคมณโรงแรมเลอมอร์อีกครั้งเนี่ยนะครับจะเป็นหัวหน้าทีมในการพูดคุยเจรจาส่วนเรื่องน่าสนใจเรื่องอื่นครับมาดูหน่อยเรื่องของการเมืองฮะวิปรัฐบาลพฤศจิกายนเบรกซักฟอก5วันฮะก็การวิปรัฐบาลคือคุณกรวีปริศนานันทกุลเนี่ยก็บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะครับที่จะยื่นเนี่ยใช้3วันก็พอนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าประเด็นที่มีการยื่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นประเด็นเก่าเนื้อหาซ้ำนะฮะส่วนทางด้านรายชื่อรัฐมนตรีนะครับค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่ามี18คน18คนเลยนะ18คนนะฮะคือเอาไปง่ายๆคือครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงของรัฐบาลนะฮะบอกขอให้แจ้งให้เคลียร์ด้วยนะฮะอ่ะเรื่องประเด็นเนี่ยฮะคือมันก็เป็นเรื่องของการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่อภิปรายก็ฝ่ายค้านจะไม่ทำหน้าที
1: ่อันนี้พูดเหมือนนายกนะนายกบอกไปก็จะไม่ได้ทำหน้าที่ผมคิดว่าสาระสำคัญเนี่ยมันวัน5วันหรือ7วันนะสำคัญก็คือว่าใน18คนคุณชวนน่ะอดีตประธานรัฐสภาว่าเขากล่าวหาไม่ใช่โยวาทีไม่ใช่อะไรก็จะไล่ออกไปจากรัฐบาลสมควรไม่ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเนี่ยต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นรายการนี้ไม่มียอครับก็อาจจะมีโวหารบ้างแต่ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องเต็มไปด้วยความรุนแรงหนักหน่วงแล้วก็พาดพิงส่วนจะพาดพิงยังไงก็มอบให้ประธานดูแลกันไปเอกสิทธิ์อะไรก็ว่ากันการอภิปรายเนี่ยมันถึงขนาดใช้คำว่าทุจริตแล้วก็คดโกงนะก็เลยไปถึงข้างในอีกนะผมก็ไม่ทราบว่าฝ่ายค้านเอากล้องที่ไหนไปเอ็กซเรย์เข้าไปเห็นว่าจิตใจหรือเถื่อนช้าอะไรกันไปแต่ว่าเอาเถอะรายการนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเมื่อกี้คุณจักรินบอกถ้า3วันตามที่กรวีเขาว่านะก็72ชั่วโมงแต่ถ้า5วันเนี่ยมันก็มากขึ้นอีกแต่ว่าไอ้ที่มันมากขึ้นอีกเนี่ยถ้าประธานเอาเวลาไปนะรัฐบาลเอาเวลาไปนะตรงเนี้ยนะมันก็จะน้อยลงไปเลยนะชาวบ้านเขาอยากฟังฝ่ายค้านเวทีเนี้ยเป็นเวทีของฝ่ายค้านเพราะนั้นฝ่ายค้านมันก็เหลืออยู่2แล้วนะกล้าทำก็สแตนบายแล้วเพราะนั้นเหลือกับพรรคประชาชนเนี่ย ก็พูดกันได้เต็มที่แล้วเวลานี้โฟกัสเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดว่าโฟกัสตรงไหนบ้างฝ่ายค้านจะเล่นการเมืองว่าเว้นพรรคเพื่อไทยก็เรื่องของฝ่ายค้านแต่ที่คุณเลือกมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีผมอะไรดีอีอะไรก็ไล่มาเป็นชุดเนี่ยก็เอาเนื้อครับนะเอาเนื้อไอ้บางคนที่ใส่มาพอให้ครบว่าเล่นทั้งพรรคเลยภูมิใจไทยเนี่ยก็กบเว้นไว้ได้แต่ไอ้คนที่เป็นคนหลักๆเนี่ย3วันก็พอพูดตามกรวีเขาเนี่ยผมเห็นว่าทั้ง3วันเนี่ยมันก็ได้น้ำได้เนื้อแล้วถ้าคุณมีน้ำมีเนื้อจริงๆเพราะนั้นความเข้มข้นตรงนี้ใช้วิธีการเดิมๆไม่ได้นะเดิมๆก็คือขี่ม้าเรียบค่ายเพราะไอ้สปอตไลท์เนี่ยมันจดจ่อไปในเวลาแรกเนี่ยที่ผู้นำฝ่ายค้านคุณนั้นแต่อะไรเนี่ยผมก็ว่าก็ต้องใส่กันให้เต็มที่นะส่วนสูงไปจากรัฐมนตรีเป็นสสรัฐบาลที่ชัยภูมิบ้างอันนั้นก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปแต่ว่าประชาชนอยากเห็นนะไม่ต้องถึงขนาดใบเสร็จหรอกครับแต่การเมืองเนี่ยความเชื่อคือความจริงนะวันอธิบายทั้งหลายเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเป็นผู้เกี่ยวข้องเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ฝ่ายค้านเนี่ยรอคอยคือรัฐมนตรีมาแน่ตัวนายกมาแน่ตอบเลยไม่ละครับคราวนี้อยู่กันแน่เพราะนั้นคุณว่าเขาก็วานเดินให้ดีก็แล้วกันครับว่าอย่าเพิ่งตัดบทนะเพราะนั้นไอการใส่อีกสิแล้วเขาตอบมาแล้วต้องใส่เพิ่มเนี่ยตรงนี้มันจึงเป็นความจำเป็นที่พอแล้วคนต่อไปอันนี้ก็น่าเสียดายดูเนื้อหาครับ
0: ครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยครับมีพรรคหลักๆอยู่แค่2พรรคก็คือทางประชาชนกับทางประชาธิปัตย์แน่นอนนะครับในประสบการณ์เนี่ย

0: ภิปรายนะครับในบทบาทฝ่ายค้านเนี่ยได้ดีมากๆในการต่อเนื่องมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ครับแล้วก็มาเป็นพรรคก้าวไกลนะครับก็ผ่านเวทีการเมืองมาเยอะก็เห็นบทบาทครับไม่ต้องไปเวทีอภิปรายมีการทำหน้าที่เนี่ยในช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำหน้าที่ดีในช่วงเวลาที่จำกัดอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคนเนี่ยนะครับเวลาเนี่ยจับจ้องมากเพราะว่ามันเปิดพื้นที่ในการที่จะใช้เวทีตรงดังนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญอย่างที่เสริมอาจารย์พัฒนาก็คือหนึ่งคัดประเด็นเวลามันไม่ได้จะพูดได้ทุกเรื่องนะมันต้องคัดประเด็นประเด็นไหนประเด็นเกเอเอแล้วก็ต้องมีประเด็นเอด้วยนะเสร็จปุ๊บก็คัดคนอภิปรายเสร็จปุ๊บก็ไปดูในเรื่องของต่างๆผมคิดว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าประสบการณ์มันมากันเยอะแล้วนะฮะแต่เรื่องของเทคนิคเนี่ยเขาเรียกเทคนิคในห้องประชุมนะเทคนิคในห้องประชุมเนี่ยอันนี้มันต้องทันกันเนี่ยเวลาเราที่อาจารย์พูดเนี่ยเวลาไม่ค่อยทันเนี่ยไม่เทคนิคในห้องประชุมอะซึ่งอันนี้ต้องคนที่คุมเทคนิคในห้องประชุมทันเนี่ยแหละท่านประธานสภาซึ่งเราก็เห็นว่าประธานก็จะทำตัวเป็นกลายเป็นว่าแต่ผมก็เลยว่าคือเวลาอภิปรายเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นจะโดนดึงเป็นเรื่องอื่น
1: ว่าการเรียงร้อยเนี่ยผมก็คิดว่าเขาคงเรียงร้อยนะจากไปกะลาโหมไปดีอีอะไรวันไหนก่อนวันไหนหลังเขาคงเรียงร้อยไอการปล่อยข้อมูลต่างๆเนี่ยผมไม่อยากจะให้เขาเรียกฉายหนังตัวอย่างเพราะนั้นมันความเข้มข้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากที่คุณณัฐพงศ์ปล่อยข้อมูลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้ระบบการไอ้สแกมเมอร์ที่ไปพูดกันต่
0: อ
1: เรื่องส.ส.เห็นไหมครับมันสืบค้นออกมาได้เต็มไปหมดอ่ะเพราะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ใช่เกือบในมือของฝ่ายค้านอ่ะเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่มันเวลานี้แหละครับฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ว่ากันไปนะแม้เยอะแล้วนะไม่ต้องเอายิ่งชีพมาฉายซ้ำในสภาอีกเรื่องแต่เนื้อหาอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยควรอย่างยิ่งครับที่จะต้องไปการประชุมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะกับประชาชนในสมราคาคุย
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของครึ่งล่างหนังสือพิมพ์หน่อยครับไปเดี๋ยวไปดูครึ่งล่างหน่อยก็ภาพด้านซ้ายครับเป็นภาพของนายกอนุทินเนี่ยท่านไปเป็นประธานงานพิธีอุ้มพระดำน้ำครับสืบสานธรรมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฮะเป็นพิธีสำคัญภาพด้านครับเป็นภาพของสภาพน้ำท่วมในตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีก็ฝนนะครับแล้วก็แป๊บเดียวก็ท่วมเลยนะฮะเนื่องจากน้ำทะเลหนุนฝาครับเป็นภาพของทางด้านกลุ่มผู้ประกันตนนะครับก็เดินทางจากเขาเรียกว่าคณะกรรมการประกันพรบประกันสังคมปี53เนี่ยนะฮะที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็อันนี้ก็ทั่วไทยคึกใช้สิทธิ์เลือกตั้งพุ่งสีผลบอร์ดสปสชุดใหม่เชียงใหม่ปากน้ำเขียวคือสำหรับกฎหมายเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับตนอยู่ที่ประมาณสัก24ล้านกว่าคนนะฮะตามมาตรา33 39แล้วก็40แล้วก็ต้องบอกว่าการที่นะฮะประเทศไหนนะครับแล้วเนี่ยถือว่าจะทำให้ระบบการดูแลเนี่ยนะ
1: คือเงินเนี่ยมันกองทุนเนี่ยมันตั้ง3ล้านล้าน
0: ใช่
1: ฉะนั้นไม่ต้องไปพูดควันหลงแล้วว่าระหว่าง 6,000 กับ 600,000 ไอ้คนชนะได้ 600,000 ต่างกัน100เท่าผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มฝั่งนายจ้างฝั่งลูกจ้างไม่ต้องเซตแล้วครับพอแล้วแต่สำคัญงาน นะไม่ใช่ไปพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพระราชบัญญัติกองทุนพูดถึงไอ้เงินเนี่ยเงินกองทุนเนี่ยนะผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าวันนี้มีอยู่21ที่เป็นบ

0: ากแล้วมันมากกว่าครึ่งแล้วมันทำอะไรได้ดูซิว่ามันจะทำให้เป็นสมาชิกเป็นผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยก็จดจ่ออยู่ดูเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับทั้งไอ้ของเก่าที่ทำเขาบอกแน่ไขและจะไปในอนาคตถ้าทำดีนะครับอย่าว่าแต่มันต่อไปได้อีกเพราะไอ้เบี้ยประชุมไม่ใช่คุณกับผมมันแค่ 8,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่เข้าไปบริหารเงินตั้งเอาเนี่ยท่านทำเขาเรียกอะไรนะปฏิทินแล้วว่า7วันจะทำอะไร1เดือนจะทำอะไร3เดือนจะทำอะไรแล้วมันจะมีถ่ายทอดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเร่งครับ2ปีนี่มันรวดเร็วมากคุณจักรินทร์แล้วชุดนี้ก็อยู่มาตั้งแต่ชุดที่แล้วเพียงแต่ได้เติมเข้ามานี้ปลัดกระทรวงอะไรราชการที่เป็นฝ่ายประจำก็ต้องฟังเขาล่ะครับเพราะว่าไอ้อันตัว
1: เดี๋ยวไปดูข่าวต่างประเทศหน่อยครับทิ้งประเด็นข่าวต่างประเทศหน่อยไปดูฮะเป็นบางกอกโพสต์ดูด้านบนฮะด้านบนก็จะเป็นภาพของเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะครับ

0: เนี่ยมันยังอยู่ต่อแต่ไอ้ที่คนที่เขาบึดมันจะไปกับไอ้เนี่ยอย่างว่าเบื่อระบบไม่เชื่อไปถามอธิบดีกรม
1: เป้าเนี่ยนะครับก็จะ
0: ไม่ได้เลือกเนี่ยมันชอบเพราะมันกินตอนเช้าชามนึงแล้วตอนเย็นมันกินอีกชามนึง
1: ปีละ 5% เลยนะช่วยกันนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยว
0: ผ่าตัดใหญ่เลยยุบหน่วยราชการบางหน่วยเลยอันนี้แหละของจริงแต่ว่าจะหน่วยไหนจะแต่ละปีจะออกได้เท่าไหร่อย่างเงี้ย
1: ที่ภูมิภาคในกา
0: ผมนั่นแหละอันนี้จะได้
1: ที่มันซ้อนงานกัน
0: ไม่งั้นอันนี้มันเป็นไปภาคสมัครใจอ่ะว่าใครยุบหน่วยงานเนี่ยแหมคันปากอยากพูดชื่อกระทรวง
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องสวมสิทธิ์ทลายแก๊งสวมสิทธิ์บัตรประชาชนครับ

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณ
1: ตามปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันกำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทองที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ไปไล่นา
5: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: ท่านถามอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะ
10: กฎหมายพวกนี้มันปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: รัฐสภาได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูประเด็นเรื่องนี้หน่อยครับทางด้านตำรวจนะครับตรวจคนเข้าในการที่เข้าจับกลุ่มนะครับบุคคลตามผู้ต้องหาหมายจับของศาลอาญาในข้อหาให้ข้อมูลเท็จยื่นเอกสารเท็จแล้วก็ได้ที่หมู่บ้านรูแห่งหนึ่งที่สน.วังทองหลางซึ่งอันนี้แหละครับจะเป็นการขยายครับแล้วก็มาซื้อใช้แบบประชาชนต่างๆนะครับแล้วก็ปรากฏพบว่าพบผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับนะฮะเป็นคนจีนทั้งสามีภรรยาแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งในบัตรประชาชนเนี่ยเห็นว่าเป็นสัญชาติไทยแต่ปรากฏว่าไม่มีนะครับไม่พบหนังสือสุติบัตรแล้วก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้จีนนี่แหละแต่เอาไปสวมเป็นชื่อนะครับให้บุคคลที่เป็นคนไทยเนี่ยไปจดทะเบียนรับรองบุตรนะจดทะเบียนรับรองเอาให้นอมินีคนไทยไปเอาลูกคนจีนมาจดทะเบียนรับรองบุตร
1: ลูกทิพย
0: ์ลูกทิพย์ลูกทิพย์อ่ะทีนี้นะครับก็ไปปรากฏพบเติมว่ามีการไปประกอบทำธุรกรรมนะทางการเงินถือครองทรัพย์สินมูลค่ากว่า500ล้านบาทเลยรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับและกระบวนการอย่างนี้นะครับจะต้องมีการติดตามจากสกู๊ปข่าวเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ
2: พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำทีมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าบุกจับกุมนายอี้หลงผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาให้ข้อมูลเท็จยื่นเอกสารอันเป็นเท็จและเป็นคนไม่มีสัญชาติได้ที่หมู่บ้านหรูในพื้นที่สน.วังทองหลางหลังพบพฤติการสวมสิทธิ์คนไทยฟอกเงินและใช้นอมินีในการซื้อทรัพย์สินพลตำรวจโทนพสินเผยว่าจากพฤติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบหญิงสาวสัญชาติจีนนายอี้หลงและเด็กชายอายุ12ปีสัญชาติไทย

0: ตรวจสอบเอกสารการเดินทางไม่พบหนังสือยินยอมสูติบัตรเจ้าหน้าที่จึงทำการขยายผลจนตรวจพบความผิดปกติในเรื่องการถือชื่อไม่ตรงกันจึงตั้งข้อสงสัยว่านายอี้หลงไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับในใบสูติบัตรของเด็กจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายอี้หลงทะเบียนราษฎร์มีข้อพิรุษเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสถานะบุคคลและสัญชาติไทยคุณอันเป็นเท็จในการปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียนราษฎร์ให้ได้มาซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนไทยและยังนำสถานะคนไทยดังกล่าวไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินประกอบธุรกิจและมูลค่าประมาณ500ล้านบาทนอกจากนี้ยังตรวจพบว่านายอี้หลงยังใช้นอมินีคนไทยคือนายวุฒิชัยมาเป็นพ่อทิพย์ในการจดทะเบียนรับรองบุตรให้ได้สัญชาติไทยเพื่อที่ในอนาคตนายอี้หลงอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองไม่รู้เลยว่าตนเองกระทำความผิดในเรื่องไหนโดยเฉพาะประเด็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับลูกชายอายุ13ปีเพราะภรรยาเป็นคนจัดการเองทั้งหมดตนเองไม่เคยทราบเรื่องการสวมสิทธิ์เลยเพราะเรื่องการสวมสิทธิ์ลูกและตนเองก็เพิ่งทราบความจริงว่าเด็กชายคนนี้เป็นลูกของตนเองเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่วนเป็นจำนวนหลัก100ล้านบาทนั้นตนเองทำอาชีพค้าขายขายของแห้งผลไม้อบแห้งและทำธุรกิจทัวร์นำเข้าวัตถุมงคลให้กับชาวจีนก่อนเข้าไปทำงานย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
1: เอาง่ายๆครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าคำให้การแน่นอนเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีการต้องเรียนนี่ฮะมีการสืบสอบพฤติการมีสายสืบไปแฝงตัวสังเกตมานานแล้วมันก็จะไปตายในเรื่องของเส้นทางการเงินแล้วก็เอกสารเพราะว่ามันจะมีการเชื่อมโยงในเรื่องของการไปจ่ายเงินให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับของรัฐอันนี้ต้องยอมรับในตรงว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะอย่างนั้นบัตรประชาชนเด็กมันมาได้ยังไงอ่ะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดกันเป็นประจำเนี่ยก็นำเสนอไปเถอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอ้สวมบัตรประชาชนเรื่องนอมินีเรื่องไอ้ลูกทิพย์เนี่ยคราวที่แล้วที่เมื่อสักเดือนที่แล้วอะไรก็พูดกันเรื่องไอ้แฟดดินแดงเนี่ยแล้วก็จับเจ้าหน้าที่ได้กระตากหนึ่งไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้เด็กที่มันตายไปแล้วแล้วก็สวมสิทธิ์เด็กที่ตายไปแล้วก็เอาคนจีนมาสวมเผลอๆนะดูไปดูมานะจีนจะหลอกจีนอีกไอ้วัดเล้งเล้งยี่เนี่ยที่พูดเนี่ยคือถ้ามันเป็นไปตามว่าขายไอ้ผลไม้อบแห้งหรืออะไรนี่จริงนะครับก็แปลว่าไอ้ตัวใหญ่เนี่ยที่มันหมุนเงินอยู่500ล้านเนี่ยนะมันเอาไอ้ธุรกิจนอมินีเนี่ยมันทำอะไรและไอ้นี่ก็เป็นจีนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็เข้ามาแล้วก็หลอกกันไปหลอกกันมาก็ไล่สายให้ดีครับนะตม.ก็ไล่สายให้ดีเพราะว่าลักษณะนี้มันโยงกันหมดนะวอลุ่มมันอาจจะไม่ใช่500ล้านก็ได้เพราะมันมีทั้งไอ้ธุรกิจไอถือของที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องโลจิสติกเรื่องท่องเที่ยวอะไรมันเต็มไปหมดอะครับคุณจักรินก็นำเสนอข่าวไม่รู้กี่รอบเรื่องบัญชี1บัญชี2บัญชี3เนี่ยอะไรทำได้ต้องขอแต่ทั้งหมดวุ่นวายนะส่งเสริมธุรกิจท่านต้องเอ็กซเรย์นะครับผมได้ยินคุณจักรินพูดเรื่อง AI เนี่ยเรื่องเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยกับ DSI กับกันให้หมดครับถ้าลิงก์กันไม่หมดนี่ก็จะรายวันเดี๋ยวไอ้ผบ.ตบ.ตม.ใหม่มาก็เป็นข่าวทีนึงเพราะนั้นมันต้องลิงก์กันให้หมดครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้คุณจักรินถ้าเชื่อมโยงพวกนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นเอาท์พุตยิ่งถ้าเสร็จทันก่อนวันศุกร์นี้จะได้ไปคุยที่เศรษฐกิจนะที่ศูนย์เศรษฐกิจที่ IMF ที่ World Bank วันนี้เห็นไหมของจริง
1: คือคำถามเรื่องนี้มันเกิดว่ามันไปเรียกว่ามันไปผิดพลาดตรงไหนหรือมันเป็นช่องตรงทุจริตไหนเอาเงี้ยช่องแรกที่เราต้องบอกเลยก็คืออันเนี้ยนะครับต้องบอกว่าหน่วยงานคือกระทรวงมันทั้งในส่วนของคือทำไมผมต้องเรียกกรมการปกครองเพราะว่าในส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นเรื่องของท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไง
2: มันเป็นทำที่ร้านขายกาแฟไหนได้ไอ้บัตรประชาชนคนไทย
1: ที่ก็เจ้าหน้าที่เขต
2: ต้องราชการนะ
1: อย่างพื้นที่วังทองหลางก็ต้องเจ้าหน้าที่เขตทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขตไหนแหละที่เราไปเห็นกันที่จับได้ที่ดินแดงมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละเราก็ต้องยืนยันอีกครั้งนึงนะครับว่าถ้าในส่วนของอันนี้ต้องให้ทางรัฐมนตรีช่วยแหละไปฝากท่านนายกอย่างเดียวไม่ได้รัฐมนตรีช่วยที่ได้ดูแลเรื่องนี้ท่านลงไปนะครับกำกับดูแลหน่อยแล้วก็ขันน็อตหน่อยนะครับว่าในส่วนแต่เข้าใจว่าเป็นท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะถ้าดูแลในส่วนของท้องถิ่น
2: อ
1: ่ะคือกำชับไปที่ผู้ว่าราชการที่แล้วกรุงเทพมหานครต้องไปกำชับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าไอเนี้ยเรื่องปัญหาใหญ่เลยท่านตะเวนเลยนะครับผมบอกเอ่ยได้เลยครับว่ามันมีพื้นที่ไหนบ้างวังทองหลางแถวห้วยขวางแถวนั้นเต็มไปหมดแล้วครับ

0: ไก่ปืนเที่ยงออกไปอีก
1: ก็มีอีกแถวหนองจอกลักกระบังมาซื้อบ้านเต็มเป็นทั้งหมู่บ้านจัดสรรนะฮะมาซื้อบ้าน
0: ก็เป็นไปได้ยังไงบางบ้านอยู่กันไม่รู้ขี่คออยู่ป่ะอยู่กันเป็นร้อยอ่ะแล้วเป็นห้องเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ขี่คอกันอยู่หลับหูหลับตาจดนี่มันโละไปทิ้งแล้วนะที่ไอโรงพยาบาลเอกชนน่ะนั่นก็ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ไอเวชระเบียนของโรงพยาบาลหากินกับไอเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ของเขตแต่ของอำเภอด้วยของท้องถิ่นด้วยเอาสักทีครับคุณจักรินนะ มันทำหมากินกันเป็นล่ำเป็นสันนะมันกระทบไงเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะที่คุยกันที่ศูนย์เศรษฐกิจก็คุยกันเรื่องนี้แหละครับเพราะนั้นให้มันมีดอกผลออกมานะวอลุ่มไม่ใช่500ล้าน
1: ไม่ใช่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงต่อไปที่น่าสนใจเดี๋ยวติดตามจากไฮไลท์แล้วก็มาคุยเรื่องประเด็นในช่วงหน้าครับ
2: จะได้ชมวิว360องศาพร้อมกันแล้วนะคร
3: ับ ได้ขออนุญาตทำการบินหรือยังครับเนี่ยบุกรุกเข้ามาในพื้นที่เขาแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกวัน
3: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
3: รู้ดูช่อง10ค่ะ
4: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

วันนี้นะครับการบันทึกภาพการถ่ายทำรายการอะไรต่างๆนะครับก็มีการใช้โดรนกันเยอะนะครับก็ทำคอนเทนต์ทำรายการกันเยอะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็มีโดรนกันหมดเขาเรียกว่าอากาศยานไร้คนขับตอนนี้ใช้กันเยอะเลยนะฮะแต่ว่าคนยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าการเรียกว่าการปฏิบัติตามกฎหมายบินโดรนเดี๋ยวนี้เราต้องคุยในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องบินโดรนหน่อยใครจะไปซื้อหาอะไรอย่างไรนะครับก็ต้องมาดูเรื่องนี้นะครับจะได้เรียกว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไม่งั้นนะครับเดี๋ยวจะมีโทษทางกฎหมายเดี๋ยวเป็นอย่างไรรายละเอียดเดี๋ยวมาคุยกันหลังจากดูละครเรื่องบินโดรนโดยไม่ขออนุญาตครับ

0: สวัสดีครับผมเบนซ์โฮมอโรนนะครับวันนี้จะพามาดูสิ่งที่สวยงามที่สุดและเป็นอันซีนของประเทศไทยเลยก็ว่าได้วันนี้เรามาในจุดชมวิวกันนะครับชมวิวสวยๆเราจะมาแอบขึ้นโดนแอบเฉลยไปแล้วจริงๆแล้วเราจะพาทุกคนนะครับมาอยู่ในจุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาโดนนะครับขึ้นไปให้ทุกคนเห็นนะครับในมุม360องศานะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นธรรมชาติสวยๆงามๆนะครับกับช่องของเราจริงไหมน้องกิ้ง
1: จริงค่ะ
0: มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะพร้อมอีกในไม่ถึง30วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโดนนะครับเพื่อให้ทุกคนชาติได้เลยนะครับมาเตรียมตัวกิ้งเดี๋ยวเราจะลิงก์เข้าไปที่โดนนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับได้ชมภาพบรรยากาศสวยๆงามๆได้เลยครับเฮ้ยเป็นไรทำไมมือสั่นอ่ะ
1: มันจะดีเหรอพี่

0: ่เขามีป้ายอยู่ตรงข้างหน้านะ
1: โอ้ยจะไปกลัวอะไรกูไม่อยู่ในจุดนี้แล้วแอบเข้าใจคำว่าแอบไหม
0: ไปเลย
2: เย็บมาแล้วครับตอนนี้ทุกท่านจะได้ชมวิวแล้วนะครับ
3: ได้ขออนุญาตทำการบินหรือยังครับเนี่ย
2: ขออนุญาตหรอครับคือพอดีผมเดินผ่านเข้ามากันแล้วเห็นวิวมันสวยครับแค่ถ่ายนิดๆหน่อยๆก็เลยไม่ได้ขอครับ
3: วิวสวยครับสวยจริงๆผมยอมรับแต่น้องครับการที่น้องจะบินโดรนเนี่ยน้องต้องขออนุญาตซะก่อนนะครับและน้องเข้ามาใช้พื้นที่ของคนอื่นเขาเงี้ยน้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เขาหรือยังเนี่ยเขาแจ้งพี่ไปให้พี่มาดูว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในพื้นที่เขา
0: ครับมาเป็นเพื่อนพี่เขาเฉยๆนะคะหรือไม่เกี่ยว
4: เอาจริงจะจริงจะทรยศกันแบบนี้ได้เหรอจริง
3: ไม่ต้องได้ทุกคนผมว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์น่าจะจบลงตรงนี้แล้วล่ะครับหลังจากนี้ขอเชิญน้องทั้งสองคนเลยนะครับไปนั่งจิบชาเย็นๆที่โรงพักกันต่อสักหน่อยนะครับ
2: โอ้ยนะครับที่โรงพักมีชาเย็นด้วยเหรอครับที่โรงพักทำเป็นคาเฟ่เหรอครับ
3: ไม่ใช่หรอกครับแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
0: เข้าแล้วพี่
2: นะครับ
5: อ่ะเรื่องบินโดรนเนี่ยนะครับทุกวันนี้มีคนหลายคนมีโดรนแต่ว่าท่านต้องมันต้องขออนุญาตทั้งในส่วนของเรียกว่าตัวของคนเป็นผู้บังคับอ่ะเหมือนนักบินนี่แหละครับเขาเรียกนักบินโดรนแต่ไม่ได้ขึ้นไปกับเครื่องนักบินคือผู้บังคับสองก็คือตัวไอโดรนเนี่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตแล้วสำคัญที่สุดคือต้องไปขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ด้วยแล้วขออนุญาตในพื้นที่การบินด้วยครับ
6: ก็นั่นน่ะสิไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็จะซื้อนะฮะมันไม่ใช่เป็นพันมันเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็ซื้อแล้วก็สนุกแล้วก็ลุกลานชาวบ้านเขาไปไอ้โดนทางการเกษตรไอ้ฉีดยาหรืออะไรหรือทางด้านการทหารหลวงตำรวจอะไรพอเข้าใจแม้กระทั่งรัฐสภาของคุณอะไรพอเข้าใจว่ามันเป็นโดนของราชการแต่ไอ้ที่สกู๊ปละครทำมาเนี่ยมันก็บินขึ้นไปนะไปตรงบนท้องฟ้าไม่มีพื้นที่ไอ้ไม่มีพื้นที่ก็มันจะเลยไปอย่างไม่ใช่เฉพาะไอ้ขออนุญาตไอ้คนกับไอ้ตัวอากาศยานนะครับมันจะเลยเข้าไปในกฎหมายอาญาแล้วมันจะเลยเข้าไปในเรือนจำอ่ะมันจะเลยเข้าไปในเรือนจำอ่ะไหนๆเฉียวดูหน่อยเพราะอย่าลืมนะมันเฉียวทีมันก็ฉับฉับฉับฉับฉับมันถ่ายรูปเขาได้มันลุกลานเขาได้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่แต่ว่าเป็นเรื่องใหม่ก็ใหม่แต่มันก็ไม่ใหม่แล้วมันก็3ปี5ปีแล้วก็สมควรอย่างยิ่งกฎหมายบ้านเมืองไปทันแล้วแต่ไอ้เรื่องงบประมาณเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการเอาใจใส่นะแม้กระทั่งความรู้ของพวกคุณๆผมเนี่ยประชาชนทั้งหลายเนี่ยที่ถูกลุกลานอยู่เนี่ยบางทีก็ไปไม่ถึงนะมันก็บินอยู่มันของใครอ่ะมันบินอยู่มันก็ไม่รู้ยังไงเพราะนั้นก็ต้องอาศัยบ้านเมือง
5: ครับนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดเรื่องโทษถ้ากรณีนะครับถ้ากรณีที่บินโดรนไม่ขออนุญาตอันนี้กฎหมายนะครับพระราชบัญญัติการเดินอากาศไทยเนี่ยกำหนดโทษเลยว่าคือโทษจำคุกไม่เกิน1ปี
6: แม้กระทั่งขออนุญาตเนี่ยก็ต้องสตริกคุณจักรินท
5: ั
6: ้งกสทชหรือไอการบินพลเรือนน่ะไม่ใช่ขออนุญาตแล้วก็ให้แล้วมันก็จะเกิดปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงไม่ได้ขออนุญาตก็ได้ปืน
5: ใช่ๆๆผมจะอธิบายให้ฟังงี้คือถ้าไม่ขออนุญาตเนี้ยมีจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้กรณีที่มีโดรนแล้วบินขึ้นบินไม่ขออนุญาตแต่ทีเนี้ยพอคุณขออนุญาตแล้วคุณขออนุญาตแล้วแต่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดนะครับได้แก่อย่างเช่นระยะความสูงเนี่ยเขาห้ามบินสูงเกิน90เมตรนะ2ก็คือห้ามบิน1ห้ามบินสูงเกิน90เมตรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของระยะทางกว้างเดี๋ยวนะมันจะมีพื้นที่ห่วงห้ามพื้นที่ห่วงห้ามเนี่ยก็คือเขตพระราชฐานนะครับสถานที่ราชการสำคัญพื้นที่ความมั่นคงนะฮะแล้วก็ในส่วนของทางด้านห้ามบินเข้าไปในชิดกำแพงหรือพื้นที่ส่วนบุคคลคือที่เป็นแนวบ้านแนวรั้วเนี่ยเกินระยะ30เมตรจากแนวราบนะแล้วห้ามไปถ่ายรูปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
6: งั้นไม่สนุกงั้นเลิก

0: ดีกว่าไอ้ที่เนี่ยที่คุณจักริน
1: แล้วเวลาบินเนี่ยบินนะครับเวลาบินเนี่ยคุณต้องอยู่ในระยะที่เห็นโดรนได
0: ้
1: ถ้าบินจนไม่เห็นโดรนนะ
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้คือคนบังคับกับโดรนเนี่ยต้องเห็น
0: โจรกรรม
1: ไม่อย่างงั้นมันจะบินไปมันจะโจรกรรมไงนะฮะแล้วก็ห้ามบินในเวลากลางคืนเพราะว่ามันจะไม่เห็นโดรน
0: เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆนี่มันพัฒนามันไม่ต้องไปถ้ำมองแล้วนะถ้ำไม่ต้องไปส่งไปมองแล้ว
1: คืออันนี้ก็หมายความ
0: ใช้โดรนใช้เทคโนโลยี
1: ก็พูดยังไงคือถ้าขออนุญาตก็ต้องทำตามข้อกำหนด
0: ถูกต้อง
1: แล้ววิธีการยื่นนะครับการยื่นเนี่ยคุณไปขออนุญาตคือคุณมีโดรนคุณไปขออนุญาตเป็นผู้ควบคุมนะครับไปควบคุมกับสำนักงานการบินพลเรือนขออนุญาตทั้งตัวคนแล้วก็ตัวเครื่องหลังจากนั้นนะครับในกรณีการที่จะขออนุญาตนะครับในการบินในแต่ละพื้นที่ต่างๆเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องไปที่สถานตำรวจแล้วท่านยื่นผ่านระบบเลยตอนนี
0: ้ไอแอปได้ก็อย่าลืมทำแบ็คลิสต์ด้วยนะคุณจักรินนะว่าโดนคดีมากี่คดีอะไรแบ็คลิสต์แล้วก็ถอนใบอนุญาต ผมกังวลจริงๆนะไอความสะดวกเนี่ยมันมีตามที่คุณจักรินว่า
1: เนี่ยบ้านสมมติบ้านอาจารย์อยู่มีก็มีเครื่องบินเอาอะไรมาแล้วเนี่ย
0: มา
1: พื้นที่ส่วนบุคคลแล้วเนี่ย
0: ยิ่งไปรับจ้างเขมรมาอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนั่นแหละ
1: นั่นแหละครับเอาละครับก็บินได้ฮะแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วอย่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ด้วยอ่ะวันนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์พัฒนาเรือนเจดีครับพบกันใหม่ครับกฎหมายหน้าหนึ่งวันนี้ลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยโศกเศร้าที่สุดในชีวิตเมื่อสำนักพระราชวังได้ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตประชาชนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพและมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ไม่มีแม้แต่วันเดียวที่ทรงทอดทิ้งประชาชนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจแน่วแน่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของอาณาประชาราช2495ทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถนนเข้าสู่บ้านห้วยมงคลและสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นโครงการด้านชลประทานโครงการแรกทรงตระหนักว่าน้ำคือชีวิตจึงทรงงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างจริงจังพระราชทานแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมรวมทั้งคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรโครงการฝนหลวงเป็นหนึ่งในที่ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายเชิดชูเกียรติในฐานะที่ทรงริเริ่มบุกเบิกดัดแปลสภาพอากาศให้เกิดฝนในภูมิภาคเขตมาจนถึงปัจจุบันทรงประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อบำบัดน้ำเสียในชุมชนเมืองซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องที่9ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรและทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรโครงการด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารเป็นผลให้องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเป็นวันดินโลกตั้งแต่พุทธศักราช2557และสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถาดดินเพื่อมนุษยธรรมพระองค์ได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนว

0: ระราชดำริในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถนำไปเป็นหลักปฏิบัติในการเลี้ยงชีพของตนเองครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้มั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดรัชสมัยทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกซึ่งขนานพระนามว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นรางวัลแรกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเมื่อพุทธศักราช2500ในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันที่เสด็จออกสีหบัญชรณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างๆจากทั่วโลกรวม25ประเทศเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมในพระราชพิธีแห่งบรูไนดารุสซาลามมีพระราชดำรัสในนามพระราชวงศ์ทั้งหมดความตอนหนึ่งว่าทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพอย่างที่สุดทรงเป็นพลังบันดาลใจให้เหล่าพระประมุขด้วยกันขณะที่ทั่วโลกถวายราชสดุดีว่าทรงเป็น King of Kings ในวันที่13ตุลาคม2566เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ7ปีหรือเรียกว่าสัตมวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันดังกล่าวว่าวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่และคณะรัฐมนตรีได้มีมายนต์2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ของรายการนะครับท่านผู้ชมติดตามรับชมรายการรับฟังรายการอยู่นะครับอย่าลืมนะฮะช่องทางในเรื่องของการติดต่อที่รายการถ้าเป็นเบอร์โทรนะครับก็จะใช้02206

0: คือคำถามว่า
1: เขาตายทั้งคู่ค่ะ
0: ภรรยาเขาก็ตายไปก่อนทีนี้ทรัพย์นั้นก็ตกทอดแก่ภรรยา
1: คนค่ะฝ่ายหญิงนะคะ
0: พ่อแม่เขามีสิทธิ์ได้หนึ่งพ่อกับแม่มีสิทธิ์ได้หนึ่งส่วนนะแล้วก็เสร็จปุ๊บพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันมีไหม
1: มีค่ะ
0: ของฝ่ายหญิงน่ามันจะตก
1: มรดกจะตกมีหมดค่ะเขา
0: ตกจะตกทอดแก่ภรรยาไอพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันได้ใช
1: ่
0: ทีนี้ฝั่งเราเนี่ยมันตัดขาดจากลูกคนเล็กตายไปแล้วไง
1: แต่ลูกเขาถ้านามสกุลเดียวกันนะลูกเขาแบ่งได้ใช่ไหม
0: ลูกคนเดียวกันต้องไปดูว่าเขาได้สิทธิรับรองบุตรโดย
1: ถ้าใช้นามสกุลเดียวกันก็
0: เขาก็มีสิทธิ์ได้ 25% ครับผมครับเปอร์เซ็นต์ของตัวทรัพย์ของสามีแล้วนะครับผม
2: ตอนนี้ปัญหาจุดที่คุณกำลังจะถามเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนฮะที่เป็นปัญหากัน
1: ก็คือเนี่ยคือแม่ของฝ่ายชายเขาอาศัยอยู่บ้านหลังนั้นใช่ไหมคะ
0: อยากจะถามว่าแม่จะได้สิทธิ์มีสิทธิ์รับมรดก
2: เรื่องสิทธิมรดกด้วยแล้วก็ปัญหาที่สองก็คือแม่ของผู้ตายเนี่ยก็ยังอยู่อาศัยอยู
1: ่
2: ท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้น่าจะโดนไล่ออกจากที่ด้วย
0: ที่ผมบอกเนี่ยมรดกก็ตกทอดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไปแม่เป็นสิทธิ์อาศัยไงสิทธิ์อาศัยอยู่ในบ้านของนี่นะแล้วภรรยาเขาจริงๆเลยเนี่ยสิทธิ์ในที่ดินกับบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ของแม่แล้วนะทีนี้ถ้าตามกฎหมายเนี่ยแม่ก็ต่อไปเนี่ยไอ้บ้านหลังนี้จะเป็นของใครไม่รู
2: ้
0: ไอ้ที่ตามกฎหมายเนี่ยเขาจะให้อยู่หรือไม่นั่นเป็นเรื่องของเขาเนี่ยมันต้องตกทอดจากทายาทโดยแม่อยู่ก็อยู่ไปเรื่อยๆอ่ะส่วนใหญ
2: ่
0: นะเว้นแต่เขาจะมาอีกทีหนึ่งนะ
1: ก็อยากจะขอค่าเลี้ยงดูไงแม่เขาบอกว่ากูใช่ไหมในช็อคในกรณี
0: คืออย่างนี้คืออย่างนี้พี่พินประเด็นเนี่ยอันนี้คือผมตอบในทางกฎหมายนะคุณพินก็บอกคุณย่าว่าคุยกับญาติของผมว่าญาติลูกสะใภ้ผมว่าคงไม่ใจดำขนาดนั้นหรอกนะฮะแม่ยกให้ลูกคนเล็กไงนะผมว่าหาคนกลางที่เข้าใจเจรจาเนี่ยอันนี้พูดถึงสังคมนะไอ้ตาจะแบ่งเป็นสองส่วนทีนี้ประเด็นถ้าเกิดว่ามีคนเข้าใจตอบผมว่าแม่ก็อาจจะได้ทรัพย์ของมาบ้างนะหรือได้สิทธิในเรื่องของเช่นหมายความว่าก็อาจจะแบ่งให้คุณย่าไปบ้างเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นไปได้ครับผมนะครับผมนะคุณพินนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: โทรศัพท์นะฮะ02ครับ2066102123นะครับเบอร์นี้ย้ำนะครับว่าเราจะโทรกันได้เฉพาะวันราชการเท่านั้นนะครับวันราชการถ้าเป็นวันราชการส่วนในช่วงดึกหรือว่าเสาร์อาทิตย์วันหยุดต่างๆนะครับไม่สามารถติดต่อได้ผ่านระบบไลน์อีกช่องทางหนึ่งนะครับแต่เราจะไปตอบไปฝากข้อความกันไว้ศูนย์ฮอตไลน์นะฮะ @10 hotline QR code จะขึ้นให้ตัวสีดำลืมนะครับเรื่องของเบี้ยปรับนะเอาไปอ่านไปศึกษากันด้วยเรื่องนะครับเพราะว่าเอกสารทุกตัวเนี่ยที่แจกให้มันจะอยู่ในเรื่องของยักยอกทรัพย์มรดกไปแล้วแล้วผมก็เจอล่าสุดนะยักยอกทรัพย์มรดกในฐานะผู้จัดการมรดกเนี่ยแจกไปนะฮะในเรื่องของการยักยอกทรัพย์มรดกแล้วก็มีคนมาปรึกษาในเรื่องไปให้เขานะฮะเพราะว่าจะขึ้นศาลเนี่ยวันที่2พฤศจิกายนในฐานะทรัพย์มรดกโดนทายาทเขาเล่นให้นะฮะอันนี้ก็เป็นความผิดทางอาญา

0: ปากไว้นะครับเรื่องเบี้ยปรับท่านอย่าลืมพิมพ์ข้อความมาได้เลยนะครับข้อความนะครับพิมพ์แค่59เบี้ยปรับจำไว้เลยครับถ้าอะไรคือเบี้ยปรับที่เราต้องจ่ายถ้ามันสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะครับศาลปรับได้เพราะฉะนั้นบางตัวเบี้ยปรับมันแค่หลักพันมันก็ไม่เป็นไรนะมันอาจจะจ่ายได้แต่บางสัญญาเนี่ยมันมีเบี้ยปรับเป็นล้านถ้าดูแล้วมันเกินกว่ากฎหมายกำหนดเขาก็จะคำสั่งหรือคำพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยปรับให้ลดลงและกฎหมายเขียนเอาไว้ต่างจากมัดจำนะมัดจำไม่มีกฎลดได้แต่เบี้ยปรับเขียนว่าให้ศาลลดได้เคยมีคดีศาลท่านก็ลดให้แต่เขาไปใช้กฎหมายอีกตัวดีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เอาไปอ่านก็จะพลาดนะครับอ่ะพิมพ์ครับ159นะฮะมีคำถามของคุณวรินทร์นะครับ30377นะฮะสอบถามมานะครับว่าถ้าในโฉนดที่ดินและบ้านเป็นชื่อเรากับแต่คุณพ่อมีลูกทั้งหมดเนี่ย4คนอีก2คนเนี่ยพี่ชายคนโตจะฟ้องเอาบ้านที่มีชื่อเรากับพี่สาวแล้วแต่เอาเงินมาแบ่งให้ตัวพี่ชายคนโตจะได้ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยโฉนดที่ดินเนี่ยเคยเป็นชื่อของคุณพ่อมาก่อนที่จะโอนมาเป็นแค่2คนอีก2คนคือพี่ชายคนโตกับคนที่2เนี่ยไม่มีชื่อที่ดินนี้ค่ะอ่ะเชิญฮะ
1: ประเด็นต้องดูว่า1โฉนดมาโอนมาเป็นชื่อของพี่สาวกับตัวคุณตกมาจากเป็นมรดกไหม
0: ครับผม
1: ถ้าจบตกเป็นมรดกเสร็จปุ๊บปรากฏเป็นผู้การมรดกเสร็จปุ๊บสองตัวเอง
0: อ
1: ันนั้นถือว่าเป็นการไม่ชอบนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถือว่าทีนี้ประเด็นถ้าเกิดว่าพ่อเป็นมรดกนั้นโฉนดนั้นเป็นชื่อของพ่อ
0: ครับ
1: แล้วพ่อโอนให้คุณวัชรินทร์กับพี่สาวก่อน
0: ตอนตาย
1: ก่อนตายก็คือยังมี

0: คนอื่นไม่ได้
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกว่าเป็นการกับต้องแบ่งเป็น2ส่วน
1: ครับผมแต่ว่าข้อที่จริงเรามีแค่นี้นะเพราะว่าแค่ข้อความแบบนี
0: ้ครับ
1: ผมกับทนาย
0: ก็จะตีความได
1: ้ให้เป็นกว้างๆเท่านั้นนะ
0: ครับฝั่งนะฮะแต่ข้อที่จริงมันเราไม่หมายเนี่ยนักกฎหมายเราจะใช้คำว่
1: า
0: ข้อที่จริงที่ยุติข้อจริงที่ยุติเอามาใส่กฎหมายแล้วก็มาตอบแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดไม่ยุติเนี่ยยังมาราคาซังเนี่ยอย่างที่บอกก็ต้องตอบสองแง่ในทางกฎหมายก็ตอบได้แต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สอง
1: นั่นสิ
0: แต่ผมก็ตอบให้ไปเลย
1: ครับผม
0: ทีนี้ประเด็นก็คือต้องจับข้อเท็จจริงแล้วมาบวกกับข้อกฎหมายครับผมครับ
1: เพราะฉะนั้นฝากเบอร์โทรด้วยนะครับท่านผู้ชมติดตามเทปรายการของเราอยู่เนี่ยนะฮะท่านมีปัญหาท่านก็พิมพ์สั้นๆพอแล้วก็ตัวสำคุไปหาท่านเองเวลาเราคุยกันกฎหมายเดี๋ยวมันต้องซักไปเยอะเลยนะฮะด้วยรายละเอียดที่จะต้องถามเพิ่มไปที่คุณวันเพ็ญต่อนะฮะ
0: เชิญครับคุณวันเพ็ญ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ไอ้อ่ะเขาอยู่กับเมียเขาแล้วเขาก็มีลูกแล้วตอนนี้เมียไม่ได้ทำอะไรแต่อะไรได้ตังมาเขาก็ซื้อที่ซื้อตรงนู้นซื้อตรงนี้แล้วตอนเนี้ยโดนเมียไล่ออกจากบ้านไม่ได้จดทะเบียนสมรสอ่ะแล้วป่วยลูกก็ไม่ได้ไปดูร้องคืนมั่งเนี่ยจะได้ไหม
0: ใช่นะเพราะว่าเขาเรียกว่าสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาไปตีความเรื่องมรดกเนี่ยต่อไม่ให้ไปตีความเรื่องทรัพย์เนี่ยเขาจะถือว่าเป็นหุ้นส่วนกันสามีภรรยามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เสร็จปุ๊บสามีส่วนภรรยาไม่ได้หาเงินแล้วก็เอาเงินนั้นไปซื้อที่ดินนะฮะอย่างเงี้ยสืบได้สืบได้ครับผมครับ
2: เพราะว่าเขาซื้อเขาก็เป็นชื่อเมียหมดอ่ะไม่ใช่ชื่อเขาเลย
0: ไม่เป็นไรก็สืบได้ไงที่ผมหลักของการสืบเนี่ยมันไปอยู่ที่ฝ่ายชายข้อที่จริงสันนิษฐานว่าทรัพย์ของใครเนี่ยกฎหมายเขาสันนิษฐานว่าคนนั้นเป็นเจ้าของแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพี่ชายของคุณวันเพ็ญโต้แย้ง
1: เรามีสิทธิ
0: ์เราไปเอาเงินเราทำงานเราอยู่กินทำงานคนเดียวภรรยาไม่ได้ทำงานแล้วได้เงินมาก็ไปซื้อที่ดินที่จะต้องสืบหาพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคล
2: ทั้ง
0: ก็ไม่เป็นไรก็โอนแล้วลูกสาวเขามีลูกด้วยกันเปล่า
2: พี่ชายน่ะเขามีลูกสาว2คนกับ
0: ไม่พี่ชายกับเมียเขาเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยมีลูกด้วยกันไหม
2: มีค่ะมี3คนค่ะ
0: 3คนมีเมียอื่นอีกไหม
2: เมียก่อนเขาว่าเขาขุมรถ
0: มีลูกไหม
2: มี2คนค่ะ
0: 2คน
2: และที่คือว่าไม่เข้าชื่อตัวเองก็คือว่ากลัวลูกเมียหลวงจะมาแย่งเอา
0: ครับสิทธิตามกฎหมายเนี่ยเขาให้ทำได้แต่มันจะสืบได้แค่ไหนนะมันจะยากนิดหน่อยนะฮะนะคุณวันเพ็ญ
1: แล้วลูกเขา3คน
0: ยังคิดถึงพ่ออยู่ไหมลูก3คนนั่นน่ะ
2: ไม่พ่อป่วยก็อะไร
0: เหรอแล้วก็ที่แปลงนี้ก็แม่บางส่วน
2: เขาโอนให้ลูกเขาหมดอ่ะ2คนแต่อีกคนนึงอ่ะไม่ได้เขาไม่ให
0: ้ก็อย่าง
2: น
0: ี้ประเด็นเนี่ยถ้าจะสืบเนี่ยมันจะยาวมากเลยแล้วเสร็จปุ๊บทรัพย์เนี่ยก็ไปอยู่ที่
1: ล
0: ู
1: ก
0: อีกเหมือนกันเดี๋ยวนี้เราย้อนกลับไปกรณีแรกก็คือหมายความว่าสามีออกจากบ้านเพราะมันต้องมีเหตุนะผมว่านะต้องมีเหตุ
1: เพราะว่าคืออ
0: ันนี้ผมตอบปัญหาสังคมเลยนะไม่ได้ตอบปัญหาไม่ภรรยาถึงภรรยากับลูกถึงให้พ่อให้สามีออกไปจากบ้านใช่ไหมมีปัญหาอะไร
1: ม
0: ี
1: ล
0: ู
1: กกันถึงสามคน
0: จริงจริงเลยเนี่ยเขาเรียกว่าแบบนี้นะฮะหมายความว่าพออยู่ด้วยกันเสร็จปุ๊บปรากฏว่าก็ไล่ออกแต่ความจริงแล้วการอยู่

0: ด้วยกันมาถึงมีลูก3คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ครอบครัวแล้วนะครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วล่ะ
1: แต่เพียงแต่ว่า30ฝ่าแล้วว่า37อ่ะอ
0: ย่างงี้คุณถามคุณมันเพนไปถึงพี่ชายที่ว่าทำไมเมียกับลูกเป็นปัญหาสังคม
1: รู้แต่ว่าเขาอ่ะชอบไปเลี้ยงหมาแล้วเขาก็ไปคนนึงแล้วเขาก็ไปเลี้ยงหมาด้วยกัน
0: อ๋อมันต้องมีเหตุผลไงต้นนะฮะทีนี้จะไปฟ้องเอาทรัพย์เนี่ยสำคัญที่สุดต้องไปจ้างทนายความ
2: อ
0: ันที่สองต้องไปมีพยานหลักฐานซึ่งมันจะยากไม่ได้ห้ามนะแต่มันยากสำหรับการพิสูจน์และเหตุผลที่เกิดขึ้นเนี่ย เหมือนผมถ้าไปฟ้องนะทำไมเมียกับลูกถึงไล่ออกจากบ้านก็ไปคุณก็ไปมี
2: เอาไปเอามา
0: ไปมีกิ๊กเรียกไปมีกิ๊ก
2: ใช่ไหม
0: คือนั่นแหละก็เป็นเหตุไง
1: เป็นเพื่อนกัน
2: คืออย่าง
1: น
2: ี้
0: มันเป็นเรื่องซึ่งปัญหาครอบครัวเนี่ยเราจะเอาเรื่องของพวกนี้มาดำเนินการเนี่ยหนึ่งแน่นอนผมว่าเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือต้องจ้างทนายความสูงด้วยนะ
2: เพราะว่าพิพาทกัน
0: เพราะข้อพิพาทไงอันที่สองทนายความดูแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันยากมากเมื่อยากเนี่ยค่าทนายความ
2: ต้อง
0: ก็จะแพงขึ้นใช่ไหมเพราะมันพิสูจน์ยากไงคุณนันเข้าใจไหมเหมือนพูดในทางชนะเอาทรัพย์คืนได้แค่ประมาณ 10% นะฮะเราก็ต้องคิดไงทีนี้เราไหวไห
2: ม
0: เพราะว่าเขาคงไม่ได้มาอยากจะลำบากกับเราหรอกใช่ไหมเขาก็ทำให้แต่ได้หรือไม่เขาไม่รับปากนะ
2: อ
0: ันนี้นี่หลักได้ไม่ห้ามแต่ผมว่า
1: แต่ไม่รู้ว่าจะได้
0: นี้มันเป็นปัญหาของสังคมจุดเพราะว่าจุดเหตุของเรื่องก็คือ
2: พี่ชายเราอะ
0: โดยเราก็บอกว่าไม่มีกิ๊กก็เป็นเลี้ยงหมาด้วยกันฝ่ายหญิงก็บอกอ้าวนัดแนะกันไปทุกวันไปเลี้ยงหมาอะไรทุกแหนนะผมว่าปรับและจูนกันจะดีกว่าที่จะต้องมาทะเลาะกันนะครับผมนะคุณป้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เยอะปัญหานี้เยอะมากปัญหาโลกแตกคุณนัน
2: แตกเพราะว่าตอนแรกเราไม่เมียกับลูกถึงจะให้ออกจากบ้านเนี่ยก็เลยถามเพิ่ม
0: มีลูก3คนเนี่ยมันก็ถือว่าอยู่หมัดแล้วล่ะใช่ไหมแล้วก็มันไม่ต่ำกว่า10ปีขึ้นอ
2: ่
0: ะใช่ไหม
2: แล้ว
0: มันต้องมีเหตุผล
2: ก็มีเหตุที่พูดไปปุ๊บมีคนแก่บางทีก็จะพอมีคนชอบหรือพอมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะ
0: ทำไม
2: ของระแหงกัน
0: ทำไมทำไมคนที่เลี้ยงหมาเอาใจแหมก็เหมือนว่าเป็นปัญหาของสังคม
2: ครับ
0: เป็นปัญหาของชีวิตคู
2: ่พูดแล้วไม่ฟังอย่างเงี้ยนะ
0: พอ
2: ไม่ฟังเขาก็ให้ออก
0: พูดแล้วอย่าไปเลี้ยงหมาอีกก็ไม่เอาอยากจะเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงหมาหรอกเจตนาอื่น
2: ทีนี้ก็จะไปฟ้องเอาทรัพย์ที่ชื่อของเมียเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงตรงนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องสังคมเลยนะฟังแล้วเนี่ยนะฮะ
0: ตอนนี้ตอบเวลาตอบปัญหากฎหมายเนี่ยนะเราต้องยืนอยู่บนจริงๆเนี่ยในนิติศาสตร์เนี่ยมันมาจากคณะสังคมศาสตร
2: ์
0: สาขาของมันนะคณะหลักเนี่ยคือคณะสังคมศาสตร
2: ์
0: มันก็แตกเป็นคณะรัฐศาสตร์แตกมาเป็นคณะนิติศาสตร์สังคมศาสตร
2: ์เดี๋ยวจะถามต่อน้องนี่เรื่องน้องสาวจะถามแทนพี่สาวพ
0: ี่
2: ชายนะคุณวันเพ็ญฮะ
0: จะถามได้เลยครับ
2: คุณวันเพ็ญ
1: จ้า
2: ถามต่อฮะ
1: แล้วไอ้อะไรแบบลูกเวลาไม่สบายลูกไม่ดูแลเงี้ยเราทำไง
0: คือประเด็นเนี่ยเราต้องดูว่าคำว่าดูแลเนี่ยนะฮะคือมันเป็นลักษณะเหมือนทรัพย์พ่อให้กับลูกแล้วลูกไม่ดู

0: ใช่ทีนี้ประเด็นเนี่ย
1: ทรัพย์อันนั้นน่ะมันเป็นชื่อแม่
0: ไม่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไงว่าไอ้นั้นกฎหมายเขาเขียนว่าถ้าเกิดลูกไม่เลี้ยงดูไม่ดูแลเนี่ยก็สามารถเรียกทรัพย์คืนได้มันเป็นลักษณะเหมือนมันยังต้องไปอีกกรณีหนึ่งทีนี้ประเด็นคุณวันเพ็ญมาถามว่าพ่อป่วยแล้วลูกไม่ดูแลทีนี้การดูแลของหลานอะไรที่บอกไว้ไงแล้วในทางกฎหมายก็ไม่ได้บอกนะแม่ต้องเลี้ยงดูลูกเนี่ยกฎหมายบอกไว้ใช่ไหมก็แม่เนี่ยมันก็ไม่มีกฎหมายที่เขียนไว้ชัดเพียงแต่ว่าสมมติว่าลูกไม่ดูแลเลยป่วยก็นอนไม่ไปพาหมออันนี้บางทีมันก็ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนไงนะคุณป้านะ
2: ตอนนี้พี่ชายอยู่กับ
1: เขาไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่คนอื่นคนเดียว
2: อายุเท่าไหร
1: ่64มั้ง
2: 64ก็ยังไม่อายุ
0: ไม่มากไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้คุณป้าผมว่าแล้ว
1: อยู่ชลบุรีอำเภอพานทอง
0: อำเภอพานทองต่ออ
1: บต.หนองหง
0: อันนั้นนะผมว่าอย่างนี้คุณลุงเนี่ยไปที่อบต.อบต.เขามีหน่วยไก่เกียร
2: ์
0: ให้ข้อพิพาทเรื่องสังคมเนี่ยเขามีอยู่นะฮะคุยปุ๊บเดี๋ยวใช้มาตรการทางกฎหมายเลยมาตรการทางสังคมเนี่ยไปถึงปุ๊บก็ให้ไอ้เจ้าหน้าที่อบต.เนี่ยคณะอะไรทักอันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไปเชิญลูกมาคุยใช่ไห
2: ม
0: ดูแลพ่อนะอย่างเงี้ยก็ทำอย่างนี้ดีกว่านะคุณป้านะ
1: จ้า
0: ดีกว่าที่จะไปใช้บอกแกอะไรพวกนี้มันกลายเป็นปัญหาอีกแล้วลูกก็มันหนีไม่พ้นไงทีนี้ผมคิดว่าไปใช้มาตรการทางส่วนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาช่วยในการเจร
1: จา
0: ครับผมครับดีกว่าครับผมครับครับผมครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณลุงนั้นเนี่ยป่วยไม่สามารถดูแลตัวเองได้ทางอบต.เขาก็จะมีหน่วยดูแลให้ด้วยนะปออะไรพวกเนี้ย
2: คือมันมีเครือข่ายคือมันมีพัฒนาสังคมและความแต่ละจังหวัดเนาะ
0: ครับ
2: คือเรื่องที่เราฟังคุณวันเพ็ญเล่ามาเนี่ยเราก็ฟังประมาณกลางๆเอาไว้เนาะว
0: ่
2: าเนี่ยที่แกต้องออกมาจากที่นั่นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปซักไซส์ได้เรียงกันเพิ่มมากนักกรณีเนี้ยนะครับผมว่าก็คือพม.จังหวัดชลบุรีเนี่ยก็จะมีหน่วยที่เขาดูแลในเรื่องของสังคมอยู
0: ่ค
2: ุณไปติดต่อตามที่วิทยากรบอกก็คือที่อบต.ม.
0: เดี๋ยวอบต.เขาจะไปประสานต่อให้เลย
2: เขาจะมีจริงมากกว่านั้นเนี่ยมันคือเรื่องครอบครัวซึ่งเราไม่อยากจะซักถามแล้วให้ออกอากาศกรณีลูกทิ้งพ่อไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าเราฟังกลางๆเอาไว้นะกับเหตุการณ์ของคุณวันเพ็ญเนี่ยนะ
0: นะการตามที่ผมแนะนำเนี่ยจะสะดวกที่สุดครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: ปัญหาสังคมเนี่ยมันยากนะแล้วก็การแก้ปัญหาทั้งถึงนะก็ต้องใช้การเจรจาคนกลางนะช่วยเหลือ
2: ล่าสุดที่เรากำลังติดตามการบันทึกเทปของเคสเนี้ยก็มีเคสที่กำลังเป็นกระแสของสังคมอยู่ณตอนนี้ก็คือที่ศูนย์ดูแลนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอยู่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมเนี่ยตอนนี้หน่วยงานรัฐก็ลงไปตรวจที่เราบันทึกเทปนี้ข่าวเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่เป็นเรื่องของสังคมผู้ที่เป็นพระคุณของตัวเองก็คือพ่อแม่เนี่ยนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีจนเป็นกระแสจนเป็นข่าวในเรื่องนี้นะฮะก็มันมีข้อเท็จจริงต่างกันอันนี้นี่เล่าให้ฟังเทียบกับกรณีเคสพี่ชายมาในช่วงนี้พอดีอ่ะพักกันแป๊บนึงแล้วกลับมาในช่วงหน้านะเรื่องอะไรพักกันสักครู่ครับ

0: ้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาอเมริกาทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
3: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel S เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับสถานีโทรทัศน์รัฐส

0: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
2: คิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยลดมัน
1: และเลี่ยงเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: กลับมาคุยกันต่อนะครับเอกสารเรื่องเบี้ยปรับนะครับอย่าลืมนะครับอันเอาเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าคิดว่าเดี๋ยวค่อยขนขวายเดี๋ยวค่อยหาความรู้นะครับบางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดในวันไหนก็ได้นะครับถ้าเรามีความรู้นะครับศึกษาไปเรื่อยๆสะสมไปนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้อ่านได้ศึกษากันนะครับสำหรับเรื่องของเบี้ยปรับการรู้เรื่องเบี้ยปรับช่วยอะไรท่านก็ช่วยเวลาที่ท่านครบชำระไม่ตรงตามที่กำหนดแล้วเขาเรียกเบี้ยปรับไงเยอะๆอย่างเงี้ยท่านก็จะได้รู้เอาไว้ว่าถ้าเบี้ยปรับมันเยอะแล้วเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีอย่างเงี้ยถ้าไปเทียบกับเรื่องของการเรียกดอกเบี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ศาลท่านก็จะมีอำนาจในเรื่องของการลดเบี้ยปรับลงไปนะฮะก็จะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยปรับเป็นแบบนี้แล้วเบี้ยปรับเนี่ยมันจะเรียกต่างกันในแต่ละสัญญาอาจจะเป็นดอกเบี้ยนะฮะซึ่งมันก็เรียกได้แต่มันจะมีดอกเบี้ยซึ่งถ้าผิดนัดมันเพิ่มไปอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะสินไหมหรือค่าประกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับได้นะครับเพราะฉะนั้นต่างสัญญาต่างคำเรียกนะฮะที่เป็นเบี้ยปรับอ่ะพิมพ์เข้ามาครับ159เบี้ยเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้นะฮะ159เรื่องของเบี้ยปรับนะครับคุณมานิชต่อนะคุณมานิชครับคุณมานิชครับ
5: สวัสดีครับ
6: ท่านครับคุณมานิช
5: ครับสวัสดีผมมีเรื่องจะปรึกษามีเรื่องผิดพรบ.คอมมา

0: ครับ
1: ครับ
0: ผมได้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองพิษณุโลกนะครับ
1: ครับ
0: เนื่องด้วยใช้เพจตลาดของร้อยปีบึงพระกล่าวหาร้านค้าที่ผมขายของอยู่ผมแจ้งกรกฎา
1: ครับ
0: 2569เวลา 16.20 น.
1: ปัญหาของคุณมานิดจะถามว่าไปแจ้งความเร่งด่วนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ปัญหาว่าความผิดพรบคอมคือยังไงไม่ลักษณะเหมือนร้องเรียนเหรอ
0: ครับผมไม่แจ้งความเพื่อให้ร้านผมที่ทำให้ผมเสียหายถือว่าเป็นการลิดเครดิตร้าน
1: แต่แจ้งความไว้กี่เดือนแล้วเนี่ย
0: เดือนกว่าก็จะเข้า3เดือนแล้วครับ
1: แล้วถามร้อยเวรไหมว่าไหม
0: ก่อนหน้านั้นเขาผมโทรไปเขาบอกให้เอาข้อมูลหลักฐานมาเพิ่มเติมผมก็เอาไปให้ท่านแต่ผมยังไม่เคยเจอหน้าร้อยเวรเลยครับแต่ว่าร้อยเวร
1: ครับผมแล้วก็ตอนนี้คดีถึงไหนถามไหม
0: ก็ถามเขาบอกเดี๋ยวจะเรียกสอบครับตอนนั้นเขาบอกเขาติดอบรมต่อมา
1: ครับครับ
0: ผมก็รออ
1: ย่างนี้คุณมานิดฝากตามที่ร้อยเวรได้เลยนะแล้วผมว่าไปพบท่านร้อยเวรเลยนะเลยแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ถามเขาว่าขาดอะไรบ้างก็ไปหาเขาเลยดีกว่านะทีนี้ปฏิแล้วเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยเราก็บอกว่ามันมี2ทางทางที่1ก็คือแจ้งความแต่เราคิดว่าบางทีมันอาจจะช้าไปหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็อาจจะไปฟ้องเองได้นะฮะจ้างทนายความฟ้องคดีเองก็ได้ครับผมครับ
0: ไปมีผู้ร้องทุกเนี่ยทำไมตำรวจไม่ดำเนินการ
1: เรื่องนี้ประเด็นคืออย่างนี้
2: เดี๋ยวออกอากาศจะไปกล่าว
1: เรื่อง
2: ไม่ทำ
1: สองเดือนเพราะจริงๆตำรวจต้องรวบไปอาจจะนัดสองฝ่ายมาคุยกันเพื่ออาจจะยุติข้อพิพาทในระดับโรงพักแต่ถ้าเกิดยุตินวลส่งพนักงานอัยการแล้วส่งพนักงานอัยการเสร็จปุ๊บพนักงานอัยการก็ดูว่าสำนวนพอไหมถ้าไม่พอก็ต้องเรียกสอบเพิ่มมันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรผมฟังแล้วเนี่ยคุณมานิดเพิ่งไปแจ้งความเมื่อ2เดือนนี้เองนะให้ไปลองตามดูที่ร้อยเวรนะครับลองดูนะครับผมนะ
2: คือเวลาตามคดีนะครับ1นะครับประเด็นที่1นะครับไม่ตามทาง
1: ไปพบตัวเลยดีสุด
2: เมื่อไปพบพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนนะครับก็ต้องถามรายละเอียดในเรื่องของการทำการสอบสวนนะครับว่าเขาได้ทำการรวบรวมแล้วอย่างกรณีเพจที่คุณบอกอย่างเงี้ยเพจเนี่ยแต่การหาเจ้าตัวคนที่ทำเพจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเอาอย่าเพิ่งเถียงนะบางเพจคือเพจอวตารคุณรู้จักป่ะภาษาที่เป็นภาษาวัยรุ่นเพจแล้วหาหลักหาแหล่งไม่เจอหาบุคคลก็ยังไม่ได้เวลาเราแจ้งความเนี่ยทำไมตำรวจไม่ทำคดีบางคดีเพจมันหาเจ้าตัวคนกระทำผิดตายก่อนนะครับทีเนี้ยถ้าเรามีข้อมูลเราต้องชี้เบาะแสให้กับทางตำรวจให้มากที่สุดว่าบุคคลไหนเป็นผู้กระทำความโลกโซเชียลเนี่ยมันตามหาคนมันตามหาคนจริงๆยากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำไม่ตามด้วยโทรศัพท
0: ์
2: 2ไปที่สภ.เวร3นะครับถามว่าบุคคลกระทำความผิดเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานพอผู้ใดคือผู้กระทำความผิดตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญ
1: ครับ
2: เพราะแม้เราจะไปแจ้งความว่าให้เอาผิดบุคคลที่มาทำให้เราเสียหายเนี่ยแต่ตำรวจเขาจะต้องไปรวบรวมแต่ถ้าเรารู้เลยว่านายกอไก่นามสกุลขอไข่อย่างเงี้ยหมายเรียกมาหรือไม่ดำเนินการอันเนี้ย

0: มันจะมีที่ค่อนข้างนี่จะต้องระบุไป
1: ครับผม
0: เนาะก็ฝากเอาไว้นะฮะ
2: มันเป็นอย่างนี้ครับมันผมรู้ตัวเลยครับว่าใครครับเขาทำตัวเป็นอวตารมาแล้วคราวนี้ผมเป็นเจ้าของเพจแล้วเจ้าของเพจนั้นผมก็รู้จักผมก็เลย
1: ก็นี่แหละมาที่คุณอนันต์พูดเนี่ยก็คือหมายความว่าเราเนี่ยอาจจะรู
0: ้
1: แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได
2: ้เอาไปถ่ายเอกสารยืนยันให้หมดเลยครับทุกอย่าง
1: ไม่เราไปด้วยตัวเองไหมล่ะ
2: ไปครับผมไปส่งเอกสารแต่ไม่เคยเจอร้อยเวรเลยครับ
1: เออก็นัดเตะนัดโทรนัดร้อยเวรสิครับ
2: สายสอง
0: คือคุณมานิด
1: คุณไปดูว่าเขาเข้าเวรกี่โมง
0: คือผมจะบอกนะ
2: ครับ
0: หนึ่งนะฮะถ้าไปพบร้อยเวรแล้วไม่พบให้พบว่าเราจะมาติดตามเรื่องของคดีเนาะ
2: ครับ
0: เราจะมาติดตามเรื่องของคดีแล้วเวลาไปติดตามเรื่องคดีก็ต้องตามอย่างที่ผมและชัดเจนว่านายกนามสกุลขอไข่คือผู้กระทำความผิดจริงคุณก็ต้องระบุไปหน้าที่ตำรวจเขาก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วจะออกหมายเพื่อเรียกบุคคลดังกล่าวมาไอ้ประเด็นเรื่องพอรู้แล้วเนี่ยเขาออกหมายหรือหมายก็ต้องรวบรวมข้อมูลได้อย่างชัดเจนก่อนตรงนี้แหละคือวิธีการตามเนาะพนักงานสอบสวน
1: นะ
0: ผมส่งแล้วแต่บางทีพนักงานสอบสวนเพื่อพิสูจน์ทราบยังไม่ได้การตามบุคคลตามหมายเรียกเวลาไปตามก็ต้องตามอย่างที่ผมบอกนะครับว่าม
1: ณิษฐ์นะคุณมณิษฐ์ก็ต้องดูว่าไอ้ร้อยเวรนะเขาเข้าเวรกี่โมงไปตามที่ขอเข้าเวรนะเขาอยู่ประจำโรงพักอยู่แล้วถ้าวัดครับผมครับ
2: เนี่ยผมกำลังรอวันอยู่ตอนนี้เขาเข้าเวรกลางคืนอยู่ครับผม
1: นั่นแหละเจ้าแจ๊ะโทรถามวันเวลาเท่าไรก็ไปตามเวลานั้นนะครับผมนะสวัสดีครับครับผมครับ
0: ครับผมนะฮะนี่คือเรื่องของคดีนะฮะว่าการทำคดีหนึ่งคดี
1: โ
0: อเราไม่ได้ตอบแทนตำรวจนะบางคดีเนี่ย
1: เหนื่อย
0: แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับ
1: คือนี้คดีเยอะมาก
0: เยอะ
1: นะคดีเยอะมากแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเหตุของการแก้ตัวนะแต่เพียงแต่ว่าสถานีตำรวจจะไปดูเถอะฮะเพียบเลยครับผมคดีนะ
0: ต้องเป็น
1: ต้องชื่นชมพนักงานที่จะขี้คายคดี
0: ครับผมครับอ้าวนะฮะตอนนี้อย่าลืมกันนะครับก็เดี๋ยวต้องไปตามรายละเอียดถ้ามีข้อมูลก็ค่อยแจ้งเข้ามาเพื่อนป่าจะบอกว่าผมไปแจ้งฮะบางทีเป็นบันทึกประจำวันก็มีนะ
1: คร
0: ับ ไม่ใช่บันทึกที่เพราะนั้นฝากด้วยเอกสาร159นะฮะท่านอย่าลืมนะครับใครที่ขอเอกสารมานะครับพิมพ์159ขอเอกสารกฎหมายขอเบี้ยปรับก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับวันนี้ขอรุจิธรรมกุลมาร่วมรายการขอบพระคุณพี่วิเชียรคร
1: ับ
0: ช่องทางระบบไลน์ฝากข้อความเบอร์โทรเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ติดต่อหากับอนันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโลก
4: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านการมีความรู้อีกอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากับประชาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนนี้มาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้ภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึง

0: ดินไทยเปี่ยมด้วยความหลากหลายต้องเผชิญความยากลำบากจากไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงอุทิศพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาของแผ่นดินพระราชาฟังเสียงแผ่นดินฟังเสียงประชุกแนวพระราชดำริคือการคืนชีวิตให้ดินผืนป่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งกระจายอยู่ทุเรียนของแผ่นดินที่ขนขวาทดลองและถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: และองค์ความรู้ให้นำไปใช้ในชีวิตเป็นของขวัญที่ไม่มีวันเน่าวันเสียบางทีเลยของขวัญเนี่ยไม่ใช่ศูนย์อย่างเดียว60ก็ได้พระราชทานหลักเงินอีกก็ออกมาทั้งหมด27ข้อด้วยกันขอให้ใช้เถอะท่านพระราชทานเครื่องมือของขวัญนั่นคือหลักการทรงงานใช้ในชีวิตจริงได้ตอนนั้นมองให้ดีเถอะทรงสอนหมดทุกอย่างแล้วตัวเองอยู่รอดบนแผ่นดินเนี้ย
0: วันนี้ของขวัญอันทรงคุณค่ายังคงเติบโตในผืนแผ่นดินจากองค์ความรู้สู่การดำเนินชีวิตจากการให้สู่ความยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณและของขวัญจากพระองค์ยังคงอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์

0: ทรงสละราชสมบัติขัตติยราชแร้นนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระธรณินนครินทร์คันลองผ่องลำเผา
1: ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์ไม่ต้องพระราชประสงค์ที่จะบ่งนามผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นผู้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้กราบทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขณะทรงเจริญพระชนมายุ 9 พรรษาด้วยทรงเป็นพระบรมวงศ์พระองค์ที่1ในลำดับพระราชสันตติวงศ์แห่งกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช2467ระหว่างนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลประทับณเมืองโลซานสวิตเซอร์แลนด์ของพระราชชนนีศรีสังวาลซึ่งทรงเอาพระทัยใส่ทั้งพระพลานามัยและการศึกษาโดยให้ศึกษาในโรงเรียนเช่นเดิมสมเด็จพระราชชนนีได้เคยมีจดหมายกราบบังคมทูลอธิบายถึงเหตุของการอภิบาลเช่นนี้ถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชกาเจ้าว่า
2: เพราะการเรียนคนเดียวจะทำให้เด็กไม่อยากเรียนเพราะไม่มีคนแข่งและไม่สนุกเลยที่ไม่ได้มีเพื่อนและพระเจ้าแผ่นดินก็จำเป็นมากที่จะต้องปะปนกับคนอื่นจะได้รู้จักนิสัยคนทั่วไปจะเป็นประโยชน์สำหรับบ้านเมืองที่มีการปกครองอย่างประชาธิปไตย
1: ยุวกษัตริย์พระองค์ใหม่จึงมีพระจริยาวัดไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักคือยังเสด็จไปโรงเรียนทรงพระสำราญเช่นเดียวกับเด็กๆทั่วไปต่อมาได้เสด็จนิวัตพระนครครั้งแรก481ท่ามกลางความปีติยินดีของประสบกรณิกรที่เฝ้ารอชื่นชมพระบารมีด้วยเวลานั้นสยามมิได้มีพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ในพระราชอาณาจักรมานานหลายปี

ัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาพพื้นดิน

0: สุขภาพดี
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะครับทางรายการของเราจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสุขภาพอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันครับ
2: รายการเอสโซนโซนสุขภาพดีช่วงโซนสุขภาพกายวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาสังเกตความผิดปกติของระบบขับถ่ายเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งไต
1: ช่วงเมนูสุขภาพวันนี้นะครับผมขอนำเสนอเมนูปลาอินทรีสดย่างยำหอมแดงอิ่มอร่อยมีประโยชน์อัดแน่นไปด้วยโปรตีนและประโยชน์จากหอมแดงครับ
2: และช่วงโซนสุขภาพใจมาเรียนรู้เคล็ดลับเพิ่มคุณภาพการนอนช่วยให้สุขภาพคุณดีขึ้นกว่าที่เคยค่ะ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในเอสโซนโซนสุขภาพดีวันนี้ครับ

0: โอ้ยร้อนมากเลยน้องตันเปิดแอร์ให้พี่หน่อยครับเอาแบบเย็นๆเลยนะครับน้องตัน
1: ค่ะค่ะได้ครับพี่ป๊อป
0: ร้อนมาก
1: โอ้แต่ถ้าทางข้างนอกจะร้อนมากเลยนะคะ
0: ร้อนมากเลยน้องตันคือแบบอยากจะกลับบ้านมาแล้วเปิดแอร์เย็นๆนะครับน้องตัน
1: พูดถึงเรื่องของการเปิดแอร์นะคะพี่ป๊อปพี่ป๊อปเห็นข่าวที่เขาแชร์กันในสื่อออนไลน์ตอนนี้ไหมคะนี่ค่ะเขาบอกว่าการที่เราอยู่แต่ในห้องแอร
0: ์
1: ไม่ขับถ่ายในช่วงเช้าทานอาหารมันคาวมากเกินไปจะทำให้เกิดไซนัสอักเสบค่ะโบตันเลยรีบไปตรวจสอบจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็พบว่าเป็นข้อมูลเท็จนะคะเพราะว่าอาการทั้งหมดดังที่บทความกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับโรคไซนัสเลยจริงๆแล้วไซนัสอักเสบเกิดจากเยื่อบุภายในช่องจมูกเกิดการบวมส่งผลให้โพรงไซนัสที่ติดต่อกับจมูกตีบตันเกิดน้ำมูกคั่งภายในโพรงจมูกเป็นสภาวะเหมาะแก่การเติบโตของเชื้อโรคจนเยื่อบุอักเสบและเป็นหนองเกิดภาวะไซนัสอักเสบขึ้นได้ค่ะและมีข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลพญาไทว่าสัญญาณจริงของการเป็นไซนัสอักเสบคืออาการปวดมึนหนักๆตรงบริเวณระหว่างคิ้วหน้าผากโหนกแก้มหรือรอบๆกระบอกตาบางรายอาจมีอาการปวดร้าวมาที่ฟันอาจเป็นมากขึ้นตอนเช้าหรือเวลาก้มศีรษะมีร่วมกับอาการคัดแน่นจมูกน้ำมูกข้นเขียวเสมหะไหลลงคอลมหายใจมีกลิ่นเหม็นได้กลิ่นเหม็นผิดปกติในจมูกหรือการรับกลิ่นลดลงโดยมักมีอาการนานกว่า 7-10 วันค่ะ
0: แต่ถ้าใครนะครับมีอาการอย่างที่น้องโบตันเล่ามานะครับก็รีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับการเปิดแอร์นะครับไม่ได้เป็นสาเหตุของการเป็นโร

0: ーティーโซนสุขภาพกายในวันนี้นะคะโบตั๋นจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับโรคมะเร็งไตค่ะโรคนี้แม้ว่าจะมีอัตราผู้ป่วยในไทยไม่มากนักแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชะล่าใจปล่อยให้เป็นโรคมะเร็งไตก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปรัชญาภูมิอุทัยวิรัตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมออุ้ยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้นะครับก็คืออยากจะขอความรู้เรื่องกับคุณหมอเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งไตน
0: ะ
1: ครับว่ามะเร็งไตมันเกิดจากอะไรสาเหตุเป็นยังไงนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงอยากจะทราบแล้วล่ะครับ
2: ครับอย่าเพิ่งตกใจกับคำว่ามะเร็งไตก่อนนะครับขออนุญาตจำแนกออกเป็นแบบนี้ก่อนคำว่ามะเร็งเนี่ยมะเร็งหมายถึงการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายถูกไหมครับแล้วต้นกำเนิดเนี่ยเกิดจากอวัยวะไหนเนี่ยก็จะมีอวัยวะเนี่ยต่อท้ายอย่างเช่นถ้าเราเรียกว่ามะเร็งไตก็คือเซลล์ตัวนั้นเนี่ยมีต้นกำเนิดความผิดปกติเกิดขึ้นที่ไตนะครับนี้มะเร็งไตเนี่ยมีกี่ชนิดโดยส่วนใหญ่ถ้าเราแบ่งตามเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยจะมี2ชนิดด้วยกัน
1: ค
2: ือชนิดที่เกิดขึ้นจากเนื้อไตเองอันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่ามะเร็งไตนะครับกับชนิดที่2อันนี้เจอได้ไม่บ่อยนะครับก็คือว่ามันจะอยู่ที่บริเวณตรงกลางระหว่างกรวยไตกับท่อไตนะครับอันนี้เราจะเรียกว่ามะเร็งกรวยไตนะครับมะเร็งไตเนี่ยเจอได้ 90-95% นะครับส่วนมะเร็งกรวยไตเนี่ยเจอได้ 5%-10% นะครับมะเร็งไตเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าเจอได้ไม่บ่อยนะครับก็คือความชุกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.6 คนต่อประชากร 100,000 คนนะครับและไม่ใช่เป็นมะเร็งลำดับต้นๆของประเทศไทยนะครับเป็นชนิดท้ายๆเลยถ้าเป็นชนิดที่เราพบได้บ่อยก็อย่างเช่นมะเร็งปอดถ
0: ู
2: กไหมครับมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งตับนะครับส่วนมะเร็งไตเนี่ยอยู่ลำดับท้ายๆแล้วชนิดของมะเร็งไตเนี่ยต้องรวดเร็วนะครับมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดังนั้นเนี่ยอาการที่จะมาแสดงเนี่ยจึงไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับนี้ถามว่ามะเร็งไตเนี่ยคนไข้จะมาหาเราเนี่ยด้วยอาการอะไรได้บ้าง
0: นะครับ
2: อันที่หนึ่งคือเราตรวจสุขภาพประจำปีโดยการตรวจคัดกรองเรื่องของการส่งตรวจปัสสาวะนะครับอยู่ดีๆก็มีเม็ดเลือดแดงรั่วออกมานะครับแล้วเมื่อไปส่งตรวจดูแล้วไม่เจอว่าเป็นโรคอื่น
0: อ
2: ันเนี้ยก็จะทำการส่งตรวจเพิ่มนะครับเพื่อที่จะหาว่าเป็นมะเร็งไตหรือเปล่านะครับถ้าเป็นระยะต้นๆเนี่ยมักจะไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าเริ่มเป็นระยะที่3ระยะที่4ที่ก้อนมันโตขึ้นเนี่ยคนไข้อาจจะมาด้วยอาการที่1คลําได้ก้อนก้อนจะอยู่ที่บริเวณด้านหลังนะครับหลังนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะปวดก็จะปวดบริเวณสีข้างนะครับอันที่2เนี่ยมาด้วยเรื่องของปัสสาวะเป็นสีเลือด
0: นะครับ
2: เพราะเนื่องจากว่าตัวมะเร็งเนี่ยเวลาที่มันเติบโตเนี่ยมันจะมีเม็ดมันจะมีเส้นเลือดไปเลี้ยงนะครับเวลาที่เซลล์มะเร็งตัวเนี้ยมันโตเร็วแล้วมันตายเนี่ยมันก็จะมีการหลุดของเม็ดเลือดแดงรั่วออกมาในปัสสาวะนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยที่เราเจอได้ก็คืออาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับหรือนอกเหนือจากนี้อาจจะมีเรื่องความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงที่มากนะครับอันเนี้ยก็จะมาเจอแล้วก็ทำให้แพทย์ต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาว่าเป็นมะเร็งไตหรือไม
0: ่ค่ะแสดงว่าความโชคดีของมะเร็งไตก็คืออยู่ที่อาจจะค่อยๆเติบโตไม่ได้รวดเร็วเหมือนมะเร็งชนิดอื่นแต่แล้วก็อาการก็มีบ่งชี้ชัดเจน
2: ครับ
0: ค่ะ
2: เราอาจจะมองเป็นเหรียญคือว่าถ้าเราตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรกๆเนี่ยการดำเนินโรคค่อนข้างจะดี
0: ค่ะ
2: อัตราการรอดชีพก็คือหมายถึงเมื่อเราทำการรักษาในระยะต้นๆเนี่ยผลค่อนข้างที่จะดีเพราะว่ามะเร็งตัวนี้มันเติบโตช้าแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเราไม่ได้ทำการตรวจหรือว่าตรวจคัดกรองเนี่ยแล้วมาในระยะท้ายๆเนี่ยมะเร็งตัวนี้ความดุของมันก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
1: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเพราะว่าตัวมะเร็งเองเนี่ยสามารถที่จะแพร่กระจายไปที่กระดูกไปที่ตับแล้วก็ไปที่ปอดได
0: ้มันจะน่ากลัวตรงที่ว่าเริ่มเป็นระยะของการแพร่กระจายไปที่อวัยวะส่วนอื่นๆซึ่งตรงอวัยวะส่วนอื่นๆนี่แหละที่มันจะรวดเร็วถูกต้องไหมคะทีนี้เราจะต้องควรมาตรวจเจอสักระยะ

0: ไหนคะมันถึงจะแบบทันเวลา
1: ครับในความเป็นจริงเนี่ยก็คือไม่มีใครที่อยากจะตรวจพบในระยะท้ายๆถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการตรวจคัดกรองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตรวจให้ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับนี้มะเร็งไตเนี่ยเวลาที่เขาแบ่งระยะเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันระยะที่1ก็คือตัวก้อนของมะเร็งเนี่ยขนาดไม่เกิน7เซนติเมตรแต่ยังอยู่ในเนื้อไตระยะที่2เนี่ยคือขนาดก้อนมากกว่า7เซนติเมตรแต่ก็ยังอยู่ในเนื้อไตเช่นเดียวกันระยะที่3เนี่ยเริ่มมีการแพร่เข้าไปที่หลอดเลือดหรือต่อมน้ำเหลืองข้างๆส่วนระยะที่4เนี่ยจะเป็นการแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่น
0: ๆค่ะ
1: ซึ่งการพยากรณ์โรคของในระยะที่3และระยะที่4เนี่ยจะไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกัน1และ2นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการส่งตรวจในเรื่องของการตรวจคัดกรองอย่างเป็นระบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากมะเร็งตัวนี้เนี่ยถ้าระยะเริ่มต้นเนี่ยการตรวจคัดกรองค่อนข้างจะยาก
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็จะมีคำแนะนำแบบนี้ครับเนื่องจากมะเร็งตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยนะครับที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดในเรื่องของการเกิดมะเร็งไตเนี่ยเป็นในได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งคนสูงอายุคนที่มีอายุตั้งแต่50ปีถึง70ปีเป็นต้นไปเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งไตมากกว่าในกลุ่มประชากรอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอายุเกิน50ก็ควรจะต้องส่งตรวจเรื่องของปัสสาวะแล้วก็ในบางโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีโปรแกรมตรงนี้นะครับเพราะยังไม่มีข้อบ่งชี
2: ้
1: นี่อันที่สองเนี่ยเพศชายมีโอกาสเป็นมากกว่าเพศหญิง2เท่านะครับอันที่3อาจจะเกี่ยวเนื่องกันก็คือว่าคนที่สูบบุหรี
0: ่
1: อาจจะเกิดเรื่องของความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งก็มันจะคล้ายกับการที่เป็นเพศชายถูกไหมครับเพราะว่าเพศชายจะสูบบุหรี่มากกว่าเพศหญิงอันที่4เนี่ยก็คือในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เข้ารับการบำบัดทางด้านไตมันมีข้อมูลที่เก็บสถิติพบว่าในกลุ่มคนเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องมะเร็งไตมากกว่ากลุ่
2: ม
1: คนปกติดังนั้นเนี่ยถ้าคนไข้ที่ฟอกไตเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจส่งตัวอุลตราซาวด์ให
0: ้
1: เพื่อที่จะดูว่าไตตรงเนี้ยกลายไปเป็นเนื้อลายหรือเปล่านะครับและสุดท้ายเองในกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพที่ทำพวกแร่หินนะครับพวกแคดเมียมหรือว่าในกลุ่มของแร่ใยหินเนี่ยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งไตได้สูงกว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนเนี่ยที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งไตเราก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถที่จะทำได้ก็คืองดบุหรี
0: ่
1: นะครับสำหรับอายุก็คือถ้าอายุตั้งแต่50ปีเป็นต้นไปก็แนะนำว่าให้ตรวจคัดกรองนะครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่าอายุแบบน้อยๆก็ตรวจสุขภาพประจำปีก็ต้องตรวจปัสสาวะมันก็คัดกรองอยู่แล้ว
1: ก็คัดกรองได้ระดับนึง
0: สบายใจได้ระดับนึงแต่ทีนี้ถ้ามีอาการผิดปกติอย่างที่คุณหมอว่าก็ให้รีบมาตรวจคัดกรองซะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะมีอะไรบ้างคะปัสสาวะเป็นเลือด
1: อันที่1ปัสสาวะเป็นเลือดอันที่2คือมีอาการปวดหลังบริเวณ
2: บว
1: มไหม
0: ครับ
1: จะไม่ค่อยเกี่ยวกับบวมฮะ
2: อ
1: ันนี้คือจะเป็นลักษณะของการคลำได้ก้อนแล้วก็จะใช่ครับคลำได้ก้อนแล้วก็อาจจะมีอาการปวดบริเวณสีข้างที่เป็นเรื้อรังนะครับแล้วก็ในกลุ่มคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับรวมถึงในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่มีประวัติในเรื่องของการทำงานที่เป็นแร่ใยหินกลุ่มนี้นะก็แนะนำว่าควรจะตรวจ
0: ทีนี้คนที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างโบตันเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็มีการปัสสาวะเป็นเลือดเช่นเดียวกันทีนี้เราก็จะกลัวแล้วเราเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่าเราจะเป็นโรคมะเร็งไตหรือเปล่าอันนี้เรามีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ครับอันที่หนึ่งต้องบอกก่อนว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยความชุกของโรคเนี่ยเยอะกว่าเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ปัสสาวะเป็นเลือดแล้วมีอาการร่วมอื่นเช่นมีไข้หรือว่ามีปัสสาวะหน่วงออกมาเนี่ยกลุ่มนี้เราจะแนะนำให้ทำการส่งตรวจปัสสาวะเพื่อดูมีเม็ดเลือดขาวออกมาด้วยหรือเปล่าถ้ามีเม็ดเลือดขาวมาด้วยเนี่ยก็จะค่อนข้างจะไปทางโรคของกระเพาะปัสสาวะอักเสบในกลุ่มนี้เราสามารถได้รักษาด้วยยาฆ่าเชื
0: ้
1: อก่อน 3-5 วันนะครับแต่ถ้าเกิดรักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะเป็นในกลุ่มโรคนี้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยทางแพทย์เนี่ยก็จะแนะนำให้ทำการส่งตรวจอัลตราซาวด์นะครับหรือส่งตรวจ CT scan X-ray คอมพิวเตอร์ในช่องท้องนะครับอันนี้เมื่อเราส่งตรวจปุ๊บถ้ามันมีก้อนหรือมันมีความผิดปกติเราจะเห็นได้จากตัวการส่งตรวจอันนี้นะครับ
0: อยากทราบว่าเลือดที่ออกมาทางปัสสาวะระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับมะเร็งไตอันนี้มันเป็นเลือดส่วนไหนคะ

0: 2
1: คนละกลไกกันถ้าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบคือกระเพาะปัสสาวะ
0: อ
1: ันนี้อยู่ส่วนล่างการที่มันมีเรื่องของอาจจะมีเลือดออกมาได้เนี่ยอาจจะเกิดจากการเรื่องของเซลล์ที่มันมีภาวะที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็ทำให้เกิดในเรื่องของเลือดที่มันค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยออกมาได
0: ้
1: นะครับแต่ในส่วนของมะเร็งไตเนี่ยเรากำลังพูดถึงอวัยวะที่เราเรียกว่าไตไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่อยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนต้นนะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่มันเกิดเนี่ยก็คือคนละตำแหน่งกันแล้วอันที่สองเนี่ยเลือดที่ออกมาจากมะเร็งไตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีการเติบโตสร้างแล้วก็ถูกทำลายเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเซลล์ปกติเส้นเลือดหรือต่อมน้ำเหลืองที่เป็นเลี้ยงตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์มันไม่เป็นระเบียบหรือว่าเวลาที่มันถูกทำลายเนี่ยเซลล์ที่มันอยู่ในหลอดเลือดที่เป็นเม็ดเลือดแดงอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะหลุดรอดออกมากับปัสสาวะได้
2: ใช่ครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ตัวเลือดที่ออกมาในกลุ่มคนไข้ตลอดในช่วงการปัสสาวะ
0: ออกมาตลอด
1: แต่ว่าถ้าเป็นเลือดที่เกิดขึ้นจากกระเพาะปัสสาวะเสพอาจจะไม่ได้ออกมาตลอด
0: ตลอดมานิดนิดหน่อยหน่อย
1: ใช่ครับ
0: โอเคก็คุณผู้ชมก็พอจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเพราะบางคนสงสัยว่าแบบเฮ้ยสรุปฉันพอปัสสาวะเป็นเลือดปุ๊บอะตกใจไปก่อน
2: กลัวเป็นมะเร็งไต
0: รีบไปหาหมอตรวจเอาดีกว่าส่งดูก่อนว่าออกมาแบบไหนเออถ้าออกมาเหมือนการแบบฉันว่าฉันต้องเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแน่เลยอะไรเงี้ยก็ไปหาคุณหมอแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวคุณหมอเขาตรวจให้อยู่แล้วแหละค่ะแต่ทีนี้ก็พอที่จะอุ่นใจได้ไหมคะเพราะว่าคนไทยเองก็เป็นไม่เยอะหรือว่าอุ่นใจไม่ได้เพราะว่าพันธุกรรมก็มีเหมือนกันหรือเปล่า
1: พันธุกรรมเนี่ยอาจจะมีส่วนนะครับแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยโรคที่จะเป็นพันธุกรรมเนี่ยพบได้ไม่เยอะนะครับอันที่สองตั้งแต่ผมกล่าวมาตอนต้นคือว่าโรคตัวนี้โรคมะเร็งไตเนี่ยพบได้ไม่บ่อยนะครับดังนั้นเนี่ยความกังวลเนี่ยอาจจะลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นโรคเกิดให้เราลดในเรื่องความกังวลได้ก็คือต้องเป็นในส่วนของการตรวจคัดกรองสุขภาพนะครับ
2: เดี๋ยวก็มีคำถามคุณหมอว่าถ้าเราเป็นมะเร็งไตนะครับเราต้องไปทำการฟอกไตเหมือนคนที่เป็นโรคไตไหมครับ
1: ครับอาการรักษาคนละประเด็นกันถ้าเป็นในเรื่องของการฟอกเลือดจะเกิดขึ้นเมื่อไตมีภาวะเกิดไตเสื่อมเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าการบำบัดทดแทนไตแต่ถ้าเป็นในเรื่องของมะเร็งไตเนี่ยการรักษาจะไม่ใช่การฟอกเลือดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งทั้งสองข้างแล้วโดนตัดไตออกเนี่ยอันนี้เราจะไม่เหลือไตที่จะใช้ในการกรองของเสียหรือว่าทำหน้าที่ไตปกติอันนี้ก็จะเข้าสู่การบำบัดทดแทนไต
2: ทดแทนไตคือมีไตเทียมเข้าไป
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าการรักษามะเร็งไตก็จะคล้ายๆกับการรักษาโรคมะเร็งในอวัยวะอื่นๆ
1: ใช่ครับอ
0: ย่างเช่นแบบทำเคมีหรืออะไรก็ตาม
2: ใช่
0: ไหมคะ
1: ขออนุญาตแยกเป็นแบบนี้ครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่ามะเร็งไตแบ่งออกเป็น4ระยะระยะที่1ถึงระยะที่3มีโอกาสรักษาหายขาดการรักษาหายขาดในการรักษามะเร็งเนี่ยก็จะมีด้วยกันเนี่ยคือการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดจะแบ่งออกเป็น2วิธีก็คือถ้าก้อนไม่ได้ขนาดใหญ่มากแล้วยังสามารถที่จะรักษาในส่วนเนื้อไตที่มันยังทำงานได้เราจะตัดชิ้นเนื้อตัดไตบางส่วนนะครับแต่ว่าก้อนมะเร็งอันนี้จะถูกตัดออกมาหมดนะครับ
0: ตัดไปเลย
1: ใช่อันที่สองเนี่ยถ้าก้อนเริ่มมีขนาดใหญ่นะครับหรือระยะเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่เมื่อดูแล้วยังไม่มีระยะแพร่กระจายการตัดไตออกหนึ่งข้างก็จะเป็นการรักษาสองข้างถ้าเราตัดไตออกไปหนึ่งข้างไตเรายังสามารถที่จะทำงานได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟอกเลือ
2: ด
0: แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเคมีอะไรด้วย
1: ใช่ครับแต่เมื่อเข้าสู่ระยะที่3และระยะที่4เนี่ยจะเริ่มมีการรักษาแบบอื่นที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นอันที่1การฉายแสงนะครับอันที่2การรักษาแบบมุ่งเป้านะครับหรืออันที่3เองคือการให้ยาเคมีบำบัดแต่ต้องยอมรับอย่างนึงว่าฉายแสงอาจจะเป็นคำตอบเพราะว่าการรักษาแบบการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยตัวเซลล์มะเร็งชนิดไตเนี่ยไม่ค่อยตอบสนอง
0: โอ้
1: ใช่ครับ
0: แสดงที่ไหน
1: ใช่ครับเพราะว่าชนิดของเซลล์มะเร็งเนี่ยจะ
0: จะแล้วแต่ว่าจะคุณหมอจะวินิจฉัยออกมาเป็นแบบไหนแบบมุ่งเป้าเป็นยังไงคะคุณหมอ
1: ครับการรักษาแบบมุ่งเป้าเนี่ยเป็นการรักษาแบบใหม่นะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าหลอดเลือดหรือว่ามีตัว

0: ตัวจีนที่กำหนดโปรตีนบางอย่างเนี่ยที่จะทำให้ตัวเซลล์มะเร็งมันเติบโตได
1: ้
0: การมุ่งเป้าก็คือเป็นการให้ยาเพื่อที่จะไปบล็อกไปหยุดไม่ให้ตัวเซลล์นั้นเนี่ยมันเจริญเติบโตขึ้น
2: คือไม่ให้มันให้ส่งอาหารให้กับมะเร็ง
0: ใช่ครับคล้ายๆอย่างนั้นไม่สามารถส่งสัญญาณที่จะแบ่งตัวได้ดังนั้นเนี่ยข้อดีของการรักษามุ่งเป้าก็คือจะเป็นรักษาที่ว่าไม่ไปกระทบกับเซลล์อื่นนะครับเพราะว่าเขาจะต้องทำการศึกษาว่าในเซลล์มะเร็งชนิดนี้มันจะมีตัวลับมันจะมีการสร้างบางอย่างที่จำเพาะไปอย่างอื่นดังนั้นการให้ยาก็คือเป็นการไปหยุดการเจริญเติบโตตัวนั้นนะครับแต่เนื่องจากข้อจำกัดในบางอย่างเช่นว่าในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ครอบคลุมสิทธิการรักษาในการให้ยาแบบมุ่งเป้านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะครับ
1: ผู้ป่วยอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
0: ใช่ครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะแพ
1: ง
0: นะครับ
1: ค่ะสุดท้ายแล้วให้คุณหมอทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งไตหน่อยค่ะ
0: มะเร็งไตเนี่ยพบได้ไม่บ่อยนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องมาตื่นตระหนกเหมือนกับมะเร็งอย่างอื่นนะครับเจอได้ไม่เยอะมากนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงก
1: ็
0: อาจจะต้องลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี
1: ่
0: นะครับหรือว่าอาจจะต้องควบคุมของความดันโลหิตสูงนะครับอย่างอื่นก็ถ้าเริ่มมีอายุเข้าสู่50ปีเนี่ยก
1: ็
0: จะแนะนำให้ทำการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับสำหรับอื่นๆเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการตามที่ผมบอกเนี่ยก็แนะนำให้เข้าพบแพทย์เพื่อที่จะทำการส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะทำการวินิจฉัยโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดบริเวณสีข้างคล้ำได้ก้อนปัสสาวะเป็นเลือด
1: ค่ะคุณหมอก็ได้พูดไปหมดแล้วนะคะมะเร็งไตก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยยังเป็นอันดับท้ายๆอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีอายุเยอะก็ควรที่จะไปตรวจคัดกรองนิดนึงหรือว่ามีอาการอย่างเช่นปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าปวดที่บริเวณด้านข้างหรือด้านหลังนะคะก็ไปพบแพทย์จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมปล่อยให้ระยะสุดท้ายนะคะก็อาจจะรักษาไม่ได้นะคะยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณคุณหมอที่มาพูดคุยกับเรามากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: มะเร็งไตเป็นหนึ่งในเนื้องอกร้ายที่พบบ่อยในระบบขับถ่ายปัสสาวะอัตราการเกิดโรคมะเร็งไตเป็น 3-6% ของโรคมะเร็งทั้งหมดในร่างกายเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยอัตราส่วนอยู่ที่2:1สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุและช่วงอายุที่มีอัตราการเกิดสูงคือ50-70ปีโดยทั่วไปความเร็วในการเจริญเติบโตค่อนข้างช้าแต่บางครั้งก็เร็วมากซึ่งในเนื้อไตโรคมะเร็งไตสามารถค่อยๆลุกลามเข้าสู่เนื้อเยื่อกับอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงนอกจากนี้ยังสามารถลุกลามเข้าสู่ภายนอกได้โดยผ่านต่อมน้ำเหลืองหรือหลอดเลือดดำปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งไตแต่สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงก็สามารถลดโอกาสการเกิดโรคได้และหากมีอาการที่ผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยเนิ่นๆเนื่องจากมีการศึกษาพบว่าหากเป็นมะเร็งไตระยะหนึ่งแล้วได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะมีอัตราการรอดอยู่ที่5ปีมากถึง95%

0: เมนูสุขภาพวันนี้พี่ป๊อปขาวันนี้เป็นของดีค่ะคุณผู้ชมพี่ป๊อปนำมาเสิร์ฟเราเป็นเมนูอะไรคะ
1: เป็นปลาอินทรีสดนะครับแล้วมาย่างแล้วก็ทานกับหอมแดงซึ่งเป็นยำหอมแดงที่แบบว่าเปรี้ยวๆเค็มๆแบบชูรสชาติตัดความเป็นแบบเพื่อนะเป็นของที่ย่างๆเนาะแล้วก็

0: นยก็เป็นเนยเค็ม
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งแบบว่าหอมด้วย
1: เออเหมาะกับผู้สูงอายุอุปานี่ได้เรื่องของสมองอยู่แล้ว
0: ใช่พวกจมูกก็คือแบบตอนนี้ระบบภูมิคุ้มกันเราแบบบางทีเราเจอพวกเขาเรียกนะโรคระบาดเยอะในช่วงนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วก็เราได้แบบเขาเรียกมีผลกระทบกับระบบหายใจของเราเราก็ต้องหอมแดงเลย
1: ถูกต้อง
0: เพิ่มความแบบเขาร้อนแรงหน่อยเป็นหอมแขกเลย
1: หอมแขกเลย
0: แต่จริงๆแล้วพอยามปุ๊บหอมเนี่ยมันก็ดรอปความเป็นความฉุนของมันลงไปนะครับ
1: ดีเลยอ่ะเราทำเลยไหมคะพี่ป๊อป
0: ได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวตั้งไฟนะครับตั้งกระทะพอร้อนสักนิดนึงอาจจะแบบไฟกลางๆเพราะว่าปลานี่ก็สุกเร็วด้วยสุกง่ายด้วยเดี๋ยวเราเอาเนยลงไปทานนิดนึง
1: จริงๆแต่นะเป็นคนชอบทานแบบปลาอินทรีทอดมากเลยพี่ป๊อปแต่ว่าวันนี้เราเพื่อสุขภาพ
0: เพื่อสุขภาพ
1: เราเลยไม่ทอด
0: ครับ
1: ย่างเอา
0: ย่างเอา
1: ค่ะ
0: วันนี้เราก็ได้มา2ชิ้นพอดีเลยคนละชิ้น
1: ในชิ้นหนาด้วยค่ะพี่ป๊อป
0: ชิ้นหนาด้วย เราชอบตรงที่มันมีความแซ่บของยำ
1: ค่ะ
0: ยำหอมแดง
1: ใช่
0: เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเติมเดี๋ยวปลาย่าง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะใส่สมุนไพรแบบฝรั่งลงไปด้วยก็คือโรสแมรี่
1: ใครมีก็ใส่มาได้เลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: หอมโรสแมรี่ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพี่ช่วยนี
1: ่ค่ะ
0: ขอบคุณครับแล้วเราก็เอาโรสแมรี่วางลงไปเลย
1: สวยงาม
0: เอาเนยตบลงไปนิดน
1: ึ
0: ง
1: จริงๆใครแบบมีผักอะไรเนาะพี่ป๊อปนะ
0: ครับ
1: เนี่ยพอดีมีโรสแมรี่พอดีก็เลยเอามา
0: ใช่
1: ผสมได้หรือว่าใครมีผักอย่างอื่น
0: ผักพื้นบ้านเราก็ได้
1: ก็ได้ใช
0: ่ได้ก็แบบอาจจะมีแบบตะไคร้เอามาวางให้มีกลิ่นหอมระเหยของมันนะครับ
1: ใครชอบอะไรก็วางนั้นไ

0: ให้ตัวน้ำแข็งละลายให้สนิทก่อนนะครับแล้วถึงค่อยมาทำการแบบทำความสะอาดมันนะครับอาจจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ดูเรื่องของการย่างการย่างก็ดูแบบว่าเราจะดูเนื
1: ้
0: อบางทีแบบว่าข้างในไม่สุกเราก็ต้องอาจจะดูเขาเรียกอะไรดูภายนอกของมันอะว่าถ้าเกิดว่าเราย่างแล้วเนี่ยมันมีเริ่มผิวฟ้าเริ่มขาวเริ่มแบบเริ่มมีความแบบเรียกเกลี่ย
1: เกลี่ยนิดหน่อย
0: เพราะเนื้อปลาเนี่ยเราหั่นสไลด์แต่พอเหมาะนะครับ
1: อย่าไปหนาเยอะมาก
0: ใช่แล้วไฟเราใช้เป็นไฟแบบ
1: อ่อน
0: เขาเรียกอ่อนถึงกลางอย่าไปแรงมากเพราะแรงมากเนี่ย
1: เดี๋ยวข้างในไม่สุก

0: ิดลายเป็นตารางนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราย่างสเต็ก
1: ไงพี่ป๊อปคะ
0: โอ้ยหอมมากเลยคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่
0: เดี๋ยวเราเอาไปวางที่จานก่อน
1: ะ
0: นะครับแล้วเราค่อยมาทำน้ำยำกัน
1: ได้เลย
0: นะครับโอเคอ้าวเรามาเริ่มทำน้ำยำกันครับ
1: รอไม่ไหวแล้วค่ะ
0: รอไม่ไหวแล้ว
1: มากค่ะ
0: น้ำยำก็ด้วยน้ำปลาก่อน
1: น้ำปลาน
0: ิดนึงนะครับน้ำมะนาวอ้าว
1: ค่ะ
0: มีมะนาวด้วยครับแล้วก็น้ำตาล
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลนี่

0: ให้ละลายไปนะคะพี่ป๊อป
1: ครับชอบเผ็ดไหมครับ
0: ชอบเผ็ดไหมชอบค่ะ
1: พริกเลยครับอ้าวชอบเผ็ดใช่ไหมครับพริกเลยครับหมดเลยเนาะครับ
0: โอ้พริกลอยเลยค่ะ
1: ครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเผ็ดเพราะว่าหั่นมันถ้าเกิดแบบโผล่มา
0: ใช่ก็จะเผ็ดมาก
1: ต่อไปก็คือหัวหอม
0: ค่ะ
1: หอมแขกนะครับหอมแดงแขกเดี๋ยวใส่ไปหมดเลยเพราะเราจะใช้แบบยำโอเคครับ
0: นี่
1: เรียบร้อย
0: น้ำจะพอใช่ไหมคะพี่
1: พอครับแต่เป็นแค่ยำเหมือนยำ
0: นี่ได้ไหมคะพี่ป๊อป
1: ไว้ตัดเลี่ยนกันได้เลยครับชิมนิดนึงใช้ได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: แบบว่ารสจัดจ้านคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ถ้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟพร้อมกับปลาที่เราย่างไว้นะครับ
0: โคตรตันพร้อมทานมากเลยค่ะ
1: แล้วโรยด้วยพาสเล่นะครับ

0: ฟรีป๊อปเสร็จแล
1: ้
0: ว
1: หอมมากเลยนะครับ
0: ค่ะพร้อมทานนะคะ
1: พร้อมทาน
0: ปลาอินทรีสดย่างยำหอมแดง
1: ใช่ได้สรรพคุณนะครับหอมแดงช่วยอะไรเอ่ย
0: หอมแดงก็แน่นอนเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็
1: ระบบหายใจ
0: ทางเดินหายใจ
1: ใช่ครับปลาอินทรีย์ก็เป็นโอเมก้า3สูง
0: ใช่เห็นว่ามีโอเมก้า6ด้วย
1: อ๋อ6ด้วย
0: ใช่แล้วก็โปรตีนสูงแน่นอน
1: บำรุงสมองแน่นอน
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่า
0: ได้ค่ะ

0: สุขภาพดี
1: ช่วงโซนสุขภาพใจในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการนอนกันครับเพราะว่าการนอนที่มีคุณภาพนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในประเด็นเคล็ดลับเพิ่มคุณภาพของการนอนกันครับ
0: วันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.อรัญญาตุ้ยคัมภีร์อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะและตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์กระแตแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับอาจารย์
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะเรื่องการนอนนี้เป็นปัญหาสำหรับโบตาแล้วก็คุณผู้ชมเหมือนกันนะคะบางคนก็นอนไม่ค่อยหลับบางคนหลับแต่หลับไม่สนิทตื่นมาไม่รู้สึกสดชื่นไม่รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเฟสเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยเธอฉันนอน4ชั่วโมงฉันนอนอิ่มมากเลยทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงคะว่าแต่ละคนร่างกายของแต่ละคนมันจะต้องนอนเท่าไหร่แล้วมันจะต้องหลับสนิทแค่ไหนมันถึงจะร่างกายถึงจะพักผ่อนพอแล้วก็ได้รับการซ่อมแซม
1: ครับ
2: ประเด็นตรงนี้เนาะเรื่องของการนอนนี่ก็อาจจะเหมือนหลายๆเรื่องที่คนแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการในการนอนไม่เท่ากันนะคะแล้วก็แต่ละวัยก็มีความต้องการนอนไม่เท่ากันจันยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างเทียบกับเด็กกับผู้สูงอายุเด็กคนวัยนิสิตนักศึกษาวัยกลางคนแล้วก็วัยผู้สูงอายุเนี่ยความต้องการนอนไม่เท่ากันโดยสรีระเนาะอย่างเด็กๆเนี่ยเนื่องจากว่าเขาต้องเติบโตเนาะการนอนเนี่ยก็ต้องแบบเรียกว่าจำนวนชั่วโมงที่มากเนาะเพราะว่ามันไปด้วยระบบร่างกายต้องการสิ่งนี้เนา
0: ะ
2: พอช่วงที่แบบมีความต่างกันเยอะๆน่าจะเป็นช่วงนิสิตนักศึกษากับช่วงคนทำงานนี่แหละที่จะ manage การนอนเนาะแล้วก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณ7ชั่วโมง 7-8 ชั่วโมงนะคะแล้วก็คนสูงวัยอาจจะน้อยกว่านั้น
0: ค่ะ
2: อาจจะน้อยกว่านั้นเนาะอันนี้เป็นไปตามเรียกว่าเป็นกลไกธรรมชาติเนาะของคนที่ชั่วโมงการนอนที่คนต้องการนะคะอย่างไรก็ตามอย่างที่น้องวตันบอกนะคะว่าอ้าวแล้วทำไมแบบเพื่อนบางคนเขา4ชั่วโมงเขาโอ้โหตาใสปิ้ง
0: พอมากเขาบอก
2: ไม่หลุดเลยนะคะรู้สึกสดชื่นอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะถึงบอกว่าการนอนเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเรียกว่าการความต้องการของแต่ละคน
0: ไม่เท่าก
2: ันไม่เท่ากันด้วยเพราะคนแต่ละคนเนี้ยจะมีปัจจัยอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นภาวะสุขภาพนะคะถ้าเรายังสุขภาพแข็งแรงนะคะแบบมีสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยการนอนนี่คือสามารถที่จะแบบ manage ได้วันนี้นอนน้อยหน่อยพรุ่งนี้เป็นนอนชดเชยอย่างเงี้ยค่ะเกลี่ยกันแล้วต่อสัปดาห์ก็เรียกว่าซ่อมสร้างร่างกายได้นะคะไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็อาจจะเป็นเรื่อง habit ด้วยนะคะ habit นิสัยเราเนาะนิสัยที่แบบเราตื่นเป็นจังหวะนอนเป็นจังหวะเรามี cycle ของเราแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยทำให้ระยะเวลาการนอนของเรามีความเฉพาะตัวมากขึ้นนะคะมากขึ้นนะก็ในประเด็นที่ว่าแล้วทำไมคนนอนมากนอนน้
0: อ
2: ยทำไมแบบต่างกันก็ขึ้นอยู่กั

0: ซึ่งคนแต่ละคนเนี่ยอาจจะต้องเช็คตัวเองเนาะว่าถ้าเกิดว่าเรามันมีจุดเช็คเนาะถ้าเราตื่นขึ้นมานะคะเรายังรู้สึกว่าเราไม่งงไม่กงยังสดชื่นอยู่อันเนี้ยแสดงว่านอนเพียงพอนอนเพียงพออย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เรียกว่าเป็นตัวที
1: ่ที่วัดว่าเรานอนพอไหมหรือถ้าตื่นมาแล้วว่าเฮ้ยฉันง่วงอยู่เลย
0: อันนั้น
1: ไม่ไหวไม่มีแรงแล้วอันนี้คือ
2: ยังไม่พอ
0: ใช
1: ่ก็แล้วแต่คน
0: มันยากเนาะมันยากมันเหมือนเรากินข้าวแล้วอิ่มอะค่ะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนคนบอกว่าโอ้ทำไมทานเยอะจังเลยคนทานน้อยการนอน
1: อิ่มฉันแล้วฉันอิ่มแล้ว
0: มันขึ้นกับกลไกก็ขึ้นกับการเทรนร่างกายของเราก่อนหน้านี้ด้วยเนาะอันนี้อาจารย์พูดถึงในวัยที่ไม่ใช่เด็กแล้วผู้สูงอายุ
1: ค่ะวัยปกติ
0: ในปกติ
3: แล้วมาตรฐานล่ะครับอาจารย์ในการนอนเนี่ยแต่ของคนปกติเนี่ยต้องกี่ชั่วโมงและนอนแบบไหนครับ
0: 7ประมาณ 7-8 ชั่วโมง
3: ครับ
0: พูดถึงเรื่องการนอนเนี่ยเราต้องมีความรู้เรื่องจังหวะการตื่นและการหลับด้วยนิดนึงเนาะถึงจะมาเข้าใจว่านอนแค่ไหนพอหรือเราจะมีวิธีเรียกว่าบริหารจัดการการนอนอย่างเงี้ยนะคะเนาะจริงไม่ใช่ว่านอนมากจะดีหรือนอนน้อยจะดีเนาะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการว่าเรานอนเพียงพอหรือพอเหมาะกับกิจกรรมที่เราต้องใช้พลังงานในช่วงนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้จังหวะการนอนเน
3: าะได้เลย
0: ค
3: ่
0: ะผู้ชมท่านผู้ชมหลายคนเนาะหรือ
1: น้องโบตัน
0: น้องโบตันเองหรือว่าคุณป้าเองก็อาจจะเคยอาจจะสังเกตว่าเรามีนาฬิกาที่จับเวลานอนได้หรือสมาร์ทวอชอะไรอย่างนี้เลยค่ะซึ่งตรงนี้มันจะบอกจังหวะเวลานอนซ
1: ึ่
0: งมีวงจรของการนอนนะคะแล้วก็มีจังหวะหลับตื่นอาจารย์พูดถึงจังหวะหลับตื่นก่อนนะคะจังหวะหลับตื่นของคนเนี่ยโดยปกติมันจะอยู่ในรอบประมาณ2ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: บางคนถึงนอน2ชั่วโมงแล้วอุ๊ยตายได้พักแล้วอย่างเงี้ยค่ะเช่นเวลาเราเดินทางเนาะถ้าอยู่แถวสนามบินเนี่ย
1: ค่ะ
0: ได้งีบ2ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกพอไหวละ
1: ค่ะ
0: นะคะใน2ชั่วโมงนั้นโดยปกติจังหวะรอบของการนอนเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เรียกว่าหลับที่ยังไม่ใช่หลับลึกนะคะแล้วก็มีช่วงหลับลึกเนาะหลับที่ไม่ใช่หลับลึกเนี่ยมันก็มีช่วงย่อยของมันอีกนะคะในช่วงของการเริ่มหลับเนี่ยมันก็จะมีเริ่มแบบเริ่มง่วงเริ่มง่วงนะถ้าเราเคยนอนเกินเวลาเริ่มง่วงแล้วก็เคลิ้มนะคะเริ่มง่วงแล้วเคลิ้มนี่ก็ประมาณ20-30 นาทีนะคะจากนั้นพอเคลิ้มไปได้สักพักนึงแล้วเราเหมาะเราก็หลับอย่างเงี้ยตรงนี้ร่างกายจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเกือบหลับลึกอะค่ะเป็นหลับที่ได้พักจริง
3: ๆ
0: รอบตรงนี้ก็สำคัญนะคะถ้าเรางีบเนี่ยการงีบโดยปกติจะพาเรามาถึงจุดที่เราเรียกว่าเกินเคลิ้มอะค่ะคือเริ่มแบบได้พักเต็มที่นะคะในช่วงก่อนที่จะไปหลับที่ร่างกายได้ซ่อมสร้างตัวเองหรือหลับสนิทเนี่ยค่ะเป็นช่วงหลับกึ่งลึกเนี่ยนะคะมันจะเป็นช่วงที่แบบร่างกายได้แบบเรียกว่าหลั่งสารเคมีที่ช่วยเนาะช่วยในเรื่องของการซ่อมสร้างร่างกายที่เราเห็นเช่นโกรทฮอร์โมนจะหลับในช่วงงีบเนี่ยแต่มาไม่เยอะนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นช่วงที่อย่างน้อยนะการหลับนี่เริ่มจะเริ่มจะดีกับร่างกายนะเริ่มจะดีกับร่างกายค่ะถ้าเราคอนติเนียการนอนทำให้การนอนนี่เลยไปอีกหน่อยนึงยาวอีกหน่อยนึงจะเป็นช่วงซ่อมสร้างร่างกายค่ะจะเป็นช่วงหลับที่คนฝันมักจะมาหลับช่วงนี้หรือที่เรียกว่าช่วง REM sleep นะคะเป็นช่วงที่แบบเนาะเป็นช่วงที่การหลับมีคุณภาพนะคะการหลับมีคุณภาพเนี่ยค่ะจะเป็นการหลับที่ร่างกายจะได้แบบอย่างสมองนี่มันก็จะมีการจัดเรียงข้อมูลต่างๆในวันนั้นของเราเองนะคะที่จะเริ่มแบบเชื่อมโยงความรู้เก่าความรู้ใหม่นะคะเราจะเห็นว่าหลับช่วงนี้บางทีเราจะมีความทรงจำที่ดีนะคะแล้วก็มีการซ่อมสร้างซ่อมเสริมร่างกายที่โดยเฉพาะสมองเนี่ยได้รับการดูแลมากที่สุดจากการนอนหลับคุณภาพในช่วงหลังช่วงเร็มสลีปนะคะเพราะฉะนั้นในรอบ2ชั่วโมงเนี่ยค่ะถ้าเรานะคะไม่รบกวนการนอนของตัวเองนะคะนอนหลับสามารถทำให้2ชั่วโมงนี้ราบรื่นโดยไม่ฝันร้ายนะคะไม่มีเหตุกระตุ้นให้ตื่น
1: หมายถึงช่วงนอนเล็ม
0: แล้วก็จะได้คุณภาพ
1: ของเล็มสลีป
0: ของเล็มสลีปค่ะทีนี้2ชั่วโมงไม่เพียงพอสำหรับคนทุกคนทุกวัย
1: ค่ะ
0: โดยปกติการนอนที่มันจะเสริมสร้างอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะยิ่งคนที่แบบใช้ร่างกายเปลืองเนี่ยนะคะมันต้องการหลายรอบอยู่ค่ะ 4-6 รอบของช่วงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันถึงจะเรียกว่าอยู่รอดปลอดภัย
3: เป็นการนอนที่สมบูรณ์แบบ
0: สมบูรณ์หน่อยนึงค่ะคือร่างกาย

0: ได้ใช้เต็มที่กลางวันแล้วก็กลางคืนก็ซ่อมสร้างได้เต็มที่โดยเฉพาะสมองนะคะสมองนี้สัมพันธ์กับการนอน
1: ค่ะ
0: มากถึงมากที่สุด
1: นั่นอาจารย์จะหมายถึงว่าช่วงนอนเลมสลีปกับเลมสลีปเนี่ยมันควรที่จะอยู่ในช่วงระยะยาวหน่อยเช่นนอนเลมมันอาจจะเริ่มที่2ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: บางคนคิดว่า2ชั่วโมงฉันพอแล้วแต่จริงๆอยู่แค่นอนเลมสลีปซึ่งมันยังหลับไม่ลึกถูกไหมคะแล้วพอเราปล่อยให้นอนเลมสลีปมันเลยไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าสู่เลมสลีปถูกไหมคะ
0: มันความเข้าใจมันอย่างนี้2ชั่วโมงนี้เป็น1ก้อนนะคะเป็น1ก้อนเนาะใน1ก้อนเนี้ยมันจะประกอบด้วยช่วงหลับธรรมดากับช่วงหลับลึก
1: นั่นแหละมันจะหลับนอนกับเลมอยู่ใน2ชั่วโมง
0: ถูกมันจะวิ่งใน
2: อยู่ใน2ชั่วโมงนี
0: ้ใน2ชั่วโมงนี้มันจะวนของมัน
2: ค่ะ
0: มันจะไล่สเต็ปไปอย่างช่วงหลับธรรมดาเนี่ยมันจะมี3สเต็ปย่อยมันก็จะไล่ไป1 2 3แล้วก็ไปหลับ
1: ก็แสดงว่าสลีปและก็เลมสลีปอยู่ใน2ชั่วโมงอ
0: ยู่ใน2ชั่วโมง
1: แต่เราจะต้องไม่ใช่ว่า2ชั่วโมงมันจะพอ
0: เนี่ย
1: วนไปเรื่อยๆ
0: อย่างน้อย4 ถึง 6รอบ
1: สี่
0: ถึง6รอบหมายความว่ามีช่วงแบบ
1: ของเลมกับนอนเลม
0: กับนอนเลมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มัน1 2 3ย่อยแล้วก็ไปหลับลึกนะคะได้พักเต็มที
2: ่
0: จากนั้นมันจะเริ่มถอยนะคะ3 2 1แล้วมันก็จะขึ้นรอบใหม่ของมันอย่างเงี้ยค่ะต้องเป็นแบบนี้ไปนะ
2: เป็นวงเขาเรียกเป็นวงจรของเขา
0: เป็นวงจร
1: นอนกับเรม
0: เป็นวงจรค่ะถ้าได้วงจรอย่างนี้เพอร์เฟกต์เลย
2: ค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้คือ
1: แต่ยากมากเลยนะคะ
0: ในชีวิตปัจจุบัน
2: แล้วฝันร้ายถ้าเกิดฝันดีครับ
0: ค่ะมีหลายสตาร์ดี้ออกมาเหมือนกันนะคะว่าจังหวะการฝันนี่บางทีมันไปดิสเทิร์บไปรบกวนคลื่นสมองในส่วนของจังหวะหลับลึกหรือเลมสลีปเนี่ยค่ะไม่ฝันเป็นดีที่สุดนะคะไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายเนาะตรงนั้นมันก็เรียกว่าร
2: บกวน
0: เนาะคลื่นเนาะถ้าไม่ฝันร่างกายมันก็จะได้พักเต็มที่พักยาวเพราะว่าบางครั้งการฝันนี่มันเป็นการที่แบบมันเกิดจินตนาการมันเกิด
2: มีการใช้สมองอยู่ใช่ไหมครับ
0: มันมีการทำงานมันอาจจะไม่ได้พักเต็มที่นะถ้าเราดูคลื่นสมองหรือวัดคลื่นสมองในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในคลื่นที่แบบเรียกว่าผลิตความสุขหรือผลิตอารมณ์ที่สงบคือมันก็ถูกรบกวนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฝันได้
2: จะดี
1: ค่ะมีคนบอกว่าฮอร์โมนผลิตออกมาเนี่ยให้นอนในช่วงแบบ4ทุ่มถึงตี2หมายถึงว่าการเข้านอนให้เริ่มที่4ทุ่มแต่ไม่เกินอาเที่ยงคืนตี 1 ตี 2อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนอนหลังจากนั้นน่ะโกรทฮอร์โมนมันจะไม่ผลิตอันนี้มันเป็นความรู้ที่ถูกต้องไหมคะอาจารย์
0: โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะมาตอนที่เนาะตอนที่จังหวะการในการหลับธรรมดานะมันเลยช่วงงี้มันเลยช่วงที่แบบเริ่มหลับลึกนะมันเลยตรงนั้นไปเนาะพอมันอยู่ในช่วงที่เลยสเตจของการหลับธรรมดาไปอยู่หลับลึกตรงนี้โกรทฮอร์โมนจะมาย
1: ังไงก็มาเน
0: า
1: ะ
0: ยังไงก็มา
2: คืออย่างที่น้องพุทธันบอกเรียนที่อาจารย์ที่เรียนกับอาจารย์นะครับคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวกับช่วงเวลาคือจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันแต่ขออยู่ในช่วงใช่ไหมครับ
0: ใช่ขอให้มันครบรอบ
2: นั่นเอง
1: ยังไงโกรทฮอร์โมนก็จะ
2: หลั่งออกมา
1: แสดงว่าข้อมูลที่ทุกคนบอกว่าให้นอนตอนหัวค่ำหน่อยจะได้มีแบบโกรทฮอร์โมนหลั่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเชิงซะทีเดียว
0: ไม่เชิงซะทีเดียว
1: อาจจะหลั่งได้ดีถ้านอนหัวค่ำหน่อย
2: แต่
1: ถ้า
2: เกิดนอนให้ครบวงจรอย่างที่อาจารย์
1: แต่นอนดึกก็ได้เหมือนกัน
0: อาจารย์ว่าอาจจะเป็นเรื่องของเนาะบางทีมันอยู่ในช่วงที่ถ้าเกิดว่ามืดสนิทนี่มันอาจจะหลับได้ดีขึ้นเนาะหรือไม่ได้ถูกรบกวนด้วยแสงด้วยอะไรต่างๆเนาะก็อาจจะทำให้จังหวะการนอนเนี่ยมันสามารถสนิทอะค่ะเพราะประเด็นที่ทำให้ร่างกายซ่อมสร้างได้ดีเนี่ยอยู่ที่ว่ามันหลับได้สนิทไหมนะคะสนิทก็คือมีช่วงที่เป็นเรมสลีปหลายรอบหน่อยหลายรอบนิดหนึ่งนะคะมีจังหวะอย่างเงี้ยหมุนมาหลายรอบนิดหนึ่งก็จะทำให้แบบ
1: ร่างกาย
0: เนาะได้หลั่งโกรทฮอร์โมนได้อย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะค่ะทีนี้พูดถึงแล้วพอมีเรมสลีปที่มันส่งเสริมการหลับลึกของเราแล้วเนี่ยเราไปอยู่ในจังหวะนั้นเยอะขึ้นมันส่งผลต่อคุณภาพการนอนจะดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะประโยชน์ของมันอย่าให้อาจารย์บอกเพราะบางคนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการนอนเลย
0: ถูกค่ะถูกเนาะเพราะว่าการนอนอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นเนาะว่าการ

0: ม้าหลับได้สนิทนะคะมีจังหวะของหลับลึกได้หลายรอบเนี่ยมันทำให้เรียกว่าการซ่อมสร้างของร่างกายทำได้ดีซ่อมสร้างที่เกี่ยวกับอะไรเนาะทุกระบบเลยค่ะเนาะระบบสมองเป็นตัวควบคุมทุกอย่างเนา
1: ะ
0: สมองหัวใจหลอดเลือดเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราซ่อมสร้างดีแล้วฮอร์โมนมันหลับมันก็จะควบคุมกำกับเรื่องของโรคต่างๆได้ดี
1: ค่
0: ะจะเห็นว่าเวลาอดนอนเนี่ยมันไปทุกโรคเลยค่ะไปกระตุ้นความเจ็บป่วย
2: ด้วย
0: ทุกโรคนะคะ
2: ของเรื่องโลหิตนะครับ
0: ค่ะถูกอันนี้เนาะเรื่องสมองนี่เป็นตัวสั่งการในทุกอย่างเพราะฉะนั้นความเสี่ยงต่อโรคทางสุขภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องของการนอนเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะแต่จริงๆแล้วเนาะคนที่ใช้สมองคนที่เรียนรู้เนี่ยการบริหารจัดการการนอนถึงสำคัญ
1: ค่ะ
0: สำคัญเนาะอันนี้อันที่หนึ่งเนาะป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดได
1: ้
0: ป้องกันโรคทางเรื่องของเรียกว่าแบบภูมิแพ้อะไรต่างๆเนาะเรื่องของที่เกี่ยวกับระบบ
2: ท้องไส้ระบบกระเพาะอาหารด้วยไหมครับ
0: ค่ะมันเป็นระบบอย่างเบาหวาน
2: เลย
0: เบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ใช่เริ่มมาเป็นแพ็กเกจถ้าเกิดเรานอนแบบไม่เพียงพอ
0: ถ้าการนอนมันรวน
1: ถ้าพี่เบามาก็จะมาเป็นแพ็ก
2: เบาหวานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเหล่านี้มันไปส่งผลต่อฮอร์โมนต่างๆเนาะที่มันไปกระตุ้นการทำงานของหัวใจหลอดเลือดกระบบต่างๆที่เป็นกลไกต่างๆของร่างกายเนาะตรงนี้ก็ที่ว่าพังเร็วพังเดี๋ยวนี่คือสุขภาพร่างกายเนาะสุขภาพจิตนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะ
1: พังเหมือนกันค่ะเคยนอนไม่หลับแล้วพังเหมือนกันค่ะ
0: หงุดหงิด
1: อารมณ์ไม่ดี
2: อารมณ์ไม่ดี
0: ถูกเป็นตัวสะสมของอารมณ์ลบเนาะแล้วก็แน่นอนล่ะถ้าอารมณ์ลบมากๆเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเรื่องของ depressed ได้หวาด
1: หมดไฟ
0: อะไรอย
2: ่
0: างเงี้ยค่
1: ะ
0: มันก็จะไปเสริมตรงนั้นเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ถึงว่าสำคัญแล้วจะเป็นที่จะต้องเป็นเรียกว่าเป็นสุขนิสัยที่ดี
1: ต้องฝึก
0: ต้องฝึก
1: ค่ะทีนี้บางคนบอกว่าอ่ะรู้แล้วแหละว่านอนอย่างมีคุณภาพอ่ะมันดีเกินนะคะแล้วก็ทำยังไงดีงานตอนนี้ต้องเร่งส่งนอนแบบไม่นอน3คืนได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวไปนอนชดเชยเสาร์อาทิตย
2: ์
1: เป็นสมมุติว่าคนเราต้องนอน8ชั่วโมงต่อวัน5วัน
2: ไป
1: สแปร์เอาไปบวกทีเดียวรวดเสาร์อาทิตย์นอนเช้ากลางวันเย็นกลางคืนต่อกันไปอันนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดไหมคะหรือว่ามันสามารถทำได้ในกรณีที่มันจำเป็นจริงๆเลยค
0: ่
1: ะ
0: อาจารย์ปัจจุบันนี้เนาะเรื่องจากว่าแบบ
1: รายการวนกันเยอะมาก
0: ทุกคนทำงานไม่ได้ทำงานจ็อบเดียวเนาะเราควงหลายจ็อบเนาะแบบอาจจะมีงานกลางวันแล้วก็ตามด้วยงานกลางคืนกว่าจะได้นอนเนา
1: ะ
0: หรือบางคนที่ทำงานข้ามโซนเวลาเดี๋ยวนี้มันทำงานได้
1: ครับต่างประเทศ
0: ถูกในขณะที่บ้านเราเป็นเวลานี้เราต้องติดต่อก
1: ับ
0: หลายฝั่ง
2: ที่เป็นอีกเวลาหนึ่ง
0: เพราะฉะนั้นกระทบกระเทือนกับการนอนแน่นอนถามว่าแล้วลูกคุณต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเราไม่อดนอนไม่ได้นะเราอดนอนไม่อดนอนนี่เราอาจจะอดงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ควรทำนะคะต้องเช็คตัวเองก่อนค่ะว่าโดยปกติตัวเราเองเนี่ยค่ะความต้องการการนอนเท่าไหร่มาร์กไว้เลยค่ะมาร์กไว้เลยแล้วบริหารการนอนเหมือนการออกกำลังกายค่ะเราต้องบริหารจัดการมันหรือว่าจะต้องเรียกว่าเทรนร่างกายให้ถูกให้เขาแบบรู้จังหวะว่าถึงตอนนี้คือนอนแล้วถึงตอนนี้ร่างกายเขา
2: ต้องหยุดพัก
0: เขาหมุนของเขาเองเขาหมุนของเขาเองถ้าเราเทรนร่างกายอย่างนี้เราต้องเชื่อร่างกายด้วยนะคะถ้าเราเทรนก็ว่าสี่ทุ่มต้องนอนถึงเวลาเขาเรียกร้องนะคะว่าสี่ทุ่มแล้วถึงเวลาแล้วนะ
2: ง่วง
0: แล้วนะคะเราเทรนอย่างเงี้ยเป็นระบบอย่างเงี้ยมันจะไม่รวนนะคะระบบเราก็จะแบบมันก็จะไปได
1: ้
0: ค่ะการนอนการกินการออกกำลังกายเนี่ยอาจารย์ว่ามีส่วนคล้ายกันเนาะอย่างเรื่องการกินถ้าเราเทรนตัวเราเองเนาะมีวินัยตรงเนี้ยเราไม่กินเพราะเครียดนี่เหมือนกันถ้าเราไม่นอนเพราะเครียดเนี่ยนะคะ
2: มันสัมพันธ์กันหมดนะครับอาจารย์
0: สำคัญอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องการนอนเนี่ยนอนมากนอนน้อยอาจจะสำคัญน้อยกว่าการเทรนการนอนนะคะหรือว่าสุขนิสัยในการนอนค่ะเราสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยคือสุขนิสัยซึ่งเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนนะคะว่าความต้องการเราเท่าไหร่และพยายามให้เราได้ตอบโจทย์ของร่างกายในช่วงนั้นนะคะ
2: ครับเราคือเราต้องตระหนักไว้เลยว่าเราจะต้องฝึก
1: แล้วนะอย่าเพิ่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยติดละครอยู
2: ่โอ้ยิ่งยุคนี้เด็กเล่นเกมอด

0: หลับอดนอนกันเยอะเลยนะครับ
1: ผู้ใหญ่ก็ติดละคร
0: เน็ตฟลิกเน็ตฟลิก
2: อย่าดูก่อนอีกเดี๋ยวจะจบแล้ว
3: ซีรีส์นะคะ
2: มันยังไปแล้วโอด16ตอนตี5ไปแล้ว
0: เราต้องตระหนักแล้วเราต้องฝึกแล้วครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ต้องพยายามไม่ดื้อกับร่างกายตัวเองเพราะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอย่างเงี้ยแล้วแบบฝืนให้เลยเวลาม
2: ันรวน
3: พอเลยเวลาแล้วรวนจริงๆค่ะร่างกายมันเริ่มรวนตัวแล้วแหละว่ามันควรจะนอนตอนไหน
2: ใช่
3: ทีนี้เราจะเริ่มแห้งอะค่ะเราจะเริ่มไม่สดชื่น
0: ไม่สดชื่นผิวพรรณก็แย่ด้วยนะครับ
2: แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับตามมาเพราะว่าร่างกายไม่รู้แล้วว่านอนตอนไหนก็เลยไม่หลับเลยเท่านี้
3: ถูกแล้วก็เรื้อรัง
2: เรื้อรังใช
0: ่ตอนนี้เราก็เลยต้องมาใช้ยาอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมครับบางคนใช้ยา
2: ใช่
0: ใช้ยาช่วยต้องปรึกษาหม
2: อพอมันปล่อยให้เป็นเรื้อรังไปแล้ว
0: ครับ
3: สำคัญที่สุดคือสุขนิสัยการนอนเราต้องมี
2: สิ่งนี้ไว้
3: แล้วก็แต่ละคนไม่เท่ากันค่ะว่าอย่าไปเทียบว่าโอ๊ยทำไมเขายังอยู่ได้เลยเขายังอยู่ได้เลยแล้วเรา
2: ทำไมร่างกายคนไม่เหม
3: ือ
2: นก
3: ัน
2: เน
3: าะเอาชนะนะคะโอ้ยแบบเราไม่เคยแพ
2: ้
3: เรื่องการนอนนี่เราต้องบีทเรคคอร์ดเพื่อนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วร่างกายเราอาจจะไม่ต้องการอย่างนั้นก็ได้
2: อย่าเทียบกันค่ะทิ้งท้ายให้อาจารย์บอกถึงความสำคัญของการนอนอีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ตระหนักกันว่าการนอนนี้สำคัญกับสุขภาพของเรามาก
3: ค่ะอาจารย์ว่าแบบเนาะในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่แบบคนมีปัญหา
0: ในการนอน
3: เนี่ยบางคนแบบพอนอนไม่ได้ตั้งกฎขึ้นมาว่าเราจะสู้การนอนนี่แหละเราจะสู้ด้วยการฝืนไม่หลับดูซิมันจะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ว่าเนาะก็ทดลองได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนาะต้องเช็คสุขภาพเป็นสำคัญนะคะว่าถ้าเราเริ่มรวนนะคะต้องรีบถอยกลับมากลับมา back to the basic เลยนะคะกลับมาเช็คตัวเองนะว่าแบบมันสดชื่นไหมตื่นมาแล้วเนี่ยถ้าไม่สดชื่นอย่าฝืนค่ะต้องให้เพียงพอนะคะอาจารย์ว่าเพียงพอเนาะอย่างเราตื่นแล้วแบบอย่างน้อยให
2: ้ได
3: ้ก็เรารู้ว่า normal ของรอบของการนอนเนี่ยมันอย่าหลับตื่นตื่น
2: ค่ะ
3: ถ้าจะสู้กับฝันสู้กับนอนให้มันได้2ชั่วโมงไปก่อนแล้วก็ถ้ามันตื่นแล้วยังไม่สดชื่นก็
0: เพ
3: ิ่
0: ม
3: รอบนึงมันจะ2ชั่วโมง
2: ค่ะ
3: แล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีค่ะเพราะถ้าร่างกายมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ไปกวนเรื่องของการนอน
2: คุณผู้ชมได้ฟังแล้วนะคะว่าการนอนสำคัญเพราะว่าร่างกายนั้นได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในระหว่างที่เรานอนนะคะยังไงก็ลองดูว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยถ้า5ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเนี่ยบางคนเนี่ยจะไม่เท่ากันบางคน 5-6 ชั่วโมงชื่นได้แต่บางคนอาจจะไม่ได้ 5-6 ชั่วโมงก็อาจจะ 7-8 ชั่วโมงลองดูความต้องการของร่างกายเรานะคะว่าเราเหมาะสมที่จะนอนระยะเวลาเท่าไหร่ต่อคืนนะคะแล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะดูตัวเองเป็นหลักสำหรับการนอนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์กระแตมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะขอบ
4: องค์การอนามัยโลกหรือ WHOระบุว่าการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพควรนอนให้ได้ 7-9 ชั่วโมงแต่ในปัจจุบันคนทั่วโลกเป็นโรคนอนไม่หลับมากถึง 35% และสาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนเป็นโรคนอนไม่หลับคือความเครียดหรือมีความวิตกกังวลอยู่ในใจสำหรับวิธีการแก้การนอนไม่หลับมีข้อมูลจากนักวิจัยด้านศาสตร์การนอนหลับได้แนะนำเคล็ดลับการนอนหลับอย่างมีความสุขและสุขภาพดีไว้10ประการดังต่อไปนี้ 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนโดยกำหนดเวลานอนและตื่นนอนไว้และต้องปฏิบัติให้ได้ตามนั้นสิ่งที่ได้จากเคล็ดลับข้อนี้ก็คือทำให้การนอนหลับมีคุณภาพหรือนอนหลับได้ 7-9 ชั่วโมง 2. หากเป็นคนที่เคยชินกับการนอนพักช่วงกลางวันก็ไม่ควรนอนเกินครั้งละ45นาทีเพราะอาจจะส่งผลให้นอนไม่หลับในช่วงกลางคืนเมื่อนอนไม่หลับบ่อยๆก็อาจจะกลายเป็นโรคนอนไม่หลับที่มีปัญหาต่อสุขภาพได้ 3. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้นอนไม่หลับโดยหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูบบุหรี่หากดื่มก็ควรดื่มหรือสูบบุหรี่ก่อนเข้านอนอย่างน้อย4ชั่วโมง 4. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนกาแฟหากต้องการดื่มก็ควรดื่มก่อนนอนอย่างน้อย6ชั่วโมง 5. หลีกเลี่ยงการทานอาหารรสจัด

0: หรือขนมหวานก่อนนอนหากทานควรทานก่อนนอนอย่างน้อย4ชั่วโมงส่วนอาหารว่างอย่างเช่นการดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนสามารถทำได้ 6. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการออกกำลังกายในช่วงเย็นจะทำให้นอนหลับสนิทและเป็นการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 7. ปรับสภาพแวดล้อมห้องนอนและตั้งอุณหภูมิภายในห้องนอนให้เหมาะสม 8. ปิดเสียงรบกวนงดการใช้เครื่องมือสื่อสารทั้งหมดรวมถึงลดแสงสว่างให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 9. ควรใช้ห้องนอนหรือเตียงนอนเพื่อการพักผ่อนเท่านั้นหรือมีทีวีที่ติดตั้งไว้ในห้องนอน 10. หากมีอาการนอนกรนที่รุนแรงจนทำให้สะดุ้งตื่นหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับควรใช้เครื่องช่วยนอนกรน CPAP ในการรักษา
1: พวกเราหวังว่าท่านผู้ชมนะครับคงได้รับเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพไปแล้วนะครับและนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและใจครับ
2: และสามารถติดตามรายการเอสโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับผมและน้องโบตันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

รวจสอบสถานการณ์ปลาหมอคางดาสินภาครัฐประชาชนร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกปฏิบัติการเจอแจ้งจับเฝ้าระวังและควบคุมการรันเศรษฐกิจสัตว์น้ำในพื้นที่ติดตามในมองรัฐสภาช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

วัสดีค่ะคุณผู้ชมจากการประชุมค่ะและชวนสมาชิกมาพักคุยกันในวันหยุดสบายๆแบบนิติรัฐเหมือนเดิมค่ะวันนี้ค่ะเรามีสวคนรุ่นใหม่ไฟแรง